0: ัวต่อไปและเมื่อเราทนมาได้ถึงขนาดนี้30กว่าปีก็ทนอีกนิดนะ
1: พี่อุ้ยล่ะครับ
2: ตรงนี้ผม
3: ป๋าบอกใช่พ่อ ใช่
2: เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยคือได้อะไรให้ก่อนนะฮะแล้วโอเคมันก็เป็นทางเสี่ยงนะเหมือนกับชีวิตอื่นๆที่เราเสี่ยงบางทีเราเสี่ยงให้อะไรไปเราอาจจะได้รับอะไรบางอย่างกลับมาหรือบางทีเราให้อะไรไปเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยผมว่ามันเป็นปกติของชีวิตนะฮะแต่คราวนี้ไอ้ส่วนที่ว่าจะทนหรือไม่ทนเนี่ยผมขึ้นอยู่กับขณะที่เราตัดสินใจอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องทนตลอดเวลาไหมนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าต้องทนเราก็ต้องกลับมาดูว่าจริงๆเราต้องการอะไรเราต้องการสมมติถ้าพูดกว้างๆนะครับต้องการอิสรภาพต้องการเป็นตัวของตัวเองแล้วเราไม่ต้องการใครเราก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอิสรภาพฉันก็เป็นของฉันก็โอเคนะแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าอยู่กับใครคนนี้อีกสักคนมันโอเคกว่าถึงแม้ว่าอย่างที่ผมพูดตอนต้นจะสุขบ้างจะทุกข์บ้างจะทะเลาะ กันบ้างจะดีกันบ้างแต่มันยังมีใครสักคนเรารู้สึกว่าอันนี้โอเคกว่าเราก็อาจจะเลือกทางนี้แต่ที่สำคัญคือเราได้เลือกฮะคุณจะเป็นอิสระก็ได้ไม่ต้องแคร์ใครก็ได้หรือจะแคร์ใครสักคนแคร์มากพอหรือขณะเดียวกันคุณอาจจะเจอบางช่วงซึ่งคุณก็เป็นตัวของตัวคุณเองได้ในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีคนคนนั้นอยู
3: ่
2: ทั้งหมดกลับมาว่าเราเลือกหรือเปล่าเราได้เลือกอะไรที่ตัวเราเองต้องการแล้วเราอยู่กับมันได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเข้าคนอื่นเขาคงปรับเข้าใจของเขาเองครับ
3: ค่ะขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเรื่องราวของป่าเทพกับแม่จุ๋มนะคะไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่างที่บอกก็คือป่าเทพเป็นคนเด็ดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆแล้วก็มีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนในตัวป่าเทพอยู่นะคะแต่ว่าแบบฉบับความอ่อนหวานความอ่อนโยนแบบอัจฉริยะขั้นเทพป่าเทพเนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ความรักและความสงสารที่ฉันเคยมีให้กับผู้ชายคนนี้เคยมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นแต่มันคงยากที่ฉันจะกลับไปครองคู่ชีวิตกับเขาได้เพราะมีถ้อยคำหนึ่งที่เขาเคยพูดกับฉันว่าก
1: ลับไปซะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่แกซะแยกกันอยู่ทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้ไปเลยไม่ต้องมาอะไรอาวรณ์ทั้งนั้นแหละไปซะไป

0: ไงบ้างอะลูก
1: แย่แม่นอนแต่ไอ้ตู้แคบๆที่ทำงานอะบ้านช่องไม่รู้จะกลับ
2: ถ้าแม่ไปหาพ่อแกหน่อยก็ดีนะแม
0: ่โอ้ยแม่ก็อยากไปอะแต่ลูกๆก็คงรู้อยู่แล้วว่าทำไมแม่ถึงไปไม่ได
1: ้โอ้ยแม่แม่ก็รู้ว่าพ่อเขาเป็นคนยังไงแม่จะไปถือสาอะไรอ่ะเอากับคำพูดของแกแม่อย่าไปคิดมากเลยนะแม่นะ
2: นะแม่นะไปหาพ่อกันเดี๋ยวพวกเราพาไป
0: ภายในหัวใจของฉันภาพของผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งสงสารยังชัดอยู่ทุกวินาทีชายผู้ยืนเคียงคู่ร้องเพลงกับฉันบนคาเฟ่ชายผู้เคยมองฉันด้วยแววตาที่น่ารักน่าหลงไหลเขาผู้เคยมอบรอยยิ้มที่เป็นกำลังใจให้ฉันและเขาผู้เคยมอบความรักให้ฉันฉันยังจดจำมันได้เสมอแต่ในความเป็นจริงนั้น
3: มาทำไมอ่ะ
1: โอ
2: ้
1: ยพ่อแม่แกก็อยากมาหาพ่อก็พูดกับแม่ดีๆหน่อยสิ

0: ก็ฉันก็พูดของฉันอย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนวะพ่อโถ
1: พ่อแม่แกอุตส่าห์บากหน้ามาหาถึงนี่ลดทิฏฐิหน่อยเราอะ
0: ลดทิฏฐิจะมาก็ไม่โทรบอกไม่บอกล่วงหน้านึกอยากจะมาก็มาวันนี้มีอะไรการไม่ว่างคุยหรอกเข้าใจนะ
2: พาไทยทุกพี่พาแม่กลับเถอะแม่ไม่ไหวแล
0: ้วจะไปไหนอ่ะไปอะไรการแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้วรอไม่ได้เหรอ
2: มีมุมรอก็รอได้ดิก็ฉันก็รอคอยเธอมาตลอดชีวิตแล้วแน
0: ่โอเคไปนะ
2: เดี๋ยวเย็นนี้จะกินอะไรจะทำให
0: ้ทำอะไรก็ทำเถอะได้หมดอ่ะ
2: แล้วก็นี่ล่ะค่ะมันคือความรักที่คุณถามฉันมา
1: โคตรซึ้งเลยครับ
0: พอได้ไปพอไม่ต้องไปซึ้งอะไรมากมายหรอกไม่ถูกรำคาญ
1: เขินก็บอกเราอะ
0: ถามมาเยอะแยะไล่มามากมายขนาดนี้มันซื้อมั้งเปล่าว่าขนมเปี๊ยะเนี่ย
3: เดี๋ยวนะคุณฮิวบอกว่าอยากฟังครับแต่ไม่ซื้อผมแพ้ถั่วถาม
2: แล้วนี่ล่ะค่ะก็คือป๋าเทพผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งหลงทั้งสงสารและแม้ว่าฉันจะเลือกชีวิตมาในสายตาของใครอาจจะดูเสี่ยงแต่นี่คือผู้ชายที่ฉันเลือกมาแล้วฉันคิดว่าฉันเลือกไม่ผิดค่ะ

0: น่ารักมากก่อนที่จะกลับมาถามทางนี้ไทร้องไห้ทำไม
1: ชอบน่ารักดีครับ
2: ไลฟ์สด
0: เหตุการณ์อะไรที่มันทำให้เราดูเมื่อกี้แล้วถึงกับขั้นน้ำตาไหล
1: ก็ไม่มีอะไรก็ดูตอนที่ผมพยายามบอกแม่ให้ไปแหละ
0: มันยากไหมตอนนั้นที่จะบอกให้แม่กลับไปง้อพ่อ
1: เขาไม่ยอมกลับไปครับผมไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงกลับไปไม่ได
2: ้
1: ทั้งที่พ่อก็อยู่คนเดียวอยู่งั้นแหละเราก็บอกแม่ไปเถอะทางนี้อยู่ได้แม่ไปอยู่กับพ่อเดี๋ยวทางนี้ยังไงถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวเราไปช่วยกันเพราะตอนนั้นผมก็เปิดร้านเหมือนจะเป็นร้านกาแฟครับทีนี้มันก็ติดค่าเช่าเขาอยู่แล้วก็แบบพยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับพยายามอยากจะทำกับน้องให้มันดีขึ้นแต่มันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจมันไม่ดีก็คือต้องล้มกันไปครับก็เลยแบบพยายามบอกแม่ไปเถอะไปอยู่กับพ่อก่อนพ่ออยู่คนเดียวเดี๋ยวจะตามไปจะเคลียร์ทางร้านก่อนให้เรียบร้อยแต่เขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมไปเหมือนเขาเรื่องอะไรผมอยากรู้กันแม่เรื่องอะไร
2: ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปแล้วพ่อเขาจะยังไงไง
0: คือเรากลัวว่าไปกันตะเพิดกลับมาแล้วเราก็จะเสียใจอีก
2: ลูกก็ไล่จังเลยบอกไปอะไรอย่างนั้นทั้งสองคนนะท็อฟฟี่ด้วยไทยด้วย
0: แล้วเพราะอะไรเราถึงยอมไปวันนั้น
2: ก็เหมือนก็แบบว่าเขาบอกว่า
3: อยากมีปฏิสัมพันธ
0: ์เฮ้ย
2: ก
3: ็มันนานหลายเดือนแล้วนี
2: ่ก็ลูกเขาไล่นี่แหละ
0: ครับ
2: ก็เราก็คิดว่าก็เราก็9เดือนก็เราไม่ได้ข่าวว่าเขามีใครไงเราก็คิดว่าถ้าเรากลับไปถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการเราเดี๋ยวก็เราก็จะสังเกตได้เองก็เลยไปชวนรู้สึกว่าไป2ครั้งที่จะดีกันนะไปครั้งแรกรู้สึกจะไปกับน้องจอยน้องสาวจอยชวนชื่นน่ะน้องจอยก็ไปถ่ายละครตอนนั้นก็พาไปกระป๋าก็กำลังกวนไส้หัดทำขนมเปี๊ยะอยู่ก็ทำแค่วันละ100 200ลูกทำเองอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาก็อีกครั้งหนึ่งก็มากับแม่แจ๊สก็มาอีกทีครั้งนั้นแหละที่ป๋าบอกว่าเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวไปอัดรายการก่อนก็นั่งรอเขาที่ร้านนั่นแหละร้านเป็นร้านข้าวแกงเปิดร้านข้าวแกงร้านกาแฟ
4: ค่ะคำพูดนั้นคือหวานสุดเลยไหมคะ
2: นั่นแหละเหมือนก็ว่าเขาก็บอกให้รอเขาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกให้พี่ร้านกลับไปก่อน
4: พอแม่ได้ยินว่าป๋าให้อยู่รอรู้สึกยังไงคะ
2: ก็รอเลย
3: เป็ด
2: รอเลย
0: เรารอเพราะเราอยากเจอเขาหรือเรารอเพราะเราอยากไปไหนต่อนะ
2: ครับเรารู้อยู่ว่ามันต้องมีต่อแน
0: ่
3: มนุษย์น่ะมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเลยหรอก
0: คร
3: ับ ก็สักวันมันก็ต้องหมดกันไปอยู่แล้วถึงจะอยู่กันก็ต้องมีจากกันสักวันถึงจากไปดีหรือจากไปจากเป็นหรือจากตายอีกล่ะมันก็มันไม่ใช่แค่นี้หรอกคนเพียงแต่ว่ามาอยู่ในโลกร่วมกันแล้วก็ช่วยๆกันละกันเพราะว่าอีกหน่อยเราก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วที่ทำมาบอกแล้วทุกอย่างนี่ก็ทำให
0: ้ครอบครัว
3: เพื่ออะไรครอบคร
0: ั
3: ว
0: สรุปแล้วปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบางทีการแยกมันก็ทำให้คิดถึงกันแล้วก็ลดที่ถี่ได้ง่ายหน่อยแต่มันก็ต้องมีตัวเชื่อมในตัวเชื่อมกรณีนี้ก็คือลูก
2: ๆ
0: ที่พาให้พ่อแม่ลดที่ถี่ลดกำแพงของตัวเองเพื่อมาเจอกันเขารักกันมากคู่นี
2: ้
0: จริง
3: แกรู้ได้ยังไง
0: ในฐานลึกๆถ้าไม่รักกันนะป๋าไปที่อื่นแล้วแล้วถ้าแม่ไม่รักป๋าแม่เข้าไปกับคนอื่นแล้วแต่สุดท้ายแล้วรักกันอ่ะลึกๆแต่คู่นี้อาจจะเป็นเพียงแค่คู่เดียวที่เขาเหมาะกันกับการกัดกันไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เขารักกันเหมือนที่
3: จะไม่ใช่เต่านะจะไม่ใช่เต่านี่ไปกัดกัน
0: พี่อู๊ดบอกเพราะไอ้ความแตกต่างนี่แหละมันคือตัวเกาะให้เขาได้อยู่ด้วยกันผมว่าคู่นี้สุดท้ายแล้วก็รักกันนั่นแหละแต่แค่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมรับ
4: ค่ะป๋าไม่ยอมพูดต้องถามแม
0: ่
4: ว่าแม่มีอะไรอยากจะบอกป๋าในสิ่งที่ไม่เคยได้บอก
2: มันเหมือนเวลาเนี้ยสมมติว่าทุกคนได้ยินได้เห็นที่ป๋าพูดน่ะคือไม่มีความดีเลยอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ดีไม่อะไรเลยแต่ก็คืออยากให้รู้ว่าอยากจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่ยังไงก็อยู่ตรงนี้ตลอด

0: ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหน
1: เราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงไหนจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป่าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
2: บางป่าอยากมีอะไร
0: เดี๋ยว
2: อยากมีอะไรสักหน่อยไหม
0: บางครั้ง
2: จะจบรายการแล้วอยากมีอะไร
0: นี่ไงจะพูดนี่ไงบางครั้งไอ้คำพูดสวยๆงามๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงหรอกแต่เอาตรงที่ว่า
1: ให้เด็กๆ
0: ความเป็นจริงความเป็นธรรมชาติให้อยู่ก็แล้วกันไม่จําเป็นต้องใช้คําพูด
2: ครับ
0: แค่นี้เอง
2: แสดงว่าป๋าก็เห็นแหละว่าแม่ก็
0: จะทําอะไรเห็นหมดไม่ต้องมาพูด
2: เองที่อยู่เกิน2ปีตามที่ป๋าท้าเอาไว้ได
1: ้แล้วป๋าได้ยินที่แม่พูดเมื่อกี้แล้วอ่ะ
0: ว่า
1: ป๋ารู้สึกยังไงคะที่แม่บอก
2: ที่แม่บอกว่าถึงป๋าจะมองแม่ว่าพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นจนคนมองแม่ไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วแม่ก็จะยังอยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้างๆป่านี่แหละ
0: พูดตอนนี้ใช่ไหม
2: พูดตอนนี้แต่เอาสวยๆน่าจะปิดรายการแล้ว
0: รู้ไหมอีกข้างหน้ามันจะมีอะไรเก
2: ิ
0: ด
2: เฮ้ยไม่เอาไปนะสวยๆจะจบรายการแล้ว
0: มันยังไม่รู้ไงชีวิตมนุษย์ล่ะแกรู้หรือว่าแกได้แค่นี้จบแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนแกจบปริญญามันเนี่ยแกสำเร็จแล้วเหรอไม่ใช่นั่นคือขั้นประถมที่แกจะต้องมาเรียนกับมหาลัยชีวิตต่อไปอีก
2: นี
0: ่มันเรื่องซับซ้อนเยอะอย่ามาพูดเดี๋ยววันหลังกูมาดีกว่ากูคุยเยอะๆแกจะมึงพูดเยอะเรื่องครอบครัวเนี่ยป๋ารู้ดี
2: ก็เอาเป็นว่าทางนี้เคลียร์แล้วแหละตั้งแต่ที่เราดูละครเมื่อกี้ไปทำแค่แชร์ดีกว่า
1: ค่ะพ่อรองคะทั้งหมดเรื่องราวความรักของป๋าเทพกับแม่จุ๋มในวันนี้พ่อรองมองยังไงคะ
3: ก็มองว่าคู่เนี่ยเป็นคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์ให้กันและกันแต่ไออีกคนนึงมันไม่แสดงออกเพราะนั้นอีกฝ่ายก็ต้องเป็นผู้แสดงออกตลอดไปอันนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ว่าคนเราที่จะรักกันและครองรักกันให้ยืนยาวได้เนี่ยมันต้องอดทนเข้าใจและให้อภัย
0: นี่ลองพูดดีมาก
2: เนี่ยทำไมเราไม่พูดแบบนี้แล้วทำไมเราไม่พูดแบบนี้เมื่อกี
0: ้ผมพูดไม่เป็นผมมีศักดิ์ศรี
2: เยี่ยมเยี่ยมแต่ให้ร่มศักดิ์ศรีอยากพูดแบบเมื่อกี้ไหมก็อยากอยู่
0: เป็นคำที่อยากพูดแต่ไม่ใช่เรา
2: ได้แค่นี้ผมพอใจแล้ว
0: ครับผม
2: อยากพูดแบบเมื่อกี้แหละแต่ไม่ใช่เรา
0: ถ้าเป็นผมจะต้องอีกคำพูด

0: อเคดีนะ
1: แต่แค่บอกว่าอยากได้แบบนี้ผมก็ดีใจแล้วพี่อุ้นครับเห็นครอบครัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
2: คำหนึ่งที่เข้ามาในใจผมตอนนี้คือความรักคงไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะมันขึ้นอยู่กับคนที่เรารักมันขึ้นอยู่ที่เรา
3: เข้าใจกัน
2: เข้าใจแล้วภาษาที่เราใช้มันก็ต่างกันแต่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถข้ามไอ้ความแตกต่างและยังเกี่ยวข้อยกันได้อยู่ผมว่าวันนี้ปากพี่จุ๋มพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นให้ระลึกถึงความผูกพันอันนั้นที่อยู่ลึกลงไปเกินกว่าที่จะอธิบายด้วยคำพูดอะไรสักทีเดียวผมต้องขอบพระคุณมากเลยครับผมได้เรียนรู้อะไรจากพี่จุ๋มกับป๋ามากๆเลยครับ
4: ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดด้วยนะคะวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
4: อย่างที่อาจารย์อู๊ดบอกนะคะว่าความรักไม่มีสูตรสำเร็จเหมือนกับคู่ของป๋านะคะต้องใช้เวลาถึง38ปีถึงจะหาสูตรได้ว่าสูตรนี้ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้วันนี้ขอบคุณป๋าขอบคุณแม่จุ๋มมากๆค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะที่นี่เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: อบคุณป๋าค่ะ
1: พี่นะขอโทษอาจารย์ครับโกรธไม่อะไร
2: โอ้โหมันมาก
0: โอ้
3: เจ๋งมากเลยอาไปวันนี้ดาสนีจะมีเพอร์เฟกต์จะมีไลท์เจ็ด
4: ใช่ครับอันนี้เลือกมาชอบรูปนี้เป็นที่สุดว่าพบพี่น้องเลย
3: เออเพื่อนปกติได้ถ่ายรูปครอบครัวบ่อยไหม
4: ไม่ค่อยบ่อยไม่พอจะไปทำงานเลยครับ
3: นัดดิลงคิวไว้เป็นคิวถ่ายรูปครอบครัว
1: ก็อยู่ไหมฉันอยู่บ้านเนี่ยแทบไม่ได้คุยเลยกันมากต่างคนต่าง
0: เพราะอะไรต่างคุย
4: ไม่เคยได้แต่พอได้มาทำธุรกิจกับคุยกันมากเนี่ยช่วงนี้คุยกัน
0: โอ้รูปนี้น่ารักมากตอนนี้ป๋าหนุ่มมาก
3: ป๋าม
1: ีผมอยู
5: ่อันนี้
1: ผม
5: อันนี้ไทยอ่ะเนี่ย
0: อันนี้ไทย
5: ตอนเล็ก
3: ๆนัดไปถ่ายรูปแบบนี้อีกสักรูปนึงตอนนี้ได้ไหม
1: เอาเนี่ย
3: เอางี้ไม่ต้องเข้าสตูดิโอนัดทุกคนไปเจอที่ร้านอาหาร
5: อ
3: ย่างนั้นได้ไหมงั้นไทยจัดแล้วส่งกลับมาให้รายการด้วยอยากเห็น
6: ผมจะรักเขามากที่สุดในโลกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนึงสามารถรับอารมณ์เราได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะโกรธเราจะขึ้นเราจะอะไรก็ตามผมจะให้ความสำคัญว่าผู้หญิงคนนี้เก่งที่สุดแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือสุดท้ายแล้วป๋าก็ยอมรับว่าพี่จุ๋มมาเก่งเพราะแกพูดเองว่าถ้าทนแกได้2ปีสุดท้ายแล้วแกทนมาได้เกือบ40แสดงว่าป๋าก็เห็นแต่แค่ป๋าเป็นคนใจปากแข็งแค่นั้นแหละ
0: แม่จุ๋มสุดยอดจริงๆอะค่ะคือรักแล้วก็เข้าใจแต่เหมือนว่าแม่จุ๋มเนี่ยเขาชัดเจนตั้งแต่วันแรกก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความรักความศรัทธาในตัวผู้ชายคนนี้แม่ชื่นชมในความสามารถของป๋าเทพแล้วก็แม่ก็รู้สึกอย่างนี้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของชีวิตคู่ก็ตาม

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยเขี้ยมต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที่เป็นภูเขาสูงที่ราบสูงที่ราบชายฝั่งทะเลและเกาะในอ่าวไทยมีลุ่มน้ำสำคัญเช่นลุ่มน้ำตาปีภูมิดวงพื้นที่ป่าไม้มีทั้งป่าดิบชื้นป่าชายเลนมีไม้สำคัญเช่นไม้ยางตะเคียนตำเสาพยอมหลุมพอเขี้ยมและไม้แดงเขี้ยมเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นเขี้ยมขาวเขี้ยมดำเขี้ยมแดงแต่โดยทั่วไปเรียกเขี้ยมพบขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าดงดิบตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป

ชอบแสงแดดปานกลางเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินเกือบทุกชนิดต้นเคียมสูงได้ถึง40เมตรมีเรือนยอดเป็นพุ่มทึบทรงเจดีย์ต่ำๆลำต้นตรงเปลือกเรียบสีน้ำตาลเข้มมีรอยด่างสีเทาสลับสีเหลืองมีต่อมระบายอากาศกระจายอยู่ทั่วไปตามยอดอ่อนและช่อดอกซึ่งปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลสั้นๆลักษณะของใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือรูปมนกว้างเรียงสลับกันเนื้อใบหนาปลายใบสอบเรียวหรือตุ่มยาวโคนใบมนหลังใบเรียบเป็นมันท้องใบมีขนสีน้ำตาลปนเหลืองเป็นกระจุกเส้นแขนงใบมี 14-16 คู่เห็นชัดมากทางหลังใบเคี้ยมจะออกดอกเป็นช่อยาวตามง่ามใบและปลายกิ่งในราวเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมดอกสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆกลีบรองดอกมี5กลีบรูปหอกเรียวมีขนสั้นๆปกคลุมและจะเป็นผลในราวเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนผลมีลักษณะเป็นผลแห้งทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 ซมประโยชน์ทั่วไปเนื้อไม้มีความแข็งแรงเหนียวทนทานจึงนิยมใช้ในการสร้างบ้านเรือนและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องการความคงทนชันจากต้นเคียมใช้ผสมน้ำถ่าไม้และน้ำมันชักเงานอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางยาเช่นเปลือกต้นและชันแก้ท้องร่วงหรือใช้ล้างแผลสมานแผลและห้ามเลือดเป็นต้น

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยประดู่ต้นไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตต้นประดู่พันไม้พระราชทานประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแถบอ่าวอันดามันประเทศพม่ารวมทั้งพบในป่าเบญจพรรณของจังหวัดภูเก็ตและในป่าดงดิบภาคใต้ด้านอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปต้นประดู่ในภูมิภาคอื่นมีชื่อเรียกต่างกันไปภาคกลางเรียกประดู่บ้านประดู่ลายประดู่ไทยภาคเหนือเรียกดู่บ้านมลายูนราธิวาสเรียกสะโนแต่ทั่วไปเรียกประดู่กิ่งอ่อนหรือประดู่อังสนาประดู่เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 20-25 เมตรทรงพุ่มแผ่กว้างกิ่งก้านมักทอดย้อยลงต่ำเปลือกต้นสีน้ำตาลเข้มหรือดำคล้ำมีสะเก็ดแตกเป็นร่องตื้นๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกสลับมีใบย่อยประมาณ 7-13 ใบแผ่นใบเรียบรูปขอบใบขนานแกมรูปไข่กว้าง 4-5 เซนติเมตรยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตรโคนใบกลมมนปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งทู่ออกดอกระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนในบางภาคออกดอกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งดอกเป็นรูปดอกถั่วสีเหลืองสดอยู่ตามปลายกิ่งหรือโคนก้านใบมีกลิ่นหอมช่อดอกมีขนาดใหญ่มีกลีบดอก5กลีบดอกจะบานเกือบพร้อมกันเหลืองสะพรั่งทั้งต้นซึ่งทหารเรือถือว่าเป็นเครื่องหมายของความสามัคคีผลมีลักษณะแบนกลมรูปคล้ายโล่มีครีบหรือปีกบางเป็นแผ่นแบนกลมตรงกลางนูนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 เซนติเมตรมีเมล็ด 1-2 เมล็ดขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นประดู่บ้านเนื้อไม้ละเอียดปานกลางแข็งแรงทนทานมีลวดลายสวยงามเสี้ยนสนเป็นริ้วนิยมใช้ในการก่อสร้างทำพื้นต่อเรือทำเครื่องดนตรี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ใช่ๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
2: ปะเบ
4: อยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปทานของข้าแน่ๆ
2: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
4: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
4: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
4: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โหเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
4: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
4: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มี

0: ตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
2: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
0: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
3: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
0: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
4: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
5: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
4: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
4: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
5: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
0: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
5: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
2: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
1: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
3: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
6: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นไป

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยยมหินต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่ยมหินเป็นไม้กลางแจ้งเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทุกชนิดต้องการน้ำและความชุ่มชื้นปานกลางขึ้นในป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณแล้งและป่าเบญจพรรณขึ้นทั่วไปแถบอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล300ถึง800เมตรยมหินมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นมะเฟืองช้างยมขาวสะเดาช้างเสียดข้างเป็นต้นยมหินเป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงถึง35เมตรแต่ผลิใบใหม่เร็วเรือนยอดเป็นพุ่มรูปกล้วยต่ำๆเปลือกแตกเป็นร่องลึกตามยาวของลำต้นสีน้ำตาลคล้ำหรือเทาปนดำและมีรูระบายอากาศทั่วไปใบประกอบแบบขนนก1ชั้นเรียงสลับใบย่อย 8-13 คู่เรียงสลับกันหรือเยื้องกันเล็กน้อยออกดอกเดือนกันยายนดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งดอกเล็กสีเขียวแกมเหลืองผลเล็กกลมรีแข็งสีน้ำตาลอมม่วงผลแก่ย่นและแตกออกเป็นสามเสี่ยงมีเมล็ดจำนวนมากแต่ละเมล็ดมีปีกขยายพันธุ์โดยเมล็ดเนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลืองเป็นมันมีลายไม้สวยงามเนื้อละเอียดเสี้ยนสนเลื่อยสายกบตกแต่งง่ายชักเงาได้ดีใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเครื่องเรือนด้ามเครื่องมือต่างๆและไม้อัด

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อย่าคุกคามอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุกลทิพย์ค่ะท่านผู้ชมครับพืชผักสวนครัวเหล่านี้นะครับไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะเขาใช้ปุ๋ยหมักนะคะที่มาจากเศษอาหารในชุมชนค่ะที่ตำบลโก่งธนูจังหวัดลพบุรีนะคะแต่ละบ้านเนี่ยไม่มีถังขยะค่ะขยะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนำกลับมาใช้นำกลับมาเป็นเงินเป็นทองหมดเลยค่ะอย่างเช่นขยะแห้งก็แยกขายขยะเปียกในครัวเรือนนะคะก็มาทำเป็นปุ๋ยหมักมีการจัดการขยะที่ครบวงจรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะท่านอธิบดีคะร่มรื่นมากเลยเหล่านี้นี่คือมาจากไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยจริงๆเหรอคะ
1: จริงครับจริงนายกอบต.โก่งธนูเรารณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับเอาขยะที่เน่าเปื่อยได้โดยเฉพาะยิ่งเศษอาหารที่เหลือจากการกินน
0: ะ
1: เอามาใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อนมันหมักสักเดือนนึงมันก็กลายเป็นปุ๋ยหมักเราชวนคนทั้งประเทศทั้ง 7,851 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้ร่วมจิตร่วมใจกันนะครับในการที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าไอ้ขยะที่เน่าเหม็นแล้วมีก๊าซพิษลอยไปทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยให้หมดไปจากครัวเรือนของคนไทย
0: เห็นว่าทำถวายในหลวงรอ10ด้วย
1: ในโอกาสเป็นมหามงคลที่จะมีพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยเราทำแผ่นดินไทยเนี่ยให้ปราศจากกลิ่นเหม็นเน่าของเศษอาหารของขยะเพื่อถวายพระองค์ท่านเนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษกที่จะเกิดขึ้นในวันที่4พฤษภาคม
0: แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเลยจะร่วมใจกันลดขยะเปียกนะคะ
1: ถูกต้อง
0: เพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเอง
1: ครับ
0: ท่านผู้ว่ามองโครงการนี้ยังไงคะ
2: เป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นผู้ขับเคลื่อนแล้วก็ในส่วนของระดับจังหวัดก็เป็นผู้รับในการขยายผลในการขับเคลื่อนให้สำลิดผลนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมากนะครับแล้วทำอย่างไรให้ชุมชนมีแนวคิดให้สอดคล้องและช่วยกันขับเคลื่อนโครงการนี้ให้สำเร็จ
0: คือพอมีนโยบายแล้วท่านผู้ชมคะการปลูกความคิดลงไปยังชุมชนไปยังชาวบ้านตรงนี้สำคัญทีเดียวนะคะมาคุยกับนายกอบต.โก่งธนูกันค่ะนายกบรรหารคะปลูกความคิดให้กับชุมชนเนี่ยทำยังไงคะ
3: ครับไม่ยากครับการที่เราจะทำโครงการขยะเนี่ยเป็นโครงการดีๆของรัฐบาล
0: เห็นว่ามีอทร.แล้วคนในชุมชนโก่งธนูเนี่ยมาเป็นสมาชิกอทร.กันทั้งนั้นเลย
3: โดยอทร.ในเราที่มี 1,500 คนเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีว่าถ้าทุกคนอธิบายจากเรื่องว่าขยะพิษภัยเป็นยังไงประโยชน์ได้ตรงไหนเพราะเขาเข้าใจเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้เนี่ยทำให้คนโก่งธนูเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรื่องขยะเป็นของง่ายๆของคนตำบลโก่งธนูแล้วครับ
0: คือขยะเนี่ยถ้าไม่บริหารจัดการมันก็ส่งผลเสียแต่ถ้าบริหารจัดการดีๆเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองนะคะแล้วที่นี่บริหารจัดการยังไงเห็นว่ามีทั้งขยะเปียกขยะแห้ง
3: คือนี่คือถังขยะเปียกที่เราใส่ไว
0: ้คือขยะจากครัวเรือนเนี่ยพอเหลือก็เอามาใส
3: ่ใส่ครับ
0: ถังแบบนี้ไว
3: ้ครับพืชผลไม้ต่างๆเนี่ยที่เขียวได้เนี่ยเพราะขยะจากครัวเรือน
0: ก็เลยเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้แถวนี
3: ้ครับ
0: แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นของขยะด้วยทำเรื่องนี้มากี่ปีแล้วแล้วได้เงินจากการขายขยะได้มากน้อยแค่ไหนคะ
3: ขยะรีไซเคิลโก่งธนูทำมาประมาณ2ปีกว่าๆตก3ปีก็ได้เงินมาประมาณ3ล้านเสียชีวิตศพละได้ 80,000 บาท
0: เงินจากการแยกขยะมาเป็นเงินทุนในการชาปนกิจศพ
3: ครับ
0: ศพละ 80,000 บาท
3: ศพละ 80,000 บาท
0: โดยเอาเงินจากขยะเนี่ยนะคะ
3: ครับ
4: ชุมชนและขยะเราทำได้ดี
0: ท่านผู้ชมคะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนำขยะเปียกมาเป็นปุ๋ยและนำขยะแห้งมาแยกขายแล้วจะมีการคำนวณคาร์บอนเครดิตของแต่ละชุมชนด้วยค่ะ
5: จุฬาก็ออกแบบวิธีที่จะให้ชุมชนครัวเรือนที่นี่ค่ะเก็บข้อมูลขยะเปียกจากครัวเรือนตั้งแต่จะเก็บอย่างไรจะชั่งอย่างไรจะบันทึกอย่างไรแล้วเราก็จะรวบรวมข้อมูลด้วยระยะเวลาทั้งสิ้น1เดือนเต็มค่ะเอาไปประมวลแล้วก็คำนวณให้เกิดความมั่นใจว่าอัตราการเกิดขยะเศษอาหารหรือที่เป็นเราเรียกว่าขยะเปียกต่อคนต่อวันของท้องถิ่นเนี่ยมีอัตราเท่าไหร่หลังจากได้อัตราแล้วเราก็จะประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกจากครัวเรือน
0: ท่านผู้ชมคะการรับรองก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้เนี่ย

0: ส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ยินแต่องค์กรใหญ่ๆนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยชุมชนเล็กๆที่ทำความดีนะคะอบก.เขาบอกว่าจะเข้ามารับรองด้วยเป็นไปได้หรอคะ
1: เป็นไปได้ค่ะยิ่งเป็นเรื่องของชุมชนนะคะเป็นสิ่งที่เรายิ่งต้องสนับสนุนเพราะว่าชุมชนเนี่ยล่ะค่ะจะเป็นจุดที่ยั่งยืนที่สุดนะคะขยะเนี่ยปล่อยก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกตัวนึงที่ง่ายๆก็คือการเอาขยะไปทำเป็นปุ๋ยซึ่งมันจะได้ประโยชน์อีกหลายต่อนะคะอบก.ก็จะมาช่วยรับรองให้ว่าปริมาณขยะที่ลดลงไปได้เท่ากับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไปนั้นน่ะได้วันละสักกี่กิโลตันโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจากการที่เราร่วมโครงการกันมาพบว่าเศษอาหารเนี่ยต่อคนเนี่ยนะคะต่อวันเนี่ยประมาณ 0.27กิโลกรัมก็ประมาณเกือบ3ขีด
0: แบบนี้เวลาที่ชุมชนต่างๆได้คาร์บอนเครดิตแล้วใครจะมารับซื้อชุมชนจะได้เงินจากใครล่ะคะ
1: คาร์บอนเครดิตเนี่ยเป็นหน่วยวัดให้รู้ว่าเราทำแล้วเราช่วยกันลดลงไปได้เท่าไหร่บางคนเนี่ยเขาลดด้วยตัวเขาเองไม่ได้เขาก็จะไปช่วยคนอื่นที่ลดได้อย่างเช่นเราเขารู้ว่าชุมชนนี้เนี่ยไปปลูกป่านะคะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าไหร่เขาก็จะมาซื้อคาร์บอนเครดิตไปเขาเรียกเป็นกิจกรรมชดเชยคาร์บอนปีที่แล้วเนี่ยมีองค์กรมากกว่า10องค์กรนักซื้อคาร์บอนเครดิตไปชดเชยการปล่อยขององค์กรตัวเอง
0: ท่านผู้ชมคะนี่เป็นชุมชนไร้ขยะลดโลกร้อนขยะในชุมชนเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีสามารถสร้างรายได้สร้างความรักความสามัคคีสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในชุมชนค่ะ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เองเฮ้ย

0: วังระวังขอทางหน่อยเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
1: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
0: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
1: อ๋อเข้าใจค่ะ
0: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
1: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
0: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
1: ๆโชคดีครับ

0: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
1: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
0: อะไรเหรอหืมเฮ้ย
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้ย
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อน

0: ทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
3: 15นาที
4: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
0: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดไฟนะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
8: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
8: ครับ
0: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
8: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
9: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
4: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
1: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
9: อัดครับการ์ดข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
7: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
10: ่
6: นกหวีดละคะพกมาด้วยไหม
7: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
0: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
4: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
4: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
0: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
1: ครับ
2: ครับ
4: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
1: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
9: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
8: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
9: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดินอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
3: ลงลิฟต์ลงลิฟต
9: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
7: พ พวกเราต

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้ อ
5: ิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: โอ้โห
9: ท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จำนวนนับที่ไม่เกิน 10,000
1: เบื่อจังไม่มีอะไรสนุกสนุกทำเลย
2: สวัสดีนับ1
0: สวัสดี Red Green Yellow
3: เบื่อเหรอไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันไหม
0: ไปสิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
2: 1 2 3 Let's go
0: อากาศดีจังเลยเรามาหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่าทุกคน
3: เรามานับจำนวนสัตว์ในสวนสาธารณะกันดีกว่าเริ่มจากตรงนั้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมกระรอกบนต้นไม้มีทั้งหมดกี่ตัวนะทุกคนช่วยนับหนึ่งนับจำนวนกระรอกกัน
0: สองมีกระรอกสองตัว
3: เก่งมากทุกคนแล้วเห็นนกบนสนามหญ้าไหมนับหนึ่งกับเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัว
0: ห้ามีนกห้าตัว
3: เก่งมากทุกคน
0: ดอกไม้สวยจังเลย
1: ดอกไม้มีหลายสีเลยเรามานับจำนวนดอกไม้กันดีกว่านับหนึ่งกับเพื่อนๆลองช่วยกันนับดอกไม้สีชมพูสิว่ามีทั้งหมดกี่ดอก
0: สิบหกมีดอกไม้สีชมพู16ดอก
1: ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี2หลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลักสิบโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายก่อนอย่างจำนวนดอกไม้สีชมพู1อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ10และ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ่านว่า16นั่นเอง
0: ทุกคนตรงนั้นมีเรือเป็ดด้วย
1: นับ1และเพื่อนๆลองมานับจำนวนกันอีกดีกว่าว่ามีเรือเป็ดทั้งหมดกี่ลำ
0: 24มีเรือเป็ด24ลำ
1: เก่งมากจ้ะทุกคน
0: สวนสาธารณะกว้างจังมีต้นไม้เยอะแยะเลย
4: เรานับหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กี่ไร่ลองสังเกตตัวเลขบนป้ายดูสิ
0: สวนสาธารณะมีพื้นที่145

0: ต้อง
1: เวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี3หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก10เป็นตัวเลขในหลักร้อยโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายอย่างขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5อ่านว่า145นั่นเอง
2: ทุกคนดูป้ายตรงนั้นสิมีตัวเลขอยู่4หลักแล้วน้ำหนึ่งต้องอ่านยังไง
3: ตัวเลขจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะในปีต่างๆใช่ไหมเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี4หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักร้อยเป็นตัวเลขในหลักพันโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายซึ่งจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขโดยนับจากหลักหน่วยไปทางซ้ายทีละ3หลักเพื่อช่วยให้อ่านจำนวนได้ง่ายขึ้นอย่างตัวเลขสรุปจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะของปี2565 8อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 8,000 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300 2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20และ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เมื่อเราอ่านรวมกันจะอ่านว่าอะไรนะทุกคน
2: อ่านว่า 8,329
3: เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
2: คำถามชวนคิด
3: ให้นับหนึ่งและเพื่อนๆทางบ้านดูข้อมูลที่ป้ายสรุปจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปี2562ถึงปี2565แล้วตอบคำถามปีใดมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวนเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด10วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือปี2563มีจำนวนผู้ใช้บริการส่วนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวน 5,071 คน
1: ถูกต้องทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะในการอ่านจำนวนนับเลขหลักใดเป็น0ไม่ต้องอ่านหลักนั้นส่วนเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่าเอ็ดเพื่อนทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเรือเป็ด1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เดินออกกำลังกายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: วิดดี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิดดี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
3: ที่วิดดี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรพ์นั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิดดี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโปร่งและต้นสนด้วยนะ
2: อย่างนี้นี่เองทีแรกทางนี้ทางนี้จำวิดดี้กับพี่แว่นได้ไหม
3: วิดดี้ระวังทีเร็กซ์กำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิดดี้มันจะตามเราทันแล้ว
4: โอ้ย
3: วิดดี้รีบลุกเร็ว
4: ช่วยด้วย
5: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่หลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กซ์เอง
2: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
1: นี่คือแองคิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรรพ์
2: ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
2: ต้องน้องดูวิตตี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โอ้เท่สุดๆไปเลยวิตตี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิตตี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิตตี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรพ์แองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหาร

0: หารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิตตี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆน่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองกิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรวนะคะจากการบ้านที่ผ่านมานะคะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนไหนได้ทำการบ้านมาหรือเปล่าทำมาใช่ไหมการบ้านล่าสุดนะคะจะเป็นขั้นตอนการเขียนแสดงวิธีทำแบบโจทย์ปัญหาสำหรับวันนี้นะคะเราจะต่อยอดจากเดิมโดยการนำความรู้เกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนมาใช้ในชั่วโมงนี้มาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันหน่อยสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนในเรื่องของอะไรคะสำหรับวันนี้นะเรื่องที่เราเรียนคือการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนซึ่งก่อนหน้านี้นักเรียนเคยเรียนการสร้างโจทย์ปัญหามาแล้วยังนักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาอะไรเป็นแล้วบ้างที่เคยเรียนไปมีการบวกการลบแล้วก็การคูณกับการหารที่ผ่านมานะคะนักเรียนสร้างแค่อย่างใดอย่างหนึ่งคือมีแค่1เครื่องหมายนั้นๆจะเห็นว่าถ้ามีแค่1เครื่องหมายนักเรียนต้องสร้างอย่างน้อยกี่จำนวนนักเรียนต้องสร้าง2จำนวนจำได้ไหมที่เราเคยเรียนกันมาว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จะต้องมี2จำนวนแล้วก็มีสิ่งที่โจทย์ถามแต่สำหรับวันนี้นะคะเราจะต่อยอดจากเดิมคือการเรียนเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารละคนแสดงว่าถ้าหมายถึงละคนยังจำได้ไหมที่ครูแพรวเคยบอกการบวกลบคูณหารละคนแสดงว่าโจทย์จะต้องมีอย่างน้อยกี่เครื่องหมาย2เครื่องหมายจะเป็นเครื่องหมายอะไรก็ได้เช่นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบหรือจะเป็นเครื่องหมายคูณเครื่องหมายบวกก็ได้นะคะดังนั้นในวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนมาสร้างโจทย์การที่เราจะมี2เครื่องหมายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องมีอย่างน้อยกี่จำนวนดังนั้นในชั่วโมงนี้นะคะอยากให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนได้

0: ได้อย่างเดียวไม่พออยากให้นักเรียนได้อย่างสมเหตุสมผลการที่เราจะสร้างให้ได้อย่างสมเหตุสมผลแสดงว่าเราต้องคำนึงถึงเครื่องหมายที่เราต้องการคำนึงถึงข้อความและจำนวนที่เราต้องการสร้างได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยดังนั้นการสร้างให้สมเหตุสมผลนักเรียนต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของทั้งข้อความกับจำนวนแล้วก็การที่จะได้เครื่องหมายนั้นๆด้วยได้ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างโจทย์ไปพร้อมกันแต่ก่อนอื่นก่อนจะสร้างเดี๋ยวขอทบทวนโดยการมีโจทย์ปัญหามาให้ก่อนให้นักเรียนลองวิเคราะห์และช่วยกันเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางดังนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์ไปพร้อมกันก่อนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโจทย์ปัญหาของเราในวันนี้ได้ไหมเอ่ยอ่ะมาอ่านโจทย์ข้อที่1ไปพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ
1: ลุงดำเก็บมะพร้าว

0: จากการอ่านโจทย์ของเราเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์แล้วสิ่งที่นักเรียนควรจะทราบนักเรียนควรทราบอะไรบ้างคะทราบอะไรบ้างเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามไหนในโจทย์ปัญหาข้อที่1นี้โจทย์ถามว่าอะไรคะ
1: จะได้ภาษาถุง
0: สิ่งที่โจทย์ถามคือจะได้ข้าวสารกี่ถุงอย่างเดียวไหมแล้วก็อะไรต่ออีก
1: เหล
0: ือเงินกี่บาทดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้มี2คำถามคือจะได้ข้าวสารกี่ถุงและเหลือเงินกี่บาทส่วนอื่นๆเราเรียกว่าอะไรนะส่วนอื่นๆสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดังนั้นส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างลุงดำเก็บมะม่วงจากสวนได้435กิโลกรัมนำไปขายในราคากิโลกรัมละ15บาทการที่ลุงดำนำไปขายลุงดำจะได้อะไรกลับมาเอ่ย
1: เง
0: ินแสดงว่าลุงดำจะมีจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากการขายมะม่วงหลังจากนั้นเขาทำอะไรต่อคะนำเงินไปซื้อข้าวสารราคาถุงละ520บาทดังนั้นเขานำเงินทั้งหมดที่ขายมะม่วงได้ไปซื้อข้าวสารต่อนั่นเองได้ไหมคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าการที่เราจะได้โจทย์ปัญหาสิ่งที่เราต้องมีองค์ประกอบนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามแต่นักเรียนสังเกตหน่อยสิ่งที่โจทย์กำหนดในข้อนี้มีจำนวนกี่จำนวนมีจำนวนกี่จำนวนเอ่ย3จำนวนจะเห็นได้ว่าถ้ามี3จำนวนเราจะได้โจทย์ที่เราเรียกว่าโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารรักคนดังนั้นเดี๋ยววันนี้เวลานักเรียนสร้างแสดงว่านักเรียนต้องสร้างอย่างน้อยกี่จำนวนคะ3จำนวนมากกว่า3ได้ไหมได้แต่อย่างน้อยต้อง3จำนวนขึ้นไปได้ไหมคะมาวิเคราะห์พร้อมกันอยากได้ประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคิดว่าในข้อนี้นักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อะไรเอ่ยคิดว่าถูกต้องเลยที่นักเรียนบอกมาเดี๋ยววิเคราะห์พร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเมื่อกี้นักเรียนบอกว่ามีในวงเล็บ435คูณ15ทำไมถึงต้องนำ435คูณ15ก่อนทำไมเอ่ย
2: จะได้
0: จำนวนเงินที่จากการขายมะม่วงดังนั้นจากข้อความที่ครูแพลวขีดมานะคะถ้าเรานำมาคูณกันก่อนเราจะได้จำนวนเงินจากการขายมะม่วงดังนั้นเราจึงใช้เป็นในวงเล็บ435คูณ15หลังจากนั้นเมื่อนักเรียนอ่านต่อแล้วเขาบอกว่านำจำนวนเงินไปซื้อข้าวสารถุงละ520บาทการที่เขาไปซื้อข้าวสารถุงละ520บาทเห็นไหมโจทย์ถามว่าจะได้ข้าวสารกี่ถุงและเหลือเงินกี่บาทเป็นการที่นำจำนวนเงินทั้งหมดไปซื้อข้าวสารหมดเลยเราจึงได้เป็นการหารดังนั้นเราหารด้วยอะไรล่ะหารด้วยราคาของข้าวสารคือ520เท่ากับเท่าไหร่เราจึงได้ประโยคสัญลักษณ์มาจะสังเกตว่าในข้อนี้มีเครื่องหมายอะไรบ้างคะมีเครื่องหมายคูณมีเครื่องหมายหารโดยมีจำนวนกี่จำนวนเอ่ย3

3จำนวนดังนั้นวันนี้เวลาสร้างเราต้องสร้าง3จำนวนและเห็นไหมคะอ่ะคราวนี้ครูแพรบอกว่ามาดูคำหน่อยคุณครูมีคำนึงให้นักเรียนสังเกตนั่นก็คือคำว่าขายไปนักเรียนสังเกตหน่อยขายไปราคากิโลกรัมละเนี่ยถ้านักเรียนวิเคราะห์แล้วนักเรียนคิดว่าจะได้เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยได้เครื่องหมายอะไรเอ่ยอ้าวสังเกตดีๆเห็นไหมคำว่าขายไปราคากิโลกรัมละ15ได้เครื่องหมายอะไรเอ่ยคูณถูกต้องไหมฮะนี่ไงเพราะนักเรียนวิเคราะห์มาแล้วว่าคูณด้วย15ถูกต้องไหมดังนั้นคำว่าขายไปเมื่อเราวิเคราะห์เป็นเครื่องหมายแล้วเราจะได้เป็นเครื่องหมายคูณสังเกตคำดีๆนะวันนี้ทำไมถึงแพลวอยากให้นักเรียนสังเกตคำวันนี้เราจะนำคำเหล่านี้เป็นตัวกำหนดในการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนของเราอ่ะคำแรกที่นักเรียนเจอคือคำว่าอะไรคะขายไปขายไปเราวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายคูณได้ไหมคะอ่ะนี่คือข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งคำว่าอะไรนะขายไปวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายคูณอ่ะต่อไปอ่านโจทย์ข้อที่สองพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

0: อ่ะโจทย์นี้คุ้นๆไหมเราเคยอ่านไปยังโจทย์นี้เคยอ่านไปแล้วเอาทบทวนอีกหนึ่งรอบสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือวิชิตมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะมีอะไรบ้างเดิมวิชิตมี 15,600 บาทขายเสื้อผ้าได้อีก35ตัวราคาตัวละ175บาทได้ไหมคะอ่ะคราวนี้มาดูพร้อมกันจากการอ่านของเราแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยอ่ะนักเรียนดูประโยคสัญลักษณ์ของเรานักเรียนคิดว่าข้อนี้ถ้านักเรียนต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะได้อะไรเอ่ยจำได้ไหมครั้งที่แล้วครูแพรว่าถ้าเราจะเขียนจากโจทย์เดิมแสดงว่าเขามีเงินอยู่ดังนั้นการที่เขามีเงินอยู่แสดงว่าจำนวนนี้เป็นตัวตั้งต้นถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณครูแพลวนำ 15,600 มาก่อนหลังจากนั้นโจทย์บอกอะไรเพิ่มไหนอ่านพร้อมกันค่ะ
1: โ

0: สิ่งที่นักเรียนอ่านเป็นส่วนที่ต่อมานะคะว่าขายเสื้อผ้าได้อีก35ตัวราคาตัวละ175บาทการที่เขาไปขายเสื้อผ้าได้อีกเนี่ยจำนวนเงินของเขาจะมีเพิ่มขึ้นหรือจำนวนเงินของเขาจะมีลดลงเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมดังนั้นถ้าวิเคราะห์แบบนี้แล้วนักเรียนคิดว่าได้เป็นการอะไรก่อนบวกการบวกแสดงว่าบวกด้วยจำนวนเงินที่ขายเสื้อได้นักเรียนทราบยังว่าขายเสื้อได้เงินกี่บาท
1: ย
0: ัง แต่หาได้ไหม
1: ได
0: ้หาได้หาได้จากไหนคะจากการนำจำนวนตัวของเสื้อคูณกับราคาของเสื้อดังนั้นเมื่อนักเรียนวิเคราะห์แล้วว่าคำว่าขายเสื้อผ้าได้อีกเนี่ยต้องเป็นการบวกต่อแน่เลยแต่เราต้องมีในวงเล็บในวงเล็บอะไรเอ่ยในวงเล็บอะไรเอ่ย35คูณ175ดังนั้นเราจะได้มาเป็นในวงเล็บ35คูณ175แล้วต้องอะไรต่อคะอะไรเอ่ยเท่ากับเท่าไรนะคะอ่ะดังนั้นเราได้ประโยคสัญลักษณ์มาแล้วอ่ะมาดูคำดีกว่าคิดว่าข้อนี้คำสำคัญที่ครูแพรอยากให้นักเรียนรู้เป็นคำว่าอะไรเอ่ยคิดว่าขายเสื้อผ้าได้อีกนั่นเองหรือคำว่าขายได้อีกการที่มีคำว่าขายได้อีกนักเรียนช่วยวิเคราะห์หน่อยถ้าเราวิเคราะห์เป็นเครื่องหมายแล้วเราจะได้เครื่องหมายอะไรเอ่ยได้เป็นอะไรเอ่ยบวกเพราะเมื่อกี้นักเรียนบอกแล้วว่าการที่เขาขายได้อีกเนี่ยจำนวนเงินของเขาจะเพิ่มขึ้นดังนั้นได้เป็นการบวกเอาไหนข้อที่สองคำสำคัญที่ครูแพรอยากให้นักเรียนรู้คือคำว่าอะไรนะคะ
1: ขายได
0: ้อีกวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมาย
1: บวก
0: บวกนะคะคำที่สองคือคำว่าขายได้อีกวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายบวกเมื่อกี้คำแรกยังจำได้ไหมคำว่าอะไรนะคำแรกยังจำได้ไหมต้องนึกให้ได้นะคำที่สองคำว่าอะไรนะขายได้อีกเป็นเครื่องหมายบวกเดี๋ยวคุณครูแพรจะนำทุกคำที่ต้องการให้นักเรียนทราบเนี่ยมารวมกันอีกหนึ่งรอบขอข้อที่สามนะคะมาดูข้อที่สามพร้อมกันขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์ข้อที่สามไปพร้อมกันค่ะ

0: อ่ะจากข้อนี้ไหนวิเคราะห์พร้อมกันหน่อยสิ่งที่จดถามคืออะไรเอ่ย
1: จะต้องนำหนังสือไปฝากขายที่ร้าน
0: ที่จดถามคือจะต้องนำหนังสือไปฝากขายกี่ร้านอ่ะส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อ่ะสำหรับข้อนี้ดูเหมือนเดิมเลยมีจำนวนกี่จำนวน3จำนวนเหมือนกันถูกต้องไหมคะดังนั้นในข้อนี้ก็ยังมี3จำนวนเหมือนเดิมอ่ะมาวิเคราะห์เพื่อเขียนประโยคสัญลักษณ์กันหน่อยอ่ะไหนมาดูพร้อมกันเขาบอกว่าพิมพ์หนังสือ 15,000 เล่มขายไปแล้ว 12,000 เล่มจากสองส่วนนี้เมื่ออ่านแล้วนักเรียนคิดว่าได้เป็นการอะไรเอ่ย
1: ลบ
0: ได้เป็นการลบเพราะการที่มีหนังสือทั้งหมดแล้วก็ขายไปแล้วเนี่ยขายไปแล้วแปลว่าจำนวนของเราต้องขายออกไปถูกต้องไหมคะจึงได้เป็นการลบดังนั้นการลบตรงนี้เราได้และว่าเป็นการลบคุณครูแพรบอกว่าเราคำนวณตรงนี้ก่อนเลยดังนั้นเราควรที่จะใส่อะไรด้วยคะใส่วงเล็บถูกต้องไหมอ่ะดังนั้นคุณครูใส่วงเล็บมาก่อนคือ15,000ลบด้วย12,000อ้าวส่วนต่อไปไหนอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะ

0: จากการอ่านตรงนี้ที่เหลือนำไปฝากขายตามร้านหนังสือร้านละ75เล่มที่เหลือมาจากไหนล่ะมาจากการที่เราลบกันได้แล้วเหลือเท่าไหร่นำไปฝากขายร้านละ75เล่ม75เล่ม75เล่มอยากจะทราบว่าเราจะต้องนำไปฝากร้านทั้งหมดกี่ร้านได้เป็นการอะไรเอ่ยการอะไรคะการหารถูกต้องไหมคะดังนั้นเราทำไมถึงตรงนี้เห็นไหมว่าเราต้องใส่วงเล็บก่อนเพราะว่าเราคำนวณตรงนี้ออกมาก่อนถึงจะได้เป็นจำนวนหนังสือที่เหลือหลังจากนั้นเรานำมาหารต่อด้วยนะคะ75เท่ากับเท่าไหร่อ่ะจากประโยคสัญลักษณ์ที่ได้จะเห็นได้ว่ามีจำนวน3จำนวนมี2เครื่องหมายแบบนี้เราเรียกว่าโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนนักเรียนช่วยสังเกตหน่อยคิดว่าคำอะไรที่คุณครูแพลอยากให้นักเรียนทราบคำว่าอะไรเอ่ยขายไปแล้วนะคะคำว่าขายไปแล้วคำว่าขายไปแล้วเมื่อเราวิเคราะห์แล้วเราได้เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: ลบ
0: ได้เป็นเครื่องหมายเลยคะเมื่อเราวิเคราะห์แล้วจะได้เป็นเครื่องหมายลบอ่ะจาก3ตัวอย่างนี้นะคะเป็นการวิเคราะห์โจทย์การบวกลบคูณหารละคนเพื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็วิเคราะห์คำที่ครูแพลอยากให้นักเรียนทราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำพร้อมกันอีกหนึ่งรอบคำในข้อที่1อ่ะมาดูพร้อมกันเมื่อกี้มีคำว่าขายไปขายไปวิเคราะห์ได้เป็นการอะไรนะขายไปขายไปกิโลกรัมละจำได้ไหมขายไปกิโลกรัมละได้เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยคูณขายไปเป็นกิโลกรัมละเมื่อกี้เราได้เป็นเครื่องหมายคูณแต่ถ้าคำว่าขายได้อีกขายได้อีกวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายอะไรนะเมื่อกี้บวกขายได้อีกเราจะวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายบวกและสุดท้ายเมื่อกี้เลยคำว่าขายไปแล้วขายไปแล้วเมื่อกี้เราวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบดังนั้นคำเหล่านี้เป็นคำคีย์เวิร์ดสำคัญแต่เวลานักเรียนนำไปสร้างต่อหรือนำไปแต่งโจทย์ต่อเนี่ยนักเรียนต้องเติมข้อความเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อให้ข้อความของเราสมบูรณ์อย่างเช่นข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ที่คำว่าขายไปเขาบอกว่าขายไปกิโลกรัมละเห็นไหมเราถึงได้เป็นการคูณได้ไหมคะอ้าวมีคำทั้งหมดกี่คำ3คำไหนขอพร้อมกันคำที่หนึ่งคือคำว่า
1: ขายไป
0: อ้าววิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมาย

0: คำที่สองคือคำว่า
1: ขายได้อ
0: ีกวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายคำที่สามคือคำว่า
1: ขายไปแล้วว
0: ิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายลบสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนโดยให้มี3คำเหล่านี้อย่างน้อย1คำในโจทย์ของนักเรียนได้ไหมคะแต่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะการสร้างโจทย์สิ่งสำคัญต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกแต่เวลาเราสร้างเราเขียนอะไรก่อนคะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามไว้ตอนสุดท้ายได้ไหมเอ่ยอ่ะดังนั้นนะคะโจทย์ปัญหาจึงต้องประกอบไปด้วย 1. สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ 2. สิ่งที่โจทย์ถามซึ่งในวันนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต้องมีกี่จำนวนเอ่ยอย่างน้อย
1: 2.
0: กี่จำนวน 2. ได้ไหม 3. จำนวนเพราะถ้า 2. จำนวนเราจะได้เพียง 1. เครื่องหมายเราจะไม่เรียกว่าโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนเราต้องมี3จำนวนเพื่อให้ได้เป็นโจทย์การบวกลบคูณหารละคนได้ไหมคะอ่ะมาดูตัวอย่างหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนและเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ไหมคะเราแค่สร้างกลับมาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันก่อนนะคะในชั่วโมงนี้อ่ะมาดูพร้อมกันเดี๋ยวตัวอย่างแรกคุณครูแพรบอกว่าตัวอย่างแรกเนี่ยคุณครูขอยกตัวอย่างการบวกลบคูณหารละคนแบบปกติไม่ได้มีเงื่อนไขหรือไม่ได้มีอะไรดังนั้นนักเรียนมาดูพร้อมกันการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนเมื่อกี้เราบอกแล้วต้องมีอย่างน้อยกี่จำนวน3จำนวนดังนั้นมาดูพร้อมกันอ่ะคุณครูแพรเริ่มที่ข้อที่1นิดมีเงิน 1,550 บาทนิดมีเงิน 1,550 บาทต่อมาพ่อให้เพิ่มอีก 1,200 บาทจากตอนนี้นิดมีเงิน 1,550 บาทพ่อให้เพิ่มอีก 1,200 บาทตอนนี้จำนวนเงินของนิดเป็นอย่างไรเอ่ยเพิ่มขึ้นวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยบวกแต่ต่อมาถ้าเราเขียนแค่นี้เราจะได้แค่โจทย์การบวกธรรมดาแต่วันนี้ต้องการเป็นโจทย์การบวกลบคูณหารละคนคุณครูขอต่อเลยนิดต้องนำไปจ่ายค่าเรียนพิเศษ899บาทนิดต้องนำไปจ่ายค่าเรียนพิเศษ899บาทเป็นอย่างไรและลดลงถูกต้องไหมคะจึงได้เป็นการอะไรคะการลบไหนช่วยถามหน่อยคิดว่าควรถามว่าอะไรถึงจะได้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามตามข้อความที่เราเขียนคิดว่าถามว่าอะไรได้บ้างนิดเหลือเงินกี่บาทถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณครูถามต่อเลยนิดเหลือเงินกี่บาทไหนเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันหน่อยถ้านักเรียนจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะเขียนได้อะไรเอ่ยคิดว่าในวงเล็บ
1: 1,520 บวก 1,290
0: แสดงว่านักเรียนเริ่มวิเคราะห์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นเมื่อเราเขียนโจทย์แบบนี้แล้วเรามาทบทวนอีกหนึ่งรอบว่าองค์ประกอบเราครบหรือไม่มีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีสิ่งที่โจทย์ถามคือนิดเหลือเงินกี่บาทมีสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ไหมคะมีอย่างน้อยต้องมีกี่จำนวนด้วยตามที่เราคุยกันเมื่อกี
1: ้
0: 3จำนวนซึ่งตอนนี้ครบไหมครบทั้ง3จำนวนแล้วข้อความของเราสอดคล้องไปด้วยการจำนวนเหมาะสมนะคะเวลานักเรียนสร้างเนี่ยนักเรียนต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของจำนวนแล้วก็ข้อความด้วยแล้วก็วิเคราะห์ด้วยว่าได้ตามประโยคสัญลักษณ์ที่เมื่อกี้เราตอบกันหรือไม่ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์อีก1รอบนะคะจะได้เป็นในวงเล็บ 1,550 บวก 1,200 ลบด้วย 899 เท่ากับเท่าไหร่สำหรับข้อที่1เห็นไหมคุณครูไม่ได้ใช้คำ3คำเมื่อกี้เลยเพราะคุณครูแพรบอกแล้วว่าเดี๋ยวขอยกตัวอย่างแบบไม่ได้มีเงื่อนไขก่อนแต่ต่อไปนี้เราจะสร้างโจทย์ปัญหาให้มี3คำที่เราคุยกันเมื่อกี้ได้ไหมคะอ่ะมาลองดูกันในข้อที่2สำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอแค่ว่าอย่างน้อยนักเรียนมีคำ3คำที่เราวิเคราะห์กันไปเมื่อกี้ส่วนจำนวนคุณครูอนุญาตให้นักเรียนคิดจำนวนได้เองเลยแต่ขอให้จำนวนนั้นเหมาะสมกับข้อความเหมาะสมกับนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ด้วยนะคะไม่ใช่นักเรียนวิเคราะห์แล้วหรือนักเรียนสร้างมาแล้วนักเรียนใช้แต่เลขโดดอย่างเดียวเลยได้ไหมไม่เอานะมาดูพร้อมกันในข้อที่2คุณครูจะเริ่มนำคำ3คำเมื่อกี้มาใช้บ้างแล้วมาดูพร้อมกันคุณครูเริ่มเลยแม่ค้ามีน้ำส้ม85ขวดทุกคนตั้งใจฟังนะคะเห็นไหม85มาจากไหนมาจากคุณครูแพรคิด

เองแล้วก็ต้องเหมาะสมกับจำนวนนั้นๆแม่ค้ามีน้ำส้ม85ขวดขายไปราคาขวดละ25บาทต่อมาและแม่ค้าขายเค้กส้มได้เงินอีก475บาทอ่ะทุกคนลองอ่านข้อความที่ครูแพลวขึ้นให้พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

จากที่นักเรียนอ่านสิ่งเหล่านี้ที่นักเรียนอ่านไปเราเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ขาดอะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามไหนช่วยหน่อยถามว่าอย่างไรดีถึงจะครบองค์ประกอบของเราอะไรเอ่ยแม่จะมีเงินทั้งหมดกี่บาทหรือรวมแล้วแม่ได้เงินกี่บาทได้ไหมคะเพราะว่าอะไรการที่แม่มีน้ำส้ม85ขวดขายไปขวดละ25บาทจำนวนเงินของแม่จะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะแล้วอย่างไรต่อล่ะเขาบอกต่อว่าและแม่ขายเค้กส้มได้เงินอีก475บาทดังนั้นการขายได้เงินอีกจำนวนเงินของเราเพิ่มขึ้นหรือเงินของเราลดลงคะเพิ่มขึ้นดังนั้นเราถามได้นะคะว่าแม่ค้าขายน้ำส้มและขายเค้กส้มได้เงินกี่บาทหรือนักเรียนจะเขียนตามที่นักเรียนบอกเมื่อกี้ก็ได้ว่าแม่ค้าได้เงินทั้งหมดกี่บาทองค์ประกอบเราครบยังครบไหมอ่ะมาเช็คพร้อมกันมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมคะไหนในข้อที่โจทย์ถามว่าอย่างไรเอ่ย

0: สิ่งที่จดถามคือแม่ค้าขายน้ำส้มและเค้กส้มได้เงินกี่บาทด้านบนส่วนอื่นเราเรียกว่าสิ่งที่จดบอกหรือสิ่งที่จดกำหนดให้วันนี้ต้องมีอย่างน้อยกี่จำนวนเอ่ย3จำนวนไหนบอกหน่อยถ้าให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนจะเขียนได้อย่างไรไหนช่วยกันวิเคราะห์หน่อยแล้วจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะในวงเล็บ
1: 8 5 4 75 ข้อสั่งจำนวนใด
0: วิเคราะห์ได้ถูกต้องเลยเห็นคำสำคัญอะไรบ้างไหม
1: ขาย
0: มีคำว่าอะไรเอ่ยมีคำว่าขายไปมีคำว่าอะไรอีก
1: ขายได
0: ้อีกแต่เห็นไหมเวลาครูแพลวบอกแล้วว่าเวลานักเรียนนำไปสร้างอาจจะต้องมีคำขยายดังนั้นในข้อนี้ครูแพลวใช้คำขยายคือขายเค้กส้มได้เงินอีกเห็นไหมคะอ่ะมาดูพร้อมกันประโยคสัญลักษณ์ของเราเมื่อกี้มีคำว่าขายไปขายไปเราวิเคราะห์ได้เป็นการคูณดังนั้นการคูณในข้อนี้เกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับจำนวนน้ำส้มคูณกับราคาขวดของน้ำส้มดังนั้นจะเป็นในวงเล็บ85 คูณ 25แล้วเมื่อกี้มีคำสำคัญอะไรอีกหนึ่งคำนะขายได้อีกซึ่งคำว่าขายได้อีกเมื่อกี้เราวิเคราะห์ได้เป็นการบวกดังนั้นเราจึงบวกต่อด้วย475เท่ากับเท่าไหร่จะเห็นได้ว่าวันนี้นะคะคุณครูไม่ได้กำหนดจำนวนหรือไม่ได้กำหนดอะไรให้กับนักเรียนนอกจากขอให้นักเรียนใช้คำสำคัญในโจทย์ของนักเรียนอย่างน้อยกี่คำคะ1คำแต่อย่างข้อนี้ใช้2คำได้ไหมได้นี่ก็เป็นตัวอย่างได้ไหมคะแต่จำนวนของนักเรียนขอให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆได้ไหมเอ่ยอ่ะตัวอย่างที่2ผ่านไปเดี๋ยวขอตัวอย่างที่3อีก1ข้อแล้วถึงเวลาให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติไปพร้อมกันได้ไหมคะอ่ะมาดูตัวอย่างที่3ของคุณครูแพลวคุณครูแพลวบอกว่าในวันนี้ไม่ได้กำหนดจำนวนขอให้เราใช้คำสำคัญแค่3คำสำคัญอย่างน้อย1คำในนั้นได้ไหมเอ่ยอ่ะมาดูพร้อมกันคุณครูเริ่มเลยในช่วงเช้าชาวประมงขายปลาได้เงิน 3,600 บาทเห็นไหมจำนวนของเราเหมาะสมไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปต่อมาช่วงบ่ายขายได้อีก17กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ120บาทอ่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันค่ะ

สิ่งที่นักเรียนอ่านไปสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เจอคำสำคัญอะไรบ้างขายได้อีกถูกต้องไหมคะอ่ะนักเรียน

0: ชาวประมงได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ทำไมถึงต้องถามว่าชาวประมงได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ชาวประมงเนี่ยเขาขายปลากี่รอบเอ่ย
1: 2
0: รอบมีรอบไหนบ้างรอบเช้ากับรอบบ่ายรอบเช้าทราบยังขายได้กี่บาททราบแล้วขายได้กี่บาทคะ
1: 3,600
0: บาทรอบบ่ายทราบยังไม่ทราบแต่หาได้ไหมหาได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นเวลาถามคุณครูแพลวจึงขอถามเลยว่าชาวประมงขายปลาได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่องค์ประกอบของเราจึงครบมีสิ่งที่โจทย์ถามไหนโจทย์ถามว่าอะไรนะโจทย์ถามว่าอะไรนะโจทย์ถามว่าชาวประมงขายปลาได้เงินทั้งหมดเท่าไรสิ่งที่โจทย์บอกส่วนอื่นๆนะคะมีคำสำคัญตามที่เราตกลงกันและมีจำนวนกี่จำนวนเอ่ย3จำนวนอย่างน้อยและ3จำนวนนั้นเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับข้อความถือว่าได้อ่ะขอประโยคสัญลักษณ์หน่อยอ่ะมีคำว่าได้อีกไหนขอประโยคสัญลักษณ์หน่อยประโยคสัญลักษณ์ที่ได้นักเรียนจะได้เป็นอะไรเอ่ยตอนเช้าได้เงินกี่บาท3,600 บาทอ่ะคุณแควนำมาใส่ก่อนแต่ขายได้อีกการที่ขายได้อีกเป็นเครื่องหมายอะไรนะที่เราวิเคราะห์กันบวกดังนั้นจะบวกด้วยตอนบ่ายแต่ตอนบ่ายเราทราบยังตอนบ่ายหาอย่างไรเอ่ยคิดว่า
1: ในวงเล
0: ็บได้มาเป็นในวงเล็บ17คูณ120เท่ากับเท่าไรนะคะจึงได้ประโยคสัญลักษณ์ของเรามาได้ไหมเอ่ยอ่ะอีกหนึ่งรอบในการสร้างโจทย์ปัญหาเมื่อนักเรียนสร้างแล้วนักเรียนต้องตรวจสอบด้วยว่าองค์ประกอบของเราครบหรือไม่มีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้วันนี้ต้องมีอย่างจำนวน3จำนวนมีสิ่งที่โจทย์ถามขอให้นักเรียนสร้างโดยจำนวนของนักเรียนสอดคล้องและเหมาะสมกันได้ไหมคะวันนี้คุณครูไม่ได้กำหนดจำนวนมาเลยแต่ขอให้เรามีคำสำคัญมาดูคำสำคัญอีกหนึ่งรอบคำสำคัญของเรามีอะไรบ้างคำแรกคือคำว่าขายไปเมื่อกี้เราวิเคราะห์เป็นเครื่องหมายอะไรนะคูณดังนั้นต้องมีคำว่าขายไปต่อไปคำที่สองคือคำว่าขายได้อีกเมื่อกี้เราวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายบวกต่อไปคำสุดท้ายคือคำว่าขายไปแล้ววิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบดังนั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยปฏิบัติโดยการสร้างโจทย์มีเงื่อนไขเดียวในวันนี้คือขอให้โจทย์นักเรียนมีคำอย่างน้อย1คำใน3คำนี้ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนะคะโดยเครื่องหมายนักเรียนอาจจะเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกเครื่องหมายคูณหรืออะไรก็ได้เพราะการบวกลบคูณหารละคนต้องมีอย่างน้อย2เครื่องหมายดังนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะมาสร้างโจทย์ปัญหาที่มีคำว่าขายไปขายได้อีกขายไปแล้วพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์สำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนต้นทางมีใบกิจกรรมของคุณครูแพลวแล้วนักเรียนต้นทางสามารถหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาได้เลยโดยกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนจับคู่กันสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพลวได้จับคู่ไว้ให้แล้วนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะจับคู่ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะโดยมาสร้างโจทย์นะคะปัญหาที่มีคำว่าขายไปขายได้อีกขายไปแล้วพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสุ่มนักเรียนนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถสุ่มนักเรียนปลายทางออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนของนักเรียนปลายทางได้เลยค่ะดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะลงมือปฏิบัติกิจกรรมนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ

สำหรับวันนี้นะคะเมื่อกี้คุณแพลวให้ไปจากการเดินนักเรียนบางคนนะคะยังอาจจะไม่ได้มีเงื่อนไขตามที่เราบอกว่าอย่างน้อยการสร้างวันนี้จำนวนคุณแพลวได้กำหนดไหมจำนวนไม่ได้กำหนดเลยแต่สิ่งที่กำหนดเรากำหนดว่าอะไรนะกำหนดว่าอะไรเอ่ยในโจทย์ปัญหาของเราต้องมีคำว่าขายไปขายได้อีกหรือคำว่าขายไปแล้วอย่างน้อย1คำในโจทย์นั้นๆอ่ะไหนใครทำเสร็จแล้วบ้างเอ่ยในห้องเรียนนี้ไหนใครทำเสร็จแล้วบ้างเอ่ยยังจะมีนักเรียนหลายคนที่เสร็จแล้วแล้วก็ยังมีนักเรียนบางคนที่อาจจะยังไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูแพลวขอตัวแทนนักเรียนบางคู่แล้วกันนะคะเพื่อออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนปลายทางนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนของตนเองก็ได้อ่ะเดี๋ยวคู่ที่1อ่ะคู่ที่1เดี๋ยวคุณครูขอเป็นคู่ของ J2 ก่อนอ่ะออกมาได้เลยทั้ง2คนอ่ะมาดูโจทย์ปัญหาของเพื่อนอ้าวคนอื่น

0: ็นผู้ฟังที่ดีไหมคะตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนฟังของเพื่อนก่อนเผื่อได้เอากลับไปเป็นแนวทางในการทำของเราต่อนะคะอ่ะไหนของหนูขอโจทย์ปัญหาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยประโยคสัญลักษณ์โจทย์ปัญหาของหนูที่ได้คือ
1: แม่ค้าขายองุ่นได้เงิน 1,500 บาทขายไปอีก11กิโลกรัมกิโลกรัมละ50บาทแม่ค้าขายองุ่นได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่
0: จากการอ่านของเพื่อนโจทย์ปัญหาของเพื่อนมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ไหมมีอ้าวคำสำคัญของเพื่อนเมื่อกี้ไหนนักเรียนที่เป็นผู้ฟังเพื่อนใช้คำสำคัญว่าอะไรนายผู้ฟังที่ดีอยู่ไหนกันเมื่อกี้เพื่อนใช้คำสำคัญว่าอะไรเดี๋ยวให้เพื่อนอ่านอีกหนึ่งรอบคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะอ่านโจทย์อีกหนึ่งรอบค่ะ
1: แม่ค้าขายองุ่นได้เงิน 1,500 บาทขายไปอีก11กิโลกรัมกิโลกรัมละ50บาทแม่ค้าขายองุ่นได้เงินทั้งหมดเท่าไหร
0: ่คำสำคัญที่เพื่อนใช้เพื่อนใช้คำว่าอะไรเอ่ย
2: ขายไปอ
0: ีกขายไปอีกโอเคไหมคะไหนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้หนูได้เป็นอะไรคะ
3: 1,500 บวกในวงเล็บ11คูณ50เท่ากับจำนวนใด
0: ถูกต้องไหมถูกต้องเพราะว่าแม่ค้าขายองุ่นได้เงิน 1,500 บาทมีอยู่แล้วขายไปได้อีกแปลว่าได้เพิ่มขึ้นเป็นการบวกแล้วก็ไปหาจำนวนองุ่นที่ได้เพิ่มขึ้นได้ไหมคะตบมือให้เพื่อนหน่อยตบมือให้คู่ที่1หน่อยหนูไปรับรางวัลด้านข้างได้เลยเดี๋ยวของคู่ที่2เดี๋ยวขอเป็นคู่ของยิปซีกับเฟมัสออกมาได้เลยค่ะมาคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีเหมือนเดิมดูว่าเพื่อนใช้คำสำคัญคำว่าอะไรนายหนูอ่านโจทย์ของหนูก่อน
4: พ่อขายของได้ 3,500 บาทวันต่อมาขายได้อีก 2,000 บาทถ้าต้องจ่ายค่าเช่าที่อีก 3,000 บาทพ่อค้าจะเหลือเงินเท่าไหร่
0: จากการฟังมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมคะมีสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ไหมมีอย่างน้อย3จำนวนเลยคำสำคัญที่เพื่อนใช้เมื่อกี้คำว่าอะไรคะคำว่าขายได้อีกจึงได้เป็นการบวกมาดูเพื่อนเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นอะไรเอ่ย
4: ในวงเล็บ 3,500 บวก 2,000 ลบ 3,000 เท่ากับจำนวนใด
0: ในวงเล็บ 3,500 บวก 2,000 ลบด้วย 3,000 เท่ากับจำนวนใดถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยคู่ที่2ของเรามารับรางวัลด้านข้างได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวขออีกสักหนึ่งคู่นะคะเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนสำหรับนักเรียนคนใดที่ยังสร้างไม่ได้เวลานักเรียนกลับไปสร้างที่บ้านได้นำกลับไปทำต่ออ่ะเดี๋ยวขอคู่สุดท้ายของเรานะคะมาที่เหลือเป็นผู้ฟังที่ดีเหมือนเดิมนะคะมาดูหน่อยไหนโจทย์ที่หนูได้หนูอ่านโจทย์ของหนูให้ฟังหน่อยค่ะ
3: เจมีส้ม990กิโลกรัมได้ส้มเพิ่มจากพี่ชายของเจม200กิโลกรัม
4: เจมขายไปแล้ว470กิโลกรัมเจมเหลือส้มทั้งหมดกี่กิโลกรัม
0: จากการอ่านของเพื่อนมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมคะมีสิ่งที่โจทย์บอกไหมมีคำสำคัญเมื่อกี้เพื่อนใช้คำว่าอะไรเอ่ยขายไปแล้ววิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรนะขายไปแล้วการลบไหนมาดูประโยคสัญลักษณ์ของเพื่อนไหนอ่านประโยคสัญลักษณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ในวงเล็บ990บวก200ลบ470เท่ากับจำนวนใด
0: ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหนตบมือให้เพื่อนหน่อยรับรางวัลได้เลยค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะสำหรับนักเรียนคนใดที่ยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้นักเรียนนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะไปนั่งที่ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพลวฝากให้นักเรียนนะคะลองกลับไปแสดงวิธีทำต่อด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้หน่อยการที่นักเรียนจะสร้างโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาของนักเรียนต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะโจทย์ปัญหาของนักเรียนต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ย 1. สิ่งที่โจทย์กำหนดให้เพราะเวลาเราเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อน 2. สิ่งที่

ทย์ถามซึ่งสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ในวันนี้ต้องมีอย่างน้อยกี่จำนวนต้องมีอย่างน้อย3จำนวนนะคะเพื่อให้เราสร้างได้เป็นการบวกลบคูณหารละคนสำหรับวันนี้นะคะในการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนจะเห็นได้ว่าคุณครูไม่ได้กำหนดเงื่อนไขอะไรให้กับนักเรียนนอกจากที่บอกว่าให้นักเรียนสร้างโจทย์ให้มีคำตามที่กำหนดถูกต้องไหมแต่จำนวนคุณครูแพลวได้กำหนดให้ไหมไม่ได้กำหนดให้ดังนั้นเวลานักเรียนจะสร้างโจทย์นะคะนักเรียนจะต้องสร้างโจทย์ให้สอดคล้องกับการดำเนินการและเลือกใช้สถานการณ์ให้เหมาะสมกับจำนวนที่กำหนดนะคะสมมุตินักเรียนกำหนดจำนวนนั้นมาแล้วนักเรียนควรสร้างข้อความหรือสร้างสถานการณ์นั้นให้เหมาะสมกับจำนวนนั้นๆได้ไหมคะได้ไหมเดี๋ยวฝากการบ้านให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคือแบบฝึกหัดที่ 1.54 นะคะในข้อที่1ทุกคนเปิดแบบฝึกหัดที่ 1.54 ในข้อที่1ค่ะสำหรับแบบฝึกหัดของเรานะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางและช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเราจะแตกต่างกับกิจกรรมที่เราได้ปฏิบัติไปโดยแบบฝึกหัดของเราเขาจะกำหนดโจทย์การบวกลบคูณหารละคนมาให้แล้วทุกคนเปิดแล้วเดี๋ยวดูไปพร้อมกันสักครู่หนึ่งโจทย์ของเรานะคะเขาบอกว่าจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ให้นักเรียนหนึ่งให้นักเรียนอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์ให้ได้ประโยคสัญลักษณ์ก่อนได้ไหมเอ่ยคุณครูจะมีโจทย์ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ประโยคสัญลักษณ์หลังจากนั้นให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาที่มีเครื่องหมายตามที่กำหนดด้านล่างได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยดังนั้นฝากให้นักเรียนไปสร้างดังนั้นเงื่อนไขของแบบฝึกหัดเราคือนักเรียนต้องสร้างให้มีเครื่องหมายตามที่โจทย์กำหนดได้ไหมคะได้ไหมดังนั้นนักเรียนลองกลับไปดูนะส่วนจำนวนคุณครูบอกแล้วว่านักเรียนสามารถคิดเองได้แต่ขอให้นักเรียนสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์กับจำนวนได้ไหมคะดังนั้นฝากการบ้าน1ข้อให้นักเรียนได้กลับไปปฏิบัตินะคะมาดูกันต่อในชั่วโมงถัดไปไหนอ่านพร้อมกันในชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของ

เรายังอยู่ในเรื่องเดิมเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารและคนแต่เราจะสร้างจากประโยคสัญลักษณ์ที่คุณครูแพลวจะให้นักเรียนได้ไหมคะดังนั้นฝากนักเรียนนะคะทุกคนเลยกลับไปทบทวนการบ้านและปฏิบัติการบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนค่ะวันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนไหนของพืชใครทราบบ้างใช่แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับใบนั่นเองนะคะคือเรื่องใบมีหน้าที่อะไรนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับใบขอทบทวนก่อนว่าครั้งที่แล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ข้อสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลำต้นว่าอย่างไรรากมีหน้าที่อะไรนะคะตอบดังๆเลยรากมีหน้าที่ดูดซับน้ำอย่างเดียวไหมดูดซับน้ำและอะไรและธาตุอาหารนะคะแล้วลำต้นล่ะลูกลำเลียงน้ำและอะไรด้วยและธาตุอาหารซึ่งการลำเลียงน้ำเขาลำเลียงผ่านท่ออะไรใครทราบเก่งมากผ่านท่อลำเลียงน้ำนะคะนี่คือข้อสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลำต้นนะคะเด็กๆคะแล้วในชั่วโมงนี้คุณครูมีพืช5ชนิดนะคะให้เด็กได้สังเกตนะชนิดแรกนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสังเกตไปพร้อมเพื่อนต้นทางชนิดแรกคือใบอะไรคะ
1: ใบกระดาษ
0: ชนิดที่2ชนิดที่3
1: ใบ
0: หมากนวลออกเสียงว่าหมากนวลชนิดที่4
1: ใบเฟื่องฟ้า
0: ชนิดที่5
1: ใบป
0: ีกเยี่ยมมากทั้ง5ชนิดนี้เด็กๆลองสังเกตภาพบนจอแล้วตอบคุณครูได้ไหมว่าใบพืชแต่ละชนิดมีลักษณะเหมือนหรือต่างกัน
1: ต
0: ่างกันนะคะขอสุ่มเลขที่ก่อนเลยว่าที่ต่างกันเนี่ยต่างอย่างไรนะคะเตรียมคำตอบไว้นะที่บอกว่าต่างกันมีตรงไหนของเขาที่ต่างกันเลขที่7ค่ะเชิญเลยเลขที่7เขาต่างกันอย่างไรคะเพิร์ด
2: ลักษณะครับแตกต่างกันครับ
0: อะไรนะคะ
2: ลักษณะของใบไม้แตกต่างกันครับ
0: ค่ะลักษณะรูปร่างหรือลักษณะขอบใบลูกอย่างเช่นใบหมากนวลมีรูปร่างเป็นยังไงคะเป็นแบบสั้นหรือแบบยาวลูก
2: เป็นยาวครับ
0: เป็นแบบยาวแต่ถ้าเป็นใบเฟื่องฟ้าเป็นแบบสั้นหรือยาวคะ
2: สั้นครับ
0: อันนี้คือเราเรียกว่ารูปร่างต่างกันนะคะปรบมือให้เพิร์ดด้วยค่ะทุกคนเยี่ยมมากเรามาสังเกตทีละใบกันเลยนะคะลูกอย่างแรกนะคะใบชะบาเป็นแบบที่มีขนาดใบเนี่ยกว้างนะคะขอบใบเป็นยังไงคะมีรอยหยักนะคะต่อมาใบแก้วขอบใบเป็นยังไงคะเรียบนะคะแล้วก็แคบกว่าใบชะบาต่อมาใบหมากนวลล่ะคะขอบใบเป็นยังไงคะขอบใบเรียบหรือมีหยักคะเรียบนะคะแล้วรูปร่างใบเป็นยังไงคะเรียวแล้วก็ยาวนะคะต่อมาใบเฟื่องฟ้าค่ะลูกขอบใบเป็นยังไงคะลูก
1: เร
0: ีย
1: บ
0: แล้วขนาดล่ะคะขนาดเป็นแบบกว้างแล้วก็สั้นนะคะแล้วใบปีบค่ะใบปีบเป็นยังไงคะขอบใบเรียบนะคะแล้วก็ใบมีสีเข้มกว่าใบพืชอื่นๆอันนี้คือลักษณะที่เราเห็นทีนี้เด็กๆทราบไหมว่าใบพืชแต่ละชนิดที่เราสังเกตไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆคิดว่าเขามีหน้าที่ทำอะไรเอาตามความคิดตนเองก่อนอะไรนะคะเกเตอร์ตอบด้วยไมค์ได้เลยลูกเอาตามความคิดตนเองได้เลยนะคะตอนนี้คิดว่าใบพืชมีหน้าที่อะไรเชิญครับ
3: สังเคราะห์แสงครับ
0: สังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะเกเตอร์อันนี้คือความคิดของเกเตอร์นะคะเด็กๆคะใครเห็นด้วยกับเกเตอร์บ้างเอามือลงแล้วไหนใครคิดว่าน่าจะมีหน้าที่อื่นอีกนอกจากการสังเคราะห์ด้วยแสงมีไหมคะใบพืชทำหน้าที่อย่างอื่นอีกหรือเปล่ามีเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้ามีคำตอบเพิ่มเติมตอบได้เลยในช่วงนี้นะคะน่าจะมีบางคนมีคำตอบเพิ่มเติมนะคะคุณครูจะยังไม่เฉลยว่าใบพืชเขาทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงจริงหรือเปล่าแล้วการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรทำไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของใบนะคะเรามาดูกันที่คำถามต่อไปทีนี้เด็กๆคิดว่าใบพืชทั้ง5ชนิดจะทำหน้าที่สังเคราะห์แสงเช่นเดียวกันทั้งหมดหรือไม่ หนใครคิดว่าน่าจะทำหน้าที่แตกต่างกันยกมือไหนใครคิดว่าทำหน้าที่เหมือนกันทั้งหมดยกมือเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าใบพืชทั้ง5ชนิดนี้ทำหน้าที่เดียวกันหรือไม่นะคะเรามาดูกันที่กิจกรรมวันนี้เลยกิจกรรมชื่อว่าอะไรคะทุกคน
1: ใบมีหน้าที่อะไร
0: ใช่แล้วใบมีหน้าที่อะไรนะคะวันนี้มีจุดประสงค์2ข้อด้วยกันนะขอฟังเสียงเด็กๆทุกคนรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะอ่านจุดประสงค์ข้อ1ให้ครูฟังพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเยี่ยมมากข้อที่1 1 2 3เริ่มข้อที่1 นี้เขาให้สังเกตใบพืชก่อนต้มสีเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงขอบใบเป็นยังไงนะคะแล้วพอต้มเสร็จให้ดูนะคะว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างสีเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปรูปร่างเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปอันนี้คือข้อที่1เห็นอย่างไรบันทึกแบบนั้นนะคะไม่ต้องใส่ความคิดเห็นลงไปเห็นแบบไหนบันทึกแบบนั้นเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะต่อมาข้อที่2เลยค่ะข้อที่2อ่านพร้อมกันเลย

0: ข้อนี้อย่างที่ครูได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เวลาเราบันทึกผลถ้าบันทึกผลการสังเกตคือเราใช้ตาสังเกตนะคะในวันนี้เห็นอย่างไรสีอย่างไรรูปร่างอย่างไรวาดแบบนั้นระบายสีให้ตรงกับที่เห็นวาดให้ตรงกับที่เห็นคิดว่าทำได้ไหมคะทำได้นะคะเยี่ยมมากเรามาดูที่ส่วนต่อไปเป็นส่วนของอุปกรณ์วันนี้มีอุปกรณ์หลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปทีละอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างและแต่ละอุปกรณ์ใช้อย่างไรนะคะเราเริ่มจากอย่างแรกก่อนใบพืชนะคะใบพืชวันนี้นะคะคุณครูเตรียมมาให้5ชนิดนะคะชนิดที่คุณครูยกตัวอย่างเนี้ยคือใบชบานะแล้วก็จะมีใบแก้วใบปีบใบหมากนวล นะคะแล้วก็ใบเฟื่องฟ้าเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มได้เลือกนะคะต่อไปอย่างที่2คืออะไรเอ่ยคะสีเทียนหรือสีไม้อันนี้ให้ใช้ของตนเองได้เลยนะคะใช้สีไม้ก็ได้นะคะต่อมาอย่างที่3คืออะไรลูก
1: 250ลูกบาศก
0: bigger ขนาด250ลูกบาศกเซนติเมตรนะคะก็คือส่วนนี้นะคะส่วนนี้นะคะก็จะมีสเกลบอกปริมาตรนะคะ200มิลลิลิตรนะคะ150 100หรือว่า50ซึ่ง bigger

0: สามารถใส่ของเหลวต่างๆได้นะคะแล้วก็บอกปริมาตรได้นั่นเองทำจากอะไรคะบิ๊กเกอร์นี้แก้วดังนั้นเวลาใช้ต้องทำยังไงระมัดระวังทำหลุดมือได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะแตกเลยเวลาตั้งให้ตั้งบนพื้นโต๊ะที่เรียบไม่ตั้งระหว่างรอยต่อของโต๊ะนะคะตรงนี้มีข้อสงสัยไหมเกี่ยวกับการใช้บิ๊กเกอร์มีไหมคะไม่มีนะคะในบิ๊กเกอร์นี้ก็จะเป็นน้ำเปล่านะต่อไปหลอดทดลองทนไฟขนาดใหญ่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะหลอดทดลองเราก็จะสามารถใส่สารต่างๆที่เป็นของเหลวหรือว่าใบพืชที่ต้มแล้วลงไปในนี้ได้ด้วยนะคะเวลาใช้นะคะระมัดระวังเช่นกันเพราะว่านี้ทำจากอะไรเหมือนกันแตกได้เช่นกันเวลาใช้หนูจะไม่วางที่โต๊ะแบบนี้เพราะมันจะกลิ้งตกแต่เราจะวางตรงที่วางหลอดทดลองแบบนี้นะคะวางในลักษณะนี้นะคะอันนี้คือถ้ายังไม่ใช้ถ้าใช้แล้วเราก็จะตั้งขึ้นแบบนี้เข้าใจวิธีเก็บนะคะต่อไปอะไรเอ่ยลูกตะเกียงแอลกอฮอล์ตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะตะเกียงแอลกอฮอล์จะประกอบด้วย3ส่วนนะลูกอย่างที่1ก็คือที่กั้นลมนะคะที่กั้นลมแล้วก็ตะแกรงที่เอาไว้วางบิ๊กเกอร์หรือว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะให้ความร้อนนะคะสองส่วนส่วนที่สามคือส่วนนี้นะคะตะเกียงแอลกอฮอล์ทำไมถึงชื่อว่าตะเกียงแอลกอฮอล์เพราะว่าด้านในนี้ในขวดนี้นะคะมีแอลกอฮอล์อยู่ซึ่งแอลกอฮอล์ที่ใส่เนี่ยสามารถติดไฟได้นะคะทีนี้เวลาใช้อย่างไรนะคะเวลาใช้เราจะเอาตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะเปิดฝานะคะเสร็จแล้วใช้ไม้ขีดไฟนะคะไม้ขีดไฟจุดนะคะพอจุดแล้วไม้ขีดไฟนะคะเราจะดับโดยเสียบลงไปที่แก้วทรายแบบนี้นะคะเราจะไม่ทิ้งบนพื้นหรือว่าทั่วไปเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะคะพอจุดเสร็จเรียบร้อยเราจะเลื่อนตะเกียงแอลกอฮอล์เข้าไปด้านล่างตะแกรงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาบิ๊กเกอร์หรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะให้ความร้อนวางข้างบนตะแกรงนะคะทีนี้ใช้เสร็จทำอย่างไรจะดับไฟเป่าได้ไหมพัดได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราจะเลื่อนออกมาจากตะแกรงนะคะเสร็จแล้วใช้ฝานะคะฝาของตะเกียงแอลกอฮอล์ปิดลงไปแบบนี้นะไฟก็จะดับเลยนะคะดังนั้นเวลาทำให้มีสติค่อยๆทำไม่ต้องรีบนะคะต่อไปคืออะไรคะเด็กๆที่กั้นลมพร้อมตะแกรงลวดไปแล้วอันต่อไปคือข้อที่7คืออะไรคะออกเสียงว่าเอทิลแอลกอฮอล
1: ์
0: 95%เอทิลแอลกอฮอล์ส่วนนี้สามารถติดไฟได้เช่นกันนะคะซึ่งคุณครูแบ่งมาให้ในบิ๊กเกอร์แบบนี้เวลาใช้ต้องระมัดระวังนะคะไม่เอาเข้าใกล้ไฟเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้นะคะส่วนต่อไปคืออะไรเอ่ยส่วนต่อไปคือจานแก้วนะคะจานแก้วก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยทำจากแก้วเช่นกันเวลาใช้ระมัดระวังนะคะอย่าให้ตกอย่าวางระหว่างโต๊ะนะคะต่อไปคืออะไรคะเด็กๆปากคีบนะคะปากคีบจะเป็นแบบนี้นะคะปากคีบปากคีบส่วนนี้นะคะเอาไว้คีบใบพืชที่ต้มแล้วนะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าคีบเพื่อทำอะไรนะคะอันนี้ก็ใช้ด้านที่เป็นแหลมเนี่ยคีบนะคะกดคีบต่อไปคืออะไรคะเด็กๆไม้หนีบไม้หนีบไม้หนีบไม้หนีบผ้าหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นไม้หนีบสำหรับใช้หนีบหลอดทดลองนะคะทำอย่างไรดูตัวอย่างตรงนี้นะคะเวลาที่หนูจะหนีบหลอดทดลองให้หนูใช้นิ้วกดเข้าไปให้ปากคีบอ้าออกแบบนี้เสร็จแล้วคีบคือแบบนี้นะคะคีบที่หลอดทดลองหลังจากเราคีบเสร็จเราจะไม่กดนะคะเราจะปล่อยเลยแล้วจับแค่ตรงด้ามด้านนอกนะคะแบบนี้จะไม่กดนะลูกนะจับแค่แบบนี้แล้วก็วางพอวางเสร็จแล้วเราค่อยบีบแล้วก็ปล่อยออกอีกรอบนึงนะคะเราจะบีบให้ปากคีบกว้างออกเสร็จแล้วหนีบเข้าไปที่หลอดทดลองแบบนี้นะคะหนีบเข้าไปที่หลอดทดลองเสร็จแล้วเวลาที่เรา

จะยกหรือเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆเราจะจับแค่ปลายด้านนอกเราจะไม่บีบนะคะเพราะถ้าบีบจะทำให้ปากคีบอ้าออกแล้วหลอดทดลองจะหลุดพอใช้เสร็จเราวางที่ที่ตั้งหลอดทดลองแล้วค่อยบีบให้ปากเขาอ้าออกแบบนี้เข้าใจไหมคะตรงนี้มีใครสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางมีข้อสงสัยไหมคะถ้าตามไม่ทันบอกคนครูปลายทางได้เลยนะคะต่อไปค่ะลูกต่อไปคืออะไรคะหลอดโยดหลอดโยดนะคะหลอดโยดเราจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะหลอดหยดคุณครูจะใช้กับบิ๊กเกอร์แบบนี้ซึ่งเวลาใช้นะคะมี3ขั้นตอนง่ายๆนี่นะคะบีบจุ่มปล่อยเห็นไหมสารที่เราดูจะขึ้นมาเวลาที่สารอยู่ในหลอดหยดหนูต้องตั้งตรงแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆบีบเบาๆให้สารมันหยดลงทีละนิดนะคะเอียงแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าสารมันจะหลุดไปที่ยางตรงนี้จะทำให้มันใช้งานได้ไม่นานนะคะซ้ำอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนคืออะไรเอ่ยบีบจุ่มปล่อยนี่พอเรายกขึ้นมาถ้าเราไม่ออกแรงบีบมันจะไม่หยดลงมาดังนั้นหนูไม่ต้องกลัวว่ามันจะหยดมันจะหยดก็ต่อเมื่อเราบีบเท่านั้นนะคะเข้าใจไหมตรงนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมไม่มีนะคะต่อไปคืออะไรคะนักเรียนสารละลายไอโอดีนก็คือสารที่อยู่ในบิ๊กเกอร์เมื่อสักครู่นี้สีอะไรคะลูกสีน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่านะคะอยู่ในบิ๊กเกอร์เช่นกันและสุดท้ายไม้ขีดไฟก็คืออันนี้ที่ครูใช้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้อุปกรณ์หลายอย่างมากเลยแล้วใช้ทำอะไรบ้างนะคะวันนี้คุณครูจะขออนุญาตสรุปวิธีทำให้ฟังเนื่องจากว่าเราจะต้องทำหลายอย่างจะได้เป็นการกระชับเวลานะคะเรามาดูที่ข้อ1เลยตั้งใจฟังนะเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคุณครูสรุปให้ฟังแต่เด็กๆมีหน้าที่ฟังแล้วก็ทำความเข้าใจดังนั้นเวลาสุ่มตอบให้ได้นะคะพร้อมนะทุกคนตั้งใจฟังนักเรียนปลายทางด้วยนะคะข้อที่1นะคะเขาบอกว่าให้แต่ละกลุ่มเลือกใบพืช1ชนิดนะคะที่ไม่ซ้ำกับกลุ่มอื่นจากนั้นสังเกตลักษณะของใบพืชแล้วก็บันทึกนักเรียนปลายทางสามารถเลือกพืชที่ตนเองสนใจหรือว่าที่สามารถหาได้ในโรงเรียนได้นะคะส่วนนักเรียนต้นทางวันนี้เรามีพืช5ชนิดจะให้เลือกกลุ่มละ1ชนิดนะคะโอเคไหม5ชนิดที่ว่ามีใบชะบาใบแก้วหมากนวลเฟื่องฟ้าใบปีบให้เวลาคุยกัน1นาทีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะว่าจะเอาใบอะไร1ใบ

หมดเวลาปรบมือ1ครั้งกลุ่มที่1ใบอะไรคะลูกใบหมากนวลนะคะใบหมากนวลกลุ่มต่อไปเตรียมตัวนะคะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ค่ะใบชบานะคะกลุ่มที่3ค่ะอะไรนะคะใบปีบนะคะกลุ่มที่4ค่ะเอาใบเฟื่องฟ้าหรือใบแก้วคะใบเฟื่องฟ้าค่ะ

0: ลุ่มที่5เป็นใบแก้วได้ไหมคะได้นะคะตอนนี้เรามาทบทวนว่าแต่ละกลุ่มเลือกใบอะไรบ้างนะคะกลุ่มที่1ใบอะไรคะหมากนวลกลุ่มที่2ใบชะบากลุ่มที่3ใบปีบกลุ่มที่4ใบเฟื่องฟ้ากลุ่มที่5ใบแก้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเลือกใบอะไรกันบ้างเรามาดูที่ขั้นตอนต่อไปเลยนะคะขั้นต่อไปนะคะวิธีทำข้อที่2นี้นะคะเขาบอกว่าให้ใส่น้ำลงไปในบิกเกอร์ให้ท่วมใบแล้วต้มให้เดือดจากนั้นใส่ใบพืชลงไปต้มนะคะดังรูปนี้เลยนะคะเราจะจุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะต้มน้ำในบิกเกอร์ให้เดือดแล้วค่อยใส่ใบพืชลงไปต้มใบพืชต่อไปกี่นาทีคะเด็กๆ 3-5 นาทีหลังจากต้มเสร็จนะคะต้มใบพืชเสร็จแล้วขั้นต่อมาเขาบอกว่าให้คีบใบพืชที่ต้มแล้วเนี่ยใส่หลอดทดลองนะคะใบพืชอยู่ในหลอดทดลองแล้วตอนนี้จากนั้นใส่เอทิลแอลกอฮอล์ลงไปในหลอดทดลองนะคะแล้วค่อยเอาหลอดทดลองที่มีทั้งใบพืชและเอทิลแอลกอฮอล์ไปต้มในบิกเกอร์เดิมนะคะส่วนนี้นะต้มกี่นาทีใครทราบบ้าง 4-5 นาทีนะคะส่วนนี้ทำไมเราถึงไม่เทแอลกอฮอล์ใส่ในบิกเกอร์แล้วก็ต้มในบิกเกอร์เลยใครทราบบ้างเพราะว่าอะไรแอลกอฮอล์มันสามารถติดอะไรได
1: ้
0: ติดไฟได้ดังนั้นเราก็เลยต้องใส่ในอะไรคะใส่ในหลอดทดลองเพื่อให้เขาไม่สัมผัสกับไฟหรือว่าความร้อนใกล้เกินไปนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูมีอีกหนึ่งข้อข้อสุดท้ายข้อนี้คือที่เด็กๆต้องทำนะคะต้องนำใบพืชที่ต้มในแอลกอฮอล์เสร็จแล้วเนี่ยมาล้างแล้วล้างน้ำเปล่าเลยล้างเสร็จนะคะวางในจานแก้วแล้วค่อยหยดไอโอดีนลงไปนะคะหยดให้ท่วมใบเลยแล้วทิ้งไว้กี่นาทีกี่นาทีคะ
1: 5
0: นาทีแล้วก็สังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนวิธีทำนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกสังเกตใบพืชหลังจากสังเกตเสร็จทำอะไรคะเด็ก
1: ๆต้มน้ำให้เดือด
0: ต้มน้ำให้เดือดแล้วเอาใบพืชลงไปต้มกี่นาที
1: 3-5 นาท
0: ีจากนั้นนำใบพืชที่ต้มแล้วใส่ในอะไรคะ
1: ใน
0: หลอดทดลองแล้วก็เติมอะไรลงไป
1: แอลกอฮอล
0: ์ให้ท่วมใบเลยจากนั้นเอาหลอดทดลองที่มีแอลกอฮอล์ไปต้มนะคะต้มกี่นาทีคะ
1: 4-5
0: นาที4ขั้นตอนนี้คุณครูจะเป็นคนต้มให้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับนักเรียนสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือขั้นตอนต่อไปคือทำอะไรคะ
1: นำ
0: ใบพืชที่ต้มด้วยแอลกอฮอล์เสร็จแล้วเนี่ยมาล้างน้ำนะคะหลังจากล้างน้ำเสร็จแล้วเด็กๆต้องทำอะไรคะล้างน้ำเสร็จแล้วคลี่ใบนะคะคลี่ใบพืชออกบนจานแก้วนะวางบนจานแก้วเสร็จแล้วค่อยหยดไอโอดีนลงไปให้ท่วมใบทิ้งไว้กี่
1: นาท
0: ีดังนั้นสิ่งที่หนูทำคือล้างใบพืชกับหยดไอโอดีนนะคะคิดว่าทำได้ไหมคะทำได้นะคะยอดเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้แบ่งที่กันนะคะว่าจะต้องทำส่วนไหนใครจะล้างใบใครจะหยดไอโอดีนใครจะบันทึกผลนะคะเรามาดูที่ส่วนต่อไปทุกคนเปิดไปที่ใบงานหน้า81ค่ะเจอไหมเอ่ยเจอหรือยังคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งใบงานหน้า81นะคะคือส่วนที่เราจะต้องบันทึกวันนี้นะคะก็คือส่วนด้านบนชื่อพืชนะคะให้เขียนชื่อพืชที่เราเลือกแล้วก็จะมีส่วนของลักษณะของใบพืชก่อนต้มเดี๋ยวคุณครูจะมีใบพืชให้สังเกตแล้วก็วาดเลยว่าเห็นยังไงนะคะบันทึกลงไปในช่องสีเหลืองนี้ส่วนหลังต้มให้หนูต้มแล้วก็หยดไอโอดีนให้เรียบร้อยค่อยบันทึกผลโดยการวาดรูปแล้วก็ระบายสีลงไปตรงนี้ใครมีข้อสงสัย

0: ไหมคะวิธีบันทึกบันทึกโดยการใช้วิธีไหนคะ
1: วาด
0: รูปและระบายสีนะคะอ่ะทีนี้มาดูที่ส่วนต่อไปส่วนต่อไปนะคะจะเป็นช่วงที่คุณครูให้เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมแล้วนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแนะนำการใช้อุปกรณ์นะคะให้ใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีนะคะรวมถึงให้คำแนะนำในการสังเกตผลและบันทึกผลด้วยส่วนนักเรียนมี2 อย่างที่ต้องทำคือสังเกตใบพืชก่อนต้มว่าเป็นอย่างไรแล้วก็หลังจากต้มเสร็จให้ล้างใบพืชหยดไอโอดีนแล้วค่อยสังเกตนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาสังเกตใบพืชก่อนต้มนะคะแล้วก็ในช่วงระหว่างต้มเรามาสังเกตที่หน้าห้องพร้อมๆกันค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราก็ทำกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนักเรียนปลายทางสามารถดูผลของเพื่อนๆต้นทางไปพร้อมกันได้เลยนะคะส่วนเพื่อนๆต้นทางคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะเล่าผลการทำกิจกรรมให้เพื่อนๆฟังเริ่มจากกลุ่มที่ใบชบาก่อนละกันครูขอดูใบชบาก่อนกลุ่มอะไรเอ่ยใบชบาขอฟังกลุ่ม2ก่อนค่ะเชิญค่ะกลุ่ม2ใบชบาก่อนต้มและหลังต้มอธิบายลักษณะที่สังเกตได้ค่ะเชิญค่ะ
1: ก่อนที่จะต้มมีใบสีเขียวๆค่ะ
0: ค่ะหลังต้มค่ะ
1: หลังต้มจะมีใบสีเขียวๆค่ะพอหยด
0: ไอโอดีนแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: ออกสีดำๆค่ะ
0: หลังจากหยดไอโอดีนแล้วเห็นเป็นสีดำเช่นในรูปนี้เลยใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะต่อไปนะคะคุณครูขอดูใบแก้วกลุ่มไหนเอ่ยใบแก้วเชิญค่ะกลุ่มที่5ค่ะใบแก้วได้ผลเป็นอย่างไรเล่าให้เพื่อนฟังได้เลยค่ะ
1: ก่อนต้มใบเป็นสีขาวยังไม่ขาดหรือไม่มีสีอื่นมาปนค่ะ
0: ค่ะ
1: หลังต้มเป็นใบสีเขียวเข้มใบขาดมีสีดำมาเป็นจุดๆตามใบค่ะ
0: มีบางส่วนเป็นสีดำนะคะจากที่เคยเป็นสีเขียวทั้งหมดนี่ก็คือผลของใบแก้วนั่นเองต่อไปขอดูใบอะไรเอ่ยใบหมากนวลค่ะเชิญค่ะกลุ่มหนึ่งได้ผลเป็นเช่นไร
2: ลักษณะของใบพืชก่อนต้มก็สีเขียวค่ะตรงท้ายๆก็จะมีสีเหลืองค่ะ
0: ค่ะหลังจากต้มและหยดไอโอดีนเป็นอย่างไรคะ
2: สีเขียวเข้มผสมกับสีน้ำตาลค่ะ
0: เป็นสีน้ำตาลแบบอ่อนหรือน้ำตาลเข้มคะลูก
2: น้ำตาลเข้มค่ะ
0: น้ำตาลเข้มเหมือนคล้ายๆสีดำเลยใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะนี่คือผลการทำกิจกรรมของใบหมากนวลต่อไปขอดูใบเฟื่องฟ้าค่ะเชิญค่ะกลุ่มไหนเอ่ยใบเฟื่องฟ้าเชิญครับได้ผลเป็นอย่างไรก่อนที่ต้มแล้วก็หลังต้มแล้วหยดไอโอดีนก่อนต้มเป็นใบสีอะไร
3: สีเขียวครับ
0: หลังต้มแล้วลูก
3: สีน้ำตาลดำครับ
0: สีน้ำตาลดำนี่ก็คือเป็นผลการทำกิจกรรมของใบเฟื่องฟ้าและสุดท้ายใบปีบค่ะเป็นผลอย่างไรเชิญครับ
4: ก่อนต้มสีเขียวครับ
0: ครับ
4: หลังต้มสีดำๆน้ำตาลครับ
0: หลังต้มและหยดไอโอดีนเห็นเป็นสีดำใช่ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกลุ่มเลยนะคะเด็กๆคะจากผลการสังเกตทั้ง5กลุ่มที่เราได้สังเกตร่วมกันไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อเราหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบพืชทั้ง5ชนิดสีของสารละลายไอโอดีนเป็นอย่างไรตอนเริ่มต้นสีของสารละลายไอโอดีนที่อยู่ในบิกเกอร์เป็นสีน้ำตาลพอเราหยดลงไปที่ใบพืชเป็นสีอะไรลูกเป็นสีดำนะออกสีม่วงดำนั่นเองนะคะนี่คือผลการทดลองที่เราได้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าว่าที่เห็นเป็นสีดำแบบนี้เพราะอะไรเกิดจากอะไรกันแน่นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะผลการทดลองที่ได้เป็นเช่นเดียวกันกับนักเรียนต้นทางหรือไม่คะถ้าเป็นเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเด็กๆคะวันนี้ลองสรุปให้คุณครูฟังได้ไหมว่าจากการทดลองในวันนี้เราสังเกตเห็นใบก่อนต้มเป็นอย่างไรหลังต้มเป็นอย่างไรเชิญค่ะก่อนต้มใบพืชเป็นสีอะไรคะ
5: ส
0: ีเขียวหลังจากต้มแล้วหยดไอโอดีนใบพืชเป็นสีอะไรคะสีน้ำตาลดำหรือเรียกว่าสีม่วงดำนั่นเองนะคะก็คือก่อนต้มใบพืชมีสีเขียวหลังจากต้มและหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบพืชพบว่าส่วนที่เคยเป็นสีเขียวเนี่ยกลายเป็นสีม่วงดำนั่นเองนะคะเด็กๆคะเรามาดูครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องใบทำหน้าที่อะไรครั้งที่2นะคะมีอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะคือใบงานเรื่องหน้าที่ของใบหน้าที่81หน้าเดิมเลยนะคะแต่เราจะทำส่วนด้านล่างส่วนอุปกรณ์นะคะก็จะมีถ้วยพลาสติกเล็กนะคะหรือว่าจานหลุมโลหะ แล้วก็หลอดหยดนะคะสารละลายไอโอดีนน้ำเปล่านะคะแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเจ้าและแป้งสำหรับทาตัวฝากคุณครูปลายทางนะคะสามารถเตรียมใบงานให้กับนักเรียนนะคะโดยดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะส่วนอุปกรณ์นะคะสามารถจัดหาเตรียมให้กับนักเรียนได้เลยหากไม่สามารถจัดหาได้สามารถสังเกตกับห้องเรียนต้นทางได้ค่ะวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะถ้าไม่มีแล้วนั่งตัวตรงให้เรียบร้อยเลยน่ารักมากวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วนะคะพบกับครูตาลได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนกล้องพร้อม
3: หนูดีคะที่โรงเรียนหนูดีมีเพื่อนเยอะไหมคะ
4: ก็เยอะนะคะว่าแต่พอใสถามทำไมล่ะคะ
3: แล้วเคยสงสัยไหมคะว่าเพราะอะไรถึงมีเพื่อนเยอะ
4: ไม่เคยนะคะ
3: ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะว่าทำตามคำสอนพ่อจะทำให้เรามีเพื่อนเยอะไปชมกันเลยค่ะ

0: ็นเพื่อนที่ดีครับแบบว่ามีการบ้านนะเขาก็ส่งมาให้อะไรประมาณนี้ครับเวลาผมป่วยอะครับเขาก็จะส่งลงไลน์กลุ่มมาให้ผมครับ
1: โนนี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดค่ะเวลาโนนต้องการความช่วยเหลืออะไรเพื่อนโนนี่เขาก็จะให้ความช่วยเหลือตลอดเลยค่ะก็เวลาที่หนูไม่มาเขาก็จะช่วยตามงานให้ค่ะ
2: ก็เป็นคนที่นิสัยดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนตอนที่ทำการบ้านด้วยค่ะก็เช่นพวกช่วยงานช่วยทำงานคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการทางด้านเกษตรต่างๆและเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแหล่งความรู้พระองค์จึงทรงทุ่มเทเพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาโดยเฉพาะการทดลองเกี่ยวกับการผลิตข้าวอย่างครบวงจรภายในบริเวณพระตำหนักจิรดาและโหฐานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำแปลงนาในบริเวณสวนจิตรดาและนำพันธุ์ข้าวต่างๆมาปลูกทดลองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จากนาข้าวทดลองจะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจากโรงสีข้าวตัวอย่างแกลบยังถูกนำมาอัดผ่านกระบอกเหล็กที่ได้รับความร้อนออกมาเป็นแท่งเมื่อนำไปเผาจะได้ถ่านแกลบอัดแท่งใช้เป็นเชื้อเพลิงช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วยค่ะและสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกๆคนปรับคำสอนพ่อเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสวัสดีค่ะ

0: สิ่งที่พ่อได้ทำไว้ค่ะก็เอาไปประยุกต์ใช้ให้พัฒนาช่วยประเทศชาติแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ
1: ก็จะตั้งใจเรียนเหมือนกันค่ะแล้วก็จะพยายามเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอยู่ในสังคมที่ดีตอบแทนท่านค่ะ
2: เราก็จะทำความดีตอบแทนพระองค์ท่านไปตลอดนะครับแต่ส่วนตัวแล้วก็ว่าสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือตอนนี้ก็คือตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ครับ

0: ชกาลที่9บอกว่าสังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นก็ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ36ปีของสโมสรไลออนแห่งกรุงเทพมหานครในพระบรมราชูปถัมภ์ณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2538
1: เพื่อนๆคะการเป็นเด็กดีตามคำพ่อสอนด้วยการมีน้ำใจและรู้จักพ่อทำให้เรามีเพื่อนที่จริงใจค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำตามนะคะ
1: วันนี้เราสองคนขอฝากให้เพื่อนๆทำดีตามคำพ่อสอนกันด้วยนะคะ
2: ไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อ

0: ครับอีกทีนะครับ
1: จากอาจารย์วิญญาณเลยครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางทุกคนนะครับรวมทั้งนักเรียนที่อยู่ห้องเรียนต้นทางด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะซึ่งวันนี้นะครับเด็กๆดูที่หน้าจอน่าจะทราบแล้วใช่ไหมลูกว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหัวข้ออะไรหัวข้ออะไรลูกวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะซึ่งเรื่องนี้เราเคยเรียนกันมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมการพูดแสดงความคิดเห็นนะครับแต่ว่าเราอาจจะเคยเรียนแบบพูดแสดงความคิดเห็นจากการอ่านจากการฟังแบบนี้แต่วันนี้เราจะมาดูสื่อวิดิทัศน์สักหนึ่งเรื่องดีไหมแล้วก็เราจะมาพูดแสดงความคิดเห็นกันนะครับแต่ว่าวันนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยลองทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเนาะก็คือร่วมกันแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มแล้วก็นำเอาความคิดเห็นเหล่านั้นออกมานำเสนอมาพูดนำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเราก็จะปฏิบัติกิจกรรมและลักษณะเดียวกันนะครับไปพร้อมๆกันเนาะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้อมไหมนะไม่ได้ยินเสียงเลย
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราต้องกระตุ้นตัวเองนิดนึงนะเราจะเริ่มกิจกรรมแรกของเราก็คือคำไทยใช้ให้ถูกนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยคำไทยใช้ให้ถูกวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอะไรลูกอ่านได้ไหมอ่านว่าผดุงผดุงระหว่างสีแดงและสีเขียวตอนนี้ให้คิดก่อนนะปลายทางด้วยนะครับเขียนอย่างไรจะถูกต้องถ้าพร้อมแล้วเตรียมเลยนะ1 2 3คำตอบคือสีแดงสีแดงกับสีเขียวต่างกันตรงไหนดูซิต่างกันตรงไหนเอ่ยจะต้องไม่มีสระอะนะคำว่าผดุงนะครับผดุงหมายถึงค้ำจุนระวังหรือว่าอุดหนุนนะซึ่งเป็นคำกริยานะครับเขียนให้ถูกด้วยนะผดุงพอพึ่งจะต้องไม่ประวิสัญชนีหรือว่าไม่มีสระอะนั่นเองฝากปลายทางจดจำคำต้องรวมทั้งต้นทางด้วยนะครับนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะทีนี้เรามาทบทวนความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นเด็กๆ เคยแสดงความคิดเห็นไหมเคยไหมลูกความคิดเห็นคืออะไรความคิดเห็นคืออะไรจำได้ไหมความคิดเห็นเนี่ยเป็นความคิดจากใครจากเรามองเห็นอะไรเราก็แสดงความคิดเห็นออกไปแบบนั้นใช่ไหมลูกแต่ว่าความคิดเห็นเนี่ยจะต้องแสดงออกไปในทางที่เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบเชิงบวกเนาะถึงจะเกิดประโยชน์อ่ะทีนี้คุณครูมีกิจกรรมทบทวนความรู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องสำนวนนิดนึงเพราะว่าเราเรียนในหน่วยนี้เราเรียนเรื่องสำนวนไทยก็เลยหยิบเอาสำนวนไทยมาทบทวนกับเด็กๆสักนิดนึงนะอ่ะใครตอบได้บ้างสำนวนนี้ต้องบอกว่าอะไรจึงจะถูกต้องลองเรียงดูสิอ่ะใครตอบได้ยกมือเลยตอบพร้อมกันได้ไหมคำตอบคืออะไรปลาหมอตายเพราะปากถูกต้องสำนวนต่อมาเด็กๆลองดูสิลูกมีคำว่าสีปากพูดเป็นแก่ได้ว่าอะไรจะเรียงใหม่ได้ว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากต่อไปสำนวนนี้คืออะไรมีคำว่าขวานมีคำว่าซากมีคำว่าผ่าเป็นอะไรดีนะตอบได้ไหมขวานผ่าซากรู้ไหมแปลว่าอะไรขวานผ่าซากไม่รู้อ่ะต่อมาอ่ะอันนี้ลองอ่านดูสิน้ำมีไม่มะนาวต้องเป็นอะไรลูกมะนาวไม่มีน้ำถูกต้องเก่งมากเลยต่อไปอันนี้คืออะไรคุ้นไหมเนี่ย อ่ะตอบว่าอะไรลูกกลุ่ม5ตอบว่าขึ้นด้วยคำว่าน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเหรงนะสำนวนทั้งหมดนี้ใครรู้ความหมายบ้างใครรู้ความหมายบ้างลูกแปลว่าอะไรสำนวนนี้พัทราแปลว่าอะไรลูกน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเหรงก็คือ
2: พูดมากแต่ได้สาระน้อยค่ะ
0: เก่งมากอ่ะปรบมือให้พัฒนาหน่อยเหมือนอะไรเหมือนผักบุ้งลอยน้ำใช่ไหมก็คือใหญ่กว้างใหญ่มากเลยน้ำเวลามันท่วมทุ่งใช่ไหมแต่ผักบุ้งอ่ะคือนิดเดียวลอยนิดเดียวนะก็เหมือนกับพูดเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีสาระอ่ะทีนี้ครูมีคำถามนิดนึงคำถามก็คือสำนวนที่นำเสนอมานี้เกี่ยวข้องกับอะไรทราบไหมสำนวนแรกคืออะไรลูกสำนวนแรกปลาหมอตายเพราะปากมีคำว่าปากแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรกับปากแสดงว่าปากเนี่ยเอาไว้ทำอะไรปากพูดจาใช่ไหมพูดจาไม่ดีก็จะนำสิ่งที่ไม่ดีกลับมาที่ตัวเราก็เหมือนปลาหมอตายเพราะปากเนาะพูดดีเป็นสีแก่ปากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรการพูดไหมใช่ไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดแสดงว่าเขาต้องการที่จะเตือนให้เราพูดจาดีหรือไม่ดีสำนวนนี้พูดจาดีขวานผ่าซากทราบไหมขวานผ่าซากไหนใครค้นหาความหมายได้เร็วปลายทางด้วยนะลองดูสิลูกขวานผ่าซากแปลว่าอะไรใครมีพจนานุกรมในมือเปิดเลยเร็วขวานผ่าซากธนกรยกมือแล้วให้ธนกรตอบหน่อยสิแปลว่าอะไรลูกเก่งมากเลยเปิดเจอเร็วมากปอโต้ออโต้พร้อมไหมมองไปที่เพื่อนปลายทางแล้วก็ส่งสายตาไปสิลูกบอกเพื่อนปลายทางฟังว่าขวานผ่าซากคืออะไร
2: พูดจาผงผาง
0: พูดจาผงผางเก่งมากถูกต้องนะครับดีไหมลูกพูดจาผงผางดีไหมเข้าใจความหมายไหมพูดจาผงผางเป็นยังไงเหมือนขวานผ่าซากก็คือสะผ่าตอตอไม้อะซากผ่าซากเศษซากต่างๆผ่าลงมาเลยก็เหมือนกับการพูดจาไม่ดีพูดจาไม่น่าฟังประมาณนั้นนะมีสำนวนไหนอีกที่ยังไม่รู้ความหมายมะนาวไม่มีน้ำแปลว่าอะไรมะนาวไม่มีน้ำดีหรือไม่ดีลูกมะนาวไม่มีน้ำไม่ดีแล้วสำนวนนี้มันเกี่ยวกับการพูดอย่างไรตอบได้หรือเปล่าไหนใครหาเจอแล้วเร็วไหนใครเจอก่อนปลายทางเจอหรือยังเอ่ยมะนาวไม่มีน้ำออโต้อีกแล้วเหรอเจอหรือยังสรุปเจอไหมเจอแล้วให้ออโต้เลย
2: พูดด้วยน้ำเสียงกระด้างด้วยความไม่พอ

0: ใจหรือพูดอย่างเสียงไม่ได
1: ้พูดจาด้วยน้ำเสียงกระด้างใช่ไหมเด็กๆเคยได้ยินไหมลูกพูดจาด้วยน้ำเสียงกระด้างแสดงว่าเขาเป็นคนพูดเพราะหรือไม่เพราะไม่เพราะดีไหมพูดจาแบบนี้ดีไหม
2: ไม
1: ่ดีไม่ควรทำเนาะแสดงว่าสำนวนที่ครูนำมาทั้งหมดเนี่ยเป็นสำนวนเกี่ยวกับอะไรลูกลองสรุปร่วมกันดูสิเป็นสำนวนเกี่ยวกับอะไรการพูดนะการพูดจาเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการพูดเนาะทีนี้วันนี้แหละจุดประสงค์ของคุณครูก็คือเด็กๆจะต้องรู้จักหลักการพูดแสดงความคิดเห็นซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วเพราะว่าเรียนกันมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับบอกให้ได้แล้วก็มาพูดแสดงความคิดเห็นจากสื่อที่ฟังและดูแล้วก็คนที่ออกมาพูดก็ต้องมีมารยาทในการพูดคนที่เป็นผู้ฟังก็ต้องฟังอย่างมีมารยาทแล้วก็เด็กๆก็ต้องดูสื่ออย่างมีมารยาทด้วยนะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นมันคืออะไรการพูดแสดงความคิดเห็นก็คือการพูดเชิงอธิบายเหตุผลแล้วก็ข้อเท็จจริงใช่ไหมเป็นการแสดงหลักการหรือว่าแนวความคิดของผู้พูดนั่นแหละให้คนฟังเนี่ยเข้าใจเราในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปหรือว่าคล้อยตามเราเชื่อถือเรานะเด็กๆอาจจะแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งด้วยความคิดเห็นเชิงบวกแล้วก็ให้มีความรู้สึกว่าเราต้องหาเหตุผลมาโน้มน้าวให้คนฟังเนี่ยเชื่อถือเราให้ได้นะแล้วก็สามารถนำแนวคิดเหล่านั้นไปปฏิบัติตามหรือไปวิเคราะห์ต่อไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นนะครับทีนี้มาดูว่าในความคิดเห็นเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่แบบจำได้ไหม
2: ส
1: องคืออะไรลูกความคิดเห็นเชิงบวกและความคิดเห็นเชิงลบดีมากอันไหนดีเนี่ยบวกกับลบอันไหนดี
2: บว
1: กนะต้องเป็นความคิดเห็นเชิงบวกนะลูกถึงจะเอาไปพูดสื่อสารแล้วมันจะได้น่าฟังเนาะทีนี้มาดูว่าในการพูดแสดงความคิดเห็นมีหลักการง่ายเลยอันดับแรกเด็กๆจะต้องเลือกถ้อยคำที่เหมาะสมแก่กาลเทศะต้องรู้เวลาเนาะกาลก็คือเวลาว่าเวลาในการพูดกับใครพูดที่ไหนโอกาสในการพูดแล้วก็มีข้อมูลหลักฐานประกอบที่สมเหตุสมผลจะแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปก็ต้องมีเหตุใช่ไหมเราจะพูดมั่วไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นไงใช้สรรพนามแทนตัวให้เหมาะสมอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆสำหรับคนพูดและก็ต่อมาพูดด้วยถ้อยคำสุภาพมีมารยาทในการพูดเนาะที่สำคัญต้องมีมารยาทนะครับพูดโดยปราศจากอคติหรือความลำเอียงแล้วก็เป็นไงต่อต้องระวังใช่ไหมข้อควรระวังอันแรกคือไม่พูดจาวกวนออกนอกเรื่องให้เสียเวลาพูดน้ำไหลไฟดับเหมือนน้ำท่วมทุ่งได้ไหมเหมือนกับที่พัฒนาบอกว่าอะไรนะพูดเยอะๆพูดเยอะก็จริงแต่ว่าสาระสำคัญมีนิดเดียววกไปวนมาไม่เข้าเรื่องสักทีใช้ความคิดเห็นไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นก็คือหมายความว่าไม่เอาของเราเนี่ยไปตัดสินคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องมีเหตุผลอื่นๆซัพพอร์ตด้วยนะไม่โอ้อวดไม่ยกตนข่มท่านแล้วก็ไม่แสดงตนว่าเป็นผู้รู้เกินไปจนน่าเกลียดนะจริงๆเราเป็นผู้รู้ได้นะลูกทุกคนต้องเป็นผู้รู้ใช่ไหมมันถึงจะออกไปพูดแล้วมันถึงจะน่าเชื่อถือน่าฟังแต่ว่าเราไม่ควรที่จะโอ้อวดเกินไปนะแล้วก็ไม่ใช้อคติอารมณ์มาประกอบในการแสดงความคิดเห็นไม่กล่าวตำหนิทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายรวมทั้งไม่ประชดประชันไม่ก้าวร้าวแล้วก็เสียดสีหรือมีเจตนาที่ไม่ดีทั้งหมดนี้คิดว่าทำยากไหมทำยากไหมลูกมันก็สอดคล้องกับสำนวนที่คุณครูยกมาเมื่อต้นชั่วโมงเนาะการพูดจาเนี่ยถ้าพูดดีก็เป็นสีแก่ปากนั่นแปลว่าเป็นไงเราพูดจาดีมันก็จะมีแต่คนเชื่อถือเราใช่ไหมลูกเนาะหรือบางทีเราพูดจาแบบมะนาวไม่มีน้ำพูดจากระโชกโคกห้าพูดจาหยาบกระด้างแบบนั้นก็ไม่ควรเพราะว่าการพูดก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะแสดงออกไปให้น่ารักน่าฟังน่าชื่นชมนั่นเองนะทีนี้เด็กๆมาลองดูมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นเอาง่ายๆก่อนคุณครูถามว่ามารยาทในการพูดเนี่ยอันดับแรกเลยลองช่วยกันสรุปได้ไหมว่าการที่เราจะออกมาพูดให้คนฟังเราต้องพูดแบบไหนถึงจะเรียกว่ามีมารยาทไหนใครอยากจะบอกเอาตามความเข้าใจเอาตามความ คิดของนักเรียนนะถ้าเกิดผิดก็ไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวคุณครูเพิ่มเติมให้เป็นยังไงมารยาทในการพูดต้องทำยังไงอ่ะใครเอ่ยสุ่มเลขที่ดีไหมนะสุ่มหรือไม่สุ่มอ่ะถ้าไม่สุ่มต้องช่วยกันบอกนะมารยาทในการพูดเป็นยังไงลูกมารยาทในการพูดพัฒนาพัฒนาถือไมค์เลยลูกบอกเพื่อนๆหน่อยว่ามารยาทในการพูดต้องทำยังไง
3: พูดจาไพเราะค่ะ
1: พูดจาไพเราะด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะใช่ไหมถูกต้องมีอีกไหมทำยังไงอีกมารยาทในการพูดมาลิตอบว่า
3: สบตาผู้ฟังเสมอค่ะ
1: สบตาผู้ฟังเสมอดีมากมาลิส่งไมค์ไปที่ดนยาแล้วดนยายืนขึ้นเลยลูกบอกมารยาทในการพูดหนึ่งข้อเชิญเอาตามความเข้าใจของหนูนะว่าทำยังไงก็ได้ลูกว่าต้องพูดออกไปแล้วดีอ่ะประมาณนั้นคือสิ่งที่ดีในการพูดอ่ะมารยาท
3: พูดมีหางเสียงค่ะ
1: พูดมีหางเสียงต่อไปดนยาดนยาอยากจะให้ใครบอกดนยาถือไมค์ไปเลยลูกส่งให้เพื่อนเลยกลุ่มอื่นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องกลุ่มเรากล้าบอกมาเลยมารยาทในการพูด
4: สบตาผู้ฟังครับ
1: สบตาผู้ฟังเพื่อนตอบไปแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมบุคลิกต้องเป็นยังไงบุคลิก
4: ดีครับ
1: ดียังไงลูกดียังไงลองอธิบายเขาว่าดีซิมันต้องทำยังไงถึงจะเรียกว่าบุคลิกดียืนแบบนี้ดูคุณครูแบบนี้เรียกว่าบุคลิกดีไหมแบบนี้
4: ไม่ดีครับ
1: ไม่ดียังไงลูกต้องยืนยังไง
4: ตรงๆครับ
1: ต้องยืนตรงใช่ไหมหรือว่าถ้าตรงไม่ได้มือต้องทำยังไงกล้าลองอธิบาย
4: เก็บมือครับ
1: เก็บมือให้เรียบร้อยประสานกันแบบนี้ถือว่าได้ไหมได้นะหรือจะเอามือแบบนี้ได้ไหมได้ยังไงอีกกล้าส่งไมค์เลยไปให้เพื่อนกลุ่มอื่นเลยอยากจะให้ใครพูดมีคนพนมมือมีคนเล่นของแล้วสุภัชชามารยาทในการพูดไม่เอาสิ่งที่เพื่อนพูดแล้วนะเราต้องบอกใหม่นะสมมติว่าหนูมาเป็นคนพูดหน้าห้องเนี่ยหนูลองบอกก็ได้ว่าหนูจะทำยังไงให้มันดูดีลืมอะไรไปหรือเปล่าเวลาออกมาพูดหน้าห้องออกมาพูดสื่อสารเราต้องทำอะไรก่อนอันดับแรกเลย
3: แนะนำตัวค่ะ
1: แนะนำตัวหรือว่ากล่าวทักทายผู้ฟังใช่ไหมก็นี่ถือก็เป็นมารยาทในการพูดเหมือนกันขอบคุณมากทุกคนเก่งมากเลยมาดูว่าสิ่งแรกเลยนะในการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยถึงแม้ว่าในครั้งนั้นเราจะไม่ได้ออกมาแบบเป็นทางการเนาะหรือเราต้องการที่จะแสดงในที่ประชุมหรืออะไรแบบนี้เด็กๆก็ต้องรู้จักการขออนุญาตเนาะแล้วก็ไม่มีการใช้คำพูดเสียดสีพาดพิงผู้อื่นเสียหายไม่ผูกขาดการแสดงความคิดเห็นไว้เพียงคนเดียวเราต้องรับฟังผู้อื่นด้วยนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมไม่นานเกินเนาะไม่พูดแบบน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหรงเหรงเคารพกติกามติของที่ประชุมแสดงกริยาวาจาที่สุภาพใช้น้ำเสียงนุ่มนวลอันนี้ก็เป็นเรื่องของมารยาทพอทำได้ไหมทำได้นะถ้าทำได้ทุกคนมองมาที่กระดานมองมาที่กระดานวันนี้กิจกรรมที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันมาดูที่ของฝากนะปลายทางตั้งใจฟังด้วยนะครับของฝากวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรตั้งใจฟังให้ดีคุณครูมีสื่อวิดิทัศน์มา1เรื่องเมื่อมีสื่อแสดงว่าเราต้องทำอะไรลูกต้องฟังแล้วก็ดูใช่ไหมอย่างตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตั้งใจนะฟังเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องจับใจความให้ได้ด้วยนะว่าสื่อนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเขากล่าวถึงอะไรหลังจากนั้นเด็กๆก็ต้องมาแสดงความคิดเห็นลงในกระดาษที่ได้รับไปก่อนเนาะเมื่อแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ครูจะมอบหมายไปแล้วเนี่ยค่อยออกมาพูดนำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังกันทีนี้เมื่อได้ตอนที่ทุกคนได้รับกระดาษแล้วใช่ไหมแต่ละกลุ่มได้รับกระดาษแล้วปลายทางคุณครูปลายทางช่วยแจกกระดาษให้กับนักเรียนด้วยนะครับเป็นกระดาษชาร์ตหรือกระดาษอะไรก็ได้ที่แผ่นใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่ให้เด็กจะได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันลงในกระดาษนั้นแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกันนะครับวันนี้เด็กๆ ดูที่ประเด็นการแสดงความคิดเห็นคุณครูจะให้ดูสื่อวิดิทัศน์เรื่องออมเวลาเท่ากับออมเงินนะฟังจากชื่อเรื่องแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูก
2: ออมเงิน
1: ออมเงินหรือออมเวลาออมเวลาเท่ากับออมเงินแสดงว่ามันคือการออมเงินหรือออมเวลาออมเงินหรือออมเวลาคิดใหม่สิไม่บอกต้องไปดูเองนะเมื่อดูเสร็จแล้วลองแสดงความคิดเห็นประเด็นที่1นะต้องบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนั่นแปลว่าถ้านักเรียนบอกว่าเห็นด้วยต้องบอกเหตุผลไหมว่าเพราะอะไรจึงเห็นด้วยต้องบอกไหมลูก
2: บอก
1: ถ้านักเรียนบอกว่าไม่เห็นด้วยต้องบอกเหตุผลด้วยไหม
2: บอก
1: ต้องบอกให้ได้ว่าเพราะอะไรถึงไม่เห็นด้วยนะหรือในกลุ่มเดียวกันทุกคนหันหน้ามาที่หน้าไม่ต้องสนใจอย่างอื่นเนาะหันมาที่หน้าจอลูกฟังนะถ้าบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้สองแบบก็ได้เดียวกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีความคิดเห็นที่หลากหลายใช่ไหมก็เขียนมาได้เลยคุณครูไม่ว่าเนาะแต่ต้องมีเหตุผลประเด็นที่สองคือถ้าลงมือทำสิ่งนี้แล้วจะเกิดประโยชน์เรื่องอะไรบ้างต้องฟังคลิปก่อนถึงจะรู้ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรให้นักเรียนบอกประโยชน์ของเรื่องนี้มาเขียนเป็นแตกออกมาเป็นหลายๆประโยชน์ไม่ใช่แค่อย่างเดียวต้องมากกว่าคนละหนึ่งประโยชน์ให้ได้ในกลุ่มตัวเองโอเคไหมต้องคิดให้ได้อันที่3คือจะนำแนวคิดไปปรับใช้อย่างไรต้องบอกวิธีการนำไปใช้ให้ได้อย่างน้อยๆ3วิธีการรู้เรื่องไหมเอาให้ได้นะปลายทางก็เหมือนกันนะครับใช้วิธีการเดียวกันตอนนี้พร้อมที่จะไปดูคลิปวิดีโอหรือยังพร้อมแล้วตั้งใจฟังให้ดีนะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกฟังให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยไปร่วมด้วยช่วยกันระดมความคิดแล้วก็เขียนลงในกระดาษเดี๋ยวคุณครูจะพาทำเนาะไปดูคลิปวิดีโอได้เลย
5: เงินเงินเงินที่น็อกเอฟวรี่ติงใครๆก็อยากเก็บเงินให้ได้เยอะๆเพื่อชีวิตสบายยามเกษียณแต่ความเหลื่อมล้ำของสังคมไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินเก็บเงินออมใช้จ่ายตามที่ใจต้องการ
6: แกโตลงแบบนี้ผมคิดแล้วก็กุ้มนะครับผมว่าอยู่คนเดียวผมลำบากแน่นอนเลยใครจะพาไปหาหมอ
7: พี่ก็คงต้องอยู่คนเดียวอะค่ะเพราะว่าพี่ไม่มีลูกแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าหลานจะเลี้ยงพี่หรือเปล่าเศร้าอะ
5: 1ปีมี365วัน 8,760 ชั่วโมงถ้าคุณสามารถนำเวลามาฝากออมเพื่อใช้ดูแลตัวเองในอนาคตคุณจะทำไหมไม่ต้องคิดให้เสียเวลาเปิดสมุดจดเช็คลิสต์แล้วมาเป็นสมาชิกธนาคารเวลากันเถอะ
8: ธนาคารเวลาคือการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ทุกคนมีเท่ากันก็คือเวลาค่ะเวลาจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในรูปแบบบริการการรับส่งลูกหลานหรือปู่ย่าตายายที่อยู่ที่บ้านเป็นช่างทำอาหารทุกคนมีสิ่งที่ตัวเองจำเป็นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สมาชิกคนอื่นนั้นต้องการรับเป็นบริการที่อาจจะซื้อหาด้วยเงินทองลำบากเวลาก็จะเป็นอีกหนึ่งการแลกเปลี่ยนที่มีความหมายที่จะทำให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน
9: สวัสดีจ้าธนาคารเวลาชุมชนภูมิเพนมีครูกบอะค่ะฝากทักษะไว้งานทำสวนได้ค่ะเย็นวันศุกร์นะคะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวแจ้งประสานให้นะคะ

0: พี่ลูกหนูเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ดูแลบ้านและดูแลแปลงผักหลายแปลงมากงานขุดดินงานเตรียมแปลงเนี่ยถือว่าเป็นงานหนักมากหนักที่สุดผู้จัดการก็จัดการประสานให้ผมเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือวันนี้ในการเตรียมดินครับเราถนัดอยู่แล้วอ่ะเรายินดีอยู่แล้วอ่ะงานลักษณะนี้ในชุมชนเนี่ยมันสร้างความสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนอย่างเช่นน้องกุ๊กเขาเป็นคนพิการเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเงี้ยในส่วนเนี้ยกุ๊กต้องการพาตัวเขาไปหาหมอป้าแต๋วมีความสามารถในการพาไปโรงพยาบาลในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้มันก็จะเข้าคู่โดยมีการจัดการผ่านธนาคารเวลา
1: วันนี้พาน้องกุ๊กไปโรงพยาบาลศิริราชค่ะก็ตกลงกันว่าเรามาแลกเปลี่ยนชั่วโมงกันป้าพาไปเขาก็มาช่วยกวาดใบไม้เก็บขยะให้ป้าป้าไป5ชั่วโมงไปกลับเงี้ยป้าก็โอเคหยุนหยุนป้าคิดมากวาดใบไม้ให้ป้า2ชั่วโมงก็พอการที่มีธนาคารเวลาเท่ากับเป็นการช่วยเหลือกันในชุมชนเป็นการแลกเปลี่ยนกันไม่ต้องใช้เงินทำที่ใช่ให้ที่ชอบออมเวลาแทนเงิน
2: เตรียมพร้อมเช็คลิสต์เคล็ดไม่ลับกับธนาคารเวลาค่ะผิดค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะเราสามารถจะแลกเปลี่ยนได้ตั้งแต่เด็กวัยทำงานหรือผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับความต้องการของกลุ่มสมาชิกที่ต้องการเวลาของเราไปใช้ค่ะถูกต้องค่ะธนาคารเวลาก็คือการเบิกถอนฝากเป็นเวลาเท่านั้นเบิกเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้นะคะผิดค่ะไม่จำเป็นต้องถูกตัดจากสมาชิกนะคะแต่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าว่าไม่สามารถเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นได้ยกเลิกหรือเลื่อนไปก่อนนะคะผิดค่ะถ้ายังไม่ประสงค์จะใช้เวลาก็สามารถจะเก็บเอาไว้ก่อนหรือสามารถจะโอนบริจาคให้กับคนอื่นได้ค่ะ
3: ธนาคารเวลาเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการสร้างคุณค่าให้กับทุกคนทุกคนมีเวลาเท่าเทียมกัน

0: เป็นยังไงบ้างลูกเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องชื่อเรื่องว่าอะไรนะธนาคารเวลาใช่ไหมหรือว่า time bank ออมเวลามีค่าเท่ากับออมเงินอันนี้มาจากสสส.นะครับหรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งก็ขอขอบคุณทางสสส.ด้วยเนาะที่มีสื่อดีๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะครับอ่ะเรามาสรุปกันนิดนึงสื่อวิดิทัศน์อันนี้พูดถึงเรื่องอะไรนะสรุปแล้วก็ออมเงินหรือว่าออมเวลา
1: ออม
0: เวลาแต่ว่ามีค่าเท่ากับออมอะไร
1: เง
0: ินเพราะว่าเวลาอันนี้เราถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้เสียเงินในการที่จะเอาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นถูกไหมยกตัวอย่างง่ายๆเลยลูกนะอย่างเช่นการกวาดขยะแบบนี้ปกติแล้วถ้าเรามีเวลาเราไปทำความดีไว้ที่บันทึกเอาไว้ฝากธนาคารเอาไว้ใช่ไหมลูกเราไปทำจิตอาสาหรือว่าไปฝากอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาก็จะมีคนมาตอบแทนเราโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเนี่ยก็เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าออมเวลามีค่าเท่ากับออมเงินสรุปแล้วเรื่องนี้ดีหรือไม่ดี
1: ด
0: ีไหมมีประโยชน์ไหมนักเรียนมองเห็นประโยชน์ไหมลูกเรื่องนี้มองเห็นนะอ่ะถ้าทุกคนมองเห็นประโยชน์ดังนั้นเราต้องเขียนในกลุ่มของเราให้ได้ว่าประโยชน์ของเรื่องนี้คืออะไรคนละหนึ่งประโยชน์เนาะคนละหนึ่งข้อทีนี้กิจกรรมที่คุณครูจะพาเด็กๆทำก็คือเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นประเด็นในการแสดงความคิดเห็นอ่ะลองดูที่ประเด็นแรกเด็กๆดูที่ข้อ1ประเด็นแรกบอกว่านักเรียนเห็นด้วยกับคำกล่าวออมเวลาเท่ากับออมเงินหรือไม่อย่างไรเพราะอะไรอ่ะคำตอบแรกต้องตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถูกไหมเด็กๆต้องแสดงเหตุผลด้วยนะบอกว่ามันเห็นด้วยเพราะอะไรหรือไม่เห็นด้วยเพราะอะไรต้องเขียนลงในกระดาษของเราให้ได้นะโดยเราจะเขียนผ่านแผนภาพความคิดหรือตอบเป็นคำถามก็ได้เนาะข้อที่2ถ้าหากลงมือทำสิ่งนี้แล้วจะเกิดประโยชน์เรื่องอะไรบ้างวันนี้ครูประโยชน์กี่ประโยชน์ลูกกลุ่มละกี่ประโยชน์5หรือ6ประโยชน์ใช่ไหมตามสมาชิกในกลุ่มเลยเนาะคนละ1นะแล้วก็วิธีการนำแนวคิดจากเรื่องนี้ไปปรับใช้ขอกี่ข้อวันนี้ขอกี่ข้อ3ข้อนะ3แนวคิดต้องช่วยกันคิดนะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเคลียร์พื้นที่เลยที่โต๊ะของตนเองเดี๋ยวเราจะร่วมมือกันเขียนที่กระดานนะเดี๋ยวคุณครูก็จะสอนไปพร้อมๆกันนะลูกตอนนี้ทุกคนมาหยิบปากกาที่โต๊ะได้เลยมาลีเอาไปแจกเพื่อนกลุ่มอื่นได้เลยลูกเอาคนละเอากลุ่มละ3ด้ามนะ3สีเอาไปสลับกันใช้มันมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีดำหนูหยิบไปเลยลูกกลุ่มละ3สีเมื่อเรียบร้อยแล้วกลับไปนั่งประจำที่แล้วก็ตั้งใจฟังมาที่คุณครู

อนนี้ทุกคนหันหน้ามาที่กระดานก่อนหันหน้ามาที่กระดานก่อนป.4 ทับ1เอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวปิดวาจากลุ่มไหนยังไม่ปิดวาจาแล้วได้อุปกรณ์ครบแล้วนะ

ธนาคารเวลาอ่ะทุกคนเขียนเลยลูกธนาคารเวลาธนาคารเวลาเขียนเสร็จแล้วเราก็จะทำเป็นแผนภาพความคิดนะเขียนเสร็จหรือยังปลายทางเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนดูที่กระดานลูกกลุ่มไหนเสร็จแล้วมองมาที่กระดานนะเดี๋ยวไม่เข้าใจนะมองมาก่อนมองมาก่อนทีนี้ในประเด็นแรกคุณครูต้องการอยากทราบความคิดเห็นว่าเด็กๆ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราจะใช้ปากกาโยงมาแล้วใส่ลูกศรแบบนี้แล้วเขียนมโนทัศน์ที่2ว่าความคิดเห็นแล้วเราก็ใช้ปากกาวาดเป็นรูปก้อนเมฆรูปอะไรก็ได้ให้เป็นแบบนี้เสร็จหรือยังมโนทัศน์ที่2เสร็จหรือยังมโนทัศน์ใหญ่อยู่ตรงกลางมโนทัศน์รองก็คืออันที่2นี้นะต่อมาต่อมามโนทัศน์รองต่อมาให้เด็กๆฟังให้ดีนะให้เด็กๆโยงลงมาแล้วก็ใส่ลูกศรเหมือนเดิมแล้วเขียนว่าประโยชน์ลองแสดงความคิดเห็นในแง่ของประโยชน์ดูซิว่ามีอะไรบ้างประโยชน์ของเรื่องนี้แล้วก็ใส่ก้อนเมฆไปเลยเขียนเลยเขียนเลยลูกปลายทางทำไปพร้อมกันนะจะได้เสร็จพร้อมกันนะครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือดีมากต่อมามโนทัศน์รองอันที่3ให้ชี้มาปีกซ้ายชี้มาหรือยังชี้ขึ้นไปเลยต้องเขียนอะไรวิธีนำไปใช้ใช่ไหมเด็กๆ เขียนเลยลูกเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ทุกคนหันมาที่หน้าจอมองมาที่กระดานนะฟังคุณครูก่อนเนาะทั้งต้นทางและปลายทางเด็กๆต้องเงียบด้วยนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนปลายทางจะไม่ได้ยินเราเรามาดูที่ประเด็นแรกกันก่อนความคิดเห็นคุณครูบอกว่านักเรียนสามารถเลือกความคิดเห็นเป็นแบบไหนดีเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยใช่ไหมเลือกแบบไหนก็ได้นะไม่ผิดนะลูกแต่ว่าต้องมีเหตุผลหรือในกลุ่มนั้นอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบางคนออกจะบอกว่าเห็นด้วยบางคนบอกไม่เห็นด้วยเราก็เขียนมา2แบบยกตัวอย่างเช่นเราก็อาจจะแตกลงมาแบบนี้ก็ได้ลูกถ้านักเรียนบอกว่าเห็นด้วยเพราะอะไรก็เขียนไปหรือถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรก็เขียนไประดมความคิดกับเพื่อนในกลุ่มเลยเด็กๆกลุ่มที่3คิดหรือยังลูกช่วยกันคิดนะว่าหนูจะเห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วยบอกเหตุผลคุณครูด้วยนะโอเคไหมเขียนเลยลูกเขียนเลย

0: ได้ไหมตอนนี้ทุกคนหันมาที่หน้าจอก่อนมาฟังประเด็นต่อไปก่อนเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาในการร่วมกันคิดต่อเด็กๆดูที่ประโยชน์คุณครูขอประโยชน์กี่ข้อนะที่บอกไปคนละเท่าไหร่คนละ1สมาชิกในกลุ่มใช่ไหมเช่นกลุ่มที่1มา6คนวันนี้หนูก็ต้องทำลูกศรชี้มากี่อันลูกถ้ามา6เราก็ต้องชี้ออกมา6ใช่ไหม1 2 3 4 5แล้วก็6แล้วหนูก็เขียนประโยชน์ไปเข้าใจไหมแล้วก็มาอีกหนึ่งประเด็นวิธีการนำไปใช้ฟังก่อนขอกี่ข้อวิธีการนำไปใช
1: ้
0: 3เราก็จะชี้ลูกศรแตกออกมาเป็นกี่ข้อ3ข้อทำได้ไหมแบบนี้ได้นะถ้าทำได้เข้าใจวิธีการแล้วให้เวลาในการร่วมกันคิดแล้วก็แสดงออกมาผ่านแผนภาพให้คุณครูให้เวลาแค่10นาทีเดี๋ยวเราจะมานำเสนอหน้าห้องเรียนปลายทางเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนั้นเชิญได้เลยครับ

0: าล่ะครับตอนนี้ก็หมดเวลาในการให้ทำกิจกรรมในกระดาษแล้วเนาะแผนภาพความคิดที่พวกเราได้นำเสนอลงไปก็คือเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารเวลานะครับจากสื่อที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ในช่วงสรุปบทเรียนอยากจะให้เด็กๆเนี่ยออกมานำเสนอหน้าห้องเรียนนะตอนนี้อ่ะให้ทุกกลุ่มออกมากลุ่มละ2คนถือกระดาษออกมาโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูแล้วก็เวลานำเสนอนะขอให้คนที่ยังไม่เคยพูดนะลูกนะออกมาพูดหน้าห้องเรียนให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะครับใครก็ได้ออกมาแต่ว่าขอเป็นคนที่ยังไม่เคยนำเสนออ้าวเชิญได้เลยเรียงลำดับมาเลยกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5มาเลยขยับไปอีกนิดนึงพอไหมพื้นที่พอหรือเปล่าชูขึ้นมาอีกนิดนึงให้เพื่อนในห้องต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้กลุ่มที่1นำเสนอก่อนนะแล้วก็เพื่อนๆตั้งใจฟังเมื่อเพื่อนนำเสนอเสร็จก็ปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับโอเคไหมกลุ่มที่1ถ้าพร้อมแล้วถือแล้วก็พูดได้เลยนะครับ
1: ธนาคารเวลาความคิดเห็นด้วยเพราะว่าได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกไปตามที่ต่างๆประโยชน์จะได้ช่วยเหลือกันยามแก่สามารถช่วยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกไปโรงพยาบาลคนเดียวได้ตอนเราสูงอายุจะได้มีคนช่วยเหลือเราจะได้มีคนช่วยเหลือตอนสูงอายุตอนเราจะไปไหนก็มีคนดูแลมีคนช่วยสนับสนุนวิธีนำไปใช้อะไรนะบ้านหนึ่งค่ะอันนี้อะไร
0: พาเพื่อนไปห้องอะไรลูกห้องพยาบาลเมื่อเพื่อนป่วยใช่ไหมเขียนคำว่าเพื่อนผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขหนูอ่านไปก่อน
1: พาเพื่อนไปห้องพยาบาลเมื่อเพื่อนป่วยนำไปใช้ในเรื่องเก็บออมเวลาที่เหลือพาเพื่อนไปซื้อของค่ะ
0: โอเคขอบคุณกลุ่มที่1มากนะคะแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงนะพานำไปใช้ในการเรื่องของการเก็บออมเวลาที่เหลืออันนี้แปลว่าอะไรลูกจริงๆแล้วเวลาที่เหลือน่าจะหมายถึงว่าเวลาที่เราไม่ได้ทำงานหรือว่าเวลาที่ว่างเว้นจากการทำงานเนี่ยเราอาจจะไปทำจิตอาสาหรือว่าไปเก็บออมเอาไว้หมายความว่าแบบนั้นใช่ไหมเพื่อที่ถึงเวลาตัวเองก็จะได้เบิกถอนเวลาที่เราไปฝากเอาไว้คืนอ่ะโอเคทีนี้มาดูที่กลุ่มที่สองกลุ่มที่สองนำเสนอได้เลยหนูส่งมาให้เพื่อนเลยลูกกลุ่มที่1กลับไปนั่งที่ได้ครับกลุ่มที่2มา1คนมาช่วยเพื่อนถือหน่อยเร็วมาเร็วนำเสนอด้วยความรวดเร็วนะเอากระชับเลยนะครับ
1: ธนาคารเวลาความคิดเห็นด้วยเพราะไม่เบียดเบียนผู้อื่นและมีประโยชน์มีการช่วยเหลือคนในชุมชนไม่มีภาระแก่คนผู้อื่นไม่เสียเวลาเปล่าพวกพอเราไปช่วยคนอื่นนั้นจะช่วยเรากลับช่วยกันในยามลำบากวิธีการนำไปใช้คนอื่นจะได้คิดว่าเราไม่เป็นตัวถ่วงช่วยกันในเวลาเดือดร้อนช่วยกันในเวลาจำเป็น
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่สองด้วยนะครับมีข้อเสนอแนะนิดนึงนะการนำไปใช้เนี่ยจริงๆแล้วนักเรียนอาจจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับในบริบท

0: ของเราก็ได้ว่าอย่างเช่นในสังคมของเราก็คือในโรงเรียนเนี่ยนักเรียนอาจจะบอกว่าเราอาจจะตั้งเป็นธนาคารเวลาของห้องป.4/1ใช่ไหมลูกแล้วก็ใครอยากจะอาจจะหัวหน้าห้องเนี่ยมาบันทึกเอาไว้นะเพื่อนๆอยากจะทำความดีตรงไหนก็บันทึกเก็บเอาไว้แล้วก็พอถึงเวลาเพื่อนก็มาใช้เหมือนกันมาทำเหมือนกับในคลิปวิดีโอเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้ง่ายๆนะอ่ะมากลุ่มที่3กลุ่มที่3เชิญอ่ะกลุ่มที่3เชิญครับพัฒนาหนูถือให้เพื่อนก่อนก็ได้ลูกแล้วก็หนูอ่ะกลุ่มที่3นำเสนอได้เลย
1: ความคิดเห็นด้วยเพราะว่าสามารถนำไปช่วยคนอื่นได้ประโยชน์แลกเปลี่ยนเวลากันใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาให้คุ้มค่าใช้เวลาให้ประหยัดได้ใช้เวลาในการช่วยเพื่อนวิธีการนำไปใช้นำมาปรับใช้ในห้องเรียนนำมาปรับใช้ในครอบครัว
0: ในชุมชน
1: นำมาปรับใช้ในชุมชนครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3ครับเป็นยังไงลูกเพื่อนบอกว่าเห็นด้วยใช่ไหมเพราะว่าสามารถนำไปช่วยคนอื่นได้ก็เหมือนกับการที่เราไปฝากเงินใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการฝากเวลาคือเวลาในที่นี้ก็คือการไปฝากเวลาที่เป็นการทำความดีเนาะเราก็จะได้รับความดีตอบแทนแต่มีข้อสังเกตนิดนึงที่บอกว่าใช้เวลาประหยัดแปลว่าอะไรใช้เวลาประหยัดแปลว่ายังไงลูกใช้เวลาประหยัดประโยชน์อะอาจจะยังไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่นะนักเรียนแก้ไขได้นะอาจจะหมายถึงว่าใช้เวลาให้คุ้มค่าใช่ไหมหมายถึงว่าเราเวลาที่เราว่างเว้นจากการทำงานเวลาว่างๆของเราเนี่ยเราก็ไปฝากไว้ก็คือไปทำความดีฝากเอาไว้กลุ่มที่3เนาะไปแก้ไขให้เรียบร้อยกลุ่มที่4เชิญขยับมาตรงกลางกลุ่มที่4ออกมาถือให้เพื่อนเร็วเชิญได้เลยครับ
2: ความคิดเห็น
0: เอาไว้ใกล
2: ้ๆธนาคารเวลาความคิดเห็นด้วยเพราะจะได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์วิธีการนำไปใช้1ใช้ในห้องเรียนเช่นทุกคนต้องเข้ามาทำความสะอาดห้องตอนเที่ยง2ตอนเช้าทุกคนต้องเข้าแถวไม่เกินเวลาที่กำหนด3ช่วยเหลือเพื่อนเช่นพาเพื่อนไปเข้าห้องน้ำซื้อของดื่มน้ำพาไปกินข้าว
3: ประโยชน์ช่วยเก็บขยะในชุมชนแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินช่วยเหลือผู้อื่นใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนโดยทำไป
0: ประโยชน์
3: ให้ชุมชนช่วยมีการแบ่งหน้าที่กันและแลกสิ่งของซึ่งกันและกันช่วยเหลือคนในชุมชนโดยทุกฝ่ายต่างได้ผลประโยชน
0: ์ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4มีข้อสังเกตนิดนึงหนูเขียนคำว่าประโยชน์ใช่ไหมอันนี้ไปแก้ไขนะต้องเป็นคำว่าประโยชน์เนาะแล้วก็ในเรื่องของการนำไปใช้เนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องนี้จุดมุ่งหมายก็คือว่าทุกคนมาฝากเวลาที่เป็นความดีใช่ไหมฝากไว้ต่างคนต่างมาฝากถึงเวลาเราก็มาถอนเพื่อนก็จะมาสิ่งที่ถอนกลับไปก็คือเป็นการทำความดีที่ตอบแทนใช่ไหมลูกโอเคไปแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดให้เรียบร้อยนะกลุ่มสุดท้ายเชิญไปตรงกลางเลยมาถือลูกขยับไปตรงกลาง
4: ธนาคารเวลาความคิดเห็นด้วยเพราะเวลาก็มีค่าเท่ากับเงินจริงๆประโยชน์ทุกคนจะได้สนิทกันมากขึ้น2พอเดือดร้อนสามารถช่วยกันได้3ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์4เวลาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์5พอเวลาเดือดร้อนจะได้ให้คำปรึกษา ใช้เวลาทุกวินาทีให้คุ้มค่าวิธีนำไปการไปใช้ 1. แลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงิน 2. คนในชุมชนได้ช่วยเหลือกัน 3. ทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนค
0: ่
4: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5นะครับกลับไปนั่งที่ได้เลยจากที่เด็กๆได้ออกมานำเสนอเนาะก็จะพบว่าคุณครูขอมีข้อเสนอแนะนิดนึงเนาะพบว่าบางกลุ่มเนี่ยก็ทำแผนภาพความคิดได้ดีได้ละเอียดแล้วก็นำเสนอได้ตรงประเด็นแล้วก็ยังมีบางกลุ่มที่อาจจะหลุดประเด็นไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะลูกเพราะว่ามันคือการที่เราฟังแบบรีบๆใช่ไหมจริงๆเราสามารถช่วยร่วมด้วยช่วยกันตกผลึกความคิดก่อนแล้วก็ค่อยออกมาเขียนลงในกระดาษเดี๋ยวกระดาษแผ่นนี้คุณครูจะนำไปตรวจแล้วก็จะมีข้อแก้ไขให้แล้วก็ให้เด็กๆนำข้อแก้ไขนี้ไปปรับปรุงพัฒนาผลงานตัวเองเนาะในอนาคตหรือว่าในการเรียนครั้งต่อไปนะครับวันนี้ทุกกลุ่มก็ถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วก็นำเสนอความคิดเห็นได้สุดยอดมากทีนี้ก่อนที่จะจากกันในวันนี้อันนี้เป็นการเรียนในชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่6นั่นเองนะครับก็จะมีแบบประเมินเหมือนเดิมอันนี้ทุกคนไปทำเป็นการบ้านให้คุณครูนะครับเราจะใช้วิธีการเหมือนเดิมเลยทุกคนทำเป็นเนาะโดยมีทั้งหมด7ประเด็นส่วนข้อต่อมาก็ให้นักเรียนไปเขียนสิ่งที่ฉันทำได้ดีและภูมิใจข้อที่3สิ่งที่ยังไม่เข้าใจและทำไม่ได้แล้วก็ข้อที่4คือสิ่งที่จะตั้งใจทำในการเรียนหน่วยต่อไปนั่นเองอันนี้ให้ครูปลายทางช่วยกำกับดูแลเด็กๆได้ตอบแบบประเมินในท้ายหน่วยการเรียนรู้ให้เรียบร้อยแล้วก็นำส่งคุณครูด้วยนะครับสำหรับต้นทางก็ส่งที่คุณครูเหมือนกันเนาะแล้วก็วันนี้ก็ขอจบเรื่องราวเกี่ยวกับการพูดแสดงความคิดเห็นจากสื่อที่ฟังและดูนะครับแล้วก็ขอฝากให้ห้องเรียนปลายทางช่วยเตรียมบัตรภาพสัตว์ต่างๆแล้วก็มีหนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นป.4รวมทั้งใบงานที่1เรื่องชีวิตที่ถูกหมื่นนะครับนักเรียนอ่านล่วงหน้ามาก็ได้เนาะเราจะกลับมาเจอกันในการเรียนวิชาภาษาไทยในชั่วโมงต่อไปก็คือเรื่องชีวิตที่ถูกหมื่นนั่นเองแล้วก็วันนี้ขอฝากให้ไปนำเอาเกร็ดความรู้แล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่ะคือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: สัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรเหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายกันไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบ

0: ต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องDLTVไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
3: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
4: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ให้ที่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเรา

0: พร้อมแล้ว
1: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
2: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
3: ขี่แทนไทยช้าง
2: เอ๊ไมตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคนอื้อหือช้างไทยเก่งจริงๆเลย
3: ดอกไม้ช้างว่าลูก
2: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
1: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
2: เอ๊ไม่โทยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
3: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
2: แต่เอ๊ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
3: ช้างพ่นน้ำในลำธาร
2: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
1: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
2: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
1: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
2: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
2: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ลูกแม่นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ค่ะข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: ข้อที่4เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ

0: ชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
1: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
2: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่าเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็ก
2: ๆคุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: ยังไงหรอ
1: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
0: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีผลอะไรเพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะแต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
4: แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
5: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม่
2: และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
6: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรักทุกคนเลย
7: หนูไงคะหัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ
2: เย้เยี่ยมเลย
4: ไปงั้นเดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

0: มาพบกับรายการดร.คิสกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือเรียกสั้นๆว่าหมอฉุกเฉินนั่นเองครับแล้วหมอฉุกเฉินเขาต้องทำอะไรบ้างตามน้องบอสไปดูกันเลยครับ
1: น้องบอสมาตรวจเหรอครับเนี่ย
2: เปล่าค่ะผมอยากรู้ว่าหมอฉุกเฉินเนี่ยเขาทำงานกันยังไงคะ
1: ก็หมอฉุกเฉินก็ทำงานประจำห้องฉุกเฉินนะครับก็ดูแลเฉพาะเคสที่ฉุกเฉินเร่งด่วนหรือว่ามีโอกาสเสียชีวิตนะครับ
2: แล้วผู้ป่วยฉุกเฉินส่วนใหญ่นะคะเขาฉุกเฉินแค่ไหน
1: ผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉินก็มีหลายระดับนะครับก็จะมี5ระดับนะครับระดับ1คือรุนแรงสุดนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่หัวใจหยุดเต้นนะครับต้องปั๊มหัวใจต้องช็อคไฟฟ้าหัวใจต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับต้องดูแลรักษาเบื้องต้นทันทีนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยคือมีความเสี่ยงเช่นมีโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเจ็บหน้าอกมาหรือแขนขาอ่อนแรงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องดูแลอย่างรวดเร็วนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะต้องรอนานเช่นน้ำวอดเคยได้ยินคำว่าไส้ติ่งอักเสบนะครับกลุ่มที่ปวดท้องอะไรเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่3นะครับส่วนกลุ่มที่4กับ5เนี่ยเป็นกลุ่มที่สามารถรอตรวจได้นะครับจะเป็นกลุ่มเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอุบัติเหตุฟกช้ำหกล้มอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ผมขอไปลองขึ้นรถฉุกเฉินได้ไหมครับ
1: พร้อมเนี่ยครับเนี่ย
2: พร้อมแล้วครับ
1: เดี๋ยวไปขึ้นรถฉุกเฉินนะครับ
2: โอ้โหนี่คือรถรับส่งผู้ป่วยใช่ไหม
1: ใช่ครับนี่คือรถส่งผู้ป่วยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่ารถแอมบูเลนต์นะครับก็เอาไว้สำหรับรับส่งผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนะครับหมอไปดูกันไหมว่าด้านในมีพลากรเป็นใครบ้างดีไหม
2: ครับ
1: ครับมาไปกันเลยครับโอเคระวังนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับน้องบอสพี่บอยนะครับเป็นพาราเมดิกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกช่วยเหลือคนไข้ข้างนอกโรงพยาบาล

0: น้องบอลรู้ไหมครับว่ารถพยาบาลของเราในนี้มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรบ้าง
1: ก็ต้องมีพวกเครื่องวัดความดันพวกน้ำเกลืออะไรประมาณนี
0: ้ค่ะใช่แล้วครับแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นเยอะเลยมีตั้งแต่น้ำเกลือที่วัดออกซิเจนแล้วก็มีอุปกรณ์พื้นฐานก็มีตั้งแต่อุปกรณ์การดามอันนี้ใช้สำหรับดามคนไข้ที่แขนขาหักแล้วก็เครื่องนี้สำคัญมากเลยเป็นเครื่องดีฟิบริลเลชันนะครับสามารถวัดความดันได้วัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือดได้ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็ได้นะครับและที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถช็อคไฟฟ้าคนไข้หัวใจหยุดเต้นได้ด้วย
1: แล้วกระเป๋าสีแดงเนี่ยมีทุกรถพยาบาลในแต่ละคันเลยไหม
0: กระเป๋านี้เป็นกระเป๋าสำหรับรถพยาบาลขั้นสูงบางอย่างที่เราเจอบ่อยๆก็จะเป็นตั้งแต่เข็มที่เราให้น้ำเกลือคนไข้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ท่อช่วยหายใจน้องวัดอาจจะยังไม่เคยเห็นจะเป็นอุปกรณ์ที่ขั้นสูงมากซึ่งต้องอบรมแล้วก็เรียนให้ชำนาญถึงจะทำได้นะครับ
1: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเป็นคนไข้ฉุกเฉินดูได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับน้องบอส
2: ครับงั้นเดี๋ยววันนี้หมอจะรอให้น้องบอสเป็นคนไข้ที่มีไข้สูงมากๆดีไหมครับ
1: ครับ
2: ครับเดี๋ยวอันดับแรกน้องบอสนอนบนเตียงก่อนนะครับพี่บอสช่วยหน่อยครับที่สำคัญจะวัดออกซิเจนในเลือดด้วยนะครับว่าออกซิเจนในเลือดเป็นยังไงเนาะจะเสียบที่ปลายนิ้วนะบอสขอนิ้วหน่อยครับโอเคไม่เจ็บนะครับเอาวางได้เลยครับ
1: โอ้จะช็อตจริงเหรอจะช็อตจริง
0: ไม่ได้ช็อตครับอันนี้แค่ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
2: พี่บอสติดเลยครับจริงเวลาทำติดคลื่นไฟหัวใจบนห้องบนรถเฉยต้องทำเร็วๆนะครับทำช้าๆอย่างนี้ไม่ได้เนาะเห็นไหมนี่คือหัวใจของเราเดี๋ยวจะให้น้องบอสกดว่าความดันตัวเองนะครับกดตรงนี้ได้เลยครับกดปุ่มนี้นะครับปุ๊บตอนนี้ออกซิเจนเท่าไหร่เอ่ย
1: 100
2: นะครับเต้นเท่าไหร่ครับ
1: ใจอย
2: ู่ไหนเต้น80 80ครั้งใช่มั้ยครับครับตอนนี้ความดันประมาณ107.73นะครับความดันน้องบอสปกติดีเนาะนะครับก็ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวหมอจะเปิดน้ำเกลือให้เนาะแล้วก็จับเลือดน้องบอสไปพังๆนะครับจับได้ไหมได้นะครับต่อเสร็จแล้วก็จะเอาสายน้ำเกลือนะครับต่อด้านหลังของเข็มนะครับก็จะให้น้ำเกลือน้องบอสนะครับต่อไปก็จะพาน้องบอสไปส่งห้องฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าห้องฉุกเฉินเราทำอะไรกันบ้างดีไหมครับ
1: ครับ
3: แม่แค่คุณหมอหยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาน้องบอสของเราก็หน้าซีดซะแล้วล่ะครับแล้วแบบนี้คุณหมอจะพาน้องบอสไปทำอะไรกันต่อตามไปดูกันเลยครับ
2: ครับต่อไปก็จะเป็นทีมพี่หมอฉุกเฉินนะครับจะมาตรวจน้องบอสนะครับก็จะเป็นทีมพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยมาทำการรักษาต่อไปเนาะ
1: ครับครับแล้วถ้าเป็นกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่หายใจแล้วจะทำยังไงครับ
2: ก็จะต้องไปรักษาอีกห้องนึงครับเรียกว่าห้องกู้ชีพนะครับก็จะมีการปั๊มหัวใจการช็อคไฟฟ้าหัวใจการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับเดี๋ยวพี่หมอจะพาน้องบอสไปลองหัดทำกันดูนะครับ
1: ครับผม
2: โอเคครับนี่ครับหุ่นจำลองที่น้องบอสอยากจะฝึกปั๊มหัวใจนะครับก่อนอื่นเนี่ยหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่โอ๊ตก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: วันนี้พี่โอ๊ตจะเป็นคนสอนน้องบอสกดหน้าอกปั๊มหัวใจแล้วก็ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจสีเขียวอันนั้นนะครับ
1: ครับผม
2: พร้อมยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
2: โอเคเริ่มกันเลยครับ
4: อันดับแรกนะครับน้องบอสต้องเข้าไปปลุกเรียกเขาก่อนด้วยการตบที่บ่าแรงๆเดี๋ยวน้องบอสลองปลุกเรียกดูครับ ลองทำดูครับ
1: คุณครับคุณครับ
4: ตื่นไหมครับ
1: ไม่ตื่น
4: ถ้าปลุกไม่ตื่นสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือร้องขอความช่วยเหลือครับแล้วก็รีบโทร1669มีพลเมืองดีอยู่1คนครับน้องบอสหันไปหาคุณหมอแล้วบอกคุณหมอครับ
1: โทร1669ครับ
2: โอเคได้เลยครับ
4: หลังจากมีคนโทรแจ้งเหตุให้แล้วน้องบอสก็กลับมาดูที่ผู้ป่วยต่อใช่ไหมครับน้องบอสก็เปิดเสื้อผู้ป่วยออกแล้วน้องบอสก็เอียงหน้าลงมานิดนึงสังเกตการหายใจของเขาดูว่าหน้าอกเขาขยับขึ้นลงไหมขึ้นลงไหมหน้าอกขยับไหมครับ
1: ไม่ขยับ
4: ไม่ขยับแสดงว่าเขาไม่หายใจใช่ไหมครับสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือ
1: ทำ CPR
4: ใช่ครับน้องบอสเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องกันลำดับแรกเราต้องวัดตำแหน่งที่เราจะกดหน้าอกก่อนน้องบอสเห็นกระดูกกึ่งกลางหน้าอกของผู้ป่วยไหมครับเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วน้องบอสใช้ส้นมือครับวางลงข้างไหนก็ได้เห็นไหมครับว่าส้นมือของน้องบอสจะอยู่ระหว่างจุดตัดระหว่างเส้นหัวนมแล้วก็กระดูกกึ่งกลางพอดีน้องบอสใช้อีกมือนึงครับประกบลงไปแบบนี
1: ้แบบนี
4: ้แขนน้องบอสจะต้องหนีบชิดเข้าหากันและที่สำคัญคือต้องตั้งฉาก90องศากับหน้าอกผู้ป่วยแบบนี้ใช่เลยและที่สำคัญคือผู้ป่วยต้องนอนบนพื้นราบแล้วก็แข็งด้วยถ้านอนบนเตียงนุ่มๆน้องบอสกดลงไปก็จะไม่มีแรงต้านกลับขึ้นมาใช่ไหมครับกดลึก 5-6 ซม
1: ครับ
4: ครับแล้วก็กดเร็ว100ถึง120ครั้งต่อนาทีเวลาน้องบอสกดน้องบอสน้ำในใจก็ได้ครับ1และ2และ3และ4
3: น้องๆจำเอาไว้เลยนะครับวิธีการปั๊มหัวใจหรือการทำ CPR จะต้องช่วยผู้ป่วยให้ได้ภายใน4นาทีไม่อย่างนั้นแล้วผู้ป่วยจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงระบบต่างๆในร่างกายทำให้เกิดผลเสียได้นะครับ
4: น้องบอสเหนื่อยไหมครับ
1: มากมากคร
4: ับในความเป็นจริงแล้วถ้าน้องบอสร้องขอความช่วยเหลือมีคนที่อยู่ใกล้เคียงสามารถเขาทำ CPR เป็นสามารถมาช่วยน้องบอสได้เราจะเปลี่ยนกันทุก2นาทีหรือว่าถ้าน้องบอสเหนื่อยก่อนก็ร้องขอให้เขามาช่วยก่อนได
1: ้ครับผม
4: แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยคือเครื่อง AED น้องบอสเคยเห็นเครื่อง AED ไหมครับ
1: ไม่เคยครับ
4: น้องบอสรู้ไหมว่าเครื่อง AED คืออะไรครับ
1: ก็ AED ก
4: ็AED คือ Automated External Defibrillator กระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติเครื่อง AEDเหมือนที่น้องบอสเห็นในหนังใช่ไหมครับที่เขาเอาแผ่นแพทเทิร์นมาถูๆกันแล้วก็ช็อคบนหน้าอกผู้ป่วยแล้วป่วยก็เด้งขึ้นมานี่คือเครื่องนั้นเลยแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของอัตโนมัติแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได
1: ้
4: ถ้ามีคนกดหน้าอกอยู่ใช่ไหมครับสิ่งแรกที่มาถึงคือน้องบอสต้องกดปุ่มเปิดเครื่องครับลองกดดูน้องบอสก็ต้องเปิดฝาแล้วก็จะมีแผ่นนำไฟฟ้า2แผ่นที่น้องบอสจะต้องติดบนหน้าอกของผู้ป่วยมีรูปให้ด้วยเห็นไหมครับน้องบอสลองติดตามรูปได้ไหมครับไหนลองติดสิครับ
1: นน
4: ตรงนี้คือใต้กระดูกไหปลาร้าขวาเห็นไหมครับกระดูกไหปลาร้าขวาคือตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งแผ่นครับติดใต้ชายโครงซ้าย
5: ห้ามแตะต้องผู้ป่วยกดปุ่มช็อค
4: ก่อนที่น้องบอสจะกดทุกครั้งน้องบอสจะต้องดูว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้
5: ป
4: ่
5: วย
4: โดยน้องบอสจะต้องพูดว่าฉันถอย
1: ฉันถอย
4: คุณถอย
1: คุณถอย
4: แล้วก็ทุกคนถอย
1: ทุกคนถอย
4: แล้วก็ต้องมองด้วยว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้ป่วยจริงๆแล้วน้องบอสค่อยกดปุ่ม
5: ผู้ป่วยได้รับการช็อคให้เริ่ม CPR
4: ไหนน้องบอสลอง CPR ต่อสิครับเหมือนที่พี่สอนไปเมื่อกี้เลยพอน้องบอสทำ CPR ต่อไปเรื่อยๆ2นาทีเครื่องก็จะวิเคราะห์ใหม
5: ่ CPR ต่อไป
4: วิเคราะห์ในที่นี้คือวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย
1: แล้วคนที่เขาโดนช็อตเนี่ยเขาจะเจ็บไหมครับ
4: ในระหว่างนี้ที่หัวใจหยุดเต้นไปเราช็อตไฟฟ้าไปก็ไม่ได้ทำให้เขาเจ็บครับแล้วก็แผ่นตรงนี้มีแผ่นเจลคอยลดความร้อนจากพลังงานที่ปล่อยไปครับก็ไม่ทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บนะครับก็เครื่องนี้เหมือนเครื่อง AED เลยที่เมื่อสักครู่นี้น้องบอสมาช็อคไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องนี้เป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมมากมายเช่นสามารถติดแผ่นนำไฟฟ้าเพื่อดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยณเวลาปัจจุบันได้แล้วก็เราจะได้ให้การรักษาในแต่ละวิธีที่แตกต่างกันไปครับน้องบอสลำดับแรกนะครับเราก็จะหยิบแพดเดิลออกมาครับหยิบแพดเดิลออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องบอสลองถือดูนะครับจับไปแบบนี้ครับแล้วน้องบอสก็ต้องวางเหมือนที่เราวางใน AD เลยจำได้ไหมครับ AD วางยังไงคือใต้ไหปลาร้าข้างขวาใช่ไหมครับแล้วก็ใต้ชายโครงด้านซ้ายแบบนี้นะครับช็อคไฟฟ้าหัวใจด้วยพลังงานกิจูลครับ
2: 1 2 3ก่อนครับนั่นแหละครับเก่งมากช็อคเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมาปั๊มหัวใจต่อนะครับน้องบอสปั๊มต่อเลยโอเค2ทีถัดไปครับ
4: คนไข้กลับมาคิดไปฟังหัวใจของผู้ป่วยมั้ยครับ
2: ได้กี่ครั้งครับ
1: 81ครับ
2: โอเคคนไข้รอดชีวิตแล้วนะครับตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยครับน้องบอสตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็สอบติดหมอให้ได้เนาะแล้วก็จบไปเป็นหมอที่ดีให้ได้นะครับ
1: ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: วันนี้นอกจากได้เรียนรู้การทำงานของหมอฉุกเฉินกันแล้วยังได้ความรู้ไปเต็มๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปปรับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้นะครับส่วนสัปดาห์หน้ารายการดร.คิสจะพาไปดูการทำงานของคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
1: วันนี้เนี่ยบอสสนุกมากเลยครับเพราะบอสได้เรียนรู้อุปกรณ์บนรถแอมบูเรนซ์แล้วก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการปั๊ม CPR ที่ถูกวิธีแล้วก็บอได้รู้อีกว่าเวลาเราเจอสถานการณ์จริงเนี่ยจะต้องโทรเบอร์1669ครับผม
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะ1กันยายน2569เนี่ยค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยโซล่าภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569ถ
1: ึ
0: ง1ตุลาคมเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ในกันยายนอาทิตย์หน้า789งบวาระ2วาระ3ก็ติดตามกันนะครับแต่วันนี้เรียกว่าบรรยากาศถ้าสงขลาอันนี้คึกคักเพราะมีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่เป็นครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินเดี๋ยวติดตามบรรยากาศพร้อมทั้งความเคลื่อนไหวต่างๆกันแต่ว่าข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มย้อนกลับไปดูเมื่อคืน3ทุ่มเศษๆเที่ยวบิน TG615 จากปักกิ่งถึงกรุงเทพแต่ที่แน่ๆก่อนเวลาที่เครื่องจะแตะพื้นเนี่ยโอ้โหคนแน่นทะลักเหมือนสนามบินแตกเชอร์รี่
1: ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยน่าจะแตกเพราะอะไรเพราะว่ามีบรรดากองเชียร์นะคะของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปรอต้อนรับกันอย่างเรียกว่าโอ้โหอุ่นหนาฝาข้างมหาศาลนี่เดียวอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะดิฉันเชื่อว่าคือหลายคนก็ติดตามภาพบรรยากาศนี้เรารอกันมาแล้วหลายปีก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไป7เซียนเกือบจะได้แล้วแต่ไม่ได
0: ้
1: แต่ว่าครั้งนี้เราทำสำเร็จเรียกได้ว่าเขาบอกว่า10ปีก็ไม่สายจนเกินไป
0: อันนี้กี่ปีก็ไม่ได้แต่ว่า ได้แล้วณขณะนี้อันเนี้ยสวยเนาะเวลาที่เขาอยู่นอกสนามก็จะเป็นอีกแบบนึงจริงๆแล้วเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นตั้งแต่ที่เทียนจินที่สนามแข่งแล้วสนามบินที่ปักกิ่งเนี่ยคนก็หนาแน่นพอขึ้นบินอันนี้หลายๆคนในตัวเองเคยเป็นพนักงานก่อนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเวลาที่กัปตันประกาศขอต้อนรับกลับบ้านทั้งที่อยู่บนเครื่องบินยังไม่ถึงบ้านเลยใกล้ขึ้นเครื่องทุกคนจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเหมือนเราจะได้กลับบ้านแล้วนะโดยเฉพาะคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนานๆครั้งนี้ผมก็ได้ไปติดตามเฟซของปรากฏว่าเป็นกัปตันที่รู้จักกันเขาโพสต์เขาบอกว่าเขาโชคดีมากเลยที่เขาได้มาบินไฟล์นี้เพื่อรับนักกีฬาไทยกลับบ้านแล้วพอประกาศต้อนรับบนเครื่องนะกัปตันก็ต้องประกาศใช่ไหมผมกัปตันนฤพลขอต้อนรับผู้โดยสารแล้ววันนี้แขกผู้โดยสารพิเศษ
1: ค
0: ือนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพร้อมกับทีมงานโอ้โหบอกเสียงปรบมือนี่ลั่นลำเลยนะทุกคนปรบมือบนเครื่องบินเพื่อต้อนรับนักกีฬาให้กำลังใจตั้งแต่บนเครื่องก่อนจะถึงสุวรรณภูมิแหละ
1: คือครั้งนี้พิเศษจริงๆแชมป์เอเชียเราเคยเป็นมาแล้วทั้งหมดใน4สมัยด้วยกันแต่ว่าครั้งนี้เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยต้องบอกว่าครั้งแรกคือถ้ามองย้อนกลับไปในส่วนของบทสัมภาษณ์เนี่ยนะก็จะบอกว่าน่าจะเป็นคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเราได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิกก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเดียวนะคะแต่ว่าครั้งนี้น่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เราส่งเป็นทีมสามารถไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้บรรยากาศเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างอบอุ่นมากทีเดียวที่สำคัญนะนอกจากบรรดาแฟนๆของนักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีบอยเฟรนด์ของแต่ละคนไปรอต้อนรับด้วยนะ
0: เขาบอกว่าสุวรรณภูมินี่หวานเลยไปดูภาพบรรยากาศกันเต็มๆนะเดี๋ยวเราไล่เรียงบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอ่ะอันนี้คือบรรยากาศเนี่ยนะครับก็ไปรอต้อนรับนี่คือธงโอลิมปิกนะที่เราได้แน่ๆคือต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีแชมป์ของแต่ละทวีป
1: ค
0: อนติเนนทัลเนี่ยแต่ละทวีปเพื่อจะเป็นตัวแทนนะครับก็เจ้าภาพ1แชมป์ทวีปอีก5ส่วนอีก6ทีมเนี่ยต้องหากันไปดูผลการแข่งขันของระดับชิงแชมป์โลกด
1: ู
0: ผลการจัดอันดับจาก VNL เพื่อที่จะได้ทีมไปแข่งในโอลิมปิกคือเราเนี่ยพอได้ปุ๊บเนี่ยเหมือนสบายไงได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวคนบอกว่าโอ้ปี2028อีก2ปีเนี่ยต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะเพราะเดี๋ยวต่อไปไปเล่นลีกในการหารายได้เข้าตัวเองเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้สุขภาพหนักหน่อยแต่ยังไงเนี่ยอยากจะให้กลับมาแล้วเนี่ยคือ2028 from and fresh แล้วมันสดแบบนี้เชอรี่
1: คือพี่ป๋องถ้าย้อนกลับไปก่อนนะ

0: เจ็ดเซียนอ่ะสมัยกัปตันชมพู่ยังเป็นเรียกว่าเป็นน้องน้อย
1: เป็นน้องใหม
0: ่เห็นไหมคะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ไปแต่ครั้งที่ห่างกันมาเนี่ยหลายปีทีเดียวเห็นนะกัปตันชมพู่ยังประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไร2028ถามว่าเรารอได้ไหมเรารอได้
1: ครับแต่เราต้องส่งกำลังใจนะนี่คนนี้น่าจะเป็นคนอีกคนหนึ่งที่มีความสุขที่สุดโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ถือถ้วยแชมป์นำทัพนักกีฬาและก็ทีมงานเดินออกจากอาคารผู้โดยสารท่ามกลางเนี่ยครับนะแฟนๆวอลเลย์บอลมากมายทีเดียวข้างหลังคือเพียวอัชรพรนะครับมาโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเข้าสวมกอดแสดงความยินดีกับทัพลูกหยางสาวไทยไปชมสีสันบรรยากาศแล้วก็ไปฟังเสียงของโค้ชออสกับกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดกันหน่อยครับ
2: ความสำเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ24เดือนนะครับประมาณ2ปีสมาคมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
3: จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมหมายถึงว่านานมาแล้วเนาะอาจจะมีเคยมีฟุตบอลที่หนูจำไม่ผิดก็คือเป็นอาจจะเป็นรุ่นคุณพ่อแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่ณตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทย
1: ก็บอกว่านอกจากแฟนคลับที่มาเชียร์กันเยอะแยะต้อนรับกันเยอะแยะแล้วเนี่ยหวานใจของแต่ละคนก็มาด้วยเขาบอกสุนภูมินี่หวานไปเลยอย่างอมสินสสิภาพรอันนี้ทุกคนเห็นฝีไม้ลายมือแล้วก็เป็นได้รับรางวัลนักตบยอดเยี่ยมคือจากเสาอ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่าเขาแฟนมาด้วยเปิดตัวแฟนโอ้โหหวานแววกันเจ้าเป็นนายแบบนะ
0: ค่ะ
1: เป็นMoss the first man นะครับก็มารอต้อนรับแต่ละคนก็มีหวานใจนะจริงๆแล้วเหนื่อยแล้วว่าเจอหน้าคนที่รักทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนเองแบบนี้เนี่ยผมว่าบรรยากาศมันแบบมีความสุขนะ
0: ใช่นอกจากบอยเฟรนด์แล้วเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่ของหลายๆท่านนี่นะคะมาให้การต้อนรับกันเรียกได้ว่าอบอุ่นทีเดียวนะคะเป็นบรรยากาศที่หลายคนติดตามไลฟ์สดกันด้วยนะเมื่อคืนพี่ป๋องแล้วก็มันตราตึงบรรยากาศนะคะเพราะว่าเขาจะมีการตีกลองมีรำมีอะไรอย่างเงี้ยแห่มาต้อนรับด้วยนะดูโค้ชออสสิเราเห็นรอยยิ้มแบบนี้โอ้โหรอมานานวันนี้ประสบความสำเร็จ
1: เขาบอกว่ามีโค้ชคนหนึ่งที่ดุกว่าโค้ชออสเลยนะ
0: ยังไงคะ
1: โค้ชช้างลูกชายของโค้ชออสเนี่ยนะมีการขอกสายมูก็มานะครับในการแข่งขันคราวนี้คือเอาเป็นว่าเป็นการรวมน้ำใจหนึ่งเดียวของพี่น้องชาวไทยที่เชียร์นักกีฬาไทยจนประสบความสำเร็จอันนี้บรรยากาศแค่จิ๊บๆน
0: ะ
1: เริ่มต้นถือว่าเป็นแอปเปิลไทเซอร์นะเดี๋ยวในช่วงของข่าวกีฬาวันนี้เราไปดูบรรยากาศกันเต็มๆเชื่อไหมเรื่องของการประสบความสำเร็จของทีมนักกีฬาไทยแบบนี้มันยังความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศทีเดียว
0: จำได้ว่าก่อนหน้านี้น้องชมพู่กับทางทีมเนี่ยเขาบอกนะเซตที่3ที่เราเสียจีนไปเขาก็บอกกับทางในส่วนของลูกทีมน้องๆนะเล่นยังไงเล่นแบบบ้าๆไปเลยแล้วขออภัยนะแต่ว่าน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นจริงๆคือเล่นให้สุดความสามารถที่ตนเองมีอยู่นะ
1: คือจำได้ว่าตอนเสียเซต3ดูกับใครดูกับเชอรี่นี่นะ แล้วก็ดูกับแฟนเชอรี่ดูว่าโอ้ยเขาจะหมดกำลังใจไหมเนี่ยคือนำกันมาต้องหลายลูกแล้วเขาตีทีเดียวเขาชนะเซต3เราไปเลยกลัวมากว่าน้องจะไม่กลับไงอันนี้ชมพู่พูดอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ๆคือคนดูแอบถอดใจเล็กๆเพราะว่ากลัวไม่กล้าดูนะคะแต่ว่านักกีฬาทีมชาติไทยของเราคือทุกคนต้องบอกว่าแข็งแกร่งคือจิตใจเนี่ยคือสู้ไม่ถอยจริงๆ
1: ใช่ก็อย่างที่บอกไปสุดท้ายความสุขเนี่ยมายังพี่น้องคนไทยทุกๆคนแม้แต่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาเนี่ยนะครับบรรยากาศก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ฮะขึ้นรถบัสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจระหว่างนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีทำท่าคล้ายๆกับดอกลูกวอลเลย์บอลน่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะท่านี้แหละนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วแล้วก็มีตบด้วยนะเมื่อสักครู่นี้

0: นะครับพร้อมกับยกนิ้วโป้งสองข้างทำสัญลักษณ์รูปหัวใจที่หน้าอกซ้ายครับเป็นการหยอกล้อสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวตอนแรกนักข่าวก็งงๆสุดท้ายอ๋อวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลท่านนายกก็ร่วมมีความสุขไปกับคนไทยทุกๆคนครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการแสดงออกภายหลังที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียได้แล้วก็อย่างที่บอกไปคว้าตั๋วสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028สำเร็จนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกค่ะของน้องๆโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะคะภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการยกระดับนะคะในเรื่องของความปลอดภัย3ขั้นตอนด้วยกันเพื่อที่จะคุมเข้มทางเข้าแล้วก็ออกของโรงเรียนบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็มีนักเรียนเนี่ยทยอยเดินทางมาโรงเรียนกันอย่างต่อเนื่องทั้งการเดินทางมาด้วยตนเองแล้วก็มีผู้ปกครองมาส่งโดยมีนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพระผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรวมถึงคณะผู้บริหารครูรอให้การต้อนรับนักเรียนค่ะทางโรงเรียนมีการจัดตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดรวมทั้งหมดเนี่ยมี3จุดหลักๆนะคะจุดแรกเนี่ยจะเป็นการตรวจกระเป๋าแล้วก็สัมภาระซึ่งจัดแถวแยกออกเป็น2ฝั่งคัดกรองนักเรียนหญิงแล้วก็นักเรียนชายจุดที่2เนี่ยจะเป็นการตรวจค้นเครื่องสแกนโลหะจะมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนแล้วก็ครูช่วยจัดระเบียบแถวหากไม่พบสัญญาณผิดปกตินักเรียนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสแกนใบหน้าแล้วก็ผ่านเข้าสู่อาคารเรียนค่ะแต่ถ้าหากเครื่องส่งสัญญาณเตือนหรือว่าไปพบสิ่งผิดปกติก็จะถูกส่งต่อไปยังจุดคัดกรองที่3ค่ะเพื่อตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยมือแล้วก็สแกนโลหะซ้ำและหากไม่พบความผิดปกติก็จะสามารถเข้าเรียนได้แต่หากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะยึดเอาไว้พร้อมให้นักเรียนลงชื่อรับทราบและก็ส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไป
0: ว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศรินนทบุรีก็เปิดเผยครับว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนมีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงการเปลี่ยนคาบเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนก็จะมีการประเมินและตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นอยู่บริเวณใดและสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียน
2: ผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกตัวเองการขึ้นรถนะครับการนำมาส่งที่โรงเรียนนะครับอันนั้นก็คือผู้ปกครองต้องเข้าใจ
3: พอเข้าไปก็คือมีตรวจกระเป๋า
2: ครับผมตรวจกระเป๋านะครับมีสแกนนะครับ
3: แล้วพอ
2: ระหว่างคาบก็มีลักษณะของการอาจจะนักเรียนพักอะไรต่างๆก็จะมีครูคอยดูแลหรือนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่หรือไม่อนุญาตนั่นคือมาตรการที่เราต้องดูแลหลายคาบด้วย
0: ส่วนบริเวณโดยรอบโรงเรียนก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.ปลายบางและกองอาสารักษาดินแดนคอยอำนวยความสะดวกการจราจรและวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดด้วยมาตรการดังกล่าวนั้นจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนเน้นการตรวจตราบริเวณทางเข้าออกและพื้นที่ที่นักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมกับประสานการทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
4: โดยปกติเนี่ยมีวางจุดอยู่แล้วก็คือตามปกติก็คือมีจราจรมาอำนวยความสะดวกอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่มกำลังสายตรวจทั้งหมดนะครับในผลัดก็คือทั้งหมดเลยมาร่วมบริเวณ

0: รอบโรงเรียนเลยนะครับ
1: ถือว่าเราจะมีการคัดเกียรติเวรกัน24ชั่วโมงเดิม
0: ก็คือตำรวจเนี่ยมีเข้าเวรอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะเน้นแล้วก็มาช่วยสนับสนุนทางโรงเรียนครับก็ได้ประชุมกันแล้วเมื่อวานนะครับก็ทางเรียนก็อยากจะให้เรามาช่วยดูแลรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกคนครับ
2: ทางด้านของนางทองใบหมื่นจิตนะคะผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3และม.4วันนี้เดินทางมาส่งลูกนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยลูกๆของตนเองก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นความกังวลแล้วก็ความกลัวค่อยๆลดลงแม้ว่าวันนี้ลูกคนโตจะต้องเข้าเรียนในอาคาร4ซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุแต่ก็มีความเข้มแข็งแล้วก็อยากจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนโดยมีโรงเรียนแล้วก็ครูประจำชั้นเนี่ยคอยประเมินติดตามสภาพจิตใจของเด็กๆอย่างใกล้ชิดทุกวันค่ะ
3: วันนี้คนโตเขาจะต้องไปเรียนวิชาคอมซึ่งอยู่ในตึก4ที่เกิดเหตุในวันนั้นเลยเมื่อวานก็บอกเขาว่าหนูเป็นไงบ้างลูกถ้าหนูต้องไปเจอจุดเกิดเหตุหนูจะกลัวไหมหนูจะแบบความรู้สึกเดิมจะกลับมาไหมเขาบอกหนูว่าหนูเฉยๆนะแม่หนูว่าหนูโอเคอะไรอย่างเงี้ยผ่านมาเกือบเดือนแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเจอตรงนั้นน่ะให้นึกในใจว่าไปสู่สุคตินะเพื่อนแล้วก็ชาติหน้าขอให้เจอคนที่รักขอให้อย่าเป็นแบบนี้เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่ก่อนหน้านี้คือจะมีมาเก็บสัมภาระแม่ก็ดูจากสภาพจิตใจแล้วพฤติกรรมของเขาไม่กลัวกับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็บอกแม่ว่าจริงๆอ่ะอยากมาโรงเรียนไวๆเรียนออนไลน์มันเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เด็กๆอ่ะรักกันมากขึ้นโอ้แม่ฟังแล้วแม่รู้สึกแบบแฮปปี้มากที่ลูกคิดได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยถามเขาว่าความกลัวในวันนั้นเป็นไงบ้างตอนนี้เขาก็บอกว่ามันค่อยๆแบบดาวลงแล้วอ่ะประมาณเนี้ยก็เลยดีแล้วลูกดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอารมณ์เดียวกันหมดแหละแต่ว่าชีวิตอ่ะมันต้องไปข้างหน้าต่อไปประมาณเนี้ยเขาก็เข้มแข็งนะ
2: ส่วนบรรยากาศภายหลังจากจะปิดประตูโรงเรียนเมื่อเวลา 7:50 นาทีนะคะเพื่อนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนขึ้นไปเรียนตามปกติก็พบว่าภายในโรงเรียนยังคงมีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจกรมการปกครองแล้วก็กองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยคอยเดินตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังประจำจุดต่างๆอย่างต่อเนื่องตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่ทางโรงเรียนได้วางเอาไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยค่ะ
4: ส่วนความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังเข้าไปหาหลักฐานสาเหตุต้นเพลิงไม่ได้เพราะว่าต้องมีการรอการรื้อถอนโครงสร้างชั้นที่2และ3ที่พังถล่มลงมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โดยวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจเก็บตัวอย่างน้ำเสียและกากมลพิษวันนี้ก็มี4หน่วยงานหลักนะครับเข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ประกอบด้วยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรมควบคุมมลพิษสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกทม.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่เกิดจากการฉีดน้ำเข้าไปดับไฟรวมถึงกากของเสียที่ถูกเผาไหม้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัวอาคารทั้ง4จุด
2: ส่วนที่บริเวณจุดวันสต็อปเซอร์วิสนะคะที่บริเวณศาลาวัดพระพี่เรนค่ะโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสน.พระพาชัย1ศูนย์บริการสาธารณสุข20เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้ล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือคือตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง1กันยายน2519เวลา 10:00 นนะคะล่าสุดอยู่ที่217คนค่ะมีจำนวน103คนที่ยื่นเอกสารครบแล้วจากจำนวนล็อกร้านค้าทั้งหมดในคลองถมเซ็นเตอร์กว่า300ร้านค้านะคะยังไม่ทราบในรายละเอียดว่าเจ้าของร้านบางรายเนี่ยมีจำนวนล็อกมากกว่า1ร้านค้าอยู่ที่เท่าไหร่จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีจำนวนผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดกี่คนค่ะทางนี้จุดวันสต็อปเซอร์วิสยังคงเปิดให้บริการจนกว่าจะมีผู้เข้ามาแจ้งขอรับความช่วยเหลือจนครบหรือหากจำนวนคนเบาบางลงแล้วก็จะย้ายศูนย์ดังกล่าวไปที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแทนค่ะ
4: ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็โทรไปสอบถามข้อมูลจากพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยว่าหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ไปชี้จุดต้องสงสัยในโซน4ที่คาดว่าต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อให้เจ้าของตลาดผู้ว่าจ้างรับเหมาใช้เครื่องจักรเข้ารื้อถอนซากอาคารบริเวณชั้น2และ3เพื่อเปิดทางแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยและจะส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ล่าสุดนั้นทาง

0: เจ้าหน้าที่ได้รับแผนผังตลาดจากเจ้าของตลาดแล้วเพื่อเป็นข้อมูลร้านค้าต่างๆในพื้นที่ที่มีการตรวจสอบถึงจุดที่เป็นต้นเพลิงซึ่งเน้นการตรวจสอบที่โซน4เนื่องจากขณะเกิดเหตุนั้นมีพยานระบุว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวส่วนเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตอนนี้ครับก็จะเข้าตรวจสอบเมื่อไหร่ได้นั้นยังไม่สามารถกำหนดได้ครับต้องรอให้ปภ.เข้าเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
1: ส่วนเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนมักกะสันภายในซอยสุขุมวิท3เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายไปประมาณ25หลังคาเรือนแล้วก็มีแรงงานผู้เสียชีวิต1คนล่าสุดทางกทม.นะคะได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามพร้อมกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะนี่เป็นภาพตอนเกิดเหตุการณ์นะคะเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีเมื่อช่วงเวลาประมาณ 2:35 นาทีที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมกำลังสนับสนุนจากหลายสถานีได้เข้าระงับเหตุก่อนที่จะควบคุมเพลิงสงบได้ในเวลา 3:17 นาทีเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต1คนทางกทม.ได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยมากกว่า 20-25 ครอบครัวหรือประมาณ50คนพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มที่นอนแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นกำชับค่ะให้ดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นกรณีพิเศษพร้อมประสานหน่วยงานด้านการศึกษาและสาธารณสุขดูแลในเรื่องของการเรียนเครื่องแบบยารักษาโรคแล้วก็สิ่งจำเป็นต่างๆ
0: ทีมข่าว NBT ครับได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันในครั้งนี้พบความเสียหายเบื้องต้นประมาณ25หลังคาเรือนมีชาวบ้านกว่า94รายลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโดยชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุส่วนสาเหตุนั้นชาวบ้านบางส่วนตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับชายสูงวัยรายหนึ่งที่เคยมีพฤติกรรมชอบจุดไฟและชุมชนแห่งนี้ก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำและรอผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน
2: สติไม่ค่อยดีพี่ครับ
3: เราเคยเจอเขาไหมคะ
2: เคยครับเคยเจอบ่อยเขาชอบปั่นจักรยานเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเต็มอะไรเลยครับ
3: แล้วที่ผ่านมาแกมีเขาลางหรืออะไรว่าจะก่อเหตุหรืออะไรอย่างนี้ไหม
2: แต่เขาก็พูดอยู่นะพี่แต่ก็เห็นพูดอยู่แต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะทำมาง่ายพี่ครับ
4: พ
2: ู
4: ดเล่น
2: ใช่ๆครับท่านผมไอ้นั่นนะพี่หลับได้ยินเสียงเฉยแล้วผมก็เลยตื่นพี่ผมก็เลยมาช่วยดับ
3: แล้วบ้านเราเองอยู่ใกล้ๆได้รับผลกระทบบ้างไหมคร
2: ับไม่มีครับพี่
3: มีแต่โซน
2: ผมแค่มาช่วยครับ
3: ประมาณกี่หลังคาเรือนคะที่เขาอยู่กันโซนนี
4: ้ไม่มีมองเห็น
2: เลยนี่ประทิบเลยประมาณ50หลังคาเรือนนะ
3: 150มีเหตุอะไรมาก่อนบ้างไหมคะ
2: ก็เคยไหม้มาแล้วพี่10ปีที่แล้วได้ครับ
1: จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวก็ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนซึ่งก็มีเด็กกว่า120คนค่ะต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายนายสรรเสริญเรืองฤทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีระบุนะคะว่าได้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยังสามารถใช้งานได้ค่ะพร้อมกับออกหนังสือรับรองให้กับผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาช่วยเหลือรวมถึงมีการพิจารณาสนับสนุนค่าเช่าที่พักระหว่างฟื้นฟูบ้านเรือนสำหรับความช่วยเหลือในระยะยาวก็จะร่วมกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: นี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครเหรอคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองนะคะซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่นักเรียนทุกคนเนี่ยนะคะควรที่จะมีการปฏิบัติให้เหมาะสมนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะในข้อที่1 นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะของเพศของตนเองตามวัฒนธรรมไทยได้ข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองตามวัฒนธรรมไทยและในข้อที่3นะคะนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญของการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะกับเพศของตนเองตามวัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าในวัฒนธรรมนะคะของพวกเราเนี่ยเราก็จะมีการปฏิบัติตนนะคะที่นักเรียนทุกคนเนี่ยควรที่จะต้องปฏิบัติให้เหมาะสมนั่นเองนะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยของเรานะคะหลักๆเลยก็จะมีวิธีการปฏิบัติที่ทุกคนเนี่ยควรจะปฏิบัติอยู่แล้วไหนมีใครที่สามารถยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทยที่เด็กๆทุกคนควรจะปฏิบัติมีไหมคะเวลาที่เราเจอหน้ากันยกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่เราเจอหน้ากันสิ่งแรกที่เราควรจะปฏิบัติต่อกันคืออะไรคือการทักทายนะคะอย่างในของเราเนี่ยก็คือการสวัสดีใช่ไหมการสวัสดีต้องทำยังไงการสวัสดีก็คือยกมือประนมแบบนี้ใช่ไหมคะกล่าวคำว่าสวัสดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัตินะคะตามวัฒนธรรมนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากการสวัสดีแล้วนะคะก็ยังมีวิธีการปฏิบัติอื่นๆอีกนะคะที่นักเรียนทุกคนเนี่ยควรที่จะเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะเวลาที่เราเนี่ยนะคะไปเจอกับคนอื่นๆหรือว่าเจอกับญาติผู้ใหญ่แบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่คำถามแรกก่อนดีกว่าเนาะนะคะคำถามแรกคำถามนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะทุกคนเลยลองช่วยกันยกตัวอย่างดูนะคะว่าพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองนั้นนะคะเราควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างนะซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองนั้นนะคะเชื่อว่านักเรียนน่าจะปฏิบัติกันอยู่แล้วนะตอนนี้มีกลุ่มไหนที่คิดว่าสามารถยกตัวอย่างได้แล้วพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองตอนนี้นะคะเราก็จะมีในห้องเรียนนี้ก็จะมีเพศหญิงและเพศชายใช่ไหมคะเพศหญิงและเพศชายเนี่ยเขาก็จะมีพฤติกรรมหรือว่าการปฏิบัติเนี่ยบางอย่างที่แตกต่างกันไหนใครสามารถบอกได้บ้างว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรให้เหมาะสมกับเพศของเรามีพฤติกรรมอะไรบ้างยกตัวอย่างง่ายๆครูสกิขอยกตัวอย่างหนึ่งอย่างก่อน

0: สมมุติว่าถ้าเป็นผู้หญิงเพศหญิงเวลาที่เราเจอกันใช่ไหมคะอย่างที่เด็กๆบอกไปว่าจะมีการกล่าวคำทักทายใช่ไหมสวัสดีถ้าเป็นผู้หญิงต้องพูดว่าอะไรสวัสดีค่ะถูกไหมถ้าเป็นผู้หญิงต้องพูดว่าสวัสดีค่ะถ้าเป็นผู้ชายล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแบบนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองแล้วนอกจากการกล่าวคำทักทายแบบนี้ล่ะแล้วยังมีอีกอื่นอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะที่เป็นพฤติกรรมที่คิดว่าเราต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับเพศของตนเองมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยไหนผู้ชายลองยกตัวอย่างซินอกจากการกล่าวคำทักทายแล้วนะคะเราจะต้องมีการปฏิบัติอื่นอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่ให้มันเหมาะสมกับเพศของเราไอ้อย่างผู้ชายเนี่ยเราจะต้องมีความเป็นอะไรมีความเป็นสุภาพบุรุษใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้กลุ่มที่หนึ่งได้บอกมาแล้วผู้ชายจะต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษคนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยเขาต้องเป็นยังไงอะจะต้องมีพฤติกรรมแบบไหนจะต้องปฏิบัติตัวยังไงคะมีไหมเอ่ยอ่ะไหนผู้ชายลองแสดงความคิดเห็นกันดูเร็วในกลุ่มตัวเองก็ได้นะคะบางกลุ่มมีผู้ชายคนเดียวมีไหมกลุ่มไหนที่มีผู้ชายคนเดียวมีหนึ่งกลุ่มที่มีผู้ชายคนเดียวนะคะในไหนใครสามารถบอกได้บ้างว่าการปฏิบัติตนอย่างถ้าเป็นผู้ชายเราจะต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยเราจะต้องทำยังไงการเป็นสุภาพบุรุษแล้วผู้หญิงล่ะคะผู้หญิงแน่นอนว่ามีความเป็นสุภาพบุรุษแล้วเราก็จะต้องมีความเป็นสุภาพสตรีคำว่าสุภาพสตรีจะต้องเป็นยังไงอ่ะจะต้องปฏิบัติตัวยังไงอ่ะคนที่เป็นสุภาพสตรีเพื่อนบอกว่าต้องมีความเรียบร้อยใช่ไหมคะจะต้องมีความเรียบร้อยการที่เราจะมีความเรียบร้อยเราต้องปฏิบัติยังไงไหนยกตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมแบบไหนถึงจะเรียกว่าเรียบร้อยตอนนี้ใครที่กำลังทำอย่างอื่นอยู่นะคะกำลังเล่นอะไรอยู่ใต้โต๊ะนะเก็บก่อนนะนะเก็บก่อนนะคะเร็วค่ะไหนผู้ชายใครที่คิดว่าตัวเองมีความเป็นสุภาพบุรุษตอนนี้ยกมือสิมีไหมเอ่ยเฮ้ยไม่มีเลยเหรอแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอนนี้ใครที่คิดว่าตัวเองมีความเป็นสุภาพบุรุษบ้างสุภาพบุรุษจะต้องแสดงพฤติกรรมยังไงมีได้ยินและได้ยินแว่วๆมากลุ่มที่สองไหนใช้ไมค์ในการตอบเพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางนะคะได้ยินคำตอบของเราด้วยว่าการเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติยังไงมีพฤติกรรมยังไงครับ
1: เสียสละครับ
0: มีความเสียสละนะคะอย่างง่ายๆเลยเนี่ยนะคะสมมุติว่าเวลาที่เราอาจจะนั่งรถโดยสารนั่งรถประจำทางนะคะเราเห็นแล้วว่ามีผู้หญิงเนี่ยใช่ไหมผู้หญิงหรืออาจจะเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นคนที่เขากำลังท้องอยู่สตรีมีครรภ์แบบนี้เราเห็นว่าเขายืนอยู่อย่างเงี้ยเราก็อาจจะเสียสละที่นั่งให้กับเขาแบบนี้ถือว่ามีความเป็นสุภาพบุรุษเนาะแล้วผู้หญิงล่ะคะเมื่อกี้ที่บอกว่ามีความเป็นสุภาพสตรีล่ะเราจะต้องทำยังไงนะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ากลุ่มที่4บอกว่ามีมารยาทใช่ไหมมีมารยาทยังไงดียกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่กับผู้ใหญ่หรือจะต้องเดินผ่านผู้ใหญ่อะเวลาที่เราจะต้องเดินผ่านผู้ใหญ่เราจะต้องทำยังไงก้มศีรษะเดินก้มศีรษะใช่ไหมคะถือว่าเป็นไงมีมารยาทสุภาพเรียบร้อยแล้วถามว่าพฤติกรรมเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเสียสละของสุภาพบุรุษหรือการมีมารยาทมีความเรียบร้อยของสุภาพสตรีเนี่ยถามว่าทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้ไหมคิดว่าผู้หญิงสามารถเป็นคนที่มีความเสียสละได้ไหม
2: ได
0: ้เหมือนกันใช่ไหมคะผู้ชายเราก็ต้องเป็นไงเป็นคนที่มีความสุภาพนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนมีความสุภาพเรียบร้อยได้เหมือนกับผู้หญิงนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกับคำถามนี้ค่ะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าเพศวิถีหรือไม่เคยได้ยินไหมมีใครเคยได้ยินคำนี้บ้างมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางเคยได้ยินคำว่าเพศวิถีไหมคะมีไหมเอ่ยใครที่เคยได้ยิน

0: มือให้ดูหน่อยมีไหมคะในห้องเรายังไม่มีเนาะแต่ถ้าเป็นคำว่าเพศอย่างเดียวคำว่าเพศคำเดียวแน่นอนว่าเราเคยได้ยินอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นคำว่าเพศเนี่ยนะคะก็คือจะหมายถึงเป็นหมายถึงเพศหญิงเพศชายนั่นเองนะคะลักษณะที่บ่งบอกนะคะความเป็นเพศหญิงเพศชายทีนี้คำว่าเพศวิถีคำนี้เราอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายไปพร้อมๆกันเลยว่าคำว่าเพศวิถีเนี่ยน่าจะหมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำว่าเพศวิถีนะคะก็คือลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจหรือว่าพฤติกรรมหรือว่าสังคมอย่างเช่นเวลาที่เราแสดงออกต่อคนอื่นแสดงออกต่อสาธารณะเกี่ยวกับเพศของตนเองอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นความชอบบางคนนะคะเป็นเพศชายก็จริงแต่เขาอาจจะมีความชอบที่คล้ายๆกับเพศหญิงนะคะอาจจะชอบแต่งตัวแบบผู้หญิงก็ได้นะคะในยุคสมัยนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบางคนนะเป็นผู้ชายจริงๆเลยเป็นผู้ชายเลยแต่เขาอาจจะมีความชอบในเรื่องการแต่งตัวเนี่ยนะคะชอบใส่กระโปรงแบบผู้หญิงชอบใส่เสื้อผ้าแบบผู้หญิงแบบนี้นะคะหรือว่าผู้หญิงบางคนนะก็อาจจะมีความชอบในเรื่องของการแต่งตัวหรือความชอบอะไรที่คล้ายๆกับผู้ชายอันนี้ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นเพศวิถีนะคะเพศวิถีก็คือวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของเรานะคะเรามีความชอบแบบไหนเราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นเนาะในห้องนี้มีไหมใครที่ใช้ชีวิตตามความชอบของตัวเองตามเพศวิถีของตัวเองมีไหมเอ่ยเอาเราชอบอะไรเราก็จะทำแบบนั้นนะคะไอ้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยถ้าเรามองว่าเด็กผู้หญิงจะต้องเล่นตุ๊กตาเด็กผู้ชายจะต้องเล่นหุ่นยนต์เป็นความจริงเสมอไปไหมไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าเด็กผู้ชายบางคนอาจจะชอบเล่นตุ๊กตาได้เหมือนกันใช่ไหมคะนะคะหรือเด็กผู้หญิงบางคนเนี่ยก็อาจจะชอบเล่นกีฬาชอบเตะบอลได้เหมือนกันชอบเล่นหุ่นยนต์อะไรได้เหมือนกันเนาะอันนี้จะขึ้นอยู่กับความชอบของตัวเองนะคะหรือเรียกว่าเป็นเพศวิถีของตัวเองนั่นเองนะคะแต่ถ้าอ่านักเรียนเคยได้ยินคำว่าเพศสภาพไหม
1: ไม่เคย
0: เพศสภาพร่างกายเพศสภาพมาจากคำว่าสภาพร่างกายนั่นเองนะคะเพศสภาพก็คือร่างกายเราเป็นแบบไหนเป็นเพศไหนอย่างคุณครูสกิเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเพศสภาพคือผู้หญิงบางทีคุณครูสกิอาจจะชอบแต่งตัวแบบคล้ายๆกับผู้ชายก็ได้ชอบใส่กางเกงอะไรแบบนี้เนาะนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะในสังคมเราตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเปิดกว้างมากนะคะในเรื่องของความชอบนะตามเพศวิถีของตนเองนะคะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเด็กๆก็สามารถเลือกปฏิบัติได้เลยเนาะเลือกปฏิบัติตามความชอบของเราแต่ต้องดูความเหมาะสมต้องดูกาลเทศะด้วยนะคะนะอันนี้ฝากไว้นะทีนี้ค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศวิถีนะคะที่คุณครูสกิจะต้องใช้คำนี้เลยคำว่าให้เหมาะสมกับเพศวิถีของตนเองเนี่ยนะคะเพราะว่าบางครั้งถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ชายนะเราก็อาจจะมีความชอบคล้ายๆกับผู้หญิงก็ได้นะคะการปฏิบัติตัวของผู้หญิงและผู้ชายบางครั้งอาจจะมีความคล้ายกันนะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คืออย่างเช่นการมีมารยาทความสุภาพนะคะความเรียบร้อยเนี่ยไม่จำเป็นว่าผู้หญิงจะต้องเรียบร้อยถูกไหมผู้ชายก็ต้องเรียบร้อยได้เหมือนกันใช่ไหมคะไม่ใช่แค่เฉพาะเพศหญิงอย่างเดียวเนาะหรือว่าการมีความเสียสละมีความเข้มแข็งแบบนี้เนี่ยนะคะผู้หญิงเราก็สามารถมีความเข้มแข็งมีความเสียสละได้เหมือนกันนะคะทุกคนมีความเท่าเทียมกันอยู่แล้วทีนี้เราจะแสดงออกให้เหมาะสมเนี่ยอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะการปฏิบัติตนที่เหมาะสมนะคะกับเพศวิถีนะคะว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรอย่างแรกเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะการมีกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อยอันนี้ทุกคนควรจะมีอยู่แล้วถูกไหมทุกคนควรจะมีอยู่แล้วนะคะจะต้องมีมารยาจะต้องมีความสุภาพเรียบร้อยเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นนะเด็กๆนะคะเรื่องมารยาทอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเวลาที่คุณครูสกิจสอนเด็กๆนะคะจะบอกเสมอเลยเรื่องมารยาทเป็นสิ่งที่สำคัญนะการที่เราจะแสดงอะไรต่อคนอื่นเนี่ย นะคะเราจะต้องแสดงให้มีความเหมาะสมนะคะปฏิบัติต่อผู้อื่นให้มีความเหมาะสมแล้วก็รู้จักกาลเทศะนะคะมารยาทง่ายๆที่ทุกคนนะคะสามารถฝึกปฏิบัติได้แล้วก็สามารถทำกันเป็นประจำเลยอย่างแรกเลยนั่นก็คือในเรื่องของการทักทายใช่ไหมการทักทายนอกจากการทักทายแล้วมีอะไรอีกเงียบเลยพอให้ถามเงียบเลยนอกจากการทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วการปฏิบัติอย่างอื่นที่มันเกี่ยวกับมารยาทขอบคุณกล่าวคำว่าขอบคุณเวลาที่เพื่อนเรานะคะเพื่อนหรือน้องหรือพี่หรือผู้ใหญ่ก็ตามนะคะให้สิ่งของหรือชื่นชมเราแบบนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะรู้จักกล่าวคำว่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคำว่าสวัสดีนะคะทักทายแล้วคำว่าขอบคุณแล้วมีอีกหนึ่งคำที่เราควรจะพูดให้ติดปากเลยคำว่าขอโทษนะคะคำว่าขอโทษบางครั้งเวลาที่เราทำอะไรลงไปที่เราอาจจะไม่ทันได้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะคะหรือว่าอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะเราก็ควรที่จะกล่าวคำว่าขอโทษนะคะถึงแม้ว่าตัวเองจะถูกหรือจะผิดก็แล้วแต่นะคะเราก็ควรจะเนี่ยมี3คำนี้ที่อยากจะฝากเด็กๆไว้นะคะก็คือคำทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอโทษค่ะขอโทษครับนะคะนอกจากการกล่าวคำทักทายคำพวกนี้แล้วนะคะกิริยามารยาทอื่นๆนะอย่างเช่นการพูดการพูดการนั่งการยืนอะไรต่างๆอย่างง่ายๆเลยเวลาที่เราเรียนอยู่มารยาทในการเรียนจะต้องทำยังไงคะจะต้องปฏิบัติยังไงฮัลโหลฮัลโหลมารยาทเวลาที่เราเรียนอยู่จะต้องทำยังไงคะการตั้งใจเรียนเราต้องยังไงจะต้องมีการปฏิบัติยังไงตั้งใจฟังไม่คุยกันหรือไม่พูดแทรกขณะที่ครูกำลังพูดอยู่หรือมีคนอื่นกำลังพูดอยู่นั่นเองนะคะแน่นอนว่าเมื่อมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังที่ดีนะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยครูสกิจกำลังพูดอยู่หน้าห้องเรียนใช่ไหมคะกำลังสอนพวกเราอยู่ดังนั้นพวกเราก็ควรที่จะตั้งใจฟังอันนี้ถือว่าเป็นมารยาทอย่างนึงนะในอย่างในห้องเรียนอันนี้เป็นมารยาทในห้องเรียนนะคะหรือว่าเวลาที่เด็กๆไปทำกิจกรรมอื่นๆไปรับประทานอาหารแบบนี้อะไปรับประทานอาหารมารยาทที่ดีนะคะในขณะที่เรารับประทานอาหารเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างยังไงครับเวลาถ้าเราทานอาหารร่วมกับคนอื่นใช่ไหมคะจะต้องมีกับข้าวเยอะๆมีแกงหลายๆอย่างเราเป็นไงอาจจะต้องใช้ช้อนกลางใช่ไหมคะควรที่จะใช้ช้อนกลางเนาะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมเวลาที่เราทานอาหารอยู่เราไม่ควรทำอะไรไม่ควรพูดไม่ควรเสียงดังไม่ควรลุกวิ่งเล่นมีใครที่ชอบเป็นแบบนี้ไหมเวลาทานข้าวเที่ยงมีไหมเอ่ยพูดคุยโวกเวกโวยวายเสียงดังเดี๋ยวลุกขึ้นไปหยิบนู่นเดี๋ยววิ่งไปทักคนนู้นทีเดี๋ยววิ่งไปคุยกับคนนี้ทีแล้วก็ค่อยมานั่งกินแบบนี้มีไหมเอ่ยไม่มีนะเชื่อว่าไม่มีนะคะเชื่อว่าไม่มีเนาะนะอันนี้ถือว่าเป็นมารยาทที่เราจะต้องเป็นไงจะต้องปฏิบัตินะคะเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยทานอาหารไปด้วยพูดคุยไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยอันนี้มันก็จะอันตรายต่อตัวเราเหมือนกันเราอาจจะเป็นยังไงได้สำลักได้อาหารติดคอได้อันนี้อันตรายมากนะคะดังนั้นเวลาทานอาหารอย่ามัวแต่เล่นเนาะหารีบทานให้เสร็จทานโดยเสียงเบาที่สุดเวลาเราเคี้ยวหรือเวลาเราตักอาหารอะไรเงี้ยพยายามเคี้ยวให้เบานะคะทานให้เบาที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะที่ฝากเด็กๆไว้แล้วกันนะคะเด็กๆก็สามารถไปปฏิบัตินะคะให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะเวลาที่เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นต่อมาค่ะการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศวิถีต่อมานั่นก็คือการพูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นและเป็นผู้ฟังที่ดีอันนี้บอกไปแล้วใช่ไหมคะอย่างเวลาอยู่ในห้องเรียนมีผู้พูดจะต้องมีผู้ฟังหรือเวลาที่เราทำกิจกรรมอื่นๆเหมือนกันเวลาที่เราไปทำกิจกรรมกับเพื่อนหรือจะเป็นงานกลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาที่เราพูดคุยกันในกลุ่มเนี่ยนะคะไม่ต้องแย่งกันพูด เนาะให้โอกาสเพื่อนได้พูดให้โอกาสเพื่อนได้แสดงความคิดเห็นแล้วเราก็เป็นผู้ฟังที่ดีรับฟังความคิดเห็นของ

พื่อนนะคะห้องนี้มีใครชอบพูดคำหยาบไหมเชื่อว่าไม่มีนะนักเรียนปลายทางมีไหมคะไม่มีเนาะไม่มีใครพูดคำหยาบหรอกนะถ้าเราอยากจะเป็นไงอยากจะมีเพื่อนเล่นเยอะๆอยากจะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนนะคะเราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะบางคนอาจจะมีบ้างนะคะเป็นความเคยชินนะคะแต่ให้นักเรียนค่อยๆปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะลองพูดจาเพราะๆกับเพื่อนดูหรือว่าลองพูดเพราะๆลองพูดมีหางเสียงนะคะกับคนใกล้ชิดดูนะคะเราอาจจะคิดว่าเอ้ยสนิทกันไม่เป็นไรหรอกเนาะใช่ไหมสนิทกันไม่ต้องพูดเพราะก็ได้ไม่ต้องมีคะขาไม่ต้องมีครับก็ได้จะเองจะข้าจะอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเราลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราดูนะเพราะว่าบางครั้งอะค่ะเด็กๆถ้าเราพูดบ่อยๆเนี่ยมันก็จะติดไงเวลาที่เราไปพูดกับคนอื่นบางครั้งมันก็อาจจะมีคำที่มันไม่เหมาะสมหลุดออกมาได้นะคะอันนี้ลองไปฝึกตัวเองดูนะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองดูต่อมานะคะการเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่แล้วก็อ้อมถ่อมตนนะคะการอ่อนน้อมถ่อมตนจะต้องเป็นยังไงจะต้องทำตัวยังไงอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเรียบร้อยนะคะไม่โอ้อวดไม่ขี้โม้ไหนมีไหมใครขี้โม้ชอบโอ้อวดข้านี่เก่งอยู่แล้วเราเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราอยู่กับคนอื่นเนี่ยเราต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาผู้ใหญ่เขาชมว่าเอ้ยน่ารักจังเลยเรียนเก่งจังเลยอะไรแบบนี้นะคะบางคนไม่รู้ไงบอกว่าก็แน่อยู่แล้วก็เก่งอยู่แล้วอะไรแบบนี้อันนี้ก็ไม่ควรพูดเนาะถ้าหากว่าเขาชมเราเราก็เป็นไงขอบคุณครับขอบคุณค่ะแบบนี้นะคะเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็การเชื่อฟังนะคะเชื่อฟังผู้ใหญ่หรือว่าเชื่อฟังคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่านะบางทีเนี่ยเพื่อนเราอาจจะเตือนเรานะคะบางทีเราเห็นว่าเพื่อนเราทำในสิ่งที่ไม่ดีแบบนี้เนี่ยเราก็เตือนเพื่อนใช่ไหมว่าเฮ้ยเธออย่าทำแบบนั้นมันไม่ดีนะเดี๋ยวครูว่าเอาเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนอื่นจะมองเธอไม่ดีนะอะไรแบบเนี้ยนะคะให้เราฟังด้วยนะไม่ใช่แค่เชื่อฟังผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะกับเพื่อนของเราคนใกล้ชิดของเราเนี่ยถ้าเขาแบบว่าตักเตือนเราเนี่ยอันนี้เราก็รับฟังได้นะต่อมามีความเสียสละมีความเสียสละรับผิดชอบแล้วก็ห่วงใยผู้อื่นอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเพศหญิงเพศชายเราสามารถปฏิบัติได้หมดเลยนะคะการมีความเสียสละในห้องนี้ใครคิดว่าตัวเองมีความเสียสละชอบช่วยเหลือคนอื่นมีไหมมี 2-3 คนเองเหรอ 4-5 คนค่อยๆโผล่ขึ้นมาค่อยๆโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเชื่อว่าความเสียสละตรงนี้เนี่ยนะเด็กๆทุกคนมีอยู่แล้วจะมีมากมีน้อยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเสียสละนะคะต่อส่วนรวมได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่อที่จะเป็นไงเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้การรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเพศหญิงเพศชายเราควรที่จะเป็นคนมีความรับผิดชอบใช่ไหมคะในห้องนี้ใครที่คิดว่าตัวเองมีความรับผิดชอบเอ้ยทำไมค่อยๆ ยกอะครูสกิเชื่อว่าการมีความรับผิดชอบเนี่ยเหล่านี้มันถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องมีอยู่แล้วนะคะค่ะเอามือลงนะอย่างน้อยๆเนี่ยให้เรารับผิดชอบในส่วนที่เป็นหน้าที่ของเราอย่างเรื่องแรกที่สำคัญเลยสิ่งแรกที่สำคัญที่นักเรียนควรจะรับผิดชอบคืออะไรคืออะไรครับการเรียนใช่ไหมคะไออย่างตอนนี้เนี่ยนะเรากำลังเรียนอยู่ให้เด็กๆทุกคนก็ตั้งใจฟังตั้งใจเรียนนะคะอันนี้ถือว่ามีความรับผิดชอบแล้วและถ้าสมมติว่าคุณครูให้งานไปให้การบ้านไปเราก็ทำให้เสร็จส่งงานตามเวลาส่งครบนะคะทุกงานอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบแล้วนะหรือว่าใครที่กลับไปบ้านแล้วจะต้องมีงานบ้านอื่นๆที่จะต้องทำมีไหมมีใช่ไหมคะเราก็ทำในส่วนของเราที่เรารับผิดชอบนะคะการมีความเสียสละมีความรับผิดชอบอันนี้ทุกคนควรจะมีอยู่แล้วแล้วก็การห่วงใยต่อผู้อื่นการห่วงใยต่อผู้อื่นนะคะเวลาที่นักเรียนอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะมีเพื่อนเยอะแยะมากมายบางครั้งเพื่อนอาจจะเป็นไงเพื่อนอาจจะป่วยไม่ได้มาโรงเรียนอันนี้เราก็อาจจะแสดงความห่วง

0: ห่วงใยต่อเพื่อนได้นะคะอาจจะถามถ่ายอาการเกตเตอร์เป็นไงบ้างวันนี้อะไรอย่างนี้เกตเตอร์ง่วงหรือเปล่าไม่ง่วงนะคะเกตเตอร์บอกไม่ง่วงไม่ง่วงเนาะนะคะอันนี้เราก็สามารถถามถ่ายนะคะกับเพื่อนได้แสดงความห่วงใยต่อเพื่อนนะต่อมาค่ะการปฏิบัติตนต่อมามีความอดทนเข้มแข็งไม่ก้าวร้าวรุนแรงการมีความอดทนเด็กๆลองช่วยกันบอกสิว่าการมีความอดทนเข้มแข็งเนี่ยคิดว่าน่าจะเหมาะกับเพศไหนบอกกับเพศชายใช่ไหมหลายคนบอกว่าน่าจะเหมาะกับเพศชายแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเรามีความอดทนได้ไหม
1: ได้
0: ผู้หญิงเรามีความอดทนได้เหมือนกันนะคะในบางเรื่องเนี่ยนะผู้หญิงอาจจะมีความอดทนมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรที่จะฝึกตัวเองนะยกตัวอย่างง่ายๆบางครั้งถ้าหากว่าเพื่อนมาแกล้งเราเพื่อนมาแกล้งมาหยอกมาล้อเราอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องเป็นไงมีความอดทนมีความเข้มแข็งนะคะอย่าไปตอบโต้นะคะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เนาะการก้าวร้าวรุนแรงก้าวร้าวรุนแรงอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอันนี้ต้องพยายามควบคุมตัวเองให้ดีนะคะทุกคนควรจะควบคุมตัวเองให้ดีเนาะต่อมาการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศวิถีของตนเองนะอันนี้สุดท้ายแล้วนะเด็กๆสุดท้ายแล้วข้อนี้สุดท้ายแล้วนะคะการเห็นคุณค่าของตัวเองไหนห้องนี้มีใครสามารถบอกได้บ้างว่าการเห็นคุณค่าของตัวเองคือยังไงคืออะไรทำไมเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยขอสุ่มเลขที่แล้วกันอุ้ยกันใหญ่เลยอุ้ยกันใหญ่เลยนะคะตอนนี้ให้ลองช่วยกันคิดดูนะเด็กๆในกลุ่มลองช่วยกันคิดดูการเห็นคุณค่าของตัวเองคืออะไรน่าจะหมายถึงอะไรได้บ้างไหนมีใครสามารถยกตัวอย่างได้บ้างไหมมีไหมเอ่ยถามอีกอย่างนึงห้องนี้มีไหมใครที่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบตัวเองเลยมีไหมคะไม่ค่อยชอบตัวเองไม่ค่อยชอบผมตัวเองเลยตัวเองแบบผมหยิกไม่ชอบเลยไม่ชอบสีผิวตัวเองเลยตัวเองรู้สึกเป็นคนผิวคล้ำๆไม่ชอบมีไหมนะคะเราก็อาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะไม่พอใจในตัวเราถูกไหมคะเอามือลงนะคุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยมองใหม่นะคะเปลี่ยนมุมมองใหม่นะเราจะต้องเห็นคุณค่าของตัวเราเองก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตานะคะเรื่องผิวพรรณเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวกับตัวเราถ้าเรารู้สึกว่าเราภูมิใจกับตัวเราภูมิใจในตัวเองชอบในความเป็นตัวเองเนี่ยนะเราก็จะสามารถทำอะไรก็ได้นะคะไม่ต้องอายใครไม่ต้องเขินเนาะเราจะสามารถทำอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำนะคะแล้วมันก็จะดีกับตัวเรานะถ้าหากในที่นี้ตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าไม่ชอบตัวเองไม่ชอบผมของตัวเองเลยไม่ชอบสีผิวของตัวเองเลยอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะให้ลองปรับเปลี่ยนความคิดใหม่เนาะบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถเลือกในสิ่งที่เราจะต้องการได้ถูกต้องไหมคะเชื่อว่าหลายๆคนแหละอาจจะชอบแบบชอบให้ตัวเองขาวชอบผิวขาวใช่ไหมชอบใช่ไหมบางคนชอบผิวขาวชอบผมตรงๆชอบหุ่นดีๆอยากมีหุ่นดีๆแบบนี้เนี่ยนะบางครั้งเราไม่สามารถเลือกได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นเราควรที่จะภูมิใจในสิ่งที่ตัวเราเป็นภูมิใจในสิ่งที่ตัวเรามีนะแล้วมันจะทำให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตของเราได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้าเรามัวแต่แบบว่าไม่ชอบตัวเองเลยเบื่อตัวเองอะไรแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตเราก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขนะให้ลองปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองสมัยนะคะให้เป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองนะคะทีนี้นะคะอันนี้เราก็หมดแล้วนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศวิถีเด็กๆสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้เลยนะคะลองสังเกตดูตัวเองนะว่ามีส่วนไหนไหมที่เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้ปรับแล้วมันจะทำให้เรา มีชีวิตที่ดีขึ้นทำให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นนะคะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองดูนะทีนี้ค่ะในคำถามสุดท้ายของเราวันนี้นะคะการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเนี่ยเด็กๆคิดว่ามีความสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างไร

เห็นคุณค่าของตนเองการที่เรามีมารยาทมีความสุภาพเรียบร้อยเชื่อฟังผู้ใหญ่เชื่อฟังคำสั่งสอนอะไรแบบนี้เนี่ยมีความสำคัญในการใช้ชีวิตของเราอย่างไรตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะลองปรึกษาร่วมกันดูลองปรึกษาร่วมกันดูนะเดี๋ยวเราจะดูซิว่ามีกลุ่มไหนที่มีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันเนาะตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะลองพูดคุยปรึกษากันดูก่อน

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนทุกกลุ่มนะคะได้มีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังจากกลุ่มที่1กันเลยนะคะว่าการปฏิบัติตนที่เหมาะสมนั้นนะคะมีความสำคัญในการใช้ชีวิตของเราอย่างไรนะคะเชิญตัวแทนกลุ่มที่1ได้เลยค่ะ
1: มีแต่คนรักแล้วก็คนเอ็นดูค่ะ
0: ค่ะมีแต่คนรักนะคะแล้วก็มีคนเอ็นดูเรานั่นเองนะคะถ้าเรามีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมอย่างที่เราเรียนไปเลยนะคะมีมารยาทมีความสุภาพเรียบร้อยนะคะเวลาที่เราไปอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยก็จะมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูเราทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่2กันบ้างนะคะเชิญตัวแทนกลุ่มที่2ได้เลยค่ะ
2: จะมีแต่คนรักไม่มีใครเกลียดเราจะได้มีความสุขกับตัวเองค่ะ
0: ไม่มีใครเกลียดนะคะมีแต่คนรักเรานะคะเราจะได้มีความสุขด้วยนะเยี่ยมมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มถัดไปกันบ้างกลุ่มที่3ตัวแทนเชิญได้เลยค่ะ
3: มีคนเอาใจใส่เราครับ
0: จะได้มีคนเอาใจใส่เราเนาะนอกจากที่เขารักเอ็นดูเราแล้วนะคะเขาก็ยังเป็นไงดูแลเอาใจใส่เราด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่4ค่ะ
4: ทำให้เราสามารถเข้าสังคมได้ง่ายค่ะ
0: ทำให้เราสามารถเข้าสังคมได้นะคะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5

0: สามารถอยู่ในสังคมอย่างสันติได้และมีความสุขกับตัวเองในชีวิตค่ะ
1: เราจะได้มีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะคะจะเห็นได้ว่าจากคำตอบที่นักเรียนทุกกลุ่มได้ตอบมานั้นนะคะการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเนี่ยก็จะมีความสำคัญนะคะในการใช้ชีวิตเวลาที่เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราก็จะสามารถเป็นไงอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างมีความสุขนั่นเองมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูนะคะไม่มีใครเกลียดเนาะนะคะดังนั้นเด็กๆสามารถนำการปฏิบัติตนที่เหมาะสมที่เราได้เรียนรู้กันไปปฏิบัติได้เลยนะคะทีนี้ในวันนี้ค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าปฏิบัติดีวางตัวเหมาะสมในกิจกรรมนี้นะเดี๋ยวจะให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะเขียนวิธีการปฏิบัติตนและการวางตัวที่เหมาะสมตามเพศของตนเองนะคะคนละ5ข้อนะเราจะมีวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมอย่างไรนะขอแค่คนละ5ข้อเท่านั้นเดี๋ยวครูสกิจะมีกระดาษแจกให้พวกเราทุกคนนะคะในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อฟังคำชี้แจงแล้วสามารถลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมได้เลยค่ะคุณครูปลายทางสามารถควบคุมดูแลนะคะในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลย

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะมีหลายคนเลยนะคะที่ทำกิจกรรมของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะขอตัวแทนของกลุ่มที่เสร็จแล้วนะคะออกมาด้านหน้านะคะมานำเสนอให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูกันนะคะว่าวิธีการที่เราจะปฏิบัติตนให้เหมาะสมนะคะหรือการวางตัวให้เหมาะสมเนี่ยเราจะต้องมีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนได้เลยค่ะด้านหน้าได้เลยค่ะลูกมีหลายคนเลยใช่ไหมคะที่เสร็จแล้วเชิญได้เลยแล้วก็กลุ่มนี้ใช่ไหมคะเชิญได้เลยค่ะกลุ่มนี้2คนเชิญได้เลยเดี๋ยวเราจะมาฟังวิธีการปฏิบัติตนนะคะของเพื่อนคนแรกกันว่าเรามีวิธีการอย่างไรได้บ้างเชิญได้เลยครับ
1: 1. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 2. มีความเสียสละเข้มแข็ง 3. มีความรับผิดชอบ 4. มีมารยาทต่อผู้ใหญ่ 5. พูดจาไพเราะไม่พูดคำหยาบ 6. แต่งตัวให้เหมาะสม 7.มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นและ8ไม่ใช้ความรุนแรงครับ
0: โอ้มี8ข้อเลยนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะทุกคนปรบมือให้กับเพื่อนคนแรกหน่อยเยี่ยมมากเลยเชิญได้เลยลูกเดี๋ยวเรามาฟังคนต่อไปนะคะมาฟังคนต่อไปบ้าง
2: 1. อ่อนน้อมถ่อมตน 2. มีระเบียบ 3. พูดจาสุภาพ4. ช่วยเหลือคนอื่น 5. ไม่เกเรค่ะ
0: มี5ข้อนะคะก็จะอาจจะมีบางข้อที่คล้ายๆกับคนแรกนะคะไม่เป็นไรนะคะเยี่ยมมากปรบมือให้กับคนที่2เยี่ยมมากเลยมาฟังคนที่3กันบ้างเนาะเชิญเลยครับ
3: 1มีระเบียบมีความเรียบร้อย2มีระเบียบวินัย3มีมารยาท4ไม่พูดคำหยาบ5ก้มหัวให้ผู้ใหญ่ครับ
0: เยี่ยมมากเหมือนกันนะคะมีระเบียบวินัยนะคะเพิ่มเข้ามานั่นเองปรบมือให้กับคนที่3หน่อยนะคะเยี่ยมมากคนต่อไปเลยค่ะ
4: 1มีมารยาทกับทุกคน2ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใคร3พูดจาไพเราะ4ไม่เอาเปรียบกัน5มีความเสียสละ6มีความรับผิดชอบ7แต่งกายให้ถูกระเบียบ
0: มีการแต่งกายให้ถูกระเบียบด้วยนะคะมี7ข้อเลยนะคะคนนี้เยี่ยมมากเลยปรบมือให้หน่อยคนต่อไปค่ะ
5: 1พยายามเข้าใจสังคมและปรับความเข้าใจ2มีความถ่อมตน3ไม่ใช้กำลังแทนสมองในการแก้ปัญหา4มีความสุภาพ5อดทนในการอยู่ในสังคม6ไม่เถียงผู้ใหญ่7รัก

0: มันสงวนตัว8เข้าใจตนเองให้มากๆค่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะคนสุดท้ายของเรานะคะจบได้สวยเลยนะคะจะเห็นว่านะคะจากทั้ง5คนนะคะที่ได้เขียนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเห็นว่าอาจจะมีบางข้อนะคะที่มีความคล้ายคลึงกันแล้วก็อาจจะมีบางข้อที่อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งเราสามารถใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะที่เด็กๆได้เขียนมานั้นไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้เลยนะคะทุกคนปรบมือให้กับเพื่อนทั้ง5คนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยเชิญได้เลยค่ะเชิญได้เลยค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะที่เหมาะสมกับเพศของตนเองนะคะซึ่งก็จะมีวิธีการปฏิบัติตนที่หลากหลายเลยนะคะซึ่งการปฏิบัติตนนั้นเป็นการแสดงออกนะคะของเป็นการแสดงออกทางเพศของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันทุกคนอาจจะมีความชอบที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเลือกวิธีการแสดงออกที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ที่มีความชอบตามเพศของตนเองนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองหรือผู้อื่นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนสามารถนำวิธีการที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะเพื่อที่จะเราจะได้สามารถอยู่ร่วมกันนะคะกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาพบกันในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่3เรื่องพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูสกิจต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
2: ให้เล่นทั้งโหลด

0: วัสดีเพื่อน
1: ๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยอ่ะเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
2: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
1: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
1: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กัน

0: แม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
1: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วเอ๊ะนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
0: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
1: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
0: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
1: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
0: ้รับนี่ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
1: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรวนะคะจากการบ้านที่ผ่านมานะคะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนไหนได้ทำการบ้านมาหรือเปล่าทำมาใช่ไหมการบ้านล่าสุดนะคะจะเป็นขั้นตอนการเขียนแสดงวิธีทำแบบโจทย์ปัญหาสำหรับวันนี้นะคะเราจะต่อยอดจากเดิมโดยการนำความรู้เกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนมาใช้ในชั่วโมงนี้อ่ะมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันหน่อยสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนในเรื่องของอะไรคะสำหรับวันนี้นะเรื่องที่เราเรียนคือการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนซึ่งก่อนหน้านี้นักเรียนเคยเรียนการสร้างโจทย์ปัญหามาแล้วยังนักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาอะไรเป็นแล้วบ้างที่เคยเรียนไปมีการบวกการลบแล้วก็การคูณกับการหารที่ผ่านมานะคะนักเรียนสร้างแค่อย่างใดอย่างหนึ่งคือมีแค่หนึ่งเครื่องหมายในโจทย์นั้นๆจะเห็นว่าถ้ามีแค่หนึ่งเครื่องหมายนักเรียนต้องสร้างอย่างน้อยกี่จำนวนนักเรียนต้องสร้าง2จำนวนจำได้ไหมที่เราเคยเรียนกันมาว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จะต้องมี2จำนวนแล้วก็มีสิ่งที่โจทย์ถามแต่สำหรับวันนี้นะคะเราจะต่อยอดจากเดิมคือการเรียนเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารละคนแสดงว่าถ้าหมายถึงละคนยังจำได้ไหมที่ครูแพรวเคยบอกการบวกลบคูณหารละคนแสดงว่าโจทย์จะต้องมีอย่างน้อยกี่เครื่องหมาย2เครื่องหมายจะเป็นเครื่องหมายอะไรก็ได้เช่นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบหรือจะเป็นเครื่องหมายคูณเครื่องหมายบวกก็ได้นะคะดังนั้นในวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนมาสร้างโจทย์การที่เราจะมี2เครื่องหมายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องมีอย่างน้อยกี่จำนวนดังนั้นในชั่วโมงนี้นะคะอยากให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนได้อย่างเดียวไม่พออยากให้นักเรียนได้อย่างสมเหตุสมผลการที่เราจะสร้างให้ได้อย่างสมเหตุสมผลแสดงว่าเราต้องคำนึงถึงเครื่องหมายที่เราต้องการคำนึงถึงข้อความและจำนวนที่เราต้องการสร้างได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยดังนั้นการสร้างให้สมเหตุสมผลนักเรียนต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของทั้งข้อความกับจำนวนแล้วก็การที่จะได้เครื่องหมายนั้นๆด้วยได้ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างโจทย์ไปพร้อมกันแต่ก่อนอื่นก่อนจะสร้างเดี๋ยวขอทบทวนโดยการมีโจทย์ปัญหามาให้ก่อนให้นักเรียนลองวิเคราะห์และช่วยกันเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางดังนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์ไปพร้อมกันก่อนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโจทย์ปัญหาของเราในวันนี้ได้ไหมเอ่ยมาอ่านโจทย์ข้อที่1ไปพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

0: จากการอ่านโจทย์ของเราเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์แล้วสิ่งที่นักเรียนควรจะทราบนักเรียนควรทราบอะไรบ้างคะทราบอะไรบ้างเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามไหนในโจทย์ปัญหาข้อที่1นี้โจทย์ถามว่าอะไรคะ
1: จะได้ข้าวสารกี่ถุง
0: สิ่งที่โจทย์ถามคือจะได้ข้าวสารกี่ถุงอย่างเดียวไหมแล้วก็อะไรต่ออีก
1: เหล
0: ือ
1: เง
0: ิน
1: ก
0: ี่
1: บาท
0: ดังนั้นสิ่งที่จดถามในข้อนี้มี2คําถามคือจะได้ข้าวสารกี่ถุงและเหลือเงินกี่บาทส่วนอื่นๆเราเรียกว่าอะไรนะส่วนอื่นๆสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ดังนั้นส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มีอะไรบ้างลุงดําเก็บมะม่วงจากสวนได้435กิโลกรัมนําไปขายในราคากิโลกรัมละ15บาทการที่ลุงดำนำไปขายลุงดำจะได้อะไรกลับมาเอ่ย
1: เง
0: ินแสดงว่าลุงดำจะมีจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากการขายมะม่วงหลังจากนั้นเขาทำอะไรต่อคะนำเงินไปซื้อข้าวสารราคาถุงละ520บาทดังนั้นเขานำเงินทั้งหมดที่ขายมะม่วงได้ไปซื้อข้าวสารต่อนั่นเองได้ไหมคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าการที่เราจะได้โจทย์ปัญหาสิ่งที่เราต้องมีองค์ประกอบนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามแต่นักเรียนสังเกตหน่อยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ในข้อนี้มีจำนวนกี่จำนวนมีจำนวนกี่จำนวนเอ่ยจำนวนจะเห็นได้ว่าถ้ามี3จำนวนเราจะได้โจทย์ที่เราเรียกว่าโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารรักคนดังนั้นเดี๋ยววันนี้เวลานักเรียนสร้างแสดงว่านักเรียนต้องสร้างอย่างน้อยกี่จำนวนคะ3จำนวนมากกว่า3ได้ไหมได้แต่อย่างน้อยต้อง3จำนวนขึ้นไปได้ไหมคะมาวิเคราะห์พร้อมกันอยากได้ประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคิดว่าในข้อนี้นักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อะไรเอ่ยคิดว่าถูกต้องเลยที่นักเรียนบอกมาเดี๋ยววิเคราะห์พร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเมื่อกี้นักเรียนบอกว่ามีในวงเล็บ435คูณ15ทำไมถึงต้องนำ435คูณ15ก่อนทำไมเอ่ย
2: จะได้
0: จำนวนเงินที่จากการขายมะม่วงดังนั้นจากข้อความที่ครูแพลวขีดมานะคะถ้าเรานำมาคูณกันก่อนเราจะได้จำนวนเงินจากการขายมะม่วงดังนั้นเราจึงใช้เป็นในวงเล็บ435คูณ15หลังจากนั้นเมื่อนักเรียนอ่านต่อแล้วเขาบอกว่านำจำนวนเงินไปซื้อข้าวสารถุงละ520บาทการที่เขาไปซื้อข้าวสารถุงละ520บาทเห็นไหมโจทย์ถามว่าจะได้ข้าวสารกี่ถุงและเหลือเงินกี่บาทเป็นการที่นำจำนวนเงินทั้งหมดไปซื้อข้าวสารหมดเลยเราจึงได้เป็นการหารดังนั้นเราหารด้วยอะไรล่ะหารด้วยราคาของข้าวสารคือ520เท่ากับเท่าไหร่เราจึงได้ประโยคสัญลักษณ์มาจะสังเกตว่าในข้อนี้มีเครื่องหมายอะไรบ้างคะมีเครื่องหมายคูณมีเครื่องหมายหารโดยมีจำนวนกี่จำนวนเอ่ย3จำนวนดังนั้นวันนี้เวลาสร้างเราต้องสร้าง3จำนวนและเห็นไหมคะคราวนี้ครูแพรบอกว่ามาดูคำหน่อยคุณครูมีคำหนึ่งให้นักเรียนสังเกตนั่นก็คือคำว่าขายไปนักเรียนสังเกตหน่อยขายไปราคากิโลกรัมละเนี่ยถ้านักเรียนวิเคราะห์แล้วนักเรียนคิดว่าจะได้เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยได้เครื่องหมายอะไรเอ่ยสังเกตดีๆเห็นไหมคำว่าขายไปราคากิโลกรัมละ15ได้เครื่องหมายอะไรเอ่ยคูณถูกต้องไหมคะนี่ไงเพราะนักเรียนวิเคราะห์มาแล้วว่าคูณด้วย15ถูกต้องไหมดังนั้นคำว่าขายไปเมื่อเราวิเคราะห์เป็นเครื่องหมายแล้วเราจะได้เป็นเครื่องหมายคูณสังเกตคำดีๆนะวันนี้ทำไมถึงครูแพลวอยากให้นักเรียนสังเกตคำวันนี้เราจะนำคำเหล่านี้เป็นตัวกำหนดในการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนของเราคำแรกที่นักเรียนเจอคือคำว่าอะไรคะขายไปเราวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายคูณได้ไหมคะนี่คือข้อที่1นะข้อที่1คำว่าอะไรนะขายไปวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายคูณต่อไปอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

0: อ่ะโจทย์นี้คุ้นๆไหมเราเคยอ่านไปยังโจทย์นี้เคยอ่านไปแล้วเอาทบทวนอีกหนึ่งรอบสิ่งที่โจทย์ถามว่าอะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือวิชิตมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะมีอะไรบ้างเดิมวิชิตมีเงิน 15,600 บาทขายเสื้อผ้าได้อีก30ตัวราคาตัวละ175บาทได้ไหมคะอ่ะคราวนี้มาดูพร้อมกันจากการอ่านของเราแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยอ่ะนักเรียนดูประโยคสัญลักษณ์ของเรานักเรียนคิดว่าข้อนี้ถ้านักเรียนต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะได้อะไรเอ่ยจำได้ไหมครั้งที่แล้วครูแพรว่าถ้าเราจะเขียนจากโจทย์เดิมแสดงว่าเขามีเงินอยู่ดังนั้นการที่เขามีเงินอยู่แสดงว่าจำนวนนี้เป็นตัวตั้งต้นถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณครูแพรวนำ 15,600 มาก่อนหลังจากนั้นโจทย์บอกอะไรเพิ่มไหนอ่านพร้อมกันค่ะ
1: โ

0: สิ่งที่นักเรียนอ่านเป็นส่วนที่ต่อมานะคะว่าขายเสื้อผ้าได้อีก35ตัวราคาตัวละ175บาทการที่เขาไปขายเสื้อผ้าได้อีกเนี่ยจำนวนเงินของเขาจะมีเพิ่มขึ้นหรือจำนวนเงินของเขาจะมีลดลงเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมดังนั้นถ้าวิเคราะห์แบบนี้แล้วนักเรียนคิดว่าได้เป็นการอะไรก่อนบวกการบวกแสดงว่าบวกด้วยจำนวนเงินที่ขายเสื้อได้นักเรียนทราบยังว่าขายเสื้อได้เงินกี่บาท
1: ย
0: ังแต่หาได้ไหม
1: ได
0: ้หาได้จากไหนคะจากการนำจำนวนตัวของเสื้อคูณกับราคาของเสื้อดังนั้นเมื่อนักเรียนวิเคราะห์แล้วว่าคำว่าขายเสื้อผ้าได้อีกเนี่ยต้องเป็นการบวกต่อแน่เลยแต่เราต้องมีในวงเล็บในวงเล็บอะไรเอ่ยในวงเล็บอะไรเอ่ย35คูณ175ดังนั้นเราจะได้มาเป็นในวงเล็บ35คูณ175แล้วต้องอะไรต่อคะอะไรเอ่ยเท่ากับเท่าไรนะคะอ่ะดังนั้นเราได้ประโยคสัญลักษณ์มาแล้วอ่ะมาดูคำดีกว่าคิดว่าข้อนี้คำสำคัญที่ครูแพลวอยากให้นักเรียนรู้เป็นคำว่าอะไรเอ่ยคิดว่าขายเสื้อผ้าได้อีกนั่นเองหรือคำว่าขายได้อีกการที่มีคำว่าขายได้อีกนักเรียนช่วยวิเคราะห์หน่อยถ้าเราวิเคราะห์เป็นเครื่องหมายแล้วเราจะได้เครื่องหมายอะไรเอ่ยได้เป็นอะไรเอ่ยบวกเพราะเมื่อกี้นักเรียนบอกแล้วว่าการที่เขาขายได้อีกเนี่ยจำนวนเงินของเขาจะเพิ่มขึ้นดังนั้นได้เป็นการบวกเอาไหนข้อที่สองคำสำคัญที่ครูแพลวอยากให้นักเรียนรู้คือคำว่าอะไรนะคะ
1: ขายได
0: ้อีกวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมาย
1: บวก
0: บวกนะคะอ้าวคำที่สองคือคำว่าขายได้อีกวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายบวกเมื่อกี้คำแรกยังจำได้ไหมคำว่าอะไรนะคำแรกยังจำได้ไหมต้องนึกให้ได้นะอ้าวคำที่สองคำว่าอะไรนะขายได้อีกเป็นเครื่องหมายบวกเดี๋ยวคุณครูแพลวจะนำทุกคำที่ต้องการให้นักเรียนทราบเนี่ยมารวมกันอีกหนึ่งรอบอ่ะขอข้อที่สามนะคะมาดูข้อที่สามพร้อมกันขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์ข้อที่สามไปพร้อมกันค่ะ

0: ่ะจากข้อนี้ไหนวิเคราะห์พร้อมกันหน่อยสิ่งที่จดถามคืออะไรเอ่ย
1: จะต้องนำหนังสือใบฝากขายที่ร้าน
0: สิ่งที่จดถามคือจะต้องนำหนังสือใบฝากขายกี่ร้านส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์หรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สำหรับข้อนี้ดูเหมือนเดิมเลยมีจำนวนกี่จำนวน3จำนวนเหมือนกันถูกต้องไหมคะดังนั้นในข้อนี้ก็ยังมี3จำนวนเหมือนเดิมมาวิเคราะห์เพื่อเขียนประโยคสัญลักษณ์กันหน่อยไหนมาดูพร้อมกันเขาบอกว่าพิมพ์หนังสือ 15,000 เล่มขายไปแล้ว 12,000 เล่มจาก2 ส่วนนี้เมื่ออ่านแล้วนักเรียนคิดว่าได้เป็นการอะไรเอ่ยได้เป็นการลบเพราะการที่มีหนังสือทั้งหมดแล้วก็ขายไปแล้วเนี่ยขายไปแล้วแปลว่าจำนวนของเราต้องขายออกไปถูกต้องไหมคะจึงได้เป็นการลบดังนั้นการลบตรงนี้เราได้และว่าเป็นการลบคุณครูแพรบอกว่าเราคำนวณตรงนี้ก่อนเลยดังนั้นเราควรที่จะใส่อะไรด้วยคะใส่วงเล็บถูกต้องไหมดังนั้นคุณครูใส่วงเล็บมาก่อนคือ 15,000 ลบด้วย 12,000 ส่วนต่อไปไหนอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะ

อ่ะจากการอ่านตรงนี้ที่เหลือนำไปฝากขายตามร้านหนังสือร้านละ75เล่มที่เหลือมาจากไหนล่ะมาจากการที่เราลบกันได้แล้วเหลือเท่าไหร่นำไปฝากขายร้านละ75เล่ม75เล่ม75เล่มอย่า

0: จะทราบว่าเราจะต้องนำไปฝากร้านทั้งหมดกี่ล้านได้เป็นการอะไรเอ่ยการอะไรเหรอคะการหารถูกต้องไหมคะดังนั้นเราทำไมถึงตรงนี้เห็นไหมว่าเราต้องใส่วงเล็บก่อนเพราะว่าเราคำนวณตรงนี้ออกมาก่อนถึงจะได้เป็นจำนวนหนังสือที่เหลือหลังจากนั้นเรานำมาหารต่อด้วยนะคะ75เท่ากับเท่าไหร่อ่ะจากประโยคสัญลักษณ์ที่ได้จะเห็นได้ว่ามีจำนวน3จำนวนมี2เครื่องหมายแบบนี้เราเรียกว่าโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนนักเรียนช่วยสังเกตหน่อยคิดว่าคำอะไรที่คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนทราบ
1: ขายไปแล
0: ้
1: ว
0: คำอะไรเอ่ยขายไปแล้วนะคะคำว่าขายไปแล้วคำว่าขายไปแล้วเมื่อเราวิเคราะห์แล้วเราได้เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยได้เป็นเครื่องหมายเลยคะเมื่อเราวิเคราะห์แล้วจะได้เป็นเครื่องหมายลบอ่ะจาก3ตัวอย่างนี้นะคะเป็นการวิเคราะห์โจทย์การบวกลบคูณหารละคนเพื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็วิเคราะห์คำที่คุณแพลวอยากให้นักเรียนทราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำพร้อมกันอีกหนึ่งรอบคำในข้อที่1อ่ะมาดูพร้อมกันเมื่อกี้มีคำว่าขายไปขายไปวิเคราะห์ได้เป็นการอะไรนะขายไปขายไปกิโลกรัมละจำได้ไหมขายไปกิโลกรัมละได้เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยคูณขายไปเป็นกิโลกรัมละเมื่อกี้เราได้เป็นเครื่องหมายคูณแต่ถ้าคำว่าขายได้อีกขายได้อีกวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายอะไรนะเมื่อกี้บวกขายได้อีกเราจะวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายบวกและสุดท้ายเมื่อกี้เลยคำว่าขายไปแล้วขายไปแล้วเมื่อกี้เราวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบดังนั้นคำเหล่านี้เป็นคำคีย์เวิร์ดสำคัญแต่เวลานักเรียนนำไปสร้างต่อหรือนำไปแต่งโจทย์ต่อเนี่ยนักเรียนต้องเติมข้อความเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อให้ข้อความของเราสมบูรณ์อย่างเช่นข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ที่คำว่าขายไปเขาบอกว่าขายไปกิโลกรัมละเห็นไหมเราถึงได้เป็นการคูณได้ไหมคะอ้าวมีคำทั้งหมดกี่คำ3คำไหนขอพร้อมกันคำที่หนึ่งคือคำว่า
1: ขายไปอ้
0: าววิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายคำที่สองคือคำว่า
1: ขายได้อ
0: ีกวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายคำที่สามคือคำว่า
1: ขายไปแล้วว
0: ิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายลบสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนโดยให้มี3คำเหล่านี้อย่างน้อย1คำในโจทย์ของนักเรียนได้ไหมคะแต่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะการสร้างโจทย์สิ่งสำคัญต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกแต่เวลาเราสร้างเราเขียนอะไรก่อนคะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามไว้ตอนสุดท้ายได้ไหมเอ่ยอ่ะดังนั้นนะคะโจทย์ปัญหาจึงต้องประกอบไปด้วย 1. สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ 2. สิ่งที่โจทย์ถามซึ่งในวันนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต้องมีกี่จำนวนเอ่ยอย่างน้อย
1: 2.
0: กี่จำนวน 2. ได้ไหม 3. จำนวนเพราะถ้า 2. จำนวนเราจะได้เพียง 1. เครื่องหมายเราจะไม่เรียกว่าโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนเราต้องมี 3. จำนวนเพื่อให้ได้เป็นโจทย์การบวกลบคูณหารละคนได้ไหมคะอ่ะมาดูตัวอย่างหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนและเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ไหมคะเราแค่สร้างกลับมาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันก่อนนะคะในชั่วโมงนี้อ่ะมาดูพร้อมกันเดี๋ยวตัวอย่างแรกคุณครูแพรบอกว่าตัวอย่างแรกเนี่ยคุณครูขอยกตัวอย่างการบวกลบคูณหารละคนแบบปกติไม่ได้มีเงื่อนไขหรือไม่ได้มีอะไรดังนั้นนักเรียนมาดูพร้อมกันการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนเมื่อกี้เราบอกแล้วต้องมีอย่างน้อยกี่จำนวน3จำนวนดังนั้นมาดูพร้อมกันคุณครูแพรเริ่มที่ข้อที่1 นิดมีเงิน 1,550 บาทนิดมีเงิน 1,550 บาทต่อมาพ่อให้เพิ่มอีก 1,200 บาทจากตอนนี้นิดมีเงิน 1,550 บาทพ่อให้เพิ่มอีก 1,200 บาทตอนนี้จำนวนเงินของนิดเป็นอย่างไรเอ่ยเพิ่มขึ้นวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยบวกแต่ต่อมาถ้าเราเขียนแค่นี้เราจะได้แค่โจทย์การบวกธรรมดาแต่วันนี้ต้องการเป็นโจทย์การบวกลบคูณหารละคนคุณครูขอต่อเลยนิดต้องนำไปจ่ายค่าเรียนพิเศษ899บาทนิดต้องนำไปจ่ายค่าเรียนพิเศษ899บาทเป็นอย่างไรและลดลงถูกต้องไหมคะจึงได้เป็นการอะไรคะการลบไหนช่วยถามหน่อยคิดว่าควรถามว่าอะไรถึงจะได้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามตามข้อความที่เราเขียนคิดว่าถามว่าอะไรจะบ้างนิดเหลือเงินกี่บาทถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณแพรถามต่อเลยนิดเหลือเงินกี่บาท

0: ะไหนเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันหน่อยถ้านักเรียนจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะเขียนได้อะไรเอ่ยคิดว่าในวงเล็บ
1: 1,500 + 2,000 + 2,900 + 2,899
0: แสดงว่านักเรียนเริ่มวิเคราะห์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นเมื่อเราเขียนโจทย์แบบนี้แล้วเรามาทบทวนอีกหนึ่งรอบว่าองค์ประกอบเราครบหรือไม่มีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีสิ่งที่โจทย์ถามคือนิดเหลือเงินกี่บาทมีสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ไหมคะมีอย่างน้อยต้องมีกี่จำนวนด้วยตามที่เราคุยกันเมื่อกี
1: ้
0: 3จำนวนซึ่งตอนนี้ครบไหมครบทั้ง3จำนวนแล้วข้อความของเราสอดคล้องไปด้วยกันจำนวนเหมาะสมนะคะเวลานักเรียนสร้างเนี่ยนักเรียนต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของจำนวนแล้วก็ข้อความด้วยแล้วก็วิเคราะห์ด้วยว่าได้ตามประโยคสัญลักษณ์ที่เมื่อกี้เราตอบกันหรือไม่ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์อีก1รอบนะคะจะได้เป็นในวงเล็บ1,550 + 1,200 + 899 = สำหรับข้อที่1เห็นไหมคุณครูไม่ได้ใช้คำ3คำเมื่อกี้เลยเพราะคุณครูแพรบอกแล้วว่าเดี๋ยวขอยกตัวอย่างแบบไม่ได้มีเงื่อนไขก่อนแต่ต่อไปนี้เราจะสร้างโจทย์ปัญหาให้มีอย่างน้อย3คำที่เราคุยกันเมื่อกี้ได้ไหมคะอ่ะมาลองดูกันในข้อที่2สำหรับวันนี้นะคะครูขอแค่ว่าอย่างน้อยนักเรียนมีคำ3คำที่เราวิเคราะห์กันไปเมื่อกี้ส่วนจำนวนคุณครูอนุญาตให้นักเรียนคิดจำนวนได้เองเลยแต่ขอให้จำนวนนั้นเหมาะสมกับข้อความเหมาะสมกับนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ด้วยนะคะไม่ใช่นักเรียนวิเคราะห์แล้วหรือนักเรียนสร้างมาแล้วนักเรียนใช้แต่เลขโดดอย่างเดียวเลยได้ไหมไม่เอานะมาดูพร้อมกันในข้อที่2คุณครูจะเริ่มนำคำ3คำเมื่อกี้มาใช้บ้างแล้วมาดูพร้อมกันคุณครูเริ่มเลยแม่ค้ามีน้ำส้ม85ขวดทุกคนตั้งใจฟังนะคะเห็นไหม85มาจากไหนมาจากคุณครูแพลวคิดเองแล้วก็ต้องเหมาะสมกับจำนวนนั้นๆแม่ค้ามีน้ำส้ม85ขวดขายไปราคาขวดละ25บาทต่อมาและแม่ค้าขายเค้กส้มได้เงินอีก475บาททุกคนลองอ่านข้อความที่ครูแพลวขึ้นให้พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

0: จากที่นักเรียนอ่านสิ่งเหล่านี้ที่นักเรียนอ่านไปเราเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ขาดอะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามไหนช่วยหน่อยถามว่าอย่างไรดีถึงจะครบองค์ประกอบของเราอะไรเอ่ยแม่จะมีเงินทั้งหมดกี่บาทหรือรวมแล้วแม่ได้เงินกี่บาทได้ไหมคะเพราะว่ารายการที่แม่มีน้ำส้ม85ขวดขายไปขวดละ25บาทจำนวนเงินของแม่จะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะแล้วอย่างไรต่อล่ะเขาบอกต่อว่าและแม่ขายเค้กส้มได้เงินอีก475บาทดังนั้นการขายได้เงินอีกจำนวนเงินของเราเพิ่มขึ้นหรือเงินของเราลดลงคะเพิ่มขึ้นดังนั้นเราถามได้นะคะว่าแม่ค้าขายน้ำส้มและขายเค้กส้มได้เงินกี่บาทหรือนักเรียนจะเขียนตามที่นักเรียนบอกเมื่อกี้ก็ได้ว่าแม่ค้าได้เงินทั้งหมดกี่บาทองค์ประกอบเราครบยังครบไหมอ่ะมาเช็คพร้อมกันมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมคะไหนในข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรเอ่ยสิ่งที่จดถามคือแม่ค้าขายน้ำส้มและเค้กส้มได้เงินกี่บาทด้านบนส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่จดบอกหรือสิ่งที่จดกำหนดให้วันนี้ต้องมีอย่างน้อยกี่จำนวนเอ่ย3จำนวนไหนบอกหน่อยถ้าให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนจะเขียนได้อย่างไรไหนช่วยกันวิเคราะห์หน่อยแล้วจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะในวงเล็บ
1: 85 + 475
0: วิเคราะห์ได้ถูกต้องเลยเห็นคำสำคัญอะไรบ้างไหม

0: มีคำว่าอะไรเอ่ยมีคำว่าขายไปมีคำว่าอะไรอีก
1: ขายได้
0: ขายได้อีกแต่เห็นไหมเวลาครูแพลวบอกแล้วว่าเวลานักเรียนนำไปสร้างอาจจะต้องมีคำขยายดังนั้นในข้อนี้ครูแพลวใช้คำขยายคือขายเค้กส้มได้เงินอีกเห็นไหมคะอ่ะมาดูพร้อมกันประโยคสัญลักษณ์ของเราเมื่อกี้มีคำว่าขายไปขายไปเราวิเคราะห์ได้เป็นการคูณดังนั้นการคูณในข้อนี้เกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับจำนวนน้ำส้มคูณกับราคาขวดของน้ำส้มดังนั้นจึงได้มาเป็นในวงเล็บ85คูณ25แล้วเมื่อกี้มีคำสำคัญอะไรอีกหนึ่งคำนะขายได้อีกซึ่งคำว่าขายได้อีกเมื่อกี้เราวิเคราะห์ได้เป็นการบวกดังนั้นเราจึงบวกต่อด้วย475เท่ากับเท่าไหร่จะเห็นได้ว่าวันนี้นะคะคุณครูไม่ได้กำหนดจำนวนหรือไม่ได้กำหนดอะไรให้กับนักเรียนนอกจากขอให้นักเรียนใช้คำสำคัญในโจทย์ของนักเรียนอย่างน้อยกี่คำคะ1คำแต่อย่างข้อนี้ใช้2คำได้ไหมได้นี่ก็เป็นตัวอย่างได้ไหมคะแต่จำนวนของนักเรียนขอให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆได้ไหมเอ่ยอ่ะตัวอย่างที่2ผ่านไปเดี๋ยวขอตัวอย่างที่3อีก1ข้อแล้วถึงเวลาให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติไปพร้อมกันได้ไหมคะอ่ะมาดูตัวอย่างที่3ของคุณครูแพลวคุณครูแพลวบอกว่าในวันนี้ไม่ได้กำหนดจำนวนขอให้เราใช้คำสำคัญแค่3คำสำคัญอย่างน้อย1คำในนั้นได้ไหมเอ่ยอ่ะมาดูพร้อมกันคุณครูเริ่มเลยในช่วงเช้าชาวประมงขายปลาได้เงิน 3,600 บาทเห็นไหมจำนวนของเราเหมาะสมไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปต่อมาช่วงบ่ายขายได้อีก17กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ120บาทอ่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันค่ะ

0: สิ่งที่นักเรียนอ่านไปสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เจอคำสำคัญอะไรบ้างขายได้อีกถูกต้องไหมคะอ่ะนักเรียนตอนนี้เรายังขาดอะไรเอ่ยขาดสิ่งที่โจทย์ถามคิดว่าถามว่าอย่างไรดีถึงจะได้ตามองค์ประกอบที่มีมาชาวประมงได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ทำไมถึงต้องถามว่าชาวประมงได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ชาวประมงเนี่ยเขาขายปลากี่รอบเอ่ย2รอบมีรอบไหนบ้างรอบเช้ากับรอบบ่ายรอบเช้าทราบยังขายได้กี่บาททราบแล้วขายได้กี่บาทคะ 3,600 บาทรอบบ่ายทราบยังไม่ทราบแต่หาได้ไหมหาได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นเวลาถามคุณครูแพลวจึงขอถามเลยว่าชาวประมงขายปลาได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่องค์ประกอบของเราจึงครบมีสิ่งที่โจทย์ถามไหนโจทย์ถามว่าอะไรนะโจทย์ถามว่าอะไรนะ
1: ชาวประมงขายปลาได้เงินทั้งหมดเท่าไหร
0: ่โจทย์ถามว่าชาวประมงขายปลาได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์บอกส่วนอื่นๆนะคะมีคำสำคัญตามที่เราตกลงกันและมีจำนวนกี่จำนวนเอ่ย3จำนวนอย่างน้อยและ3จำนวนนั้นเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับข้อความถือว่าได้อ่ะขอประโยคสัญลักษณ์หน่อยอ่ะมีคำว่าได้อีกไหนขอประโยคสัญลักษณ์หน่อยประโยคสัญลักษณ์ที่ได้นักเรียนจะได้เป็นอะไรเอ่ยตอนเช้าได้เงินกี่บาท 3,600 บาทอ่ะคุณครูนำมาใส่ก่อนแต่ขายได้อีกการที่ขายได้อีกเป็นเครื่องหมายอะไรนะที่เราวิเคราะห์กันบวกดังนั้นจะบวกด้วยตอนบ่ายแต่ตอนบ่ายเราทราบยัง
2: อย
0: ่างตอนบ่ายหายอย่างไรเอ่ยคิดว่า
2: ในวงเล
0: ็
2: บ
0: ในวงเล็บ
2: 17 คูณ 120
0: ได้มาเป็นในวงเล็บ17 คูณ 120เท่ากับเท่าไหร่นะคะจึงได้ประโยคสัญลักษณ์ของเรามาได้ไหมเอ่ยอ่ะอีกหนึ่งรอบในการสร้างโจทย์ปัญหาเมื่อนักเรียนสร้างแล้วนักเรียนต้องตรวจสอบด้วยว่าองค์ประกอบของเราครบหรือไม่มีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้วันนี้ต้องมีอย่างน้อยกี่จำนวน
2: 3
0: จำนวนมีสิ่งที่โจทย์ถามขอให้นักเรียนสร้างโดยจำนวนของนักเรียนสอดคล้องและสมกันได้ไหมคะวันนี้คุณครูไม่ได้กำหนดจำนวนมาเลยแต่ขอให้เรามีคำสำคัญมาดูคำสำคัญอีกหนึ่งรอบคำสำคัญของเรามีอะไรบ้างคำแรกคือคำว่าขายไปขายไปเมื่อกี้เราวิเคราะห์เป็นเครื่องหมายอะไรนะคูณดังนั้นต้องมีคำว่าขายไปต่อไปคำที่สองคือคำว่า

อีกขายได้อีกเมื่อกี้เราวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายบวกต่อไปคำสุดท้ายคือคำว่าขายไปแล้วขายไปแล้ววิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบดังนั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยปฏิบัติโดยการสร้างโจทย์มีเงื่อนไขเดียวในวันนี้คือขอให้โจทย์นักเรียนมีคำอย่างน้อย1คำใน3คำนี้ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนะคะ

ะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะมาสร้างโจทย์ปัญหาที่มีคำว่าขายไปขายได้อีกขายไปแล้วพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์สำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนต้นทางมีใบกิจกรรมของคุณครูแพรแล้วนักเรียนต้นทางสามารถหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาได้เลยโดยกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนจับคู่กันสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพรได้จับคู่ไว้ให้แล้วนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะจับคู่ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะโดยมาสร้างโจทย์นะคะปัญหาที่มีคำว่าขายไปขายได้อีกขายไปแล้วพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสุ่มนักเรียนนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถสุ่มนักเรียนปลายทางออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนของนักเรียนปลายทางได้เลยค่ะดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะลงมือปฏิบัติกิจกรรมนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ

0: สำหรับวันนี้นะคะเมื่อกี้คุณแพลวให้ไปจากการเดินดูเนี่ยนักเรียนบางคนนะคะยังอาจจะไม่ได้มีเงื่อนไขตามที่เราบอกว่าอย่างน้อยการสร้างวันนี้จำนวนคุณแพลวได้กำหนดไหมจำนวนไม่ได้กำหนดเลยแต่สิ่งที่กำหนดเรากำหนดว่าอะไรนะกำหนดว่าอะไรเอ่ยในโจทย์ปัญหาของเราต้องมีคำว่าขายไปขายได้อีกหรือคำว่าขายไปแล้วอย่างน้อย1คำในโจทย์นั้นๆอ่ะไหนใครทำเสร็จแล้วบ้างเอ่ยในห้องเรียนนี้ไหนใครทำเสร็จแล้วบ้างเอ่ยยังจะมีนักเรียนหลายคนที่เสร็จแล้วแล้วก็ยังมีนักเรียนบางคนที่อาจจะยังไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูแพลวขอตัวแทนนักเรียนบางคู่แล้วกันนะคะเพื่อออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนปลายทางนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนของตนเองก็ได้อ่ะเดี๋ยวคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งเดี๋ยวคุณครูขอเป็นคู่ของ J2 ก่อนออกมาได้เลยทั้งสองคนมาดูโจทย์ปัญหาของเพื่อนคนอื่นๆเป็นผู้ฟังที่ดีไหมคะตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนฟังของเพื่อนก่อนเผื่อได้เอากลับไปเป็นแนวทางในการทำของเราต่อนะคะไหนของหนูขอโจทย์ปัญหาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยประโยคสัญลักษณ์โจทย์ปัญหาของหนูที่ได้คือ
1: แม่ค้าขายองุ่นได้เงิน 1,500 บาทขายไปอีก11กิโลกรัมกิโลกรัมละ50บาทแม่ค้าขายองุ่นได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่
0: จากการอ่านของเพื่อนโจทย์ปัญหาของเพื่อนมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ไหมมีคำสำคัญของเพื่อนเมื่อกี้ไหนนักเรียนที่เป็นผู้ฟังเพื่อนใช้คำสำคัญว่าอะไรในผู้ฟังที่ดีอยู่ไหนกันเมื่อกี้เพื่อนใช้คำสำคัญว่าอะไรเดี๋ยวให้เพื่อนอ่านอีกหนึ่งรอบคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะอ่านโจทย์อีกหนึ่งรอบค่ะ
1: แม่ค้าขายองุ่นได้เงิน 1,500 บาทขายไปอีก11กิโลกรัมกิโลกรัมละ50บาทแม่ค้าขายองุ่นได้เงินทั้งหมดเท่าไหร
0: ่คำสำคัญที่เพื่อนใช้เพื่อนใช้คำว่าอะไรเอ่ย
2: ขายไปอ
0: ีกขายไปอีกโอเคไหมคะไหนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้อยู่ได้เป็นอะไรคะ
3: 1,500 บวกในวงเล็บ11คูณ50เท่ากับจำนวนใด
0: ถูกต้องไหมถูกต้องเพราะว่าแม่ค้าขายองุ่นได้เงิน 1,500 บาทมีอยู่แล้วขายไปได้อีกแปลว่าได้เพิ่มขึ้นเป็นการบวกแล้วก็ไปหาจำนวนองุ่นที่ได้เพิ่มขึ้นได้ไหมคะตบมือให้เพื่อนหน่อยตบมือให้คู่ที่หนึ่งหน่อยหนูไปรับรางวัลด้านข้างได้เลยเดี๋ยวของคู่ที่สองเดี๋ยวขอเป็นคู่ของยิปซีกับเฟมัสออกมาได้เลยค่ะมาคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีเหมือนเดิมดูว่าเพื่อนใช้คำสำคัญคำว่าอะไรนายหนูอ่านโจทย์ของหนูก่อน
4: พ่อขายของได้ 3,500 บาทวันต่อมาขายได้อีก 2,000 บาทถ้าต้องจ่ายค่าเช่าที่อีก 3,000 บาทพ่อค้าจะเหลือเงินเท่าไหร่
0: จากการฟังมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมคะมีไม่มีมีสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ไหมมีอย่างน้อย3จำนวนเลยคำสำคัญที่เพื่อนใช้เมื่อกี้คำว่าอะไรคะคำว่าขายได้อีกจึงได้เป็นการบวกมาดูเพื่อนเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นอะไรเอ่ย
4: ในวงเล็บ 3,500 บวก 2,000 ลบ 3,000 เท่ากับจำนวนใด
0: ในวงเล็บ 3,500 บวก 2,000 ลบด้วย 3,000 เท่ากับจำนวนใดถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยคู่ที่2ของเรามารับรางวัลด้านข้างได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวขออีก

0: อีกสักหนึ่งคู่นะคะเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนสำหรับนักเรียนคนใดที่ยังสร้างไม่ได้เดี๋ยวเวลานักเรียนกลับไปสร้างที่บ้านได้นำกลับไปทำต่ออ่ะเดี๋ยวขอคู่สุดท้ายของเรานะคะอ่ะมาที่เหลือเป็นผู้ฟังที่ดีเหมือนเดิมนะคะอ่ะมาดูหน่อยไหนโจทย์ที่หนูได้หนูอ่านโจทย์ของหนูให้ฟังหน่อยค่ะ
1: เจมีส้ม990กิโลกรัมได้ส้มเพิ่มจากพี่ชายของเจม200กิโลกรัม
2: เจมขายไปแล้ว470กิโลกรัมเจมเหลือส้มทั้งหมดกี่กิโลกรัม
0: จากการอ่านของเพื่อนมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมคะมีสิ่งที่โจทย์บอกไหมมีคำสำคัญเมื่อกี้เพื่อนใช้คำว่าอะไรเอ่ยขายไปแล้ววิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรนะขายไปแล้วการลบอ่ะไหนมาดูประโยคสัญลักษณ์ของเพื่อนไหนอ่านประโยคสัญลักษณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ในวงเล็บ990บวก200ลบ470เท่ากับจำนวนใด
0: ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องอ่ะไหนตบมือให้เพื่อนหน่อยรับรางวัลได้เลยค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะสำหรับนักเรียนคนใดที่ยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้นักเรียนนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะไปนั่งที่ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพลวฝากให้นักเรียนนะคะลองกลับไปแสดงวิธีทำต่อด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้หน่อยการที่นักเรียนจะสร้างโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาของนักเรียนต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะโจทย์ปัญหาของนักเรียนต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ย1สิ่งที่โจทย์กําหนดให้เพราะเวลาเราเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก่อน2สิ่งที่โจทย์ถามซึ่งสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ในวันนี้ต้องมีอย่างน้อยกี่จํานวนต้องมีอย่างน้อย3จำนวนนะคะเพื่อให้เราสร้างได้เป็นการบวกลบคูณหารละคนสำหรับวันนี้นะคะในการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนจะเห็นได้ว่าคุณครูไม่ได้กำหนดเงื่อนไขอะไรให้กับนักเรียนนอกจากที่บอกว่าให้นักเรียนสร้างโจทย์ให้มีคำตามที่กำหนดถูกต้องไหมแต่จำนวนคุณครูแพลวได้กำหนดให้ไหมไม่ได้กำหนดให้ดังนั้นเวลานักเรียนจะสร้างโจทย์นะคะนักเรียนจะต้องสร้างโจทย์ให้สอดคล้องกับการดำเนินการและเลือกใช้สถานการณ์ให้เหมาะสมกับจำนวนที่กำหนดนะคะสมมุตินักเรียนกำหนดจำนวนนั้นมาแล้วนักเรียนควรสร้างข้อความหรือสร้างสถานการณ์นั้นให้เหมาะสมกับจำนวนนั้นๆได้ไหมคะได้ไหมเดี๋ยวฝากการบ้านให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคือแบบฝึกหัดที่ 1.54 นะคะในข้อที่1ทุกคนเปิดแบบฝึกหัดที่ 1.54 ในข้อที่1ค่ะสำหรับแบบฝึกหัดของเรานะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางและช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเราจะแตกต่างกับกิจกรรมที่เราได้ปฏิบัติไปโดยแบบฝึกหัดของเราเขาจะกำหนดโจทย์การบวกลบคูณหารละคนมาให้แล้วทุกคนเปิดแล้วเดี๋ยวดูไปพร้อมกันสักครู่หนึ่งโจทย์ของเรานะคะเขาบอกว่าจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ให้นักเรียนหนึ่งให้นักเรียนอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์ให้ได้ประโยคสัญลักษณ์ก่อนได้ไหมเอ่ยคุณครูจะมีโจทย์ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ประโยคสัญลักษณ์หลังจากนั้นให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาที่มีเครื่องหมายตามที่กำหนดด้านล่างได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยดังนั้นฝากให้นักเรียนไปสร้างดังนั้นเงื่อนไขของแบบฝึกหัดเราคือนักเรียนต้องสร้างให้มีเครื่องหมายตามที่โจทย์กำหนดได้ไหมคะได้ไหมดังนั้นนักเรียนลองกลับไปดูนะส่วนจำนวนคุณครูบอกแล้วว่านักเรียนสามารถคิดเองได้แต่ขอให้นักเรียนสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์กับจำนวนนั้นด้วยได้ไหมคะดังนั้นฝากการบ้าน1ข้อให้นักเรียนได้กลับไปปฏิบัตินะคะมาดูกันต่อในถัดไปไหนอ่านพร้อมกันในชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของ

เรายังอยู่ในเรื่องเดิมเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารและคนแต่เราจะสร้างจากประโยคสัญลักษณ์ที่คุณครูแพลวจะให้นักเรียนได้ไหมคะดังนั้นฝากนักเรียนนะคะทุกคนเลยกลับไปทบทวนการบ้านและปฏิบัติการบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.55 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อนำมาเรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนทุกคนอย่าลืม

ทำการบ้านนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้มีความพร้อมเรียนต่อยอดจากเดิมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่20เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
1: คุณตาพี่ร่มเย็นทำยังไงดีเขาหอมงอนเป็นสุกอ่ะ
0: งอนเรื่องอะไรกันล่ะเป็นสุก
1: วันนี้ทำงานกลุ่มร่วมกันแล้วความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
2: แล้วปรับความเข้าใจกันหรือยังล่ะเป็นสุก
1: ยังเลยค่ะ
0: คุณตาพอจะมีวิธีอะไรที่ช่วยเป็นสุกได้บ้างไหมครับ
2: มีสิตาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักการทรงงานเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงล่ะเช่นการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้รับประโยชน์สุขดังนั้นไม่ว่าพื้นที่ใกล้ไกลหากมีพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านอยู่ท่านก็ไม่ละเลยที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อการพัฒนาที่จะนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งเรื่องของพื้นที่วัฒนธรรมรวมไปจนถึงภูมิสังคมไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์เข้าไปไม่ถึงอย่างพื้นที่พรุแคแคจังหวัดปัตตานีที่ซึ่งลุงวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีคือผู้ถวายข้อมูลของพื้นที่ทรงรับสั่งให้ลุงวาเดงพายเรือให้พระองค์เสด็จสำรวจคลองสายทุ่งเค็ดพระองค์ตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่เพื่อให้รู้ข้อมูลของสถานที่นั้นๆอย่างแท้จริงและทรงทราบว่าจะสร้างแหล่งชลประทานอย่างไรเป็นที่มาของพระราชดำริโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีถ้าเป็นสุขอยากคุยกับข้าวหอมเป็นสุขก็ต้องสร้างความเข้าใจและพูดคุยกันดีๆนะลูก
0: พรุ่งนี้ก็ไปปรับความเข้าใจกับข้าวหอมนะเป็นสุข
1: เป็นสุขจะไปหาข้าวหอมตอนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณตา
2: ใจร้อนจริงๆเลยเป็นสุข

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนา
0: ะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะ

0: ร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
1: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้ตอบว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
1: แต่งว่าอะไร
0: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
1: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
0: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
1: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
0: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไง
1: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
0: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหม
0: มีไหมคะนักเรียนดูดีๆ
1: ม
0: ี
1: ไหมคะนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมมีไหมคะนักเรียนคะ
0: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมคะนักเรียน
1: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่ที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
1: มีไหมคะ
0: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะเก่งจังเลยทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่3ในประโยคที่3เด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเห็นคำว่าแปรง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ถูกต้องครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่า

0: ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
1: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
0: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: ตอบเสร็จแล้วเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
0: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรคะคืออะไร
1: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
0: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
0: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
1: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานและก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
1: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
0: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู
1: ่ประโยคอะไรเอ่ย
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
0: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
1: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาพประธานและภาพแสดงนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนและมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้ง2ประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่2ประโยคที่2ว่ายังไงเอ่ยประโยคที่2ก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่3กับประโยคที่4ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่า ผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
1: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
0: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงล่ะนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่2ใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
1: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
0: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
1: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
0: คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
0: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนกับประโยคสามัญแบบ3ส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
0: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
1: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
0: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
1: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
0: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
1: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประ ทานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
1: ยิ้มหน่อยเร็ว
0: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
1: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนักเรียนคะเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
1: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
0: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูยังไม่ถูกนะครับนักเรียน
1: เป็นประโยคสามัญแบบไหนถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าป๋อนะคะคำว่าป๋อป๋อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะป๋อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วป๋อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: นักเรียนคิดว่าคำว่าป๋อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
1: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป๋อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไร
0: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
0: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
0: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนเซ็งได้นั่งเร็วทำหน้าที
1: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดาว
0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
1: ถูกต้องแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเลย
1: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบคู่ๆเสียงนั่งๆแล้วเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
1: เก่ง
0: แล้วคำว่าบิน
1: คำว่าบินค่ะ
0: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยค ทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
0: ตอบเสียงเล็กหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: และคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล็อก
0: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
1: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
0: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
1: ถูกต้องค่ะประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
0: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
1: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
0: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
0: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
1: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวไปสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1 ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: มี4ดวงแล้วนะคะ
0: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อในลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนาม ถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้ตอบว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วครับนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้

0: รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดาว
1: แล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะอานักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย
1: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อ
0: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนครับ
1: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
0: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำกริยา
0: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
0: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
1: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
0: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนทรงเซ็งได้นั่งหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
1: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็น
1: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
0: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
1: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
0: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
1: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
1: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง2คนก็ขอ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไล

ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างงี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวลอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวงผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
7: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่ง

0: ซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
1: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองคือเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์คจริงแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าโมทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาที่สุดก็คือคนพื้นที
2: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร์
3: ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
4: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าเปล่าไม่ใช่เป็นขยายแต่ต้องสี่เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
5: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จแล้วทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
6: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าก็ไปดูข้อมูลเขามีแบบบอลไปปลูกไปไปดูที่เขาทำมันไม่ได้นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
7: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดลากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไป

0: ทำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงอีกที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
1: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่และจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนน่านได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
2: ในหลายทางเขียนออกมาเลยว่า
3: เขียนตีแม็กเลยครับ
2: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
4: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
2: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันนะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆอ่ะมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: ว่า 13,500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: ้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาไปตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้าในขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยุ่งเฉาเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหม ก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างงี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยในเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นกลุ่มเดียวมันต้องเป็นชุดยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี้
7: ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้อง ในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
8: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทย

0: ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: เต็มตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: มออ้อยครับ
1: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
0: ครับ
1: หมออ้อยครับวันนี้จะพาผมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนครับแต่ว่าไม่เอาพวกแมลงสาบหรือไส้เดือนนี้แล้วนะครับ
2: วันนี้รับรองน่ารักเลยสัตว์ที่จะพาป้าไปดูนี่น่ารักมาก
1: โหน่ารักเหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ดีมากเลยครับหมออ้อยจะได้เจอสัตว์น่ารักน่ารักสักที
2: ครับ
1: แต่ว่ามันคืออะไรครับหมออ้อย
2: หมอจะพาป้าไปดูหมาครับแต่ว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าหมอจะสอนให้ป้าคุยกับหมาได้ด้วย
1: ล้อเล่นหรือเปล่าครับหมออ้อย
2: จริง
1: ผมเป็นคนนะครับไม่ใช่หมาจะไปคุยกับหมารู้เรื่องได้ยังไง
2: เอ้ารับรองวันนี้เนี่ยหมอจะทำให้ป้าคุยกับหมาให้รู้เรื่องเดี๋ยวไปคุยกันดีกว่า
1: เฮ้ยหมออ้อยไม่เข้าใจเลยอ่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นี่คุณหมอมุกแล้วก็นี่น้องป้าครับ
1: หมอมุกครับหมออ้อยบอกว่าวันนี้จะพาผมไปคุยกับหมาผมงงเลยนะครับจะให้ผมคุยกับหมาเนี่ยจะให้ผมพูดภาษาหมาผมงงอะครับจะพูดยังไงอะครับ
3: เราก็วันนี้จะมาสอนให้น้องปาร์คเนี่ยเข้าใจภาษาหมานะคะพูดภาษาหมาได้ไหมอาจจะไม่ได้พูดห้องห้องให้หมาเข้าใจแต่ว่ามันมีวิธีอย่างอื่นที่เราจะเข้าใจภาษาของเขาได
1: ้อะไรอะครับ
3: วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะแต่ว่า

0: เอาคร่าวๆให้นิดนึงก่อนว่าเราจะดูว่าภาษากายของเขาเป็นยังไงนะคะดูตาหูตัวหางเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับ
1: เคยมาหางกระดิกไหม
2: เคยเห็นครับแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
1: อุบไว้ก่อนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะ
2: อยากรู้แล้วครับอยากคุยกับหมาแล้วครับ
1: คุณหมอมุกจะพาเราไปดูอะไรบ้างครับ
0: วันนี้นะคะเราจะไปสอนวิธีการที่จะรู้จักคุยกับหมา
1: ครับ
0: สองแบบเลยมีทั้งแบบที่เป็นหมาจรจัดเราไม่รู้จักกันมาก่อนกับแบบที่มีเจ้าของเพราะว่าอยู่ดีๆเราเห็นหมาอยู่เนี่ยเราวิ่งไปกอดเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตอบรับกับเรามายังไงเขาจะกัดเราก็ได้ใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดเห็นหมาปุ๊บเราวิ่งหนีเลยหมาอาจจะวิ่งไล่เราก็ได้คราวนี้แย่เลย
2: เดินหลังแม่เราเห็นหมาปุ๊บ
0: ดีมากเลยครับเดินหลังแม่เราจะปลอดภัย
1: ครับแม่จะแม่จะไม่ปลอดภัยแทนใช่ไหมครับอยากดูแล้วฮะ
2: อยากดูแล้วครับอยากไปดูกันเลย
1: โอเค
0: ค่ะ
2: ไปครับ
0: นี่คือบ้านรักหมาสารยาค่ะที่นี่เป็นที่ที่รวบรวมหมาจรจัดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเข้ามาดูแลแล้วก็ปรับนิสัยเพื่อที่ว่าจะหาบ้านใหม่ให้เขาให้เป็นหมาที่มีเจ้าของค่ะ
1: แล้วตอนเดินเนี่ยผมเห็นมันเหมือนมีหลายโรงเรือนมากเลยครับมันมีการจัดการยังไงครับ
0: เรามีโรงเรือนที่เป็นโรงเรียนแรกรับนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ปรับนิสัยแล้วก็เป็นบ้านโรงเรียนที่รอหาบ้านใหม่ให้เขาค่ะ
1: ดูแล้วมันเหมือนขั้นตอนเหมือน
0: เราจะมีขั้นตอน
2: แรกรับ
1: อนุบาลประถมมัธยมจบอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เข้ามหาวิทยาลัยเลยตอนหาบ้านใหม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะ
2: ไปแล้วครับอยากพูดภาษาหมาครับเนี
0: ่
2: ย
0: ได้เลยครับมาถึงกันแล้วค่ะสำหรับเรือนแรกเลยนะคะคือเรือนแรกรับนะคะ
1: ครับปาร์คนี่ดับแรกเลยเห็นไหมประตูเนี่ยมันเปิดออกนี
2: ้ทำไมครับเดี๋ยวขอลองหน่อย
1: รู้ไหมทำไมปาร์ค
2: ทำไมครับ
1: เพราะว่าเวลาสมมติสุนัขเนี่ยออกมาเดินเล่นแล้วหลุดเข้ามาใช่ไหมแล้วเราเนี่ยเข้ามาลืมปิดประตูเวลาหมาปุ๊บออกไม่ได้เป็นการดีไซน์เพื่อป้องกันหมาหลุดบางทีหมอก็เปิดไม่ได้เพราะหมอลืม
0: เดือนแรกรับนี่ก็จะเป็นหมาที่เพิ่งมาใหม่เลยที่เพิ่งเข้ามาเราก็จะกักไว้ดูอาการก่อน 7-10 วันดูอาการปกติดีเราก็จะทำวัคซีนนะคะฝังไมโครชิปแล้วก็เราถึงจะค่อยต่อเนื่องไปยังเรือนต่อไป
2: คือทำข้อมูลไว้ก่อนใช
0: ่ไหมครับมาดูกับแก๊งแรกที่เพิ่งมาเลยนะคะนี่ก็จะเห็นว่าเขาก็ยังระแวงเราบ้างบางตัวเขาก็ยังมองหาเราอยู่นะคะแล้วเวลาที่หมาเครียดจะเห็นได้ยังไงบางตัวก็จะหอบอย่างนั้นอยู่ก็จะอ้าปากหอบอยู่นะแต่บางทีอาจจะหอบเพราะร้อนก็ได้เราก็ต้องดูด้วยว่าอากาศร้อนมากไหม
2: แล้วอันตรายไหมครับถ้าหอบเพราะร้อนเนี่ย
0: ถ้าหอบเพราะร้อนเนี่ยก็จะเป็นลมแดดได้ครับแต่ว่าถ้าหอบเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจเราอันนี้ก็อันตรายอีกแบบนึงก็คืออันตรายกับเราแทน
2: แล้วจะมองไงครับว่าเวลาเขาจะเข้ามากัดเราครับแบบว่ากำลังคุ้มข้างอยู่จะมอง
0: กำลังคุ้มข้างเลยใช่ไหมดูว่าเอ๊ะหมายังไงที่ไว้ใจไม่ได้นะคะตัวนี้จะไม่เห็นชัดเนาะแต่ว่าตัวที่เวลาสมมติเราเดินไปเจอหมาจรจัดตามถนนเนี่ยถ้าเห็นเขายืนจังก้าเลยแล้วหูตั้งจ้องมาที่เราเป่งเลยแล้วก็หางชี้เนี่ยอันนี้เราต้องระวังละแสดงว่าเขาเนี่ยอาจจะเข้ามาหาเรา
1: หมาที่จะกัดเราก็คือยืนตรงๆงี้
0: ใช่
1: หางตั้ง
0: ๆหางตั้งหูตั้งจ้องเป่งมาเลย
1: สยะยิ้ม
2: นะ
0: ฮะใช่ยิ้ม
1: สยะยิ้ม
0: ยิ้มด้วยยิ้มให้เห็นเขี้ยวนิด
1: คือถ้าเกิดสมมุติว่าบางตัวผมเห็นเวลาเขายิ้มเนี่ยเคี้ยวเต็มเลยกับบางตัวยิ้มครึ่งเคี้ยวนี่ต่างกันไหมฮะ
0: ถ้ายิ้มครึ่งเคี้ยวนั่นคือเขามีความมั่นใจค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องโชว์อาวุธเยอะจะฉันกัดเธอได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ายิ้มโชว์ฟันหมดเลยทั้งปากอย่างนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือว่าเขากลัวเรานะจริงๆแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้สองทางคือถ้าเกิดอ้าปากกว้างๆอยู่เงี้ยเขาไม่มั่นใจเราเข้าไปมันอาจจะวิ่งหนีหรือเขาอาจจะป้องกันตัวเองเขาอาจจะกัดเราก็ได
1: ้คราวนี้ถ้าเจอหมาสยะยิ้มอย่าเดินเข้าใกล้เดินเลี่ยงหร
0: ือ
1: ว่าเดินกลับ
2: หมอโมครับหมออ้อยบอกว่าเมื่อกี้ครับถ้าเจอหมาแล้วถ้าหมามันคุ้มข้างอยู่ค่อยๆเดินใช่ไหมครับ
1: ใช
2: ่แต่ว่าถ้าผมตกใจแล้วผมวิ่งเลยนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
0: วิ่งเนี่ยมันเกิดได้2แบบนะคะก็คือว่าเขาอาจจะไล่มาอีกนิดนึงแล้วเขาก็กลับไปแต่บางตัวจะวิ่งตามเราไปเลยเพราะนั้นถ้าเขาวิ่งตามเรามาเลยเราก็วิ่งให้เร็วที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราวิ่งไม่ทันจริงๆเนี่ยให้แบบว่าก้มตัวลงแล้วพยายามปิดส่วนที่เปราะบางของเราเช่นหูก้มหน้าเก็บไว้ให้หมดเลยนะคะก็จะได้ไม่กัดโดนเราตรงที่สำคัญ
1: อ๋อคือกัดเราแต่ยังไม่ถึงสำคัญแ
0: น่ใช่ถ้าสมมติว่าวิ่งไม่ทันจริงๆอันนั้นกรณีนี้นะคะ
1: ปกติสังเกตเนี่ยเวลาเด็กๆฮะชอบปั่นจักรยานพอปั่นปุ๊บหมาจะไล่วิ่งเราก็จะมี2อย่างฮะหยุดรถอันนึงแล้วก็ค่อยๆหันหลังกลับแล้วก็ค่อยๆเข็นกลับไปกับอีกอันนึงก็คือปั่นหนีมันแต่พอปั่นหนีมันยิ่งวิ่งไล่ตามแบบ
2: โอ้วันทีนี้วิ่งตามทันเลย
0: ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับหมาแต่ละตัวนะคะ บางตัวก็จะไล่เรามาแป๊บนึงแล้วเขาก็กลับไปแต่บางตัวจะวิ่งต่อไปหน่อยนึงนะคะทีนี้เนี่ยทำไมเขาถึงชอบวิ่งไล่แล้วเขาทำอยู่ทุกครั้งนึงก็เหมือนกับเราฝึกเขา

0: พอมีรถผ่านมาปุ๊บไล่เห่านิดนึงเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จทุกครั้งเพราะเราถีบหนีไปนั่นก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นบอกยากว่าตัวไหนจะหยุดตัวไหนจะวิ่งไล่ต่อแต่ว่าสำคัญอย่างนึงก็คืออย่าไปจ้องตามหมานะคะการจ้องตามหมาคือการท้าทายเพราะฉะนั้นยิ่งจ้องเขาก็ยิ่งคิดว่าอุ้ยเราท้าทายเขาบางตัวอาจจะวิ่งเข้ามากันเพราะฉะนั้นเวลาเห็นถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราให้มองไปทางอื่นมองเลี่ยงๆหลบสายตาแล้วค่อยๆถอยออกมา
1: หมานี่เหมือนวัยรุ่นเลยครับมองหน้าหาเรื่องไง
2: เขา
0: อย่างนี้ก็ไม่ควรเข้าใกล้นะคะเพราะว่าเขาส่งสัญญาณทุกอย่างหมดเลยว่าเนี่ยเขามั่นใจแล้วจะกัดเราได้
2: ตัวนี้ก็เห่าอีก
0: ตอนนั้นก็เห่าอีกตอนนั้นห่วงอาหารค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อนอนกินเลย
0: ใช่เลย
2: ตัวอื่นอดกินเลยฮะ
0: ตัวอื่นเขาก็ขู่ไม่ให้เข้าค่ะต้องรอตัวนี้ไปก่อนการที่เราก้มไปหาหมาเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนกันข่มกันเหมือนกันนะมันถ้ากลัวเหมือนเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วมีคนมาบอกว่าก้มหน้าใส่เราคุยกับเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ากับหมาที่เราไม่แน่ใจอย่างเนี้ยเราก็พยายามอย่าไปก้ม
2: ต้องค่อยๆยอมให้ระดับเดียวกันใช่ไหม
0: ให้ระดับเดียวกัน
2: อ๋อผมเข้าใจละนี่คือเขากลัวเรามาก
0: อันนี้เขา
2: ระแวง
0: จริงๆเขาไม่กลัวเราเท่าไหร่นะคะเพราะเห็นไหมคะว่าเขายังโน้มตัวมาข้างหน้าถ้าเขาบอกว่าค่อยๆถอยไปอันนี้แสดงว่าเขากลัวเราดังนั้นถ้าเราเจอหมาแบบนี้ข้างนอกเราต้องระวังหมาบางตัวพวกนี้เนี่ยก็จะมีบางตัวที่เขาจะเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวก็จะเป็นตัวที่เป็นผู้ตามเราก็จะมาดูว่าตัวไหนที่เขาเป็นอยู่ในกลุ่มด้วยกันได้เข้าฝูงด้วยกันได้ก็จะกัดจับมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าเอาตัวผู้นำกับผู้นำมาอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกัดทะเลาะกัน
2: ว่าหัวโจกเป็นหัวหน้าฉันคอยดูแลลูกน้อง
1: หมอมั้งครับผมเห็นหมากระดิกหางครับเขาบอกว่าหมากระดิกหางก็จะใจดีนะครับเป็นยังไงคร
0: ับค่ะมันก็มีทั้งแบบที่ใจดีกับแบบที่เราต้องระวังนะคะหมากระดิกหางไม่ได้หมายความว่าเป็นมิตรเสมอไปถ้ากระดิกหางให้เราเร็วๆหน้าตาดูยิ้มให้เรานะยิ้มหวานๆไม่ใช่ยิ้มแบบขู่นะคะอันนั้นแสดงว่าเป็นมิตรกับเราแต่ถ้าสมมติว่ากระดิกหางช้าๆเป็นลูกตุ้มช้าๆอย่างนี้เลยอันนี้เราต้องระวังละใช่ครับแล้วก็จะมีหมาหลายๆพันเลยครับมีทั้งหมาพันผสมบางตัวก็ดูเหมือนเป็นพันแท้ก็มี
1: ตัวนี้ดูดุไหมครับเนี่ย
0: ตัวนี้ดูไม่น่าดุเท่าไหร่ดูเขาผ่อนคลายเพราะนั้นเนี่ยไม่น่าที่จะดุนั้นก็เราผ่านได้แบบไม่ต้องกลัว
2: อันนี้น่าจะเหมือนกับมาอยู่สักระยะนึงแล้ว
0: ใช่นี่อาจจะ
2: เริ่มปรับนิดนึงแล้ว
0: หรือบางตัวจะมีคนที่เคยให้อาหารมาก่อนอยู่แล้วก็จะชินกับคนก็มี
1: ตัวนี้นี่ดูเหมือนไม่ดุนะครับอันนี้ไว้ใจได้ยังครับ
0: ตัวนี้ดูไว้ใจได้ครับแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไว้ใจหมาหมด 100% นะเราก็ต้องดูกับเขาด้วยอย่างนี้เขาก็ดูที่ว่าจะสนใจที่จะคุยกับเรานะคะหน้าตาดูผ่อนคลายเห็นไหมไม่ขมวดคิ้วเห็นไหมคะเขาก็จะดูสนใจมีกระดิกหางมาให
2: ้
0: ม
2: ี
0: กระดิกหางเร็วๆเห็นไห
2: ม
0: ไม่ต้องกลัวเลยตัวพวกนี้นี
2: ่เข้าไปเลยป้ามันไม่ต้องกลัวเวลามีคนเอาหมามารักษากับหมอใช่ป่ะ
1: คร
2: ับ หมาตัวนี้ใจดีมากเลยหมอไม่เคยกัดใครเลยพูดอย่างนี้เลยแล้วก็โหน่ารักจังเหียบครับเราเป็นคนแรกเอ้าทุกทีไม่เคยกัดใครนะทำไมกัดหมอคนแรกเพราะว่าเราเข้าไปหาเขาไม่ถูกต้องเขาระแวงเราไงเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของไงคือเขาไม่กัดเจ้าของหรอกแต่เขาจะกัดคน
1: เพราะว่าเขาคุ้นเคยกับเจ้าของแล้ว
0: พอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนความกังวลใจอะไรก็มีขึ้นมาได้นะคะแล้วเวลาเราไปถึงหมาเนี่ยบางคนเนี่ยมาถึงแล้วตบหัวหมาอย่างนี้เลยหมาตกใจ
2: ก
0: ็กัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่เราต้องคุยดูเขาก่อนให้มีเวลาให้ดูกันก่อน
2: อันนี้หางลูกหางลูกนี่คืออะไรครับ
0: หางลูกนี่ผ่อนคลายนะคะ
2: นี่ผ่อนคลายครับ
0: ผ่อนคลายค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรือนต่อไปเลยแล้วกันนะคะก็จะเป็นเรือนปรับนิสัยแล้ว
1: ไปครับ
2: อ๋อโอเคไป
1: ปรับนิสัยดีขึ้นมา
0: คุ้นกับคนมากขึ้นเข้ากับเพื่อนได้ดีมากขึ้นสามารถที่จะเริ่มฝึกได้แล้วนะคะแล้วก็จะพาเขาไปอยู่ที่เรือนนั้นพามารู้จักกับเจ้าแอปเปิลกับพี่ๆจากชมรมสุนัขนิสัยดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่น้ำหวานกับพี่นัทนะคะนี่ก็คือน้องแอปเปิลน้องแอปเปิลนี่ก็คือผ่านจากเรือนแรกรับอนุบาลมาละก็มาอยู่ประถมตรงนี้ประถมตรงนี้ก็จะมีพี่ๆเข้ามาคอยฝึกให้ฝึกเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นนะคะให้หัดมีมารยาทที่จะไปอยู่บ้านคนอื่นได้โดยที่ไม่ไปทำร้ายเข้าของบ้านเขา นะคะ
2: แล้วการที่เขาจะข้ามชั้นมานี่ใช้เวลานานไหมในแต่ละตัวโดยประมาณ
0: แล้วแต่ตัวบางตัวนี่ค่ะอาจจะมีคนที่เคยให้อาหารคุ้นเคยกับข้างมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะปรับมาอยู่บ้านนี้ได้ค่อนข้างเร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวที่เขาอยู่ของเขาเองไม่สูงสิงกับใครเนี่ยก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยเวลาที่เราเรียกหมานะคะเราก็ต้องใช้เสียงที่ตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็เสียงสูงนิดนึงแล้วก็มีหันมานิดนึงด้วยนะคะ
2: ชิได้ชิได้ชิได
0: ้เราก็จะสอนให้เขารู้จักชื่อของเขาบางคนเรียกชื่อหมาบางทีเรียกแอปเปิลแอปเปิลเนี่ยค่ะมันก็ไม่มาใช่ไหมคะเพราะนี่เราเรียกก็ต้องเรียกด้วยน้ำเสียงที่ดูเป็นมิตรหน่อยนะคะแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลเก่งมากลูกเก่งเราจะสอนให้เขาดูตาเราก่อนเพราะเวลาที่เขาสบตาเราแล้วเนี่ยเขาก็จะรับคำสั่งอย่างอื่นได้เขาก็จะมีความสนใจมาที่ตัวเราเห็นบอกว่าแอปเปิลคลานได้ด้วย
1: คลานได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: โหเหมือนหมาทหารเลยนะครับเนี่ย
0: ถูกต้องเลยค่ะเวลาเรารูปเราพยายามรูปด้านข้างนะคะเวลาเราเข้าหาหมาเราเข้าด้านข้างแล้วก็รูปตัวเขาพยายามอย่าก้มมาแล้วตบหัวเลยยกเว้นว่าเรามั่นใจว่าหมาบางทีเป็นหมาเราเนี่ยไม่เป็นไร
2: เราต้องก้มแล้วค่อยรูป
0: ถ้าเรานั่งด้านข้างอย่างนี้จะดีกว่าค่อยๆรูปนะคะรูปช้าๆได้เลยเราจะได้ผ่อนคลายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราฝึกแอปเปิ้ลยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่สนามฝึกกัน
1: นะครับอยากเห็นแล้วครับ
2: แอปเปิ้ลลุก
0: ไปแอปเปิ้ลลุก
1: โอ้โห
0: พอปรับนิสัยได้แล้วดูเขาคุ้นกับคนแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มฝึกแล้วทีนี้วิธีการฝึกของเราที่นี่เนี่ยเราใช้วิธีการฝึกแบบให้รางวัลนะบางที่เราจะเห็นว่าเขาใช้โซ่กระตุกแต่เราไม่ใช้โซ่กระตุกที่นี่เพราะว่าเวลาใช้โซ่กระตุกเนี่ยเราก็ต้องใช้อยู่ตลอดเวลาจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยใส่โซ่กระตุกแล้วพอแบบว่าไม่มีโซ่กระตุกเนี่ยสั่งให้ทำอะไรก็ไม่ทำนะคะ
1: แล้วสายเอี๊ยมที่เป็นอย่างนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ
0: ค่ะสายรัดอกแบบนี้นะคะมันก็คือพยุงร่างกายเข้าไว้แล้วมันก็จะไม่รัดคอแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นหมาพันธุ์เล็กๆเนี่ยถ้าเวลาเราฝึกเนี่ยบางตัวเขายังไม่เคยชินถ้าเราใส่ปลอกคอปกติเวลาเขาเดินไปแล้วเขาดึงเขาจะหายใจไม่ออกใช่ไหมคะในนี้เนี่ยถ้าใส่สายรัดอกเนี่ยมันก็สะดวกกับเขามากกว่าไม่เป็นรัดหลอดลมด้วย
2: ที่นี่เนี่ยที่เขาฝึกการใช้สายจูงโดยที่ไม่รัดคอเนี่ยเพราะว่าเราคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์น้องปาร์ค
1: คืออะไรเหรอครับ
2: สวัสดิภาพสัตว์หลักๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่5ประการที่เราต้องคำนึงถึง
1: อะไรครับ
2: อันดับแรกเลยคือสัตว์เนี่ยจะต้องปราศจากความหิวโหย
1: ไม่หิว
2: ไม่หิว
1: หิวก็กินได้เลย
2: ใช่คือต้องมีการกินข้าวอิ่มท้องอันที่2คือให้สัตว์เนี่ยปราศจากความเครียดไม่สบายกายไม่สบายใจ
1: ให้มีแต่ความสุข
2: ใช่แล้วก็อันที่3ก็คือให้สัตว์เนี่ยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อสัตว์เจ็บป่วยเราก็ต้องทำการรักษาให้เขาไม่ใช่ว่าเจ็บป่วยแล้วก็ดูแลเขาไม่ได้แล้วข้อ4ก็คือให้สัตว์เนี่ยสามารถแสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติได้
1: ใช้ชีวิตอย่างอิสระ
2: ใช่ก็อย่างเช่นก็ต้องมีการพาจูงเดินวิ่งเล่นขับถ่ายตามปกติ
1: ได้วิ่งเล่นตามปกติเลย
2: ใช่อะไรเงี้ยก็เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่เขาต้องมีการแสดงออกสุดท้ายเลยสำคัญมากก็คือให้เขาเนี่ยปราศจากความกลัวไม่ไปลงโทษไม่ไปทำอะไรให้เขากลัวไม่ให้เขาเครียดมากอะไรเงี้ยถ้ามีหลัก5ข้อนี้นะสัตว์ก็จะอยู่อย่างมีความสุข
0: แล้วเนี่ยบางทีบางตัวเราไปบังคับมากๆเขาอาจจะกัดเราได้ด้วยแต่วิธีนี้เราถ้าเขาทำถูกเราให้รางวัลถ้าเขาทำผิดเนี่ยเราก็ไม่สนใจแล้วเราไปบอกให้เขาทำพฤติกรรมอื่นแทนแล้วก็ค่อยให้คำชมเขานะคะมันก็จะทำให้เขาเต็มใจที่จะทำให้เราทุกครั้ง
2: พอเขารู้สึกว่าถ้าเขาทำถูกเดี๋ยวจะได้กินขนม
0: ใช่ถูกต้องเลยนะ
2: เหมือนปาร์คไงเดี๋ยวถ้าปาร์คสอนที่หนึ่งนะเดี๋ยวแม่จะซื้อ
1: แม่จะซื้อของเล่นให้นะ
2: เฮ้ยซื้อหนังสือให้อ่านนอกเวลา
0: คำสั่งโดยทั่วไปแล้วก็จะสอนให้มองเจ้าของเรียกชื่อแล้วสนใจแล้วก็มีคำสั่งอย่างเช่นเบื้องต้นง่ายๆเช่นนั่งนะคะเดี๋ยวให้โชว์ให้ดูอันนี้ให้ยืนก่อนนะคะ
2: อันนี้ให้ยืนนะฮะ
0: พอยืนเสร็จแล้วนะคะเราสั่งให้นั่งได้อันนี้เวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้บอกว่าชมพอเขาทำถูกต้องเราชมแล้วเราก็จะให้รางวัลเขา
2: ครับ
0: นะคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้คือนั่งละ
0: อันนี้นั่งละเดี๋ยวเราจะต่อด้วยหมอบ
2: อันนี้หมอบนะฮะเดี๋ยวเราถอยด้วย
1: หมอบ
2: เก่ง
1: มาก
2: อันนี้คือหมอบ
0: มอบค่ะบางทีเราไม่ต้องลงไปนั่งด้วยเลยก็ได้บางทีเราแค่ใช้มือชี
2: ้
0: นะคะอันนี้ยังกำลังอยู่กำลังช่วงการฝึกอยู
2: ่
0: เราก็จะต่อไปด้วยท่าคลานเลย
2: คลาน
1: คลาน
0: คลานต่ำมาเลยกระดึบ
2: กระ
0: ด
2: ึ
0: บ
2: นี่คลานต่ำ
1: โอ้เก่งเหมือนไล่ตามของกินอยู่เลย
0: ใช่ค่ะแล้วอีก

0: หน่อยเนี่ยพอเราฝึกเข้าบ่อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็เขาจะไปได้ไกลกว่านี
1: ้
0: แล้วอีกหน่อยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องให้ขนมก็ได้บางตัวเนี่ยเราแค่คำชม
2: เพราะเขาจะเชื่องขึ้น
0: ใช่เพราะเขารู้แล้วว่าอ๋อทำแบบนี้แล้วถูกต้องแล้วเราอาจจะให้ขนมบ้างไม่ขนมบ้างเหมือนกันหลอกล่อเขา
1: คำชมคืออะไรปากรู้ไหมครับ
2: คำชมก็คือคำพูดที่ทำให้คนอื่นมีความสุขด้วย
1: ว่ะแต่ว่าในน้องหมาเนี่ยสมมติทำได้โอเคเก่งมากเราก็รูปเยี่ยมดีมากอย่างนี้
0: ใช่ค่ะถูกต้องแต่เวลาชมไม่ได้ชมแบบเก่งมากอย่างเงี้ยไม่เอา
1: ต้องเป็นโทนเสียงที่สดใสแล้วก็เหมือนกับยิ้มแย้มอ่ะเราคุยไปแล้วก็หน้าเราต้องยิ้มด้วยอ่ะคราวนี
0: ้เราสั่งให้คอยได้
1: จะให้เขาคอยละ
2: คอยอ๋อคอย
3: คอย
2: แล้วก็นั่งนิ่งเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเรียกให้มาหาได้ไหม
0: แล้วก็
3: นี่มั้ง
0: ปึ๊บเรียกให้มาหาก็ได้นะคะ
3: คอย
0: เดี๋ยวเรียกให้มาหาละ
3: แอปเปิ้ลมานี
0: ่อ๋อช่วงแรกเราจะใช้ขนมล่อก่อนนะคะเพื่อที่ว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะไม่ใช้ขนมแล้วเราก็จะใช้แต่ภาษามือก็จะเป็นเฉพาะมือที่ลากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราบอกว่าให้เขายืนเนี่ยเราก็แค่ดึงมือมาข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะยืนตามหรือบางทีบางตัวเนี่ยเขาก็จะหมอบลงไปให้แค่เราชี้ลงนะคะแต่อันนี้แอปเปิ้ลยังเป็นเด็กประถมอยู่ยังอยู่ประถม3อ
1: ันนี้ก็เป็นครู
0: คุณครูใหม่ใช่
1: เพิ่งเจอกันวันแรก
2: ครูใหม่ยังไม่คุ้นเคย
1: ครูใหม่ไม่คุ้นเคยกับเด็กใหม่ยิ่งเป็นการที่ฝึกยากแต่ว่าเห็นไหมฮะนี่เราเจอวันแรกเรายังสามารถทำได้เลย
2: เพราะเขาคุ้นเคยกับคนแล้ว
1: ใช่แล้วถ้าปาร์กเนี่ยอยู่กับเขาทุกวันง่ายเลยคราวนี้จะสั่งอะไรก็สบายปาร์กลองดูไหม
2: อ๋อขอลองหน่อยคร
1: ับ
0: เราเอาขนมมาให้ล่อนะคะ
1: เอาท่าไหนก่อนปาร์กท่าไหนก่อนดี
2: เอาตอนนี้มันนั่งอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ลองหมอบก่อนดิ
1: อ่ะลองหมอบครับต้องทำไงครับเดี๋ยวให้หมอมุกอธิบายทีนึงครับ
0: เวลาหมอบนะคะเราก็ดึงขนมจากหน้าเข้าลงมาตรงๆมาที่ระหว่างคู่เท้าเข้าสองข้างเลยแล้วเราก็ค่อยดึงไปข้างหน้าเป็นตัว L
1: ตัว L ตัว L ตัว L
2: แอปเป
1: ิ้
2: ล
1: ช้าๆช้าๆช้าๆช้าอียะ
0: หมอบเก่
2: งมาก
0: แล้วเราก็ใช้คำพูดไปด้วยเวลาที่เขาทำเราลองคลานไหมครับถ้าลองคลานเราค่อยๆดึงขนมไปข้างหน้าเขา
2: แอปเปิ้ล
0: คลาน
2: แอปเปิ้ลคลานคลาน
0: เอาใกล้ๆหน่อยครับค่อยๆถอยมาช้าๆถอยช้าๆเก่งมากอีกนิดนึง
2: เก่งมาก
1: คราวนี้เราจะสั่งคอย
0: เราอยู่ตรงนี้สั่งเอามือไปยื่นไปข้างหน้า
2: คอย
0: คอยแล้วค่อยๆถอยช้าๆโอเคเสร็จแล้วเนี่ยพอหมดคำสั่งคอยเสร็จใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเก่งมากแล้วเราก็ให้รางวัลเขาได
2: ้โอเคครับเนี่ยขอลองทำหน่อยนะคะ
0: ครับ
2: แอปเปิ้ลคอยคอยเก่งมากมารางวัล
0: นะก็จะได้คำสั่งที่เรียกว่าให้มาหาได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้คำชม
1: แม่
0: อร่อยและมีความสุขและสนุกด้วย
1: สนุกไหม
2: โอ้สนุกครับ
1: หมาสนุกไหมอย่างนี้สนุก
2: สนุก
1: อิ่มไหม
2: อิ่ม
1: อิ่ม
2: กินข้าวมาในตัวเล่นเกมมาในตัวด้วย
1: เก่งมากคราวนี้ก็เป็นการฝึกคร่าวๆที่เราสามารถทำได
2: ้ครับ
1: นะฮะแล้วก็ผู้เลี้ยงมือใหม่เนี่ยเวลาจะฝึกสุนัขตัวเองก็สามารถเบสิกพื้นฐานเนี่ยลุกนั่งหมอบคอยมาหา
0: เรียกให้มาหา
1: ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะไม่งั้นเรียกไปแล้วไม่มาหาวิ่งหายไปนะคะ
1: ดัง
0: นั้นเนี่ยเราก็ต้องมีคำสั่งที่เรียกให้มาหาเราได้ด้วย
2: คุณหมอครับพอแอปเปิ้ลนี่ฝึกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับจะไปที่ไหนต่อครับ
0: ครับจากเรือนปรับนิสัยเขาก็จะไปเรือนรอบ้านใหม
2: ่
0: ที่นั่นเนี่ยก็จะรอให้มีคนเจ้าของใจดีเนี่ยมาดูแล้วก็รับตัวไปเลี้ยงนะคะเขาจะได้มีบ้านใหม่ถาวรของเขา
1: ครับ
0: ไม่ต้องเป็นหมาจรจัดอีกต่อไป
1: ที่มหิดลก็จะมีโครงการอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเช่นวันมหิดลคนรักสัตว
2: ์ครับ
1: ก็จะมีการพาคนที่เข้ามาเยี่ยมชมคณะพาไปเยี่ยมชมบ้านรักหมาสารยาแล้วก็ถ้าเขาถูกใจตัวไหนชอบตัวไหนก็พาเขากลับบ้านแล้วก็เลี้ยงดูเขาต่อไปจากวันไม่โดนคนรักสัตว์ที่บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมบ้านรักหมาสารยาแล้วนะก็จะมีคอร์สอื่นๆที่ฝึกสุนัขด้วยเดี๋ยวถามพี่น้ำหวานดีกว่า
4: ค่ะเป็นคอร์สฝึกสุนัขของชมรมเรานะคะก็คือจะรับสมัครให้บุคคลภายนอกที่เขาสนใจที่จะพาลูกสุนัขเนี่ยมาฝึกสุนัขนะคะก็คือสามารถมาฝึกกับเราได้ค่ะโดยที่จะมีจัดขึ้นสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะเป็นเวลาทั้งหมด6สัปดาห์ค่ะ
1: ลูกสุนัขฝึกง่าย
0: ใช่ฝึกง่ายค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงที่เขากำลังเข้าสังคมด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะฝังอยู่ในใจเขาไปนานเลยแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกหมาเท่านั้นนะคะที่เราฝึกได้หมาโตแล้วก็ฝึกได้เช่นกันมันก็เหมือนอย่างน้องแอปเปิ้ลที่มาเนี่ยโตแล้วเราก็ฝึกได
2: ้แล้ว ถ้าผมรับแอปเปิ้ลมาอยู่ที่บ้านเนี่ยครับถ้าแอปเปิ้ลเจ็บป่วยเงี้ยครับผมจะดูยังไงครับว่าเขาปวดท้องหรือว่าปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยครับจะเขาจะแสดงอาการยังไงครับ
0: เวลาที่เราไม่สบายเราจะมีอาการเป็นยังไงบ้าง
2: ก็นอนซึมๆปวดหัวพลิกตัวไปพลิกตัวมา
0: ใช่เลยเหมือนกันเลยนะคะถ้าหมาไม่สบายเนี่ยเขาก็จะซึมเรียกก็ไม่ค่อยอยากจะมานอนอยู่เฉยๆแล้วก็บางตัวเนี่ยก็จะไม่กินอาหารด้วยเหมือนกับเราเวลาไม่สบายปวดท้องเราก็ไม่อยากกินข้าวใช่ไหมคะก็เหมือนกันเลยบางตัวก็จะไม่กินนะ
1: อาหารที่ให้ไว้ทุกวันแทนที่จะหมดทำไมวันนี้เหลือ
2: ปกติ
1: วิ่งเล่นด้วยกันวันนี้ทำไมเรียกไม่ออกจากกรงวันนี้ทำไมนอนเยอะผิดปกติอาจจะต้องคิดว่าป่วยหรือเปล่าหรือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็ต้องรีบพาไปพบสัตวแพทย์ละ
2: อ
1: ันนี้คือหลักการดูคร่าวๆเลยว่าถ้ามีอะไรผิดปกติไปจากปกติที่เขาทำทุกวันให้สงสัยก่อนว่าเขาป่วยเพราะบางทีถ้าเกิดรอนานเกินไปอาจจะไม่ทัน
0: ใช่
1: นะเป็นไงป้าวันนี้สนุกไหม
2: สนุกครับได้ฝึกหมามันครั้งแรกตื่นเต้นครับไม่เคยฝึกอย่างนี้มาก่อนเลย
1: แล้วถ้าวันนี้ปังไม่ได้มานะป้าจะคุยกับหมาไม่รู้เรื่อง
2: จริงครับ
1: วันนี้รู้เรื่องยัง
2: รู้เรื่องครับ
1: ผมแล้วก็ป้าต้องขอบคุณหมอมุกมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ที่ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกหมา
0: ะ
1: นะครับแล้วก็อธิบายขั้นตอนต่างๆเต็มไปหมดเลย
0: ะ
1: นะครับรวมถึงพี่น้ำหวานแล้วก็พี่นัทด้วยนะครับที
2: ่
1: พาเจ้าแอปเปิ้ลมาโชว์นะครับให้เราดูว่าเราสามารถฝึกหมาจรให้กลายเป็นหมาเชื่องๆอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เขาสามารถกลับไปมีชีวิตใหม่จากหมาจรจากตัวนึงชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะฮะเป็นไงบ้างป้าวันนี้คุยภาษาหมารู้เรื่องยัง
2: ได้นิดหน่อยแล้วครับแต่ว่าผมคิดว่านะครับการคุยกับหมาก็ไม่ได้ยากอย่างที่ผมคิดมาตลอดเลยนะครับ
1: ครับ
2: แค่เราใช้เวลานิดหน่อยเราก็สามารถคุยกับมันได้รู้เรื่องอะ
1: ใช่ครับป้าภาษาที่เราคุ้นเคยก็มีภาษาพูด
2: ครับ
1: กับภาษาเขียน
2: ใช่ครับ
1: แต่ภาษาอีกภาษาหนึ่งที่สำคัญมากเวลาเราคุยกับน้องหมาหรือว่าสัตว์อื่นก็คือภาษากายดูท่าทางดูอะไรเขาอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ถ้าเราใส่ใจเขาเสียเวลาตรงนี้เพิ่มนิดเรียนรู้เราก็สามารถอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเราจะเข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาจะเข้าใจเราว่าเราต้องการสื่ออะไร
2: สำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วครับ
1: พบกับ Animal Speak ได้ใหม่สัปดาห์หน้าเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animal Speak

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ e-learning with ราชพุกสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสครูค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ เหล่านี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาค่ะเพราะว่าหลายๆชนิดก็อยู่รอบๆ บ้านรอบๆตัวของเราแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเรากลับรู้จักเจ้าพวกนี้กันน้อยมากๆค่ะวันนี้ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์จะชวนเด็กๆไปเดินสำรวจป่าทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกันค่ะ
1: มันก็ดันหัวยืดออกมา
0: และนี่ก็คือสมาชิกร่วมสำรวจของเราครั้งนี้ค่ะ

0: ่วนอุปกรณ์สำหรับการทำความรู้จักแมลงก็ต้องไม่ลืมสอสมุดบันทึกบ้านขยายแล้วก็กระติกน้ำนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: วันนี้เรามีภารกิจสำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะเดินไปในเส้นทางป่าข้างหน้าเราเนี่ยแล้วก็

0: มันก็จะดูว่าแมลงอะไรบ้างที่ออกหากินกลางคืนหรือออกมาให้เราเจอตัวตอนกลางคืนวันนี้เราจะเดินป่าด้วยไปจนถึงกลางคืนเลยดีไหมแล้วเราเดินแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนเลยดีไหม
1: ไม่กลับมาตอนสีรูป
0: เหรออ๋อดีไห
1: ม
0: แล้วเราจะวาดรูปกันด้วยนะเราจะวาดรูปแมลงที่เจอเพราะว่าอันไหนเราไม่รู้ชื่อเดี๋ยวเราค่อยไปหาชื่อกันต่อนะครับว่าแมลงที่เราเจอเนี่ยคือแมลงอะไรอ่ะพร้อมไหมโอเค
2: ฟังไม่ผิดนะคะวันนี้ครูเกรียงจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักเจ้าแมลงทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะเด็กๆทั้งบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมกับเพื่อนๆของเรานะคะ
3: วันนี้ก็จะมาดูแมลงกลางวันก่อนว่ามีอะไรบ้างมันจะมีจุดพักแล้วก็ให้เราวาดรูปเขียนชื่อแมลงอะค่ะที่เจอ
4: มาเดินป่าเดินป่ามาเก็บตัวอย่างแต่เก็บอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์จับครูล้อเล่นว่าจะกลับออกเนี่ยเที่ยงคืนมาจดบันทึกสัตว์ต่างๆที่เจอ
2: แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่สามารถพบเจอได้ทั่วโลกทั้งบนบกใต้น้ำแล้วก็ในอากาศค่ะที่สำคัญเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลกส่วนแมลงที่มีชนิดมากที่สุดในโลกนั่นก็คือเจ้าด้วงปีกแข็งมีจำนวนมากถึง 300,000 กว่าชนิดเลยค่ะ
0: ต่อไม่เป็นไรเกมมา
2: เดินป่าไม่ไกลเพื่อนของเราก็ได้ทักทายกับพึ่งเข้าแล้วค่ะ
0: ไป
1: เขาจะต่อยเราเวลามันแบบ
0: ถ้าไม่พึ่งมันจะต่อยเราก็เมื่อมันรู้สึกมันจะถูกทำร้ายมันอันตรายหรือว่าเวลามันเข้าไปในแขนเสื้อเราอ่ะแล้วมันออกไม่ได
1: ้
0: มันก็คิดว่าเฮ้ยมันจะตายแล้วมันก็เลยต่อยแค่นั้นเองถ้ามันมาตอมเราเนี่ยมันแค่กินเหงื่อเฉย
1: แต่มันจะทำให้ตัวเองการมากกว่าต่อชีวิตมันก็จะพยายามไม่ต่อยใช
0: ่ไหมใช่มันไม่รู้หรอกว่ามันต่อยแล้วมันจะตายอ่ะ
1: น่าเศร้าจริง
0: ใช่แต่ว่ามันก็ป้องกันตัวไงมันก็ไม่อยากถูกทำร้าย
5: ที่ออสเตรเลียเมื่อช่วงนี้นอนมะพร้าวที่มาเรียนแบบพวกผีเสื้อจระกางอ้อหวายตรงนี้เนี่ยเขาปลูกด้วยอันนี้ดอกเหมือนเบอร์รี่เลยนี่เหมือนเบอร์รี
0: ่นี่เรามีแมงมุมแมงมุมเห็นไหมแมงมุมดูดีๆนี่มันมีรูอยู่เราเห็นใยยุ่งๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตัวมันจะอยู่ในช่องนี้เห็นไหมตอนนี้มันตกใจเรามันก็หลบเข้าไปข้างในเราเดินผ่านไปสักพักนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกมาอยู่ตรงปากรูนี้
1: มีตัวมันติดกับดัก
0: มันอยู่ปากรูนี้
1: ครูเมื่อกี้มีแมลงบินมามันก
0: ็ใช่แล้วก็ใยที่มันสร้าง
2: แมงมุมที่เพื่อนเราเจอคือแมงมุมหมาป่าค่ะออกหากินทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงนี้ร้อนแล้วก็คงตกใจเสียงของเพื่อนเรานะคะก็เลยหลบลงไปในรูแต่ถ้าใครตาดีก็อาจจะเจอตัวได้ค่ะ
0: เห็นไหม
1: ไหนคะ
0: นี่ไงเกาะอยู่บนใยตอนนี้อยู่ปากรูเลยเดี๋ยวเราก็เข้าป่าตอนนี้ป่ามันตรงนี้มันยังโล่งๆอยู่ร้อนนิดนึงครับเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าที่มันลึกขึ้นเราอาจจะเจอแมลงได้เยอะขึ้นนะตอนนี้มันยังโล่งๆอยู่นะครับเฮ้ยแต่ครูเจอตั๊กแตนนี่ครูเจอตั๊กแตนตัวจิ๋วๆนี่มีอีกตัวนะนี่เห็นไหมอุ้ยเยอะเลยลองดูดีๆทั้งต้นเลยเนี่ยไหนๆเราเจอตั๊กแตนแล้วนะครูบอกไว้เลยว่าที่แน่ๆมันมี2พวกด้วยกันนะครับตั๊กแตนถูกต้องมีตั๊กแตนหนวดสั้นกับตั๊กแตนหนวดยาวนะครับเราแยกง่ายๆ2กลุ่มก่อนเนาะแค่นี้แล้วก็พอดูดีๆเนี่ยครูเห็นว่าตั๊กแตนเนี่ยบางตัวยังเป็นลูกอยู่เลยปีกไม่มีขานี่ไงตั๊กแตนเต็มเลย
1: นี่ไง
0: ทุกกิ่งเลยทุกกิ่งเลยดูดิ11 12 13 14แค่กิ่งนี้นะ15โอ้โห
1: 16 17 18
0: หมดนี่ไม่น้อยกว่า30ไม่น้อยกว่า30ตัว
1: 22
0: คิดว่ามันน่าจะเป็นลูกๆมันเนี่ยออกมาเพิ่งออกมาเต็มเลยเห็นไหมคือเราจะดูว่าตัวไหนที่เป็นลูกตั๊กแตนเนี่ยค
1: ือ
0: ปีกมันยังไม่คลุมท้องปีกมันยังยาวไม่เต็มที่
1: 25ตัวครู
0: ทั้งหมด ป็นชนิดเดียวกัน

0: แล้วก็เป็นตั๊กแตนหนวดสั้นเหมือนกัน
1: ตั๊กแตนมีด้วยกัน2กลุ่มหลักๆคือตั๊กแตนหนวดสั้นแล้วก็ตั๊กแตนหนวดยาวค่ะนอกจากนี้ยังมีเพื่อนที่ชื่อคล้ายกันคือตั๊กแตนกิ่งไม้กับตั๊กแตนตำข้าวแต่2ชนิดนี้ไม่ใช่ตั๊กแตนนะคะแค่ชื่อแล้วก็หน้าตาคล้ายกันเท่านั้นเองค่ะดูเหมือนเพื่อนๆของเราจะเจออะไรอีกแล้วค่ะ
2: อันนี
0: ้มันกำลังเอาอาหารกลับไปที่รังมันเห็นป่ะในหลุมนี้เป็นตัวอ่อนของแมลงช้างครับคือแอนไลออนไงแล้วมันก็เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วมันเป็นหลุม
2: กี่เช่น
0: หรือเราไม่เห็นตัวแมลงช้างเพราะว่ามันอยู่ในข้างในใต้ทราย
3: เมื่อกี้มันเดินปัด
0: มันอยู่ในใต้ทรายทีนี้ถ้าเราอยากดูก็ครูขอดูตัวหนึ่ง
2: น
0: ี่ไงนี่
3: โอ
0: ้นี่คือลูกของแมลงช้างนะตัวเต็มวัยมันมีปีกบินได้เหมือนแมลงป
3: อ
0: นี่มันชอบเดินถอยหลัง
2: ขอลองจับ
0: นิ่มๆนิดนึงอ่ะนิ่มๆตัวนี้ระวังมันหนีบนะเพราะว่าเขี้ยวมันอยู่ตรงนี้ใครหยิบสมุดง่ายๆขอยืมสมุดนิดนึง
2: ขอจับ
0: นี่เราเอาวางบนสมุดเราก็จะเห็นง่ายขึ้น
2: ทำไมอ่ะเพราะว่าอะไร
0: นี่ไงเห็นไหมอ่ะเห็นไหมมันเดินถอยหลังมันชอบเดินถอยหลัง
2: หัวมันเหมือนกิ้งกือ
0: มีเขี้ยวเห็นไหมเขี้ยวแล้วเนี่ยเดินทาง
1: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะที่เพื่อนเราเจอคือตัวอ่อนแมลงช้างค่ะช่วงเป็นตัวอ่อนแบบนี้ก็จะอาศัยอยู่ในทรายหรือว่าดินละเอียดละเอียดเจ้าตัวอ่อนแมลงช้างจะใช้วิธีเดินถอยหลังเพื่อมุดตัวลงไปใต้พื้นทรายแล้วใช้ขากรรไกรโยนทรายขึ้นมาจนกลายเป็นหลุมซ่อนตัวอยู่ก้นหลุมดักจับเหยื่อที่เป็นแมลงขนาดเล็กอย่างมดหรือแมงมุมตัวเล็กๆกินเป็นอาหารค่ะ
4: มันกำลังรอว่าเรากระพริบตาเมื่อไหร่มันจะพลิกตัวกลับทันทีเห็นไหมตอนที่เชือกกระพริบตาพอดี
2: เราเห็นแล้วแบบปุ๊บ
4: เหรอทันด้วยเหรอ
2: มันหันข้างก่อน
0: อ่ะเราไปกันอีกหน่อยไหม
2: ไม่ใช่นะ
3: ที่เราเดินมาถึงกิโลนึงยังเนี่ยพันเมตรแล้วเดี๋ยว
5: เจอเป็นหลายชนิดแล้วนะว่าไปแล้วอ่ะใช่ไหมครับ
6: ปองอ่ะปองไ
5: ล่นี่มาข้างนี้ครับมาข้างนี
3: ้มันเริ่มขู่เสียงมันรำคาญ
5: ที่สุดคือตรงเนี้ยมันมีคลิปอยู่ที่ปลายหางงั้นไอ้ครีมข้างหน้าไม่เป็นไรนะครับเวลามันจะหนีบก็นิดนึง
2: หนีบผิดทั
5: ดแต่ว่าที่สำคัญคือมันจะงอก้นมาจิง
0: นี่ใช่ไหม
1: เดินกันมาพักใหญ่แล้วครูเกรียงบอกว่าแวะจดบันทึกแมลงที่ได้เจอกันก่อนค่ะ
3: ไม่รู้เขาบอกให้
0: เอากระเป๋าวางแล้วก็เอาสมุดมาเขียนชื่อขอเขียนชื่อแมลงที่เราเจอก่อนเร็วว่าเราเจออะไรไปบ้างแล้วกันลืมเอ๊ะเราตั้งชื่อมันอะไรดีแมงมุมที่มันอยู่ตามพื้นแบบเนี้ยขาลายๆนะแมงมุมขาลายแล้วกันเนาะเป็นที่รู้กันระหว่างเราเนาะว่าแมงมุมตัวนี้เราเรียกมันแมงมุมขาลายตั๊กแตนหนวดสั้น
2: ต
0: ั๊
2: กแตนตำข้าว
0: แล้วก็ตั๊กแตนหนวดยาวนะครับมีทั้งหนวดสั้นและหนวดยาวมี2ชนิดได้ใครไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวค่อย
2: นะ
0: ดูถึงไหนแล้วล่ะ
3: แมลงช้าง
0: ลูกแมลงช้าง
2: แมงมุมขาลาย
0: แมงมุมขาลายใช่ค่ะหมดยัง
3: ตั๊กแตน
0: นำข้าวแต่ยัง
3: แมงป่อง
0: แมงป่องด้วย
2: แมงป่องเจอก่อน
0: แมงป่องมี8ขามีอะไรอีกเยอะนะเนี่ย

0: ดูเหมือนว่าโคเกรียงมีอะไรมาให้เพื่อนของเราทำความรู้จักกันอีกแล้วค่ะ
1: ในมือครูนี่ตอนนี้ครูจับแมลงตัวหนึ่งที่ถูกเข้าใจผิดทุกคนคิดว่าเจ้าตัวนี้มันคือแมงมุมเพราะขามันยาวมากมันเหมือนแมงมุมเดินโยงไปโยงมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แมงมุมแล้วมันก็ไม่มีพิษด้วยอันนี้คือดัดดี้ลองเลกครับหรือ

0: มันมีขาคู่หนึ่งด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่ขาคู่หน้าสุดนะอาจจะเป็นคู่ที่สองเนี่ยมันจะยาวกว่าขาคู่อื่นนะครับมันจะยกขึ้นตลอดเวลาเหมือนหนวดเอาไว้แทนหนวดเห็นขาเล็กๆนี่ไหมข้างหน้าขาข้างนี้มันอาจจะใช้ทำหน้าที
1: ่สามอันเดีย
0: มันจะทำหน้าที่เอาเขี่ยอาหารเข้าปากดูขาตอนมันเดินเวลาเราไปเจอมันแล้วเราสังเกตนะครับว่ามันต่างจากแมงมุมตรงไหน
2: น
0: ะ
2: ครับ
0: แล้วก็ดูดีๆอย่าเพิ่งไปกลัวมันอย่าเพิ่งไปทำร้ายมัน
3: ยังมีแมลงที่รอให้เราทำความรู้จักอีกเยอะนะคะแต่ครูเกรียงบอกว่าสำหรับช่วงกลางวันวันนี้พอเท่านี้ก่อนค่ะเก็บแรงไว้เดินสำรวจทำความรู้จักแมลงตอนกลางคืนกันบ้างค่ะอุปกรณ์ทำความรู้จักเจ้าแมลงกลางคืนที่ครูเกรียงและเพื่อนๆของเรากำลังช่วยกันเตรียมนี้เรียกว่ากับดักแสงไฟค่ะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกลางคืนที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่นี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ
0: พร้อมยังวันนี้เราไปเดินดูแมลงตอนกลางวันมาแล้วนะครับเจอแมลงได้พอสมควรนะมีแมลงอะไรบ้างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมีไหม
4: ตัวอ่อนแมลงช้าง
0: ตัวอ่อนแมลงช้างบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันซ่อนตัวอยู่ในหลุมทรายใช่ไหมวันนี้เห็นตัวจริงแล้วแต่ถ้าเป็นแมลงช้างเนี่ยไม่แน่นะคืนนี้เราอาจจะเจอตัวที่มันโตเต็มที่แล้วมาเกาะอยู่ที่จอผ้าที่เรากำลังทำเนี้ยที่ครูทำแบบนี้ครูเอาผ้าขาวมาขึงไว้แล้วก็เอาหลอดไฟมาเปิดไว้เนี่ย
4: นะครับ
0: มันจะดึงดูดแมลงที่อยู่รอบๆแถวนี้เข้ามานี่เป็นการที่เราดูแมลงแบบง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมการยุ่งยากเล็กน้อยนะแต่ไม่ใช่แมลงทุกตัวที่มันจะมาเกาะที่นี่เพราะว่าบางชนิดมันก็ไม่มาเราก็เลยต้องมีวิธีที่2วิธีที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันทุกคนต้องมีไฟฉายนะครับมีไฟฉายอ่ะงั้นช่วงนี้ให้ทุกคนไปเตรียมตัวเดี๋ยวครูว่าอีกสักตอนนี้ประมาณเกือบๆทุ่มนะสักทุ่มครึ่งนะเราจะไปเดินป่ากัน
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: เอาละครับ
5: ไปอีกเหรอ
0: ใช่เราจะไปเดินป่ากัน
3: ระหว่างรอแมลงมาเกาะตรงจอผ้าครูเกรียงก็ให้เพื่อนๆของเราไปลองเดินป่าตอนกลางคืนเพื่อทำความรู้จักกับแมลงกันอีกรอบค่ะไปดูกันนะคะว่าจะเจออะไรกันบ้าง
0: ดูบนใบไม้ด้วยนะตามใต้ใบไม้อาจจะเจอแมลงอะไรบางอย่างอ้อมันมีวิธีนิดนึงที่ครูยังไม่ได้บอกนะครับคือเวลาที่เราเดินกลางคืนใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากดูโดยเฉพาะพวกแมงมุมเนี่ยตามันจะสะท้อนแสงให้เอาไปฉายแนบหูแบบนี้แล้วเราจะเห็นจุดเล็กๆเป็นเพชรอยู่ตามพื้นเนี่ยครูเห็นแล้ว1จุดใครเอาแนบหูตัวเองก็จะเห็นจะเห็นจุดสะท้อนมาแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปดูใกล้ๆใช่
1: ไอ้ที่เดินเยอะก็ไอ้ตัวนี้
0: ใช่ครับอันนี้ก็อีกชนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับ
3: อยากเห็นแมลงออกหากินตอนกลางคืนก็ต้องนิ่งต้องเงียบแต่เพื่อนๆของเราสงสัยจะตื่นเต้นกันไปหน่อยค่ะแมลงทั้งหลายก็เลยตกใจแอบซ่อนตัวกันไปก่อนแล้วค่ะ
0: โอ้บินแล้วมันบินได
1: ้
6: หางนี่มัน
0: หางหนีบครับแมลงหางหนีบ
1: มันเดินเร็วเหรอคร
0: ับ ใช่มันเดินเร็วมันชอบกินมุด
1: ๆชอบกินอะไรอ่ะ
0: มันมุดๆกินหนอนเมื่อกี้เจอหางหนีบตัวนึง
1: มา
7: ไม่ใช่ตัวสีดำยาวๆ
0: ใช่ตัวสีดำยาวๆ
8: เป็นหางหน
0: ี
8: บ
0: ใช่
8: มันหนีบพี่หาง
0: ใช่มันใช้ก้นมันหนีบ
1: หนีบแล้วมันเจ็บไหม
0: ก็นิดนึงแล้วมันใช้ก้นเนี่ยหนีบหนอนนี่ตัวมันเป็นแบบนี้
3: แมลงหางหนีบมีแผ่นหางที่ปลายส่วนท้องลักษณะคล้ายครีมสำหรับใช้ในการจับเหยื่อมีปากเป็นแบบกัดกินคล้ายกับตั๊กแตนหรือว่ามดค่ะมีปี

0: สองคู่กินอาหารหลายอย่างมีข้อมูลว่าบางชนิดช่วยย่อยสลายเศษซากพืชบางชนิดช่วยกินไข่แล้วก็ตัวอ่อนของศัตรูพืชส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืนแล้วก็ซ่อนตัวในเวลากลางวันค่ะ
1: น้องเข้าแขนเสื้อนะ
2: นี
1: ่มีอ่อนๆก็ดำไปปีแล้วก็ข
2: ีขามันเป็นลายด้วยเห็นไหมขาตรงปลายขามันเป็นสีอ่อนๆ
1: นี่ตรงนี้ที่มันเป็นสีดำ
2: โอเคปล่อยเนาะ
1: ไป
2: แล้วโอเคขอบคุณนะครับที่เราให้เราดูนานๆเราไปดูตรงนู้นอีกทีนึงนี่ว่ามีไหมดูตามต้นนี้ไหมนี่ไงดูที่มือที่นันท์แล้วก็ตันกิ่งไม้ครับนั่นเดินดูมันเรียนแบบกิ่งไม้หมดเลยนะมันแบบทั้งตัวเหมือนกิ่งไม้แห้งมากๆ
0: เดินสำรวจป่ากลางคืนได้รู้จักแมลงไปบางส่วนแล้วคราวนี้ก็มาดูที่จอผ้ากันบ้างค่ะคืนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเพื่อนๆของเรากันบ้างค่ะ
2: โอ้ยนี่ใช่นี่แมลงช้างครับนี่คือตัวเต็มวัยแต่อาจจะไม่ใช่ตัวนะแต่นี่หนึ่งในแมลงช้างกลุ่มแมลงช้างปีกใสมันเหมือนแมลงปอมากแต่แมลงปอหนวดสั้นนะครับอันนี้หนวดยาวแล้วตัวนี้กัดเจ็บครับคือถ้าวาดตัวเหมือนแมลงปอแล้ววาดหนวดยาวๆเนี่ยนี่มา2ตัวเลยด้วยเหมือนแมลงปอแต่หนวดยาวนี่ไงครับ
1: ตัวใหญ่
2: ตัวนั้นไม่ยอมไม่กัด2ตัวเลย
1: ตัวใหญ่มาก
0: ยังจำกันได้ไหมคะตอนกลางวันเพื่อนของเราเจอกับตัวอ่อนแมลงช้างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนที่เกาะบนผ้านี้คือตัวเต็มวัยค่ะเขาเกรียงบอกว่าอาจจะเป็นคนละชนิดกับที่เจอตอนกลางวันแต่ก็เป็นกลุ่มแมลงช้างเหมือนกันค่ะ
1: ถ้าตัวมันโตมันกินเลยครับพวกน
2: ี้มันจะกินแมลงอื่นนะปากมันเป็นปากแบบกัด
1: มันตะกั่วแตน
2: หรือว่าใช่มันตะกั่วแตนแต่ตะกั่วแตนกินใบไม้นะอันนี้มันน่าจะกินแมลงอื่น
1: แต่ว่าตะกั่วแตนหรือสั้นมาชนิดมันกินได้ยาก
2: อ่ะดูปากไหมใช่เพราะว่าจับปีกจะช่วยให้มันไม่บาดเจ็บครับปากมันก็เป็นปากแบบกัดเหมือนแมลงปอเหมือนแมลงปอครับปากแบบแมลงปอหนวดยาวมาก
3: อันนี้แมลงช้างอันนี้พวกมวนอันนี้เป็นมอสเหยื่อของไรชมพูนี่เป็นพวกกุฏิส่วนพวกตัวเล็กๆนี่เป็นเพลยะครับสนุกมากเจอตอนที่หนูนับมาตอนนี้ได้34ชนิดแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าอยู่ทั้งคืนได้จะเยอะกว่านี้หลายเท่าครับ
2: นี่ครูจะให้ดูอันนี้ก่อนแป๊บนึงนี่ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเห็นไหม
4: ปิดไฟเลยปิดไฟเลยปิดไฟ
2: นี่ปาก
4: ฉายอ่ะปิดไฟ
2: ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเนี่ยตรงกลางอกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวผู้ที่ทำเสียงได้เพราะว่าตัวเมียมันจะไม่ทำเสียง
1: แล้วทำไมตอนนี้มันไม่ทำเสียง
2: ตอนนี้มันตกใจอยู่มันตกใจอยู
1: ่
2: เห็นปากแล้วปากของมวนทั้งหมดนะครับเป็นพวกเดียวกันกับพวกจักรจันทร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกตัวมีปากแหลมๆแบบนี้หมดเลยเอาไว้เจาะอาจจะเจาะสัตว์อื่นอาจจะเจาะเปลือกต้นไม้จักรจันทร์พวกนี้มันก็เจาะเปลือกต้นไม้ทะลุไปดูดกินน้ำจากต้นไม้ที่อยู่ภายในต้นไม้ตัวผู้มันจะทำเสียงแข่งกันที่เราได้ยินเหมือนเสียงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมันคือมันทำเสียงแข่งกันตัวไหนเสียงดีที่สุดก็จะได้จับคู่ผสมพันธุ์ตัวเมียก็จะมาเลือกนะว่าตัวไหนเสียงหล่อเสียงดีมีปีกกี่คู่ครับจักรจันทร
1: ์
2: สองคู่เหมือนกันนะเนี่ยมีคู่หลังอยู่นี่สั้นมากอีกคู่หลังสั้นมากชีวิตของจักรจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในดินนะครับบางชนิดอยู่ในดินนานมากเป็น10ปีนะจนกระทั่งมันพร้อม
1: มันเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมเผื่อว่าโอ้ฉันโตพอแล้วก็จ
2: ะได้ใช่ฉันโตพอแล้วกินอาหารที่อยู่จากรากไม้น้ำจากรากไม้ข้างล่างใต้ดินมาพอแล้วแล้วมันก็ถึงเวลามันก็ขึ้นมาลอกคราบสุดท้ายแล้วมันก็บินขึ้นมาบินได้

0: ค่ะได้เข้าป่าด้วยชอบแมงมุมค่ะเมื่อคืนไปเดินแล้วแมงมุมหมาป่าเยอะมากเลย
1: แมลงมันซับซ้อนด้วยค่ะยังไม่มีใครเข้าใจมันทุกชนิดแล้วก็คนพบใหม่ทุกเดือนทุกอาทิตย์แบบนี้ค่ะก็แล้วแต่คนชอบค่ะกลางคืนจะเจอแมลงอีกพวกหนึ่งกลางวันก็จะเจอแมลงอีกพวกหนึ่ง
2: บางทีถ้าเรารู้จักเราก็อาจจะเอาหนูรักได้คิดว่าถ้าเราไม่มีแมลงช่วยผสมพันธุ์ผสมเกสรพืชเนี่ยพืชจะตายหมดสัตว์กินพืชตายตามสัตว์กินเนื้อตายตามแล้วมันก็จะส่งผลมาต่อเราทำให้เราตายสูญพันธุ์
3: นี่เป็นเพียงการทำความรู้จักแมลงเบื้องต้นนะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้แล้วว่าแมลงมีทั้งออกหากินในตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดแล้วก็อย่างที่เพื่อนเราบอกนะคะแมลงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงแน่นอนค่ะว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อธรรมชาติแล้วสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราด้วยนั่นเองค่ะ

พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบกับการบรรยายพิเศษจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งการบรรยายเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: สืบเนื่องมาจากว่าเรามองว่าในวิชามนุษยศาสตร์มันก็จะมีเรื่องศาสนาอยู่ด้วยนะครับที่เรื่องศาสนาที่มีความสำคัญก็คือโฟกัสไปที่ความเป็นคนนะครับทีนี้คนเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับคุณค่าที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากจะเห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นคุณค่าในการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับ
0: การบรรยายหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก3ศาสนาได้แก่ดร.อำนาจยอดทองวิทยากรตัวแทนจากศาสนาพุทธดร.ประทีปฉัตรสุภางวิทยากรตัวแทนจากศาสนาคริสต์และดร.อนัทอมาตยกุลวิทยากรตัวแทนจากศาสนาอิสลามจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้แบ่งปันทัศนะตามแนวทางของศาสนาแก่นักศึกษาแพทย์ให้ได้รู้จักกับมุมมองทางความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างกันของคนในแต่ละศาสนา
2: เราพูดถึงการลดทอน

0: คุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยครับเพราะคำถามแรกอันนี้อาจจะต้องถามทั้ง3ศาสนาเลยก็คือแต่ละศาสนาเนี่ยได้ให้ความหมายของคำว่ามนุษย์เนี่ยเอาไว้ยังไงวะมนุษย์ในทัศนะของพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ที่อาจารย์อำนาจก่อนครับในฐานะเป็นชาวพุทธครับ
1: ในทางพุทธศาสนาแบ่งที่มาของคำว่ามนุษย์มาจากมนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงเพราะนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหลวงพ่อพุทธทาสจึงประพันธ์ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนในแง่ของหลวงพ่อพุทธทาสจะอธิบายคำว่าคนแปลว่าสับสนวุ่นวายแต่มนุษย์ผู้มีใจสูงนะครับคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงท่านอธิบายว่าไงเนื่องจากว่าคำว่าผู้มีใจสูงนั้นพุทธศาสนาอธิบายเป็นสองแง่ครับสูงในแง่กุศลและสูงในแง่อกุศลสูงในแง่กุศลหมายความว่ามนุษย์สามารถสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าพัฒนามีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาถึงเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันต์นั่นคือสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงระดับนั้นนี้ในแง่กุศลก็คือความดีในแง่ความชั่วอกุศลมนุษย์สามารถทำความชั่วสูงสุดได้เหมือนกันนะครับสูงสุดของความชั่วในตามพุทธศาสนาก็คืออนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่ามีใจสูงสูงในแง่กุศลและอกุศลในคัมภีร์ตามพุทธศาสนาท่านเปรียบการเกิดเป็นมนุษย์ไว้แบบนี้นะครับนะท่านเปรียบไว้ว่ามีเต่าตัวหนึ่งนะอยู่ในทะเลแล้วก็มียางเล็กๆนะจ๊ะ
0: ห่วงยาง
1: ครับยางเล็กๆลอยอยู่ดีเต่าตัวนี้ทุก100ปีจะโผล่หัวขึ้นมา
0: ตาบอดด้วยป่ะสิบอด
1: ใช่ครับเต่าตาบอดครับจะโผล่หัวขึ้นมานะครับแล้วหัวนั้นเข้ากับห่
0: วงยางเล็ก
1: ๆนะครับทุก100ปีจะโผล่มาครั้งหนึ่งนะครับความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอธิบายว่าเปรียบเสมือนความยากที่เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็เข้ากับห่วงยางนั้น
0: ในมหาสมุทร
1: ใช่ครับนะถ้าเราเปรียบในแง่ประสบการณ์ของเราเอาอย่างนี้เราดูในบ้านเรามีมนุษย์อยู่กี่คนแล้วมีสัตว์เดรัจฉานอยู่กี่ตัวนับเลยยุงมดตายดินไปอีกนับเพราะนั้นมันเยอะมากท่านถึงบอกว่าคนที่เป็นมนุษย์แล้วนะจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากเปรียบเสมือนกับเขาวัวคนที่เป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรียบเสมือนกับขนวัวเพราะมันยากมาสาเหตุที่การเกิดเป็นมนุษย์มันยากเพราะขึ้นอยู่กับบุญนะครับ
0: เพราะการที่เรามาเป็นมนุษย์นี่แสดงว่าเราโชคดีมาก
1: ใช่ครับ
0: โชคดีมากแสดงว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเราต้องทำกรรมดีไว้ถึงได้เกิดไปเป็นมน
1: ุ
0: ษย์
1: โดยเฉพาะศีล5ถือว่าเป็นคุณธรรมของมนุษย์ครับอาจารย
0: ์ครับ
1: นะทีนี้ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับพุทธศาสนามันมีในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเวลานับ100ปีของมนุษย์นับตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเวลาคนตายให้เราคนที่อายุ19ปี6เดือน19ปี2เดือนถ้าต้องการบวชเป็นพระสามารถบวชได้โดยนับอายุตั้งแต่อยู่ในท้องมารวมถ้าจำเป็นต้องบวชนะครับถ้าจำเป็นต้อง
0: แล้วไม่ใช่บวชเนรหรือถ้าไม่ถึงเวลา
1: บวชพระครับบวชพระได้เลยโดยนับอายุที่อยู่ในท้อง
0: โอ้เลย
1: ครับเพราะนั้นในคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคำว่า100ปีตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้อคร
0: ับ
1: 7สัปดาห์ก็จะเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้ออัมพุชะเปสีปัญจสขับขึ้นมาก็คือปัญจสขามีปุ่ม5ปุ่มหัวแขนขานะครับอันนี้เป็นวิวัฒนาการการเกิดความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น
0: มาดูทางด้านคริสตศาสนาบ้างครับเราอาจจะพูดว่าพูดแบบหลักการทั่วไปก่อนว่าเวลาพุทธศาสนาก็จะบอกว่าเป็นศาสนาแบบเทวนิยมใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูทางด้านเทวนิยมบ้างนะครับทางด้านคริสตศาสนานะครับว่าคริสตศาสนามองมนุษย์สถานะของมนุษย์เนี่ยทางคริสตศาสนามองสถานภาพของมนุษย์ยังไงครับ
2: คือในคริสตศาสนามองอย่างนี้ครับว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยครับมันมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งสร้างต่างๆที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยครับสิ่งสร้างที่เรามองเห็นอย่างเช่นเก้าอี้โต๊ะปากกาสมุดดินสอเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้เก้าอี้มันไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมันไม่กลายเป็นปากกาทำให้ปากกามันไม่กลายเป็นกระดาษนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอยู่2สิ่งสิ่งหนึ่งคือสสารหรือวัตถุที่เราจับต้องได้นะครับอ๋อเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าปากกาเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าเก้าอี้นะครับกับอีกอันนึงที่มาประกอบมันอยู่เนี่ยครับ

0: เราใช้แนวความคิดปรัชญาของอริสโตเติลที่อธิบายความเป็นก็คือมันมี being มีลักษณะความเป็นสิ่งนั้นอยู่ในวัตถุสสารต่างๆทำให้เก้าอี้มีความเป็นเก้าอี้ไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมีความเป็นโต๊ะไม่กลายเป็นปากกาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีความเป็นจับอยู่กับสสารหรือวัตถุมนุษย์ก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็มีความเป็นอยู่นะครับไอ้ความเป็นของมนุษย์เนี่ยครับมันมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนฮะส่วนนึงเป็นสสารเป็นวัตถุที่เราจับต้องได้ก็คือความเป็นร่างกายของเราเนี่ยแหละครับกับอีกส่วนนึงเนี่ยครับเราเชื่อว่ามีความเป็นและความเป็นนั้นครับเป็นอมตะเพราะว่ามันเกิดจากฉายารักษ์ของพระเจ้าก็คือคริสต์ศาสนาสอนเรื่องเทวนิยมสอนเรื่องพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าสร้างเนี่ยครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายารักษ์ของพระเจ้าแล้วประทานสปิริตหรือวิญญาณหรือความเป็นเนี่ยครับใส่ลงไปด้วยทำให้อาจารย์นิรันดร์ไม่กลายเป็นอาจารย์อำนาจอาจารย์อำนาจไม่กลายเป็นอาจารย์ประทีปอาจารย์ประทีปไม่กลายเป็นอาจารย์อนันต์และความเป็นเนี่ยครับแตกต่างจากความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เพราะว่าความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เนี่ยครับเวลาที่มันสูญสลายไปเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนแปลงสภาพได้กลายเป็นเศษโลหะเศษกระดาษหรือขี้เถ้านะครับแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยครับสร้างอย่างพิเศษขึ้นมาเพราะใส่ฉายาลักษณ์ของพระเจ้าลงไปด้วยดังนั้นมีเกิดแต่ไม่มีสิ้นสุดอวสานนิรันดร์กาลนั่นคือสปิริตหรือวิญญาณของอาจารย์อำนาจมีเกิดณวันเริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มสร้างแต่ณวันที่ร่างกายเน่าเปื่อยหรือแตกสลายไปแล้วเนี่ยครับวิญญาณของอาจารย์อำนาจคงอยู่วิญญาณของอาจารย์นิรันดร์คงอยู่วิญญาณของอาจารย์ประทีปคงอยู่ดังนั้นเวลาผมเห็นอาจารย์นิรันดร์ผมไม่ได้เห็นแค่ใครสักคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคริสต์ศาสนาก็บอกว่าผมกำลังมองเห็นพระเจ้านะครับเนี่ยพระเจ้านั่งอยู่ตรงนี้พระเจ้านั่งอยู่เต็มห้องเลยครับมันก็เลยไปสู่แนวคำสอนที่ว่าดังนั้นมนุษย์เลยก็ต้องบอกว่าเราจำเป็นจะต้องรักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ากับเราเนี่ยครับมีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเวลาที่พระเจ้าสร้างเราเนี่ยครับพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะปั้นขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้เนาะต้องอาศัยใครครับต้องอาศัยพ่อแล้วก็แม่ของพวกเราสร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเป็นคนนะครับเป็นการร่วมสร้างกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับพ่อแม่เป็นผู้ร่วมสร้างเป็นผู้สร้างโอกาสเป็นผู้สร้างความเหมาะสมแล้วพระเจ้าเป็นผู้ประทานจิตวิญญาณลงมาแล้วมนุษย์คนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นมานะครับแค่เขาเป็นคนขึ้นมาเนี่ยครับฉายาลักษณ์ของพระเจ้านั่งอยู่ท่ามกลางเราดังนั้นค่าของคนอยู่ที่เขาเป็นคนครับเราไม่ได้ดูที่ว่าเขามีผลงานอะไรเขาทำงานอะไรบ้างไม่ว่าเขาจะสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนฐานะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยพิการหรือไม่ขอเพียงแค่เป็นคนก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับ
1: ในทัศนะสถานภาพหรือความเข้าใจมองมนุษย์ในทัศนะของอิสลามมองยังไงครับ
2: อิสลามได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะเวลาอิสลามสอนเนี่ยอิสลามสอนว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่มีอะไรเลยทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวคือของพระเป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีสิ่งใดอยู่เที่ยงแท้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่มายาทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่อย่างเที่ยงแท้คือพระเป็นเจ้าเท่านั้นและ วันหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงได้ทรงสร้างชั้นฟ้าหน้าแผ่นดินและจักรวาลขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดใน6วันคือใน6ช่วงเวลาและในวันที่7ทรงประทับบัลลังก์แห่งเดชานุภาพนะครับและในวันที่7นี่เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นวันที่ทรงดำริที่จะทรงสร้างมนุษย์เวลาที่ผมสอนทั้งที่ในมหิดลเนี่ยในแต่ละคณะก็ตามก็จะบอกเสมอว่านี่เป็นโปรเจกต์มนุษย์ก็คือเป็นโครงการที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะสิ่งที่นักศึกษาจะได้เห็นต่อไปก็คือว่ามนุษย์นั้นมีความสำคัญอย่างไรอิสลามได้สอนว่าสิ่งที่มนุษย์ควรตระหนักก่อนก็คือนะครับว่ามนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในบ้านในสังคมของตัวเองในโรงพยาบาลในองค์กรเท่านั้นแต่มนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในจักรวาลนี้หรือในโลกแห่งความเป็นจริงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญเสมอเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาอาจจะสัมผัสได้เสมอว่าถ้าคุยกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือว่าชมรมเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าอิสลามนั้นเป็นสารคือเป็นสารัตถะเป็นเมสเซจเป็นคำสอนนะครับที่บอกแก่มนุษยชาติในอิสลามนั้นสอนว่าพอในวันที่7พระเป็นเจ้าทรงประทับบัลลังก์เนี่ยพระองค์จึงทรงดำริที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่เวลาพูดพระองค์ไม่ได้พูดว่าสร้างมนุษย์พระองค์ตรัสแก่บรรดาผู้ที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่ในบรรดาทูตสวรรค์และสิ่งอื่นๆว่าแท้จริงเราจะวางผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นั้นท่านศาสดาลองดูจักรวาลอันกว้างใหญ่เนี่ยเฉพาะโลกใบนี้เท่านั้นที่ทรงตัดแบ่งมาให้มนุษย์ดูแลมนุษย์มีสถานภาพอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะสถาปนาผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นักศึกษาหยุดคิดได้เลยว่าเวลานักศึกษามองคนไข้เวลานักศึกษา

0: ามองผู้ป่วยมองญาติผู้ป่วยหรือมองใครก็ในสังคมเนี่ยคนเหล่านั้นเขาเป็นก่อนเขาเป็นผู้แทนของพระองค์บนโลกใบนี้แต่เขาจะเป็นหรือไม่ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ยหรือว่าตัวเราเองเราทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายครบถ้วนหรือไม่เราบกพร่องหรือเราเต็มเปี่ยมหรือไม่นั่นคือปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ทุกวันนี้ว่ามนุษย์ควรจะเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนโลกใบนี้นะครับแล้วพระองค์จึงทรงตัดแต่พอตัดตรงนี้แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นคือสิ่งที่เมสเซจหรือตัวสารอิสลามได้สอนก็คือว่าบรรดาทูตสวรรค์ที่ห้อมล้อมอยู่จึงได้ทูลว่าพระองค์จะวางตัวอะไรขึ้นมาบนโลกนี้ซึ่งรังแต่จะทำเพียงแค่สองงานหลักๆเท่านั้นก็คือการก่อความเสียหายการกระจายความเสียหายและหลั่งเลือดบนแผ่นดินกันนั้นหรือนักศึกษาไปดูสิโลกร้อนทุกวันนี้เพราะใครครับทรัพยากรหมดไปเพราะใครนะโลกเน่าเสียทั้งเพราะใครนักศึกษาลองดูสิสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งกว่าที่สัตว์สิงโตถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแม้กระทั่งจะมีม้าลายเป็นพันๆตัวอยู่ในทุ่งถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแต่มนุษย์เนี่ยจะทำร้ายจะด้วยสงครามโลกครั้งที่2ตายไปกี่สิบล้านคนนะครับอ่ะมันกลับมาประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นอิสลามได้สอนว่าก่อนที่จะมีมนุษย์ได้ซ้ำนี่คือคุณค่าของมนุษย
1: ์
0: ก่อนที่จะมีมนุษย์เนี่ยมาลาอิกะหรือทูตสวรรค์ได้เตือนแล้วแม้เขาทวงว่าคือทูตสวรรค์ไม่สามารถจะมีปรีชาญาณที่จะมองล่วงหน้าว่ามนุษย์จะทำดีอะไรมนุษย์จะมีคุณค่าอะไรเขาก็มองแค่มีความใจบุญมีความใจบาปมีความใจกว้างมีความใจแคบอยู่ในตัวเองตัวอย่างนี้จะทำอะไรได้เขาก็มองแค่ศักยภาพวิสัยทัศน์ของเขาพระเป็นเจ้าจึงบอกว่าเจ้าไม่รู้หรอกในสิ่งที่ข้ารู้หมายความว่าถ้าเราได้ประทานศาสนาประทานธรรมะให้เขาขัดเกลาตนเองเขาจะเป็นยิ่งกว่าที่เจ้าคาดคิดไว้เขาจะเป็นทูตสวรรค์เลยหรือเลอะเลือกกับทูตสวรรค์เพราะเขาสามารถกินได้แต่เขาไม่กินอย่างเช่นตอนนี้มุสลิมถือศีลอดเขากินได้แต่เขาไม่กินเขาสามารถที่จะลวนลามผู้ป่วยได้แต่เขาไม่ลวนลามผู้ป่วยสลบอยู่เขาไม่ลวนลามเขาสามารถหักห้ามตัวเองได้ในขณะที่เขาทำได้เนี่ยเพราะเขาเลอเลิศกว่าขณะที่ทูตสวรรค์ไม่มีอารมณ์ที่เป็นกิเลสตัณหานะครับจากนั้นพระองค์ว่าไงต่อไปอีกว่าพระองค์ยังทรงสร้างอาดัมขึ้นมาโดยสร้างขึ้นมาจากธุลีดินนะแล้วก็พระองค์ทรงตรัสว่าตรงนี้เองที่อิสลามสอนว่าไงครับว่าตั้งแต่มีจักรวาลขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีบาปเลยทุกวันที่เราเห็นความมลทินความไม่ดีมากมายคนนั้นก็ไม่เป็นระเบียบอันนี้ก็สกปรกอันนี้ก็คอร์รัปชันอะไรต่างๆแต่ในโลกในจักรวาลนี้ยังไม่เคยมีใครทำบาปหรือทำผิดมาก่อนเลยจนกระทั่งนี่เป็น the first test พระเป็นเจ้าทดสอบก่อนทดสอบใครอ่ะทดสอบทั้งหมดที่เจอประเด็นของมนุษย์มันนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาอิสลามสอนเรื่องมนุษย์เนี่ยครับมนุษย์สำคัญคือมนุษย์กลายเป็นปมสำคัญที่ทำให้โลกนี้ได้รับการทดสอบขึ้นมาและที่เราเห็นโลกสับสนวุ่นวายทุกวันนี้อันเนื่องมาจากการที่พระเจ้าทรงทดสอบในวันนั้นแต่มนุษย์จะต้องดิ้นรนไปสู่การนำโลกนี้กลับเข้าสู่ระบบอีกพระองค์ทรงทดสอบอย่างไรและพบว่าเกิดบาปขึ้นมาเป็นครั้งแรกไม่เคยมีใครฝ่าฝืนพระเจ้ามาก่อนเลยและเกิดการฝ่าฝืนพระองค์เป็นครั้งแรกและนั่นเป็นบาปครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราได้ตกแต่งอาดัมเรียบร้อยแล้วและเราเป่าวิญญาณของเราลงไปในตัวเขาและเมื่อเขาเป็นขึ้นมาเจ้าทั้งหลายจงทรุดตัวลงกราบแก่อาดัมเถิดนี่คือคุณค่ามนุษย์นักศึกษาต้องรู้สิว่าดวงตะวันดวงเดือนนะดวงดารามากมายทางช้างเผือกหรือสรรพสิ่งมากมายเนี่ยหรือทูตสวรรค์ต่างๆพระเป็นเจ้าทรงบัญชาว่าเจ้าทั้งหลายจงทรุดตัวลงกราบแก่อาดัมนี่คือมนุษย์ครับที่เป็นคนไข้ของเรานี่คือมนุษย์ที่เป็นผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลของเรานะครับสมถ้ามีนะโรงพยาบาลเอกชนครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแต่นั่นก็คืออะไรก็คือว่าสิ่งทั้งหลายทรุดตัวลงกราบแก่มนุษย์อิสลามจึงสอนไงท่านเวลานักศึกษาเวลาไปปฏิบัติโรงพยาบาลว่าทำไมผู้ป่วยมุสลิมจึงไม่กราบไอ้นี่ต้นไทรอะไรต่างๆก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นนมัสการมนุษย์รับใช้มนุษย์แล้วเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์เรารู้นี่แดดมีรับใช้อะไรเรามั่งดวงอาทิตย์รับใช้อะไรเรามั่งนะครับดวงจันทร์ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงรับใช้อะไรมั่งนี่เป็นสิ่งที่เป็นสักขีพยานที่บ่งบอกตามที่อิสลามสอนอยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายรับใช้มนุษย์แต่มนุษย์นมัสการพระเป็นเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเองมนุษย์นี่คือคุณค่าคือถ้ามนุษย์ที่เรามองเห็นเขาเป็นธาตุของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาเป็นธาตุเงินทองเป็นธาตุวัตถุเป็นธาตุกิเลสอันนี้เขาทำลายคุณค่ามนุษย์แต่ถ้าเขานมัสการพระเป็นเจ้านะครับและทำดีต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้เขารักษาคุณค่ามนุษย
2: ์การมองว่ามนุษย์มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านะครับคำว่าคุณค่าในทางพุทธศาสนาจะหมายถึงตัวคุณธรรมนะครับคุณธรรม

0: คนที่มีคุณธรรมนะครับจะทำให้ความเป็นมนุษย์เขาแตกต่างนะครับแต่มันมีนัยยะอย่างหนึ่งว่าเมื่อคนเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาถือว่าคนเกิดมาเพราะกรรมเพราะบุญนะเพราะกุศลเพราะความดีใช่ไหมครับการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีศีลบริบูรณ์ถึงจะเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นการที่คนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันคือความดีงามนะมันคือความดีงามความดีงามตัวนี้คือทำให้มนุษย์มีคุณค่านะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์มีศักยภาพเหนือกว่าสัตว์นะครับเหนือกว่าสัตว์นั่นนะทำให้มนุษย์ประเสริฐสูงกว่าคำว่ามนุษย์หมายถึงคนมีใจสูงหมายถึงว่าสามารถพัฒนาตนเองในด้านความดีงามสูงสุดก็ได้พัฒนาตนเองจนความชั่วสูงสุดก็ได้นะครับในทางพุทธศาสนาความเป็นมนุษย์จึงหมายถึงการพัฒนาตนเองให้สูงสุดนะพระพรหมคุณาภรณ์ถึงบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับ
1: เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับมนุษย์พยายามที่จะจัดลำดับของความสำคัญของตนเองในสังคมให้อยู่เหนือคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะไปลดทำให้สังคมนะครับเกิดการแบ่งชนชั้นความมีความต่างขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคนที่มีน้อยกว่าเราคนที่เขามีศักยภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับในสังคมนะครับก็จะถูกลดทอนไปเพียงแค่เครื่องมือหรือเป็นเพียงแค่ทรัพยากรหรือปัจจัยในการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยครับเป็นการลดทอนให้ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันหายไปเรามองไม่เห็นชัยลักษณ์ของพระเจ้าในเพื่อนพี่น้องของเราอีกต่อไปครับ
2: อะไรคือเหตุผลของการลดคุณค่านะเมื่อมนุษย์มีคุณค่าเกิดมายากมากเหมือนกับว่าเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมา100ปีแต่ละครั้งแล้วมาโอ100ปีโผล่มาครั้งหนึ่งโอกาสที่จะมาสวมกับไอ้ห่วงยางในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่มันเกิดยากมากแต่ว่ามนุษย์ไปลดคุณค่านี่ได้ยังไง
3: เวลาเราพูดถึงคุณค่าคือในแง่ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็ดีคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็ดีเดิมแล้วศาสนาทั้งหลายไม่ได้สอนเรื่องนี้โดยตรงแต่จะมีการศึกษาและถกเถียงกันในเชิงจริยศาสตร์ในเชิงปรัชญามากกว่าแต่เวลาเราพูดถึงประเด็นนี้หมายถึงว่าเรากำลังมองมุมมองแบบจริยศาสตร์นะครับมามองศาสนาว่าศาสนาจะสามารถตีความว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นยังไงได้ทีนี้เนื่องจากว่านิยามของมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอยู่ที่คุณธรรมนะครับอยู่ที่คุณธรรมคนเกิดมาเพราะกรรมและก็เป็นไปตามกรรมพระพรหมคุณาภรณ์ท่านบอกว่าท่านพูดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับจุดการพัฒนามีทั้งสูงสุดและต่ำสุดคือฝ่ายดีและฝ่ายชั่วที่ว่าไปแล้วนะครับทีนี้มนุษย์ทุกคนเกิดมานะครับจะมีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์นะมันเป็นธรรมชาติเลยใครก็ขโมยไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นความเป็นมนุษย์จะสังเกตได้ยังไงว่าพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เนื่องจากว่าเราจะสังเกตตีความจากหลักคำสอนว่าการฆ่ามนุษย์ไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วก็ตามเป็นบาปนะถึงเขาจะเป็นนักโทษที่สมควรจะต้องตายนะก็ไม่มีสิทธิ์ใครที่จะไปฆ่าเขาคนที่ฆ่าเป็นบาปนะครับเพราะนั้นนักโทษประหารชีวิตคนฆ่าก็บาปเมื่อมีเจตนาตั้งใจฆ่าก็บาปนะครับเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาคนชั่วที่สุดฆ่าคนชั่วที่สุดฆ่าคนดีที่สุดก็บาปแต่อันนี้คือในแง่ระดับความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันแต่เนื่องจากว่าเงื่อนไขที่จะบอกว่าบาปมากหรือบาปน้อยมันขึ้นอยู่ที่คุณธรรมนะครับขึ้นอยู่ที่คุณธรรมสังเกตว่าองคลีมานฆ่าคนประมาณ999คนนะเพียงแค่องคลีมานจะฆ่าแม่คนเดียวพุทธเจ้าต้องมาห้ามเพราะเมื่อใดก็ตามองคลีมานฆ่าแม่ขึ้นมาองคลีมานไม่มีสิทธิ์พัฒนาตนเองจนถึงจุดสูงสุดของมนุษย์คือเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสอ่ะพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีนักศึกษาบางคนตั้งข้อสังเกตนะแต่ไม่ได้ว่ารับรองข้อสังเกตของเขาอะแต่มันก็มีเหตุผลเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฆ่าคนอื่นยังไงก็ฆ่าคนอื่นหมดทั้งโลกอะนะ ก็ยังบาปไม่เท่ากับแม่นะเพราะนั้นเวลาพุทธศาสนาจึงมีบาปที่หนักที่สุดขึ้นอยู่กับคุณธรรมนะครับแล้วบุญที่สูงสุดขึ้นอยู่กับการตัดกิเลสได้นะการตัดกิเลสได้ทีนี้ความเป็นมนุษย์นี้จะต้องไปดูว่าความเป็นมนุษย์มันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงดูตัวอย่างศีลที่เป็นพื้นฐานศีล5ข้อแรกก็คือห้ามกษัตริย์เวลาพุทธศาสนาอธิบายว่าความเป็นมนุษย์ลดลงนะครับแค่คนมีเจตนาจะฆ่ามีจิตคิดจะฆ่าใครคนใดคนหนึ่งความเป็นมนุษย์หมดจากตัวของเขาแล้วเพียงแค่คิดนะครับพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมโนทุจริตเป็นบาปทางใจนะครับ
2: คิดแค่คิดนะ
3: ครับแต่ยังไม่ผิดศีลนะเพราะยังไม่ทำนะก็คือความเป็นมนุษย์ของเขาลดลงแล้วเนื่องจากว่าพุทธศาสนาถือว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับธรรมชาติของมนุษย์มีจิตประพัสสนกิเลสคือบาปนั้นโจรเขาโจรมา
2: จิตประพัสสนคือจิตบริสุทธิ
3: ์ครับจิตบริสุทธิ์นะครับ
2: เป็น
3: จ
2: ิตบริสุทธิ์มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วจิตบริสุทธ
3: ิ์จะไม่มีอะไรนะครับแต่มันจะมีกิเลสมันเข้ามานะครับตัวกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาคนคิดจะฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกิเลสมันตัวมันเริ่มต้นมาจากกิเลสที่สับตามพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอกุศลมูลน่ะกุศลมูลอกุศลมูลน่ะก็คือตัวที่เป็นแรงจูงใจอันแรกที่จะทำให้คนทำดีทำชั่วตัวนี้มันจะเข้ามาแล้วก็มนุษย์ทำเมื่อเราฆ่าเขานะพุทธศาสนาในศีลข้อ5เนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่เป็นพุทธพจน์ตรัสว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะเรามีความเป็นมนุษย์เรามีความเป็นมนุษย์แล้วโดยธรรมชาติเรารักชีวิตเราเราปรารถนาความสุขไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายมาฆ่ามาทำลายเรานี่คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์ด้วยเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาทำร้ายเราอ่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปฆ่าคนอื่นได้ถือว่ากำลังปฏิเสธความเป็นมนุษย์เองและปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเพราะว่าเท่ากับว่าคุณไม่ยอมรับว่าคุณรักความสุขนะเกลียดความทุกข์ชอบความสุขหนีความทุกข์นะคุณไม่อยากตายนะครับเพราะนั้นแปลว่าคุณไม่ยอมรับตัวนี้การที่คุณฆ่าคนอื่นเท่ากับว่าคุณปฏิเสธธรรมชาติตัวนี้นะครับปฏิเสธธรรมชาติมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกคนเขาก็รักชีวิตนะถือว่าเราปฏิเสธธรรมชาติความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะครับความเป็นสัตว์ที่รักชีวิตตัวนี้ของเราเราถึงไปฆ่า
2: ในอย่างในศีล5นี่เขาถือว่าเป็นมนุษยธรรม
3: ใช่ครับ
2: คือหมายถึงว่าคนที่จะเป็นมนุษย์นี่อย่างน้อยต้องมีศีล5ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ถ้ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเขาก็ลดลง
3: แต่คำลดลงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะทำลายเพราะว่าความเป็นมนุษย์พื้นฐานที่เกิดมาเป็นมนุษย์น
2: ่
3: ะที่มันติดตัวนั่นน่ะมันก็
2: ยังอยู่
3: เพียงแต่ว่ามนุษย์จะแตกต่างกันตรงที่การสร้างกรรม
2: ครับ
3: การทำกรรมใหม่นะครับกรรมในปัจจุบันน่ะทำให้การกระทำในปัจจุบันทำให้มนุษย์ต่างกันซึ่งตัวนี้คือไม่ว่าใครจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลเป็นคนชั่วคนดีคนเลวนั่นก็ขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุบัน
2: นะครับเดี๋ยวประเด็นนั้นสักครู่นึงจะมาถามอีกทีว่าการปฏิบัติต่อคนอื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวกับหมอเนี่ยจะว่ายังไงอีกประเด็นนึงทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะถามอาจารย์ประทีปก่อนว่ามนุษย์เป็นฉายาของพระเจ้าเนี่ยนะแล้วก็การกระทำเรื่องพฤติกรรมอย่างไรที่ไปลดคุณค่าของตัวเองนะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของคริสตศาสนามองยังไง
5: ครับไม่รู้ว่าลดคุณค่าของตัวเองหรือคนอื่นทำให้เราถูกลดคุณค่านะฮะส่วนใหญ่นักศึกษาคิดว่าลูกค้าเพศไหนครับชอบไปเดินงานดูงานมอเตอร์โชว์เพศอะไรครับเพศชายไปดูอะไรครับไปดูรถหรือไปดูพิตตี้ครับทำไมล่ะครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ถูกตีค่าเป็นอะไรครับถูกตีค่าเป็นสินค้าถูกตีค่าเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเขาทำตัวเองหรือเปล่าหรือเขาถูกสังคมกระทำให้คุณค่าในตัวเขาลดลงความเป็นที่เราบอกว่าเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเนี่ยครับสังคมและตัวเราเนี่ยครับทำให้มันสูญหายไปด้วยคำว่าความมีเปลี่ยนจาก being เป็น having คือเราพยายามจะแสวงหาความมีตั้งแต่การมีเขาเรียกว่ามีโอกาสสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสทางการศึกษามีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสในการที่จะ ประสบความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีโน่นต้องมีนี่ต้องมีนั่นและการที่คนหนึ่งมีมากกว่าคนอื่นก็ถูกประเมินค่าว่าเขาเนี่ยครับมีคุณค่าม
2: ากกว่า
5: คนอื่น
2: มากกว่าคนอื่น
5: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็บอกว่าความเป็นของคุณเนี่ยมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันแล้วแนวความคิดเนี่ยก็พยายามกระจายมาในทุกระดับเลยนะครับศัพท์คำหนึ่งที่ฟังแล้วจะแสดงใจมากก็คือว่าเวลาเราเห็นผู้ป่วยเราไม่เห็นผู้ป่วยเป็นคนแต่เราเห็นผู้ป่วยเป็นลูกค้าคุณลูกค้าเดินเข้ามาแล้วครับเราต้องให้บริการคุณลูกค้า ลูกค้าคือ
2: เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าคุณลูกค้านะผมสังเกตดูนะ
5: ก็สังเกตนะฮะ
2: ไปที่ไหน
5: ครับ
2: คุณลูกค้าคะเห็นคุณลูกค้าคะ
5: มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยครับลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเราเอง
2: นั้นเรามองคนอื่น
5: ครับ
2: ทีนี้ว่าตัวที่จะทำให้ตัวเองลดคุณค่าของความเป็นผู้ที่มีฉายาของพระเจ้าอยู่เนี่ยยังไงครับ
5: ก็คือว่าการที่เราไม่แสวงหาจุดมุ่งหมายไม่ยึดมั่นกับเป้าหมายปลายทางอันสูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยแล้วเราก็ไม่แสวงหาว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยครับเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายจะไปถึงไหนเวลาที่อาจารย์อยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเรานะครับมีคนพูดถึงว่าหลังจากเนี้ยอายุ70 80 90 100นะครับเราเคยคิดมองไปข้างหน้ามั้ยครับเป้าหมายสุดท้ายในวันสุดท้ายของการเดินทางของชีวิตเราจะไปไหนไม่เห็นครับไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเพิ่งมาคิดถึงเรื่องนี้จริงๆจังๆเมื่อพี่สาวจากไปในวัย39ปีทำให้เราเฮ้ยคนใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยครับเขาเดินไปแล้วนะแล้วเขาจากเราไปเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้ววันนั้นน่ะ
2: มันมาถึงแน
5: ่มันมาถึงแน่มันจะมาถึงเมื่อไหร
2: ่ครับ
5: แล้วถ้าเราแสวงหาคำตอบให้ได้ว่าเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตเราจะไปไหนเนี่ยครับเราถึงจะมาตระหนักถึงว่าเราจะพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงครับ
2: ครับผมโอ้ดีมากครับในทัศนะของอิสลามเนี่ยคุณค่าของมนุษย์มันลดลงด้วยสาเหตุอะไรบ้างครับ
4: เราก็กลับไปยังคำสอนที่เป็นหลักการที่บอกว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้แทนของอัลลอฮ
2: ์เป็นผู้แทนของพระเจ้า
4: ผู้แทนของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการเป็นผู้แทนพระเป็นเจ้าเนี่ยอิสลามก็สอนว่าพระเป็นเจ้านั้นทรงคุณลักษณะอันมากมายนับเป็นนามอันสุนทรได้99พระนามทรงกรุณาทรงปราณีทรงความเป็นธรรมเห็นไหม
2: ครับ
4: เพราะฉะนั้นทรงเป็นผู้ปกครองด้วยเหตุนี้มนุษย์ควรจะเรียนแบบก็คือปฏิบัติตามคุณลักษณะของพระเป็นเจ้าจากพระนามอสุนทรทั้ง99นั้นคือทรงกรุณาทรงปราณีทรงมีความเป็นธรรมแต่ถ้าหากมนุษย์ไม่ปฏิบัติตามนั้นอันนี้แหละก็จะทำให้เขาเนี่ยสูญเสียการเป็นผู้แทนของพระองค์ไปทีละน้อยทีละน้อยไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามในขณะเดียวกันอิสลามก็สอนอีกว่า มนุษย์นั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นทูตสวรรค์กับความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมารหรือสัตว์เดรัจฉานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์อิสลามจึงสอนว่าเวลาที่ศาสนาอิสลามประทานธรรมะลงมาเนี่ยพระเป็นเจ้าประทานธรรมะลงมาเนี่ยธรรมะนั้นมาตั้งแต่ศาสดาตั้งแต่อาดัมมาจนถึงโนอาน้ำท่วมนูห์น้ำท่วมโลกจนถึงอิบรอฮีมอับราฮัมเป็นต้นจนถึงมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับธรรมะเหล่านี้เป็นสายทานแห่งวิถีธรรมเนี่ยรวมเรียกว่าชะรีอะห์ชะรีอะห์ก็ภาษาธุรกิจจะเรียกว่ากฎหมายอิสลามแต่ว่าชะรีอะห์เนี่ยก็คือเป็นองค์รวมของคำสอนอิสลามที่จะให้ธรรมะเนี่ยคุ้มครองอาดัมและลูกหลานอาดัมจากการล่อลวงของมารมารล่อลวงยังไงมารล่อลวงเพื่อไม่ให้มนุษย์อยู่กึ่งกลางระหว่างเป็นมนุษย์จริงๆมนุษย์จะต้องอยู่กึ่งกลางและพยายามเดินก้าวไปทางความเป็นทูตสวรรค์ให้มากที่สุดเช่นทูตสวรรค์เนี่ยทูตสวรรค์วันๆนึงก็จะนั่งแต่แซ่ซ้องสดุดีพระเป็นเจ้าทั้งวันทั้งคืนมาเป็นสิบเป็นร้อยล้านปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ละหมาดให้มากที่สุดนมัสการพระเป็นเจ้าให้มากที่สุดกล่าวภาวนาให้มากที่สุดอันนี้ก็คือเป็นแบบทูตสวรรค์แต่ถ้ามนุษย์ด่าว่าคนอื่นอิจฉาริษยาคนอื่นคิดชั่วร้ายกับคนอื่นวางแต่แผนการร้ายกับคนอื่นคือใช้เวลาไปในทางที่เป็นเดรัจฉานและทางที่เป็นมารเนี่ยมนุษย์ก็จะสูญเสียดุลยภาพตรงนั้นเพราะฉะนั้นชะรีอะห์จึงคุ้มครองมนุษย์จากการล่อลวงของมารด้วยเหตุนี้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานท่านนักศึกษาไปเปิดดูไม่ว่าจะในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจากเล่มก็ตามเนี่ยพระคัมภีร์อัลกุรอาน 6,000 กว่าองค์การเนี่ย1แต่ละองค์การนั้นก็จะต้องอยู่ในหลักการชะรีอะห์ที่คุ้มครอง5ประการต่อไปนี้คือคุ้มครองไม่ให้มนุษย์เนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์ก็คือไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านชีวิตไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านทรัพย์ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านสติและก็ในตัวเองด้วยนะครับ

0: และในด้านวงตระกูลและก็ในด้านของตัวธรรมะเอง
1: ตัวหนูนับถือศาสนาอิสลามค่ะคือปกติในโรงเรียนเนี่ยก็มักจะสอนแต่ศาสนาพุทธหรืออาจจะมีคริสต์บ้างอิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยก็คือน้อยมากแล้วก็มักจะไม่ได้รับความเข้าใจอย่างถูกคนที่นับถือศาสนาอื่นๆเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาเหมือนเป็นกระจ่างให้ทุกคนกระจ่างถึงว่าสุดท้าย

0: ศาสนาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดี
1: ข้อดีของการเรียนศาสนานะครับแน่นอนครับว่าการรักษาทั่วไปเนี่ยมีทั้งทางร่างกายและจิตใจถูกไหมครับคนบนโลกนี้ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้อีกเหมือนกันหนึ่งก็คือคนที่ยังเชื่อศาสนามากกว่าวิทยาศาสตร์และ2คือคนรุ่นใหม่ที่เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าศาสนาถูกไหมครับแน่นอนครับว่าถ้าเราจะรักษามนุษย์ทุกคนตัวแพทย์เองจะต้องปรับทัศนคติของตัวเองให้เข้ากับคนทุกคนได้เหมือนกันนั่นถึงจะเป็นการรักษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยนะครับก็คือผมเชื่อว่าการที่เรารู้ข้อมูลของศาสนาอื่นและเข้าใจเขาก็อาจจะช่วยรักษาสภาพจิตใจของเขาความทุกข์ของเขาได้มากกว่าการที่ไม่รู้ครับ
2: เมื่อก่อนที่มหิดลเราก็จะมีวิชาปัจจุบันก็ยังคงมีเช่นคือวัฒนธรรมการแพทย์หรือจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งอาจจะมีสอนเรื่องพุทธคริสต์อิสลามประเด็นนี้ก็ทำให้นักศึกษาแพทย์ของมหิดลหรือทุกๆคณะวิชาที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีโลกทัศน์และก็มีพื้นฐานความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติกับผู้ป่วยเครือญาติผู้ป่วยได้อย่างดี
3: มีคนก็บอกว่าชาวมุสลิมเนี่ยไม่กราบพ่อแม่ไม่กราบครูบาอาจารย์ที่มันเกี่ยวกับลดคุณค่ายังไงครับผมก็บอกทำไมเวลาจัดการไหว้ครูแล้วทำไมกราบไม่ได้ครูบาอาจารย์แล้วทำไมพ่อแม่กราบไม่ได้มันหลักยังไงครับ
4: ก็กลับไปยังเรื่องที่ผมเล่าแต่แรกแล้วว่าเมื่อพระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยทรงให้สรรพสิ่งทั้งปวงแม้แต่ทูตสวรรค์ซึ่งประหนึ่งเทวดานะก้มลงกราบแก่มนุษย์เพราะว่าภารกิจและก็พันธกิจของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่มากในการที่เขาเป็นผู้แทนอัลเลาะห์เขาจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างความใจบุญกับความใจบาปความใจกว้างกับความใจแคบเนี่ยให้ได้เพราะนั้นเขาจะยิ่งกว่าทูตสวรรค์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองดูในการละหมาดคนตายหรือว่าเมื่อมีคนตายเนี่ยแล้วก็จัดการศพงี้ดีกว่าพูดง่ายเมื่อมีคนตายจัดการศพก่อนจะนำไปฝังเนี่ยมุสลิมจะมาชุมนุมกันมากที่สุดแล้วก็นำเอาผู้ตายวางไว้ข้างหน้าแล้วยืนให้มากที่สุดแล้วก็ยืนแล้วก็วิงวอนต่อพระเป็นเจ้าว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงอภัยแก่ชายคนนี้โปรดทรงอภัยแก่ลูกของอาดัมคนนี้เถิดลูกหลานอาดัมคนนี้เถิดเพราะอะไรเพราะอิสลามสอนว่าคนตายต้องการอะไรคนตายไม่ต้องการให้เราไปสวัสดีคนตายไม่ต้องการให้เรากราบแต่คนตายต้องการให้เราชุมนุมกันเพื่อขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์เราทั้งหลายมาเป็นพยานว่าคนคนนี้ดีคนคนนี้ไม่เคยเบียดเบียนเราคนคนนี้ใช้ความช่วยเหลือเรามาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาเขาเถิดโปรดอภัยโทษเขาเถิดในชีวิตอันยาวนานไม่ว่าจะ48ปี72ปี92ปีของเขาเนี่ยโปรดอภัยโทษแก่เขาเถิดนี่คือสิ่งที่ผู้ตายต้องการเพราะฉะนั้นถ้ามองดูจากสัจจะและสาระอันนี้ก็คือว่าผู้ตายไม่ต้องการให้เรามาก้มกราบกรานแต่สิ่งจริงเนื้อหาจริงๆก็คือช่วยกันขอให้เขาพ้นจากบาปอันอาจจะมีที่ใช้ชีวิตอยู่ในมลทินของโลกนี้ท่ามกลางการล่อลวงของมารและก็ความเป็นมลทินของชีวิตของเขาเอง
3: ครับอาจารย์อำนาจครับการปฏิบัติต่อผู้อื่นปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับในทางพุทธศาสนา
5: เนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาถือว่าเวลาคนเราจะทำอะไรก็ตามมันจะถูกทำลายในตัวคนนั้นก่อนภายในก่อนนะครับก็คือความชั่วหรือความดีมันจะเริ่มต้นจากจิต
3: ตัวเราก่อน
5: ตัวเราเพราะเมื่อมีความชั่วเกิดขึ้นมันจะทำลายนะทำลายคำว่าบาปคือใจเศร้าหมองนะนี่คือผลทางใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายความเป็นมนุษย์ภายในของเราเสร็จแล้วมันจะแสดงออกนะไปสู่คนอื่นเป็นการทำลายเหมือนกันมีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งน่าสนใจเป็นมันก็เคยถามตัวในใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาจารย์ในมหิดลอาจารย์ทำไมมหิดลจึงเลือกสุภาษิตว่าอัตตานังอุปมังกะเร
3: ครับ
5: นะอัตตานังอุปมังกะเรเวลาเราแปลมาเป็นภาษาไทยที่ว่าเป็นสุภาษิตที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่คำว่าอัตตานังอุปมังกะเรแปลว่าให้เอาตัวเองไปเปรียบสมมุติเราเห็นคนไข้เดินมานะเข้ามาเราเป็นหมอหรือพยาบาลเราลองเอาตัวเองไปเปรียบว่าถ้าเรา
3: เป็นคนฆ่า
5: เป็นเขา

0: คนไข้เดินมาเราต้องการให้หมอให้พยาบาลปฏิบัติตัวเรายังไง
1: ครับ
0: นะครับเวลาเราพูดกับคนอื่นนะเราพูดกับคนอื่นหรือคนอื่นเขามาคุยกับเราอ่ะเราต้องการให้เขาคุยกับเราย
1: ังไง
0: ยังไงเราต้องการยังไง
1: พูดเพราะๆมั้ย
0: ใช่
1: ถ้าพูดเพราะๆเราก็ต้อง
0: ใช่ต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นก็คือเอาตัวเองไปเปรียบเพื่อที่จะเราจะได้รู้เพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงถือว่าการเอาตัวเองไปเปรียบทําให้เราปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์ก็คือเรามองว่าเขาต้องการธรรมชาติมีธรรมชาติความเป็นมนุษย์เหมือนเราหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการสิ่งที่เราต้องการหมดนะครับต้องการให้คนอื่นปฏิบัติยังไงการปฏิบัติต่อเขาด้วยคุณธรรมจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์นะครับในทางพุทธศาสนาจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นหลักการทั้งหลายก็ตามนะครับพุทธศาสนาจะเชื่อว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นมาจากใจเรานะเมื่อความเป็นมนุษย์ในใจเรามันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคนอื่นจะสามารถแสดงตรงข้ามกับใจได้แต่แสดงได้ไม่นานนะครับจะแสดงได้ไม่นานธาตุแท้มันจะแสดงออกมานะครับถ้าอาเถจิตใจของคนนั้นมันดำนะครับการแสดงออกมาก็จะใจดำมีคำกลอนบทหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าคนมองคนเป็นคนนั่นแหละคนพุทธศาสนาการปฏิบัติต่อคนในฐานะที่เขาเป็นคนนั่นแหละเราคือคนนะถ้าเราไม่เป็นคนเราจะไม่สามารถปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เป็นคนได้คำว่าคนนี้หมายถึงคุณธรรมนะครับนะหมายถึงคุณธรรม
1: บางโรงพยาบาลเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับว่าผู้บาดเจ็บสาหัสไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลถามว่ามีตังค์ไหมอย่างนี้มันถือว่าลดคุณค่าไหมมีตังค์ไหมถ้าไม่มีตังค์ก็ไปรักษาที่อื่นก่อนเถอะอย่างเงี้ย
2: จริงๆมันมี
1: ตัวอย่างจริง
2: ๆมีมากกว่านั้นจริงฮะจริงๆอยากจะถามนักศึกษาด้วยซ้ำไปเพราะว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพแพทย์เดี๋ยวอาจขอตัวแทนแถวหน้าช่วยตอบนิดนึงนะครับสมมตินะครับมีผู้ป่วยนั่ง อยู่10คนนะครับคอยรับบริจาคอวัยวะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าเขามีความเสียหายเช่นอาจจะไตหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วกำลังรอผู้บริจาคอยู่นะครับแล้วก็มีผู้บริจาคคนหนึ่งเสียชีวิตได้อวัยวะมาละที่จะเข้ากับผู้ป่วยทั้ง10คนที่รอคิวอยู่เนี่ยครับนักศึกษาประเมินคุณค่าคนยังไงครับว่าใครสมควรจะได้รับอวัยวะนี้ก่อนเหตุผลที่หนึ่ง first come first serve มาก่อนได้ก่อนเหตุผลที่สองเขาเป็นบุคคลสำคัญระหว่างนายกรัฐมนตรีกับตาสีตาสาถ้าคนนี้ตายความเสียหายเกิดกับคนส่วนใหญ่มากกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับอวัยวะนี้ก่อนหรือว่าเหตุผลที่สามคือว่าเขามีความสัมพันธ์ทางการแพทย์หรือใดๆมากกว่าผอ.ฝากมาเคสนี้สำคัญต้องมาก่อนไม่มาไม่ได้หรือว่า 4. ดูความจำเป็นเร่งด่วนใครมีความจำเป็นเดือดร้อนต้องได้รับก่อนไม่ได้รับก่อนตายก่อนแน่นอนต้องให้เขาก่อนหรือว่าประมูลกันใครจ่ายมากกว่าใครมีตังค์จ่ายคนนั้นได้ไปหรือเหตุผลอื่นอยากทราบว่านักศึกษาสักคนหนึ่งตรงนี้ครับ
1: ต่อไปจะใช่เหตุผลไหน first come first serve ไหมหรือว่าผอ.ฝากมา
2: คนแบบไหนสมควรได้รับโอกาสก่อน
1: ครับ
3: คือโดยส่วนตัวผมคิดว่าคือผมว่าโอเคเทียบระหว่างแต่ละคนอาจจะมีหน้าที่การงานไม่เหมือนกันเขาไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือโดยส่วนตัวผมมองว่าเราควรจะเรียงตามลำดับถ้าเกิดว่าเขาผิดพลาดไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่จะสูญเสียต่อสังคมเนี่ยมันจะถ้าสูญเสียคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตครับคือถ้าเกิดว่าแบบว่าไม่ว่าความสำคัญเขาจะเป็นรัฐมนตรีหรือเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งที่กำลังจะตายแล้วยังไงก็ต้องให้เขาไปก่อนคือผมมองโอเคทุกอย่างควรจะเป็น first come first serve ทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเคสเนี้ยก็ควรให้แสงคิวได้อะไรแบบนี้
1: อัน
3: น
1: ี้คือมุมมองผมก็หมายความ
3: ไม่แต่ว่าต้องในเคสที่แบบ severe จริงๆอะไรเงี้ย
1: โอเคครับว่าปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อย
2: ขอบคุณมากครับ
1: ปรบมือดีมาก
2: คือการที่เราคุยกันเรื่องการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือการให้หลักเกณฑ์อะไรบางอย่างในวิธีคิดของเราว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางเรื่องเนี่ยครับเราตัดสินใจบนพื้นฐานอะไรความรู้ทางการแพทย์นะครับจริงๆมันเปรียบเสมือนกับเป็นอาวุธสักชิ้นนึงนะเป็นมีดก็ได้นะครับ

0: มันตัวมันเองนะครับมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเวลาที่เราจะใช้มันนะครับไปในการประกอบอาหารมีดนั้นก็กลายเป็นประโยชน์แต่ทันทีที่เราต้องการจะเอาไปดักทำร้ายคนนะครับหรือใช้มันในทางที่ไม่ถูกความรู้ทางการแพทย์บางครั้งมันก็ไปลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนได้นะฮะปกติเราเรียนแพทย์นะครับเราใช้ความรู้ในการทำอะไรครับ
1: รักษาโรคร
0: ักษาคนไข้ได้ป่วยแต่มีหลายครั้งเวลาฟังสื่อปุ๊บเกิดประเด็นสงสัยนะครับเรายังไม่ได้ตัดสินว่ามันถูกหรือเปล่าทำไมประชาสัมพันธ์กันจังเลยว่าถ้ามาที่นี่สามารถที่จะหั่นตรงนู้นออกเติมตรงนี้เข้าทำให้อวัยวะบางส่วนเนี่ยครับมันสวยงามมันดูดีมันเฮ้ยมันป่วยหรือเปล่าไอคนที่มาหามีดหมอแล้วก็ขอให้หมอนะครับช่วยทำศัลยกรรมตกแต่งบางคนแต่งทั้งหน้าบางคนแต่งทั้งตัวนะครับจนกระทั่งเราใช้ความรู้ทางการแพทย์ไปเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเปล่าเกิดเป็นคำถามเหมือนกันว่าเรากำลังทำอะไรกับความเป็นมนุษย์ในการที่เราจะไปเพิ่มคุณค่าของเขาไหมหรือว่าคุณค่าจริงๆมันมีอยู่ตั้งแต่ในตัวของเขาแล้วแต่เขาไม่เห็นและเราไม่ได้สามารถทำให้เขาเห็นได้ตรงข้ามเรากลับไปสนับสนุนทำให้เขาแปลงศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์บางอย่างในตัวเขาให้สูญหายไปอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับสำหรับคริสตศาสนาแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันอยู่ตั้งแต่คุณเนี่ยครับเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าและเป้าหมายในชีวิตของคุณคือคุณต้องผ่านชีวิตเนี้ยไปถึงเป้าหมายคือทุกคนไม่มีใครอยู่คำฟ้านะฮะตายหมดทุกคนครับ
1: ทีนี้อย่างเคสที่อาจารย์ประทีปว่าเนี่ยคนบางคนเนี่ยเราก็ได้ข่าวใช่ไหมว่าไม่สวยอ่ะไม่สวยทีนี้แม้เพิ่มให้มันคุณค่ามันสวยขึ้นอ่ะมันไม่น่าจะผิดนะในมันไม่ได้ไปลดคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเห็นภาพใช่ไหมว่าบางคนที่ผ่าตัดจนกระทั่งว่าใน YouTube หรือในอะไรที่เราดูกันจนกระทั่งหน้าตาเดิมจำไม่ได้เลยว่าโอ้มันสวยขนาดนี้เลยมันผ่าตัดเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้เนี่ยในแง่ศาสนามันผิดไปที่ทำให้คนสวยขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะผิดนะ
0: คุณค่าที่แท้จริงในความเป็นคนของเขาเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบภายนอกฝ่ายร่างกายนะครับดังนั้นเราจึงมีคำสอนที่เดี๋ยวนักศึกษาอาจจะต้องถกเถียงกันต่อไปในวันข้างหน้าหนูทำไมคริสตศาสนาถึงมีแบบข้อชัดเจนมากว่าถึงแม้ว่าคุณจะไปสแกนดูก่อนนะครับหรือว่าไปเขาเรียกอะไรนะไปอัลตราซาวด์ว่าเด็กเกิดออกมาจะพิการก็ยังไม่สามารถที่จะอนุญาตให้คุณเนี่ยครับยุติภาวะการดำรงครรภ์ได
1: ้
0: เพราะว่าคุณค่าของความมนุษย์มันไม่ได้เกิดจากความพิการของร่างกาย
1: ครับ
0: เราสอนเหมือนกันกับศาสนาอิสลามคือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วนะครับชีวิตของเขาคือการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตและนั่นคือคุณค่าและศักดิ์ศรีที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องช่วยประคับประคองและเดินไปด้วยกันจึงไม่สามารถบอกว่าคริสตศาสนาคนนึงบอกจะไปสวรรค์แล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าสร้างให้วิญญาณฉันมาต่อให้พ่อแม่รักฉันยังไงพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะจูงมือฉันไปสวรรค์ได้ฉันต้องออกแรงทำแบกกางเขนแล้วเดินไปสวรรค์ด้วยตนเองแต่ยังมีอีกคำสอนหนึ่งว่าคุณไม่สามารถเดินไปสวรรค์คนเดียวได้หรอกตราบใดที่คุณยังไม่จูงมือคนอื่นแล้วเดินไปพร้อมกับคุณด้วยเพราะคนที่คุณจะเดินไปด้วยนะครับคือฉายาลักษณ์ของพระเจ้าคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคนที่คุณจะไปสวรรค์พร้อมกันในวันนั้นดังนั้นใครเดินเข้าสวรรค์ตัวคนเดียวเขาบอกว่าไม่มีทางเดินเข้าได้หรอกครับ
1: ครับก็สวรรค์ก็จะเงียบเหงาเพราะไปอยู่คนเดียวสวรรค์มันไม่มีใครอยู่ด้วย
0: สงสัยอยู่ครับ
1: อาจารย์นัทครับนมองยังไงครับในศาสนาของอิสลามมองว่าการไปลดทอนคุณค่าคนอื่นเนี่ยมันอิสลามมองยังไง
2: เป้าหมายของศาสนาอิสลามเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สติวงตระกูลและก็ตัวศาสนาเองคนเราแต่ละคนนั้นน่ะที่จะดำรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้นั้นมีหน้าที่ต่อไปนี้หนึ่งหน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าสองหน้าที่ต่อตนเองนั้นถ้าเจ็บป่วยต้องรักษานี่คือหน้าที่ต่อตนเองหน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าคือเวลารักษาพบผู้ป่วยมาละหมาดจะเข้าไปตรวจผู้ป่วยเตียงนี้ยังละหมาดอยู่บนเตียงนี้เป็นต้นเขานั่นคือหน้าที่ของเขาต่อพระเป็นเจ้าของเขาเขาเป็นความเป็นคนสมบูรณ์คืออะไรเขาไม่ลืมพระเป็นเจ้าของเขาเขายังละหมาดอยู่ไปยืนละหมาดที่ระเบียงหน้าที่ต่อตนเองนะหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์เช่นการบริจาคไตอะไรเงี้ยถ้าเขาทำได้นะหรือหน้าที่ต่อสัตว์โลกและหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อมคราวนี้ประเด็นต่ออย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์ถามเรื่องศัลยกรรมความงามเนี่ยก็มาลองดูว่าในอิสลามให้เกณฑ์คุณธรรมที่จะตัดสินดังนี้นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ทั้งทางธุรกรรมทางการเงินการค้าการตลาดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปฏิบัติต่อเครือญาติพี่น้องและ การปฏิบัติในจริยธรรมทางการแพทย์เช่นเดียวกันนั่นก็คือมีประเด็นต่อไปนี้ก็คือ1สิ่งนั้นกรณีนั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมแต่ละคนหรือมนุษย์ที่เป็นมุสลิมแต่ละคนนั้นต้องทําเอมัสปฏิเสธไม่ได้นะครับประการแรกก่อนปฏิเสธไม่ได้ต้องทําเช่นผู้ป่วยต้องละหมาดพอไปถึงจะตรวจยังละหมาดอยู่นี่เป็นต้นใช่มั้ยหรือบางทีพอมาตรวจหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอให้ไปกินยานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกนาทีมาไปฉีดยานี้ก่อนผู้ป่วยบางคนอาจจะคิดว่ามันจะทำให้เสียสินอดบอกว่าไม่ได้ครับผมวันนี้ผมถือสินอดมาเคยกินนะจริงๆแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้ในการแพทย์สมัยใหม่หมออาจจะต้องไม่หงุดหงิดว่านั้นเป็นหน้าที่ที่เขามีต่อพระเป็นเจ้าของเขาหรือต่อตัวเขาเองก็คือเขาจะเป็นคนตายไปจากโลกนี้โดยไม่บวชไม่ถือสินอดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะสามก็คือสิ่งศาสนาอนุโลมนะหรือศาสนาส่งเสริมให้ทำก่อนศาสนาส่งเสริมให้ทำอนุโลมให้ทำไม่ส่งเสริมและก็ห้ามทำเอาเช่นประเด็นที่ง่ายสุดคือหมูเนี่ยห้ามกินนะหมูเนี่ยห้ามกินแต่ถ้าไม่มีอะไรกินเลยตึกที่ถล่มลงมาแล้วก็ติดอยู่ใต้ครัวแล้วก็ข้างบนก็ยังขุดเจาะกันอยู่4วันแล้วยังขุดลงมาไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ข้างในครัวที่อยู่ใต้ดินไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูพะโล้กระป๋องอย่างเนี้ยแล้วหรือว่ากุนเชียงอะไรเนี่ยคำคำไปเจอเนี่ยก็รู้เพราะว่าทำงานในครัวตลอดว่ามันเป็นกุนเชียงอย่างเดียวเนี่ยต้องทำคืออะไรครับต้องรักษาชีวิตนี่เกณฑ์คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ก่อนผู้นั้นต้องรักษาชีวิตก็คือต้องทำนะ
1: แสดงว่ากินได้
2: กินได้แต่กินโดยสติว่าไปทางชีวิตไม่ใช่กินหมดทั้งพวงเลยคุณเชียงโอ้รู้งี้กินมาหลายวันแล้วไม่ใช่คือกินพอรอดชีวิต
1: พอประทังชีวิต
2: พอประทังชีวิตประทังชีว
1: ิ
2: ต
1: มาอร่อยว่ากินเยอะ
2: ด้วยเหตุนี้ในอิสลามเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือไม่มีอะไรดีจริงชั่วจริงหมูเนี่ยไม่ใช่ชั่วร้ายนะพอถึงเวลาพระเป็นเจ้าก็อนุญาตให้กินได้ดีซะอีกก็คือได้ต้องทำคือต้องรักษาชีวิตนะทีนี้ถ้าเราดูว่าประเด็นของการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยนักศึกษากลับไปดูซิว่าเมื่อกี้เราได้บอกแล้วว่าพระธรรมะเนี่ยคือตัวชะรีอะห์เนี่ยคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองวงตระกูลคุ้มครองธรรมะหรือศาสนาเองถ้าชายคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยหญิงคนหนึ่งไม่สาวคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยแต่ไปเปลี่ยนหน้าตัวเองเนี่ยหนึ่งก็คือทรัพย์อิสลามสอนว่าทั้งหมดในโลกจักรวาลนี้เป็นของอัลเลาะห์ลิลลาฮิมาไม่ใช่ของเราเนี่ยก็คล้ายๆธรรมะเหมือนกันนะภรรยาไม่ใช่ของเราสามีไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่ยอมให้ไปสัมมนาไหนไกลๆใช่มั้ยสามีไม่ใช่ของเราภรรยาไม่ใช่ของเราอิสลามก็สอนให้สติตรงนี้เหมือนกันว่าไม่มีอะไรเป็นของเราตังก็ไม่ใช่ของเรานะเราเป็นผู้แทนของอัลเลาะห์ใช่มั้ยผู้แทนของอัลเลาะห์จึงมีหน้าที่บริหารคล้ายๆกับคลังจังหวัดจ่ายได้แค่ไหนผู้ว่าจะเอาเงินคุณจ่ายได้มั้ยคุณต้องดูแลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสตังค์ที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่เอาไปไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยเพียงแค่อยากจะได้จมูกแบบนี้ได้หน้าแบบนี้อันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นใช้ตังค์1สตังค์ใช่มั้ย2ทำเสร็จแล้วผิดวงตระกูลใช่มั้ยพ่อแม่พี่น้องถ่ายรูปยืนกัน7คนอันนี้ไม่เหมือนใครเลยผิดวงตระกูลก็คือผิดวงตระกูลไม่ได้เจ็บป่วยแต่ถ้าเจ็บป่วยเป็นยังไงเช่นแผลเบิร์นไฟไหม้ใช่มั้ยภัยไหม้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามจนทั้งหน้าตาหน้าเกลียดเหมือนอย่างกรณีหลายปีก่อนมีแม่คนนึงเป็นลมบ้าหมูแล้วก็มีลูกเล็กๆ2ขวบแล้วแกก็ทําขนมอยู่หน้าเตาไฟใช่มั้ยแล้วก็เป็นลมบ้าหมูก็ล้มลงไปในไฟหน้าก็เสียโฉมเลยแล้วลูก2ขวบกว่าๆนี่ก็ร้องไห้หนีไม่ยอมหาแม่อันเนี้ยอิสลามมันคือนี่คือคุณค่ามนุษย์ก็คือจําเป็นต้องทําก็คือนําเขากลับมานําตัวเองกลับมาสู่ดุลยภาพหรือคุณภาพหรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์รักษาสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกทำให้เป็นมนุษย์ที่ดีผู้คนในสังคมให้เกียรติไม่มีใครรังเกียจทำให้ผิวหนังสามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าโจมตีร่างกายนี่คือต้องทำเห็นไหมแล้วก็ส่งเสริมด้วยถ้าหากมีสตังค์ไม่ใช่ว่าที่ดินโดนเวรคืนได้17ล้านแต่ไปรักษา30บาทนั่นก็คือส่งเสริมก็คือส่งเสริมให้เอาตังค์นั้นมาใช้เห็นไหมส่วนอนุโลมก็คือการทำศัลยกรรมความงามซึ่งถ้าหากไม่เจ็บป่วยเนี่ยห้ามทำกลายเป็นอนุโลมด้วยต้องทำด้วยส่งเสริมด้วยนี่คือเกณฑ์จริยธรรมอิสลามซึ่งแวรี่ขึ้นลงอยู่เสมอถ้าหากนักศึกษามีโอกาสได้ไปเป็นหมอในโรงพยาบาลต่อไปนักศึกษาจะได้เจอผู้ป่วยของนักศึกษาซึ่งเป็นชาวอาหรับซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยนักศึกษาจะได้พูดคุยกับเขากับญาติพี่น้องเขากับลูกหลานของเขาในการปรึกษาระหว่างการให้การรักษาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะพบทันทีว่าสิ่งเหล่านี้จะกระจายออกมาจากพฤติกรรมและก็โลกทัศน์และก็ความเชื่อของผู้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเพราะฉะนั้นอย่างสิ่งที่ไม่ส่งเสริมเนี่ยเช่นถ้าหากว่าไม่ได้เจ็บป่วยมากคือต้องหมายว่าอาจจะเป็นปากแหว่งเนี่ย ็คือต้อง

0: ทำเนี่ยต้องทำและก็ส่งเสริมให้ทำถ้ามีสตังค์มากนะครับส่งเสริมให้หาหมอที่ดีที่สุดแต่ไม่ส่งเสริมเมื่อไปบอกหมอว่าขออย่าเพียงแค่ให้ดูดีเท่านั้นแต่ขอให้ปากไปเหมือนดาราคนนั้นด้วยเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คือกลายเป็นไม่ส่งเสริมหรือห้ามไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่านี่ก็คือประเด็นที่เรามองถึงจริยธรรมและก็คุณธรรมตามเกณฑ์อิสลาม
1: ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแน่นอนครับผมจะต้องไปพบปากกับผู้คนนะฮะในฐานะเป็นผู้รักษาเป็นในฐานะไปเจอกับผู้ป่วยเนี่ยซึ่งถ้าเขาได้เข้าใจความคิดนะความเชื่อความเข้าใจหรือวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับมันก็จะหนึ่งก็คือสร้างคุณธรรมความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในฐานะที่เขาเป็นแพทย์ที่ดีควรจะมีโจรจะเห็นคุณค่าของความเป็นคนนะมากขึ้นไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับโรคแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอผู้รักษากับผู้ป่วยซึ่งก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยก็ควรจะได้ปฏิบัติต่อคนด้วยกันยังไงบ้างนะครับส่วนอีกสองก็คือว่าในวิชามนุษยศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่ทำให้รู้จักสังคมมากขึ้นกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่ออกไปสู่สังคมก็จะไปเจอกับบุคคลที่มีความหลากหลายวิถีชีวิตที่แตกต่างความเชื่อที่แตกต่างทัศนคติต่อชีวิตที่แตกต่างเนี่ยวิธีคิดที่แตกต่างอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้คนที่เรียนเนี่ยได้เอาไปปรับใช้ได้เมื่อเราก็ได้ความรู้วิชาเหล่านี้ไปแล้วนี่เขาได้ไปปรับใช้ในสังคมได้
2: จากการบรรยายและการให้ข้อสรุปของวิทยากรเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับทัศนะในเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งมีแนวทางร่วมกันคือการให้ความสำคัญต่อการเกิดของชีวิตและการดำรงชีวิตอยู่รวมทั้งการรักและรักษาชีวิตทั้งของตนและของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกทั้งการเคารพต่อสิทธิของการดำรงรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามคันรองที่ควรและมีความสุขท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-78หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้4-0ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันและวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี้
0: เรียบร้อยนะฮะนี่ตามเพอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม่
1: คร
0: ับ ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาละหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือ
0: พอ
1: รถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้ร่
1: างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่ผู้ยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวบายทั้งคู่เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆใต้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงแม
1: ่ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิ่งถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ
1: ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมาม ันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ๋อ
1: ใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอก

0: ันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
1: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
0: ้ใช่งามมากเลย
1: นี่บรอกโคลี่ริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะอุ้ยนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
0: เดินเดินตรงไปเลย
1: เอาเลยครับ
0: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
1: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนไหนได้บ้างจ๊ะ
0: นี่ค่ะ
1: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
0: ใช่
1: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
0: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลี่ตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
1: ขายแต่คนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
0: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
1: ได้เลย
0: ปลอดสารจริง
1: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
0: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
1: ไม่เหม็นเขียว
0: ใช่
1: หวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้พูดเอง
0: โอเค
1: นี
2: ่ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
1: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
0: ผักกาดซิว
1: ผักกาดซิว
0: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับอ่อมไอ้ไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
1: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
0: ใช่ๆแล้
1: วก็จะมีผักเนี้ย
0: ใช่ๆ
1: แต่ผมไม่รู้ชื่อ
0: เขาจะเอาต้นเล็ก
1: ๆนี่ตรงนี้เลย
0: ค่ะ
1: อันนี้ด้วย
0: เย็บ2ต้นก็ได้
1: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
0: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี้ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
1: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
0: วันนี้ก็อวบแน
2: ่
0: น
2: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
1: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
1: โอ้โหนี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
1: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
1: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้โหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
1: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: ตะกร้าครับ
1: นี่ตะกร้าครับผมอ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เคี้ยวก็เกาะเผื่อมันหล่นก็
1: เข้านี่เลย
4: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
1: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได้
1: ไหมนี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะ ก็จะมาเจอต้น

0: นี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
1: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
1: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
1: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหักหันมาบอกช่วยเถอะเออช่วยหน่อยเออนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
1: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
1: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
1: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
1: ๆครับเพราะมันยังไม่เต็มที
0: ่จ้ะ
1: ครับ
0: นี่เขาจะหยักไปได้เท่าไหร่ครับ
1: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
1: ครับ
0: ใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
1: หนึ่งสอง
0: ไปเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
1: หนึ่งสอง
0: มา
1: พักก่อนหน่อยพี
0: ่พักก่อน
1: โอเคครับ
0: พักก่อนพักก่อนโอ้ยเหนื่อยนะ
1: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
0: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
1: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
0: เกินอ้าวเกินแล้ว
1: เกินถ้วยครับ
0: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
1: ่ครับผม
0: นะ
1: ครับผม
0: โอ้เหนื่อยแล้วอันนี้เยอะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
0: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
3: ะ
0: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
3: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
0: นะยังไงจ๊ะ
3: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
0: โอ้นี่นะน้ำยาง
3: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
0: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: ตัว
3: พริกแห้งก่อนเลยค
0: ่
3: ะ
0: ได้เลยครับ
3: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับ
2: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
0: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง

0: ะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝานๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
0: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมมะละกอนะคะ
1: นี่ภูต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
0: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
2: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
0: ตามด้วยปลาสองช้อน
1: ปลาสองช้อนนะครับ
0: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
1: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
0: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับมันดูกรอบมากเลย
0: ใส่เลยค
1: ่
0: ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
3: เติมความหอมเข้าไปอีก
1: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
2: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
0: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
0: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
0: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
0: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
0: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
0: แล้วผักมันจะไม่หวาน
1: ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลยหอมมากเลยอ่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
1: โอ้โหเรียบร้อยครับตักขึ้นจานเลย

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดือค่ะหรือน้ำพริกมะเดือค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดือต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างงี้เลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างงี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดคั่วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แป๊บอย่างงี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาจนถึงแกนเกือบเมล็ดแมนนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: ตำสดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บแซ่บ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นวางตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่
0: อ
1: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้า
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: าครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวไม่หิวได้ไงอีกจานหนึ่งนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บร้ายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลูแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอร์จานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข้อ
0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ไม่ใช
0: ่จ๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่บะ
3: จะเอา

0: ี้อาจจะนี่ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยนี่เห็นไหมเนี่ย
1: พลิกตัวยากด้วย
2: อมรินทร์ทีวี
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่1กันยายน2569ค่ะเข้าสู่เดือนกันยายนวันแรกนะคะวันนี้ฝนก็ยังไม่พักเลยค่ะเพราะว่าไทยตอนบนในหลายพื้นที่นั้นเจอฝนค่อนข้างเยอะนะคะและที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือภาคอีสานค่ะเพราะว่าบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยค่ะสาเหตุของฝนในวันนี้นะคะก็มาจากร่องมรสุมที่ยังพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังมีกําลังค่อนข้างแรงนะคะทําให้ไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักและบางพื้นที่ของภาคอีสานนั้นก็อาจจะมีฝนตกหนักมากด้วยสําหรับพายุโซนร้อนโซเดลนั้นไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้ดังนั้นใครที่มีแผนจะเดินทางนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ยังต้องระวังนะคะโดยเฉพาะอันดามันตอนบนคลื่นสูง2ถึง3เมตรเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นมีคลื่นประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งด้วยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่12เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะสาระสำคัญคือประเทศไทยยังมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกให้ระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะมาดูพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษวันนี้นะคะฝนตกหนักยังกระจายอยู่หลายจังหวัดของประเทศไทยตอนบนส่วนพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากเน้นที่แม่ฮ่องสอนตากนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมถึงนคร

ครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วค่ะพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังฝนที่ตกหนักร่วมกับฝนสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มได้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่เช่นกันนะคะและมีฝนตกหนักหลายจังหวัดส่วนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คืออุบลราชธานีเพราะวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันและมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนน้อยกว่าประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมมือกับฝนเอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องฟ้าฝนเรานั้นอาจจะห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าเราเตรียมพร้อมได้ค่ะดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างและติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะ
1: หือ
2: ภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: ี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อย

0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเออเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
2: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
2: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
2: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
3: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่
1: ะ
3: คือมานะแบบตออ
1: ิงฟ้าฉันฟัง

0: ธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
1: ฮะท่านปกป้อง
0: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
2: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
3: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
0: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
1: ฮะท่านปกอง
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
3: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
2: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
3: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
2: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
0: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
2: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
0: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
2: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
3: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
2: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
0: จริงเหรอ DLTV เกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
2: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
3: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
2: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
0: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
2: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
3: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
2: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
0: และสรุปว่าดิฉัน

0: ติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องดีอาร์ทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
2: ทำไมล่ะครับพ่อ
3: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
2: อ้าวพ
4: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
5: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
0: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
2: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
4: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
2: จัดไป
5: ให้พี่บัตรก็คือ
4: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกัลปพฤกษ์ต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่นกัลปพฤกษ์พันไม้พระราชทานประจำจังหวัดขอนแก่นพบมากตามป่าเบญจพรรณทั้งภาคอีสานและภาคเหนือนิยมปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนกัลปพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางสูงประมาณ 10-15 เมตรพุ่มใบแบนกว้างแต่กิ่งก้านพุ่งสู่ด้านบนโคนต้นเป็นภูพรเปลือกลำต้นสีเทามีรอยเป็นเส้นเล็กน้อยใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับมีใบย่อยรูปหอกแก้มขอบขนานออกเรียงตรงข้ามกันตามก้านใบเป็นคู่ๆใบบางเรียบปลายใบแหลมระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนออกดอกสะพรั่งทั่วทุกกิ่งก้านเป็นพวงห้อยลงหรือเป็นช่อตั้งขึ้นตามกิ่งก้านและซอกใบในช่วงที่ทิ้งใบหรือผลิใบใหม่แลดูสวยงามไปทั้งต้นดอกบานมีกลิ่นหอมยามแรกบานเป็นสีชมพูอ่อนสดใสและค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวไปเรื่อยๆจนใกล้ร่วงโรยผลเป็นฝักทรงกระบอกมีสีดำเมื่อแก่เนื้อในฝักมีเมล็ดเรียงอยู่ภายในขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดตามคติโบราณเชื่อกันว่าต้นกัลปพฤกษ์มีอยู่ในแดนสวรรค์หากผู้ใดปรารถนาสิ่งใดก็อาจจะไปอธิษฐานจากต้นไม้นี้จึงมีการทำรูปแบบจำลองต้นกัลปพฤกษ์ต้นไม้สารพัดนึกในงานพิธีหลวงเพื่อใช้เป็นที่ติดเงินปลีกสำหรับทิ้งทานให้แก่คนยากจนต่อมาในระยะหลังๆก็ยังจัดทำต้นกัลปพฤกษ์จำลองในงานเทศกาลรื่นเริงขึ้นอีกคนไทยโบราณยังเชื่อว่าต้นกัลปพฤกษ์เป็นไม้มงคลนามเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความอิสระควรปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตสรรพคุณทางยาเนื้อในฝักใช้เป็นยาระบายอ่อนๆเปลือกฝักทำให้อาเจียนลดไข้เมล็ดใช้บำรุงธาตุแก้ไข้จับสันหืดฤทธิ์สีดวงแน่นหน้าอกขับลมโลหิตพิการถ่ายพยาธิและแก้ปวดแสบปวดร้อนตามผิวหนังและร่างกาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พ.ศ. 2521เจออุทกภัยขึ้นมาทำให้หมู่บ้านเสียหายไปหลังจากนั้นมาก็มีจิตสำนึกเกิดขึ้นว่าเราจะไม่ทำไร่เรือนรอยต่อไป
2: บ้านแม่แม้เป็นหมู่บ้านเล็กๆในตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บใบชาขายมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแต่เดิมที่นี่มีปัญหาการรุกพื้นที่ป่าจากการทำไร่หมุนจนกระทั่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่มีน้ำป่าไหลท่วมหมู่บ้านสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
1: เรามีป่าเรามีทรัพยากรอย่างดีที่สุดมีการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งช่วยกันดูแลป่าและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
2: วิกฤตครั้งนั้นทำให้เกิดการสร้างโอกาสชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่าและหันมาร่วมแรงร่วมใจรักษาพื้นป่าของชุมชนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลป่าต้นน้ำจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจนปัจจุบันชุมชนบ้านแม่แมะลดการทำไร่หมุนเวียนร่วมกันทำแนวกันไฟและได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาม
3: าอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ได้มาสังต่อได้มาพัฒนาต่อในหมู่บ้านเราต่อเนาะ
2: นอกจากการเป็นชุมชนต้นแบบปลอดการเผาแล้วชุมชนบ้านแม่แมะในวันนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากชาวไทยและเทศเป็นตัวอย่างของชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าได้อย่างสมดุลอีกด้วย
4: ว่าหนูแก๊สบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องวายนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปากเราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแก๊สบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบก้นบริเวณรอบก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่

มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะคะตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีนึงนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการที่จะเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะพาตัวผู้เขาไปทำหมันเพื่อที่จะลดหรือคุมการเกิดของหนูแกสบี้ต่อไปได้ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยลำดวนต้นไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษตั้งอยู่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะภูมิประเทศมีทั้งส่วนที่เป็นที่ราบสูงและเทือกเขาทางด้านใต้ตอนกลางเป็นที่ลาดเอียงเล็กน้อยและที่ราบหลอนลาดส่วนตอนกลางค่อนไปทางเหนือเป็นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำมูลมีลำห้วยหลายสายไหลมาบรรจบป่าไม้ของศรีสะเกษจึงเป็นป่าบนพื้นราบคงเหลือป่าสมบูรณ์บริเวณภูเขาเพียงร้อยละ8ของพื้นที่จังหวัดเท่านั้นอย่างไรก็ดีศรีสะเกษสามารถอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าที่เคยมีดกดื่นคือลำดวนมาปลูกทดทุกหนแห่งทั้งในบริเวณบ้านเรือนและในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ซึ่งมีจำนวนถึง 4,000 ต้นลำดวนเป็นไม้ไม่ผลัดใบเขียวชอุ่มตลอดปีลำต้นตรงผิวเปลือกมีสีน้ำตาลแต่ขรุขระเป็นสะเก็ดในช่วงปลายเดือนมกราคมลำดวนเริ่มออกดอกตูมพอถึงเดือนกุมภาพันธ์กลีบหนาเล็กๆจะคลี่บานมีสีเหลืองนวลกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วบริเวณผลมีสีเขียวเข้ม

เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำหรือดำรสหวานอมเปรี้ยวรับประทานได้ลำดวนมีรูปลักษณะและคุณสมบัติพิเศษหลายประการเช่นเกสรดอกนำไปผสมกับสมุนไพรตัวอื่นเป็นยาบำรุงกำลังบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจและเนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ไม่ทิ้งใบเขียวชอุ่มให้ร่มเงาตลอดปีดอกมีกลีบหนาแข็งไม่โรยง่ายทางราชการจึงกำหนดให้ลำดวนเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜拜。
1: 到到到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงนะครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันสวัสดีครับงงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิลลี่ชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: เตโรโมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับนี่เม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
1: อันนี้อะไรเอ่ย
2: เป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
1: ครับ
2: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
1: ครับ
2: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับ
2: ใช่คร
0: ับ แชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: โทษนะครับมาซื้อนะครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก้
0: มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้รถขยะจริงครับ
1: 2
0: ชิ้นครับ2ชิ้นนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste อะค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยเหลือโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: แล้วประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
0: ู่อ๋อนี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
2: ี่
0: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับผม
2: นี่นะอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับ
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตุ้มเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะปั้ง
2: นี้674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับ
2: ค่ะ
0: และนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาขวดอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้เอาคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: พี่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่ายสองไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชโอ้โหมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เฮียสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แค่ที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
4: ่ซอยมังกร
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรพี่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อครับ
4: ครับผม
0: ใช้มานานยัง
4: ครับก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผล1คือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับ2ก็คืออาจจะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล้วโอเคและนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging วู
5: ้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมเนี่ยครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ผมได้เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
5: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช
0: ้ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไงนะ
5: ครับ
0: ถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูหน่อย
5: โอเคครับผม
0: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมาก
6: มะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
7: เข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
8: ่สวัสดีครับพัทครับ
7: คุณพัทใช่ไหมครับ
8: ครับผม
7: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผม
0: นะฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
9: ครับก็จริงๆหลักๆเราบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
0: ครับ
9: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
0: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
9: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
10: เป็นกระดาษโพสเกตนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
0: ้เออ
10: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่โพสเกตเนี่ย
0: มัน
10: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
0: ครับครับผมนี่และก็สามารถย่อยสลายได้
9: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
0: อ
9: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
0: อ
9: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินฮะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
0: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนส้อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
9: ใช่ครับ
0: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างนี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
9: ใช่ครับ
0: ทำมาจากอะไรนะฮะ
9: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
10: เป็นเม็ด
0: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
9: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
0: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
9: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่งหมายถึงเป็นยี่ปัวเลย
0: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
9: ใช่ครับ
0: อ๋อครับผม

0: ึงแล้วฮะเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: สองเดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉัน
0: ข
1: ายไม่ได
0: ้
1: ไม่ควรจะไม่ควรเอามาขายแต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้วมันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ทุกต้องครับ
0: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะค่ะ
0: เยอะขนาด
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะ
0: หรอครับ
2: สำหรับที่ร้านที่ขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบกล่องละไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเน
0: ี่
2: ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาแล้วครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ภายในป่าดิบชื้นแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่นี่ก็เหมือนกับป่าฝนเขตร้อนทั่วๆไปต้นไม้ไม่มีความจำเป็นต้องผลัดใบเพื่อลดการขายน้ำในช่วงฤดูแล้งเพราะฤดูฝนที่ผ่านมาต้นไม้เหล่านี้ได้รับน้ำเพียงพอที่จะทำให้มันผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้นี่คือป่าดงดิบระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึ่งอันตรายอยู่รอบๆด้านสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติและชอบใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งนี่คือกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปให้กับชีวิตการเดินเข้าไปในป่าที่น่าสะพรึงกลัวคงไม่มีใครอยากหลงทางอยู่กลางป่าแต่บางครั้งก็อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะสภาพป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นอาจทำให้เราสับสนกับเส้นทางเดินได้และนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เราหลงป่าอาจเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆหรืออาจต้องจบชีวิตลงในป่าลึก

การเอาตัวรอดของมนุษย์เกิดขึ้นมานานนับตั้งแต่มนุษย์คนแรกถึงกำเนิดขึ้นบนโลกเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์และกลายเป็นอารยธรรมในการดำรงชีวิต

0: ป่าให้อะไรกับมนุษย์มากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยที่สำคัญประเทศไทยเป็นเมืองร้อนโอโซนจากป่าไม้ช่วยปกป้องความร้อนและแสงแดดทุกคนควรมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจรวมไปถึงลูกหลานของเราในวันข้างหน้าและป่าดงดิบชื้นผืนใหญ่แห่งนี้ก็มีปริมาณโอโซนมากเพียงพอที่จะช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์และป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีแต่ป่าซึ่งมีพื้นที่มากกว่า1ล้านไร่ก็มีอันตรายอยู่รอบๆด้าน
1: ป่าดิบชื้นนี่นะครับเรื่องคมอันตรายนะครับ1

0: ัตว์นะครับพวกสัตว์อย่างส่วนมากเป็นพวกนี้ควายพวกกระทิงหรือพวกช้างก็หลบตัวเข้ามาซ่อนอยู่ในป่าชื้นเพราะอากาศมันเย็นเพราะพวกนี้เขาอากาศเย็นยังคุกงูเหมือนกันนะพวกงูดอกงูยังไม่ได้ต่างๆพวกนี้ครับที่อันตรายแต่ยังพวกไอ้งูตรงหลอกตรงอ่างเนี่ยป่าลักษณะป่าดิบชื้นเนี่ยมันไม่อยู่มันค่อยอยู่พวกป่าดิบแล้วหรือป่าเป็นสะพาน
1: ป่าดงดิบที่เคยเดินเข้าเดินออกอยู่เป็นประจำจนคิดว่าเป็นป่าอีกแห่งหนึ่งที่คุ้นเคยตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วภาพต้นไม้ใหญ่ที่มองดูแล้วคล้ายกันไปหมดและเส้นทางเดินของสัตว์ป่าที่เดินตามรอยมาตั้งแต่แรกก็แทบจะไม่หลงเหลือร่องรอยให้เห็นสาเหตุของการหลงป่าส่วนใหญ่เกิดจากเราเดินเข้าไปในป่าลึกเกินไปและไม่ได้วางแผนออกให้ทันก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินสภาพเช่นนี้ทำให้มีโอกาสหลงป่าได้ง่ายถ้าเราเริ่มรู้ว่าหลงป่าสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือหยุดหาที่พักเพื่อตั้งสติไม่ควรวิตกกังวลเพราะถ้าหากเราควบคุมสติไม่ได้นั่นก็หมายถึงสถานการณ์อาจเลวร้ายลงไปกว่าเดิมสิ่งหนึ่งที่เราควรสังเกตก็คือร่องรอยที่นักเดินป่าได้ทำเครื่องหมายทิ้งไว้ตามเส้นทาง
0: เราก็ต้องสังเกตว่าที่เรามุ่งหน้าไปทางเดิมมันไปทางมุมไหนครับไปขวาหรือตรงหรือออกซ้ายมืออะไรต่างเราต้องสังเกตดูด้วยแล้วก็สังเกตกับต้นไม้ที่เส้นไหนเส้นทางที่คนเดินนะครับมันจะมีรอยฟันประมาณที่เรากินนมนะครับไปฟันแบบฟันไปขากไว้ระยะขากตรงนี้ตรงทางตรงประมาณที่20เมตร30เมตร15เมตรอะไรประมาณนี้ตรงไหนมันคดเคี้ยวมากก็อยู่ประมาณ5เมตร6เมตรอะไรประมาณครับที่เป็นรอยขากตรงไหนเป็นทางแยกเขาจะทำเครื่องหมายไว้กากบาทไว้อันนั้นก่อนถึงทางแยกพอไปถึงทางแยกปุ๊บเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันว่าเราจะไปเดินไปทางไหนแล้วเส้นไหนคนเดินทางไหนสัตว์เดินอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะส่วนมากที่เราเดินป่ากันส่วนมากนะครับเราจะเดินไปตามรอยสัตว์ตามด่านสัตว์

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าดงดิบทำให้มีอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์แมลงและพืชผักชนิดต่างๆแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆคงทำได้แค่เก็บผักริมน้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพรไปทำอาหาร

ื่อเราแน่ใจว่าหลงป่าควรหาที่พักริมน้ำแต่ก็ไม่ควรใกล้แหล่งน้ำจนเกินไปเพราะอาจจะไปขวางเส้นทางกินน้ำของสัตว์ป่าควรก่อกองไฟทิ้งเอาไว้เพื่อป้องกันสัตว์ป่าที่อาจเข้ามาในตอนกลางคืน

ผักสมุนไพรที่เก็บมาได้เมื่อตอนกลางวันเมื่อนำมาต้มรวมกันมันก็คือน้ำสมุนไพรแค่ใส่เกลือแล้วรอเวลาจนผักสุกนี่คืออาหารพื้นบ้านที่ยากจะหากินได้ทั่วไป

ากข้อมูลในแผนที่จุดพักแรมอยู่ใกล้กับลำห้วยเล็กๆห่างออกไปมีลำธารไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งตอนนี้เป็นช่วงหน้าแล้งในลำธารก็คงไม่ค่อยมีน้ำการเดินเลาะไปตามโขดหินทำได้ไม่ยากแต่ต้องออกไปให้ถึงที่นั่นก่อนครับ

0: การหาทางออกจากป่ามีอยู่ด้วยกันหลายวิธีอาจเดินไปตามทิศทางของแสงโดยสังเกตจากท้องฟ้าด้านไหนคือทิศตะวันออกด้านไหนคือทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้อีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าใช้ได้ผลก็คือเดินไปตามลำธารเพราะธรรมชาติของน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอตามริมน้ำก็จะมีชาวบ้านอาศัยอยู่โดยเฉพาะเมื่อใกล้ถึงหมู่บ้านจะเห็นร่องรอยทางเดินของสัตว์เลี้ยงชาวบ้านเดินย่ำจนเป็นรอยทางเดินที่ชัดเจนถ้าเราพบร่องรอยเช่นนี้ก็ให้สันนิษฐานว่าเรากำลังเข้าใกล้บ้านเรือนของผู้คนแล้วการเดินไปตามลำน้ำในช่วงหน้าแล้งสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือสัตว์ป่ามักออกหาอาหารไม่ไกลจากแหล่งน้ำซึ่งก็มีทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ขนาดใหญ
1: ่นี่เป็นการเดินทางที่เราหาทางออกมาตามแหล่งน้ำนะครับซึ่งผมก็เดินตามแหล่งน้ำมาเรื่อยๆแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นทางเดียวกับที่ช้างนะครับใช้ในการเดินด้วยทีนี้ก็การเผชิญหน้ากับช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับคนหลีกเลี่ยงผมก็รอให้เจ้าช้างนะครับเดินไปก่อนโดยพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อไปได้นะครับ

0: ถึงแหล่งที่หากินมันก็กระจายกันออกหากินดินพวกสัตว์มันจะหากินเป็นแบบวงกลมแต่ถ้าช่วงฤดูแล้งอ่ะมันจะลงขึ้นล่าง
1: ตามลำห้วยที่แห้งขอดและคดเคี้ยวแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพบบ้านคนแต่อย่างใดความเหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะก้าวขาเดินต่อไปแต่ก็ยังโชคดีที่มีเพิงหินเล็กๆริมลำธารเหมาะสำหรับใช้เป็นที่พักสำหรับค่ำคืนนี้

จากข้อมูลในแผนที่ลำห้วยตรงนี้ไหลไปยังหน้าผาแห่งหนึ่งที่สูงชันและเบื้องล่างก็เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทางเลือกเพื่อนำไปสู่ทางรอดมีอยู่ด้วยกัน2ทางทางเลือกอย่างแรกคือเดินเข้าไปในป่าแล้วหาทางลงไปด้านล่างซึ่งอาจต้องใช้เวลาเดินถึง2วันส่วนทางเลือกที่2คือการโรยตัวลงจากหน้าผาลงไปที่อ่างเก็บน้ำด้านล่างการเดินทางเข้าไปในป่าอาจเสียเวลาเกินไปเพราะอาจต้องเตรียมน้ำและอาหารภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าเป็นผาสูงชันความสูงไม่ต่ำกว่า90เมตรแต่เชือกที่เรามียาวแค่30เมตรเท่านั้น

การเดินอ้อมเข้าไปในป่าหาทางลงไปยังด้านล่างของหน้าผาเพื่อหาจุดที่ใช้อุปกรณ์โรยตัวได้ตรงจุดนี้เป็นหน้าผาชั้นสุดท้ายเป็นจุดที่สามารถโรยตัวลงมาด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่ควรตรวจสอบอุปกรณ์โรยตัวที่นำมาเพื่อดูว่าทุกชิ้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

แม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าแล้งแต่หน้าผาที่มีความสูงชันบางจุดทำมุมตั้งฉากถึง90องศายังคงมีน้ำซึมลงมารวมไปถึงตะกอนดินตะไคร่น้ำและวัชพืชที่เกาะอยู่ตามหน้าผาคืออุปสรรคที่อาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างโรยตัวลงมาได้

จากจุดโรยตัวลงมาข้างล่างแล้วเดินเลาะไปตามอ่างเก็บน้ำเพื่อหาจุดที่แคบที่สุดของอ่างซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกอ่างเก็บน้ำที่มองลงมาจากมุมสูงตอนนี้มันดูกว้างใหญ่เกินกว่าที่คิดตรงนี้ไม่มีเรือไม่มีชูชีพช่วงที่แคบที่สุดของอ่างความกว้างคเนด้วยสายตาประมาณ50เมตรส่วนความลึกคงไม่ต้องพูดถึงตอนนี้สัมภาระไม่มีความจำเป็นแต่ก็ต้องมีอุปกรณ์มาช่วยพยุงตัวขนาดที่อยู่ในน้ำถุงใบนี้จะช่วยพยุงตัวไม่ให้จมน้ำสามารถลอยตัวในแนวดิ่งส่วนรองเท้าก็เป็นอุปสรรคในการว่ายน้ำ

อยู่ลึกลงไปมีความเย็นจนทำให้ขาเริ่มชาหากไม่รีบขึ้นฝั่งโดยเร็วอาจเป็นตะคริวและถ้าอุณหภูมิในร่างกายลดลงต่ำกว่าปกติอาจส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตได้เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานถุงลมทิพย์ใช้พยุงตัวก็ยิ่งรั่วออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไม่รีบว่ายไปให้ถึงฝั่งจะไม่เหลืออุปกรณ์ช่วยพยุงตัวทางในน้ำประมาณ50เมตรแต่ในความรู้สึกแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เนิ่นนานแต่ความรู้สึกนั้นก็ได้หายไปเมื่อสิ่งที่กำลังไขว่คว้าอยู่ใกล้แค่เอื้อม

ป่าดงดิบพื้นที่กว่า1ล้านไร่จะมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายมีคนเดินทางมาที่นี่อยู่บ่อยๆแต่การหลงป่าก็ยังเกิดขึ้นได้กับนักเดินป่าทุกๆคนเราจึงต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดเรียนรู้วิธีการหาอาหารและน้ำรวมไปถึงการหาทำเลที่พักแรมที่ปลอดภัยจากสัตว์และน้ำป่าส่วนการหาทางออกทางเลือกก็มีอยู่ไม่กี่วิธีขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนและทางเลือกนั้นก็จะช่วยให้เรารอดจากการหลงป่าได้ในที่สุด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนเชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่อัน1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

0: าละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: ฮะ
0: เออ
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: เออฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู
0: ่
1: นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่
0: ผู้ชายคอสั้นเขาเงยหน้าแทบไม่ได้เลยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ยินดีค่ะยินดีมากมากเลย
6: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
5: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไป
5: ค่ะ
1: ปุ๊นะคร
5: ับ ใช่ค่ะ
1: บ้านสวยมากเลย
6: สวยมากจริงๆคือเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
5: ะ
6: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
1: ไปอ่ะครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
6: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ่ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
1: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
6: หมายถึงภรรยาเหรอ
1: บ้าเหรอ
6: บ
1: ้
6: าเหร
1: อของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
6: เออพอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
1: ไม่ของไม่ทิ้งไม่ทิ้งเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
6: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
5: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะกลม
6: แล้วเรา
5: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเคยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่าง
6: ๆแน่นอนเลย
5: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม
6: ่
5: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
6: โปสารพันรูมันจะแบบว่า
5: ใช่
6: แบบ
5: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
1: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
6: า
1: อยู่บนหัวห้องเต็นท์
6: เลยโอ้โห
1: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
5: ค่ะ
6: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
5: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอออย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
6: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
5: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
6: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
5: ี่
6: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีสักจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
5: มัน
6: แผลในใจทำซะให้เรียบร้อยจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของบ้านหลังนี้ไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
1: เรามีผู้ช่วย
6: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล
1: ้
0: ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรอเอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับ
3: ครับเอาพี่สามาครับมาหาแล้ว
1: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้ที่เนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
3: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
2: ไม่มีรอดหยอกหยอกเอ้ยหยอกบ่อยครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
2: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
2: หแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
2: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะเขาก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
0: ้
3: ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้ไงไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
2: ใช่อ
0: ย่างสูงตัวเนี้ยมันจะขยับสายได้
3: เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
2: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
2: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
2: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟแล้วน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
2: ้
0: วล
2: ่
0: ะ
2: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
4: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านสิวันนี้
0: ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
2: สุดยอดเฮ้ยเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
3: เดี๋ยว
2: ปูนเลยล่ะ
3: มันคือท้องพื้นเหรอ
2: ใช่
3: เออลองเปิดดูก
2: ่อนต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
2: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงๆครับ
2: จริงจริงเอาละครับ
3: ฝ้าเธอนะ
2: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ครับ
2: แยกปูนเลยเนี่ยดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆคร
2: ับ พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
2: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
2: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
2: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
3: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
2: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
3: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
3: ม
2: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
3: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
2: เ
3: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ต้น
3: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
2: เออใช่ถูกต้อง
3: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
2: ็
3: คือยึดกับปูนเลย
2: แต่อันเนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
2: ใช่ไหม
3: แล้วทีนี้ถามพี่สาละ
0: ครับ
3: เจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี้เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
3: โดยทำยังไง
2: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
0: อันนี้มันคือปูน
2: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหาม ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
3: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป๊ไปเลย
2: ผสมน้ำน้อยหน่อย
3: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
2: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไป
0: มากกว่า
2: ปูนเข็ม
3: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
3: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
2: ้ใช่แล้วก็รู้ ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
1: ็
2: พอจะได้อยู
1: ่ใ
2: ช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แผ่นอะไรไว้
1: ใช่
2: คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาอาจจะเอาแผ่นไอ้แผ่นเน
1: ี่
2: ยแผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะซ่อยใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
3: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
1: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
2: นำไว
1: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้ไม
2: ่ตัดท่อขาวนะ
1: ท่อขาว
2: เล็กๆสวม
1: ไว
2: ้อะไรอย่าง
1: น
2: ี้
1: ประมาณนั้นเลย
2: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยปึ๊บครับปูน
1: ใช่ครับ
2: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
1: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้วโอ้
3: นี่คือความจริง
2: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคเอ้าทั้งนั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: โอ้โหต้องลอยโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: แล้วก็มีร่องรอยความทรงจำมากมาย
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
2: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัมนะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อนเอาแบบที่เห็นนี่ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้กันเนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับ
1: เราไปฟังแล้วกัน
0: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับ
1: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้
0: ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
1: ทนความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
0: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณลุงนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นแล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: หนักหนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: ซีลายจ้ะ
0: ซีลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
1: อ๋อ
0: นะหรือว่ากาวไนท
1: ์
0: นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดไปได้
1: ทีโคมันไม่ได้อ่ะ
2: ค่ะ
1: มันมีการปกป้อง
0: อ่ะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: มีเยอะมีเยอะ
0: เอาเป็นประเภทละกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
1: น
0: ะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
1: ความชื้น
0: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี้
2: ใ
1: ช่ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ังไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีลายตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: แล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีลายเดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กลางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปนะฮะแต่ถ้า
2: ถึ
1: งโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: คุณผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีลายนี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัวซีเราเรียกว่าซีลายซีลายคือเส้นตัวซีอ่ะ
0: ครับผม
2: โอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ดูแสดงมากไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้เขาบอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงได้ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี
1: ่
0: ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
2: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
0: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
2: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
0: จ้ะ
2: ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
0: เข้าใจ
2: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
0: ถูกต้องแล้ว
2: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
0: ่ต้องแขวนโคม
2: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
0: โปะแล้วก็ขัด
2: ขัดแล้วแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
0: ล้างจากสี
2: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
0: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
2: ่ติดทาฝ้าม
0: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลิ้นได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
2: อ
0: ่ะ
2: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
0: อ๋อไม่ต้อง
2: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซน
0: ได
2: ้แค่นั้นพอครับ
0: ได
2: ้อ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
0: ครับรหัสสีเดิม
2: เท่านั้น
0: ถ้าไม่มี
2: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
0: เทียบเอา
2: ฝ้าเทียบเอาครับ
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
1: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
2: ใช่
0: มันต้องมีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
1: ่ใช่ไหมสีก็ซีดลงสีชาใหม่ก็สด
2: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังไม่เหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
2: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนน
0: ู่
2: น
0: นี
2: ่ซึ่งสี
0: เก็บให้หมด
2: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
0: เยี่ยมยอดลุย
1: ปีน
0: ไม่ต้อง

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะรู้ว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบ้างพี่ผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง 4 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน
0: ปกติปูน 3 น้ำ 1
1: ใช่
0: นี่ 3 กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับ
1: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องตัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทิร์ฟอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเน
1: า
2: ะ
0: เล็ก
1: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท
1: ่อเอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปรยขึ้นมาว่าเล็กเน
2: า
0: ะ
2: เฮ้ยก็ผมดูจริงจริงคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่
1: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้เราจะมีเกลียงสองแบบใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอะถ้าเอาเกลียงพวกนี้ปาดอะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกลียงด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเกลืออุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปาดเรียบ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องยื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีเราจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็ฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำไรเดี๋ยวส่งให้แหม
2: สำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
3: รู้สึกการ
1: ประชันจับไว้แล้วนะจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แขวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มัน
1: จะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดอเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่ครับพื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
0: ู
1: น
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
4: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
4: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนนะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: เออส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
1: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: เออพวกรายการท่านประจำทุกสัปดาห์นะครับทางอาร์เมนทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการท่านประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับอาร์เมนทีวี
2: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนม

หรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอกรุนอิสลามอัลลอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมีซาฟอกรุนอิสลามอัลลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเรา

และความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้นั่นแฟนต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระเบิดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบาติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระเบิดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายชอฟคัตมีซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนต์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยการออกหน่วยระหว่างวันที่1ถึง2กันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยด้วย

โอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะนั่งเสด็จขึ้นชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม8ตัวโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มีมากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรวงศาวาสและพระจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นบริการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดพยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับ

สำหรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประบอดนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรัจฉราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานวัดโขลงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีและวัดทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือขอรับโปรดแจ้งอรัญญิกนางสาวอัมภัยอุไรเวโรจนากรพร้อมคณะบริษัท U7 Fintech จำกัดและนางกิมไนสิริพฤกษาพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครวัดโคกชำระวัดนาห้อมวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงห์โตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดสิเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาวัดตอปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 วัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรสิทธิ์วนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 นสมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัท Idea Works Communication จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2560สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์บริษัทอัศวะโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและบริษัทสเตอร์ล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
0: โชคดีครับ
3: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงอยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็กๆ

ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
3: เอ้ย
4: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
5: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
4: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: สำหรับการศึกษาธรณีศาสตร์ของดาวเคราะห์ทั้งหลายดาวพลูโตก็ถือว่าเป็นโลกใหม่เราไม่ได้มีโลกใหม่ให้ดูตั้งแต่ปี32ที่ NASA ไปสำรวจดาวเนปจูนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นโลกใหม่ยากที่จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก
1: เราก็พยายามจะศึกษาสิ่งที่เรามีให้มากที่สุดครับเราขยับออกมาเรารู้จักดวงจันทร์แล้วเราไปสำรวจดาวอังคารมาแล้วเราเคยไปดาวเนปจูนมาแล้วครับเราก็พยายามจะก้าวต่อไปมนุษยชาติก็พยายามจะเดินหน้าต่อไปคราวนี้เราก็ก้าวไปที่ดาวพลูโตแล้วก็อยากจะรู้ว่าไปถ่ายภาพมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนที่เราเคยตั้งสมมติฐานไว้ไหมนะครับเก็บเกี่ยวความรู้จากมันมาให้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาพสมัยก่อนที่เราได้จากดาวพลูโตก็คือจะมีตั้งแต่ ground based telescope ก็คือกล้องที่อยู่บนพื้นโลกที่ถ่ายไปที่อาจจะเห็นเป็นไอ้ที่เป็นพิกเซลเล็กๆนะสมัยก่อนที่เขาเจอดาวพลูโตไปจนถึงใช้กล้องที่อยู่ในอวกาศอย่างกล้องฮับเบิลเราก็จะเห็นว่าพื้นผิวของพลูโตคือจะมีหลากหลายสีดังนั้นก็ทำให้รู้แล้วว่าบนผิวมันเนี่ยมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาซึ่งกล้องฮับเบิลเนี่ยมันก็โคจรรอบโลกเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในระยะที่ไกลจากดาวพลูโตอยู่ดีเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ได้จะไม่เท่ากับปัจจุบันที่เราส่งดีฮอริซอนไปซึ่งไปถ่ายแบบว่าในระยะใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
0: ลักษณะของยานอวกาศ New Horizons คือเป็นการซิ่งไปสู่ดาวพลูโตแล้วก็เลยไปครับที่มาใกล้ที่สุดคือเมื่อวันที่14กรกฎาคมครับที่เข้าใกล้ระหว่าง 12,000 กิโลเมตรครับเมื่ออยู่ใกล้โลกและเราถ่ายรูปของดาวพลูโตดาวทั้งดวงก็ใช้ 2-3 พิกเซลในกล้องดิจิตอลครับแต่เมื่อเข้าใกล้ก็จะได้จำนวนพิกเซลมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดในวันที่เข้าใกล้จริง1พิกเซลก็เป็น500เมตรบนผิวของดาวพลูโต
2: ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุด 12,000 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นถึงขั้นว่าเห็นเป็นหัวรูปหัวใจสีขาว
0: พื้นที่ที่เราเห็นเป็นสีขาวน่าจะเป็นน้ำแข็งที่ขึ้นมาใหม่ที่ผิวดาวพลูโตไม่นานครับถ้าอยู่ที่ผิวนานๆก็จะมีสีมืดกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสีก็จะบ่งบอกว่าผิวนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พื้นที่ที่เป็นสีขาวก็น่าจะเป็นผิวที่เกิดขึ้นมาใหม
1: ่ความใหม่หมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราจะดูว่าพื้นผิวมันใหม่ไม่ใหม่เนี่ยสิ่งที่จะบ่งบอกได้อย่างนึงคือจำนวนหลุมอุกกาบาตคือยิ่งมีจำนวนหลุมอุกกาบาตเยอะเนี่ยแสดงว่ามันเก่าแต่ถ้าเกิดมันเรียบเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างใหม่เพราะว่าอุกกาบาตที่มาชนแล้วเนี่ยแสดงว่าพื้นผิวมันเกิดการเปลี่ยน

0: แปลงมีการกัดเซาะมีการอะไรสักอย่างทำให้ลบหลุมอุกกาบาตเหล่านั้นไป
1: ภาพภูเขาที่ถ่ายได้ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุดจะได้เห็นมิติที่ชัดเจนของภูเขาความสูงของตัวภูเขาบนดาวเคราะห์แต่ละดวงมันก็ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวนั้นด้วย
0: ส่วนมวลของดาวพลูโตก็ประมาณสัก 20% ของมวลดวงจันทร์ของเราอย่างดวงจันทร์รัศมีประมาณ 1,700 กิโลเมตรดาวพลูโตมัน 1,200 เล็กกว่าดวงจันทร์ก็ระยะทางประมาณจากสักนราธิวาสถึงเชียงใหม่ก็ได้เล็กกว่าหลายๆประเทศบนโลกนี้นะครับ
1: เขาส่งข้อมูลมาผ่านคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นวิทยุถือเป็นแสงชนิดหนึ่งคือแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับมันไม่ได้มีแค่แสงที่เรามองเห็นได้คือมันมีหลายความถี่หลายช่วงคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางที่แสงใช้เวลาในการเดินทางจากพลูโตถึงเราน่าจะประมาณ5ชั่วโมงก็คือสมมติเราถ่ายภาพพลูโตตอนนี้เราต้องรออีก5ชั่วโมงกว่าข้อมูลตอนนี้เราจะไปถึง
2: กว่าจะส่งภาพได้ใช้เวลานานครับยานก็มีพลังแค่ร้อยกว่าวัตต์ครับภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เข้าใกล้ดาวพลูโตวันที่14กรกฎาคมจะใช้เวลาประมาณ16เดือนกว่าจะส่งภาพทั้งหมดกลับมาได้ครับ
1: เขาสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเสถียรต้องดึงภาพดูเราสร้างอุปกรณ์นี้เมื่อ10 ปีที่แล้วแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วเพิ่งมาใช้ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดเป็นคนก็10ปีผ่านไปมันก็อะไรก็เปลี่ยนไปได้เยอะใช่ไหมฮะแต่เขาสามารถคิดอุปกรณ์ที่ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้ดีอยู
0: ่ปกติแล้วเวลาเราจะวางแผนโปรเจกต์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มสร้างอุปกรณ์กว่าจะได้ยานลำนี้ออกมาและยานลำนี้เนี่ยก็ถูกส่งขึ้นมาเมื่อ9ปีกว่าแล้วเกือบ10แล้วนั้นนับเวลารวมตั้งแต่คนแรกที่เขาพยายามคิดมิชชั่นนี้สร้างอุปกรณ์นี้จนมาถึงวันนี้ที่ถ่ายรูปได้นี่ก็มันน่าจะถึง20ปีผมคิดว่านะครับก็เป็นความพยายามมานานและในที่สุดวันหนึ่งมันไปบินผ่านดาวที่เขาวางแผนไว้แล้วถ่ายรูปกลับมาก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเขาที่เขาทำได้สำเร็จ
2: เราก็ได้สำรวจดาวเคราะห์ครบแล้วครับแล้วก็ดาวพลูโตด้วยครับก็เป็นจังหวะที่พิเศษสำหรับมนุษยชาติครับ
3: อ๋อแคะครับสัปดาห์ละครั้งนะฮะ
4: แคะหูทุกวันครับ
5: มันโล่งมันสบายครับ
4: เราใช้คัตเทิลบัตแล้วมันเหลืองอ่ะมันจะรู้สึกดีมาก
6: เพลินๆฟินๆ
7: ขี้หูก็เหลืองๆนะครับ
3: เชื่อว่าต้องแคะหูครับ
8: จริงๆเราขี้หูเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยช่วยปกป้องฆ่าเชื้อโรคมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆคราวนี้เนี่ยขี้หูมันสามารถหลุดออกมาได้เองเขาเรียกว่ามีเซลล์ครีนซิ่งเมคานิซึมการค่อยๆทำความสะอาดตัวเองไม่จำเป็นต้องแคะขี้หูนะคะการแคะขี้หูเนี่ยจะทำให้ถ้าเราสมมติไปสะกิดแล้วเป็นแผลก็จะทำให้หูอักเสบหรือเราบังเอิญแคะขี้หูแล้วคนวิ่งมาชนปั้งทะลุเข้าแก้วหูทะลุเข้าหูชั้นในเนี่ยหูก็หนวกได้ส่วนมากเนี่ยขี้หูมันไม่สะสมเป็นก้อนใหญ่นะคะยกเว้นว่าคุณใช้คัตเทิลบัตดันเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่ขี้หูมันหลุดเองไม่ได้แล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆพอขี้หูสะสมไปเรื่อยเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มันจะไปดันกระดูกหูและทำให้เป็นหลุมอยู่ในหูชั้นนอกในช่องหูค่ะในเคสที่ขี้หูตันเนี่ยจะทำให้รู้สึกหูดับฉับพลันได้เหมือนกันนะคะถ้าขี้หูไปปิดสนิทพอดีมันแค่สังเกตว่าหูอื้อหรือบางทีเนี่ยก็มาด้วยเจ็บในช่องหูเพราะว่าขี้หูมันอัดเต็มที่แล้วขี้หูจะหลุดเองไม่ได้เนี่ยต้องมาพบแพทย์

0: หูม้าหูหนวกเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคที่เจอค่ะเขาอาจจะเป็นหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังแล้วบังเอิญไปแคะหูแล้วก็เอามาลิงก์กันหรือว่าเขามีประสาทหูเสื่อมอยู่เดิมแล้วโดยที่เขาไม่เคยตรวจมาก่อนนะคะส่วนมากแคะหูไม่ได้ทำให้หูหนวกแต่อาจจะทำให้ช่องหูอักเสบเรื้อรังรูหูอาจจะตีบลงถ้าอยากจะมีสุขภาพหูที่ปกติอันแรกเนี่ยการทำความสะอาดหูจริงๆถามจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะว่าขี้หูมันหลุดเองได้ก็เช็ดแค่ข้างนอกนะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงเสียงดังปกติคนเราทุกวันนี้เอาเสียงเข้าไปในหูโดยตรงเองอย่างเช่นใส่หูฟังนะคะอันนี้จะทำให้เกิดอันตรายกับหูชั้นในของเราทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือรักษาสุขภาพค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ตรวจเช็คโรคเป็นประจำปีเพราะว่าหูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปลายทางหมายถึงว่ามีโรคต้นทางมาก่อนจะแสดงอาการปลายทาง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าถึง2ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันดังกล่าวและเพื่อให้คนไทยในชาติตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์
2: สำหรับตัวเองเนี่ยเราคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่กับเราทุกวันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะคะทุกวันเนี่ยวันวิทยาศาสตร์ได้เสมอนะเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยนะคะเราทานอะไรเข้าไปอันนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์ละเราต้องการที่มีการดำรงชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นสังคมไทยเนี่ยมองวิทยาศาสตร์มองแบบเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนะอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ไม่ถูกต้องนะวิธีเรียนวิทยาศาสตร์เราเนี่ยโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะให้ขีดเส้นใต้ตามหนังสือหรืออ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยกลัววิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็บางครั้งก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ห่างไกลแล้วก็ยากวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเรียนจากของจริงชีวิตจริงให้เห็นจริง
3: มันเหมือนเป็น
4: ยังไงครับแล้ว
2: ยกตัวอย่างเช่นเราเรียนฟิสิกส์เราก็เรียนแต่สมการแล้วก็ตีโจทย์จากสมการแต่ถ้าจะเรียนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยบางทีให้เด็กกลับไปบ้านดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองใช้แต่ละวันไปคำนวณวัตต์กับโวลต์ก็ให้เขาไปเปิดดูข้างหลังเครื่องแล้วก็คำนวณเป็นค่าใช้ไฟฟ้าเด็กจะเรียนรู้อะไรมากกว่านั้นเยอะนะแล้วนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นสุดท้ายก็อาจจะออกมาเป็นสมการฟิสิกส์แบบที่เราทำในห้องนะมันก็จะตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจกว่าที่จะมานั่งท่องหรือเรียนวิทยาศาสตร์แบบเป็นบทเรียนอันนึงที่เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องกระตุ้นมากขึ้นคือการรู้จักถามคำถามของเด็กซึ่งอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กแล้วก็ต้องไม่ไปทำให้เกิดการห้ามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชอบไปบอกว่าถามคำถามโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะคะมันไม่มีอะไรโง่ค่ะเด็กเขามีความสงสัยอะไรนะคะก็สามารถจะตอบเขาได้นะคะจริงๆเราต้องไม่ไปหยุดห้ามความคิดของเด็กอีกอันนึงก็คืออย่าพยายามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปในความคิดเด็กพยายามปล่อยให้เขามีอิสรภาพของความคิดของเขาที่เขาจะคิดในสิ่งอะไรของเขานะคะแล้วเราก็พยายามตอบคำถามนะให้ข้อมูลเขานะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราควรจะต้องกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดนะคะแล้วเราก็อาจจะให้ความรู้เขาในข้อมูลต่างๆให้เขาเอาไปคิดวิเคราะห์เองได้สังเคราะห์เองได้ด้วยนะคะไม่ใช่ไปป้อนเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆการจะใช้ดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการมีตรรกะของความคิดเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างนึงที่ได้มาจากการเรียนวิทยาศาสตร์นะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นนะคะถ้ามีคนมีคุณสมบัติในเรื่องนี้เวลาเรา อยู่กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะสอนเขาเนี่ยใ เห็นด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นเนี่ยโดยทางอ้อมได้นะหลายทางแม้กระทั่ง อยู่ในครัวก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเฉพาะวันนั้นที่จะทำนะแต่ว่าการที่มีวันวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้องค์กรต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ต้องการหากิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยมาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะถือโอกาสพาลูกนะคะไปให้มีประสบการณ์ที่ดีนะกับสิ่งต่างๆที่บางครั้งเนี่ยหายากที่จะทำขึ้นในสังคมเกิดขึ้นในสังคมหรือทางที่บ้านเนี่ยทำเองไม่ได้ก็จะมีในวันวิทยาศาสตร์นะคะของทุกปีค่ะ
5: ทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีข่าวจำนวนมหาศาลมากที่เข้ามาในแต่ละวัน
6: เฮ้ยโอ้

ข่าวที่เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงมีทั้งข่าวลวง

เวลาที่ได้รับข้อมูลแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่มันเป็นเท็จจริงๆก็มีหลักง่ายๆนะคะในการที่จะตั้งสติก่อนเชื่ออาจจะพิจารณา5ข้อง่ายๆก็คือเป็น who what where when why นะคะหรือสุดท้ายก็อาจจะเพิ่ม how เข้าไปอีกข้อหนึ่งก็ได้เป็น6ข้อนะคะ who ก็คือใครเป็นคนส่งข่าวนั้นมานะคะคนนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต้องดูต่อไปด้วยซ้ำไปว่ามีหน่วยงานหรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริงๆไหมนะคะเรื่อง who เนี่ยอาจจะต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครคือบางคนเนี่ยเป็นในโลกของการทำงานจริงๆเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำทางความคิดพอโพสอะไรบางอย่างออกไปนี่คนเชื่อคนแชร์ต่อนะคะแต่ว่าบางทีไม่ทันได้ระวังอะนะคะอย่างคนเป็นครูเป็นหมอนะคะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีพอโพสข้อมูลบางอย่างด้วยความที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนแล้ววิชาชีพมันช่วยยืนยันหรือมันมีน้ำหนักในเรื่องนั้นอันนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลย who แล้วก็จะเป็น whatนะคะคือเรื่องนั้นเนี่ยถูกต้องถูกกฎหมายไหมถูกศีลธรรมไหมถูกหลักจรรยาบรรณหรือเปล่าคำว่าจรรยาบรรณนี่มีความหลากหลายมากเลยเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยนะคะสมมุติถ่ายรูปที่ทำงานนะคะเป็นบาริสต้าชงกาแฟถ่ายรูปตอนชงกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอกำลังผ่าตัดแล้วเซลฟี่ไปด้วยผ่าตัดไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆ นะคะก็อันที่สองอันเรื่องวอตนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันที่สามก็จะเป็นเวนกับแวร์ก็คือเรื่องของกาลเทศะด้วยแล้วก็เรื่องของความทันสมัยความอัปเดตของข้อมูลด้วยอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันมาใน forward mail นานมากแล้วจนเราลืมมันไปแล้วแต่พอ line chat มันกลับมาเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันกลับมาอีกแล้วนะคะก็จริงๆสามารถตรวจสอบได้หรือภาพบางภาพนะคะมีคนไปหยิบภาพเก่ามาเผยแพร่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างข่าวที่ลวงให้เห็นว่ามันเกิดเหตุที่ไม่เหมาะไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆการตรวจสอบง่ายมากเพราะว่าเราก็สามารถจะเอาภาพนั้นใส่กลับเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นได้ว่าภาพนั้นจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงจะมี why นะคะคือทำไมข้อมูลนั้นเนี่ยมีใครได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะมีใครที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกมาบางครั้งข้อมูลบางอย่างมันเป็นโฆษณาแฝงนะคะมีการขายของเช่นช่วงนี้โอ้โหนิยมกินอันนี้มากเลยอยู่ๆก็มีสินค้าชนิดนี้ออกมาจำหน่ายด้วยนะคะมันก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็ how นะคะก็คือวิธีการที่เผยแพร่ข้อมูลพวกนั้นออกมาคือบางครั้งข้อมูลเหล่านี้มันจะมาแบบที่เร้าอารมณ์มากๆใช้ภาษาที่อ่านแล้วรู้สึกถ้าวัยรุ่นเขาบอกมันอินมากมันขึ้นมากเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะต้องให้โลกรู้ไปกับเราเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยไอ้ยิ่งแบบนี้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้นะคะก่อนจะคลิกปุ่มเดียวซึ่งง่ายมากเร็วมากเนี่ยตั้งสติคิดก่อนนะคะใครส่งนะคะส่งมาส่งเรื่องอะไรส่งมาเมื่อไหร่ส่งมาที่ไหนนะคะช่องทางไหนเชื่อถือได้มากแค่ไหนส่งมาทำไมส่งมายังไงนะคะ who what where when why how ก็น่าจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราถ้าสับวัยรุ่นต้องบอกว่ามโนน้อยลงและก็พยายามอยู่บนพื้นฐานเป็นจริงให้มากๆค่ะอย่างทุกวันนี้เวลาที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวเองก็จะเช็คหลักๆเลยก็จะเช็ค3แหล่งด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเช็คจากนักข่าวสมัครเล่นหรือว่าเพจข่าวต่างๆที่ข่าวเขาจะค่อนข้างไวหน่อยนะคะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมาเช็คกับสื่อหลักนะคะสื่อหลักเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีทีมข่าวของเขาอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่เช็คแค่2สื่อนี้อาจจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าก็รับส่งข่าวซึ่งกันและกันคือสื่อหลักก็มีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะเช็คทานต่อไปที่เว็บไซต์หรือว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นต้นของข่าวนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งข่าวในต่างประเทศหรือว่าถ้าเป็นภาพข่าว

0: บางอย่างก็อาจจะเช็คใน Google เองก็ทราบแล้วค่ะก็คงจะต้องเช็คทานหลายๆแหล่งหน่อยจะได้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงเวลาที่มันเกิดความวุ่นวายต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตเป็น public crisis ต่างๆภาวะเหล่านี้ก็คือทำให้เวลาที่เรารู้สึกว่ามีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในสังคมนะคะอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นตอนน้ำท่วมเมื่อปี54นะคะหรือว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะอย่างเช่นเกิดวินาศกรรมเกิดระเบิดนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นภัยคุกคามต่าง
1: ที่สี่แยกราชประสงค์มีคนเจ็บและคนตาย
0: ในภาวะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คนต้องการนะคือต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจต่างๆได้แต่ทุกวันนี้พอมีโซเชียลมีเดียจะสังเกตว่าคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ส่งต่อข้อมูลได้การกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคิดก็คือว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆคนจะอยากมีความสำคัญยอดไลค์นี่สำคัญมากใช่ไหมคะเราโพสต์รูปต่างๆเพราะว่าเราอยากได้ยอดไลค์อยากให้คนแชร์ต่อเรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญแต่สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะแลกมากับความเสียหายของคนอื่นทำให้เขาต้องเสียชื่อเสียงหรือว่ามากไปกว่านั้นเราเคยเจอคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ารับกับกระแสสังคมที่มันถาโถมเข้ามาไม่ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะให้นึกถึง3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของความถูกต้องมันถูกต้องหรือเปล่ามันผิดกฎหมายไหมเช่นเราไปแอบถ่ายหรือว่าเราไปละเมิดคนอื่นหรือเปล่านะคะอันที่2คือมันครบถ้วนไหมในมุมมองของเราคนเดียวในมุมเดียวที่เห็นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่รับข่าวต่อไปจากเราเนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเขาสามารถจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายคือเรื่องของความเหมาะสมอันนี้จะยากหน่อยคือถ้าหลักคิดง่ายๆก็คือข่าวเดียวกันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นคนที่เรารักเป็นญาติของเราเนี่ยเราจะส่งต่อหรือเปล่าเช่นภาพลามกอนาจารต่างๆอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอเดี๋ยวนี้นะคะคือนอกจากจะแชร์แล้วเนี่ยแชร์เสร็จแล้วเราชงด้วยเราไม่ได้แชร์อย่างเดียวเราเพิ่มแคปชั่นที่เป็นความคิดของเราเนี่ยเข้าไปในสิ่งที่เราแชร์ด้วยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อ่านเฉพาะแคปชั่นของเรานะคะหรือว่าบางทีพวกเว็บที่เป็นคลิกเบตนะคะก็คือว่าอ่านเฉพาะพาดหัวเนี่ยแล้วไม่ได้ตามเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวก็อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าตีความเรื่องนั้นไปผิดก็ได้คืออยากให้ระมัดระวังบางคนก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือว่าพยายามที่จะบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะเขียนอะไรก็ได้ผิดของคนอ่านที่ไม่เข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านั้นเองเนี่ยจริงๆอยากชวนให้คิดว่าเวลาที่เราโพสต์อะไรหรือแชร์อะไรเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบของเราไม่ได้ค่ะยังไงก็ตามเราสวมบทเป็นผู้ส่งสารแล้วก็อยากให้นึกถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาทุกครั้งก่อนที่จะโพสต์ที่จะแชร์หรือว่าที่จะใส่ข้อความเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปก็เป็นข้อที่ต้องระวังค่ะ
2: เสียงเกิดขึ้นมาจากลมที่ปล่อยออกมาจากปอดผ่านกล่องเสียงตอนจังหวะที่ผ่านออกเนี่ยสายเสียงมันจะปิดเป็นสลิปเขาเรียกว่าเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยแล้วจะมีลมผ่านรูเล็กๆแล้วตัวขอบสายเสียงมันจะพลิ้วแล้วก็ตัดคลื่นอากาศอันนี้เป็นห้วงๆก็ทำให้เกิดเสียงนะคะสูงการต่ำเนี่ยเราปรับด้วยตัวสายเสียงสายเสียงเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายมัดอันนี้เราสามารถปรับให้มันขอบบางลงนิดนึงยาวออกนิดนึงตึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสายเสียงเนี่ยซ้ายกับขวามันต้องปิดเข้าหากันนะคะแล้วก็ในจังหวะที่ลมผ่านเนี่ยมันก็จะมีการเปิดปิดเปิดปิดเพราะฉะนั้นมันจะมีการเหมือนตอนจังหวะปิดก็จะกระแทกกันการทำร้ายเส้นเสียงเนี่ยก็คือใช้เสียงไม่ถูกวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นกรีดร้องเราจะใช้เสียงดังคนรอบข้างเสียงดังเราตะโกนเราก็ไม่รู้ว่าเราตะโกนดังเท่าไหร่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นไม่มี

0: เสียงเลยหรือคืนนั้นอาจจะไม่มีเสียงเลยอันนี้ค่ะทำให้เกิดห้อเลือดที่สายเสียงช้ำการบวมแล้วในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีพังผืดอยู่ใต้เยื่อบุสายเสียงได้ในยุคนี้ที่มีการแข่งขันเรื่องการใช้เสียงนะคะอาจจะเป็นการประกวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางครั้งเนี่ยเป็นการใช้ที่เกินกำลังใช้เสียงเกินคีย์ของตัวเองหรือพยายามเค้นเสียงมากๆจนกระทั่งมีการบาดเจ็บต่อสายเสียงซ้ำเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะมีความผืดอยู่ในผิวสายเสียงนะคะมันจะไม่พริ้วอีกต่อไปแล้วบางครั้งกล้ามเนื้อมันอาจจะฝ่อตัวลงบ้างก็จะกลายเป็นคนเสียงแหบทวารนะคะแล้วมันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นมากเนี่ยควรพบแพทย์นะคะแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้โดยไม่ต้องไปหาหมอก็คือการพักผ่อนค่ะดื่มน้ำให้พอนอนให้พอใช้ชีวิตสุขภาพที่ไหนคนเยอะๆมีคนเป็นหวัดก็หลบเลี่ยงอย่าไปติดมานะคะอย่าลืมว่าอีกอย่างนึงก็คือเสียงมาจากปอดปอดแข็งแรงสายเสียงก็ทำงานเบาลงวิธีบริหารปอดออกกำลังค่ะ
1: คลีนเนี่ยมันเป็นวิธีการกินอย่างหนึ่งซึ่งยึดหลักให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติแต่อาจจะเป็นเพราะคำที่ว่าคลีนมันไปตรงกับภาษาไทยว่าสะอาดอาจจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะงั้นอาหารอย่างอื่นไม่สะอาดเหรอมันก็คงไม่ใช่นะคะคลีนฟู้ดเนี่ยมันคือวิถีการกินอาหารที่สดใหม่โดยที่ไม่บริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปหรือปรุงแต่งใส่สีใส่กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมากมายclean food เนี่ยก็จะเป็นวิถีที่มาจากฝั่งตะวันตกวิถีการกินแบบ clean food เนี่ยเขาจะเน้นการหุงต้มให้น้อยที่สุดเช่นพวกผักที่กินสดได้ผลไม้แน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็กินสดพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะเน้นการปรุงที่ไม่ผ่านความร้อนสูงเช่นอาจจะเป็นการนึ่งการย่างหรือว่าการผัดนะคะที่เขาจะไม่นิยมก็คือว่าการต้มหรือว่าการทอดในน้ำมันเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยมันก็เป็นการกินที่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ถูกหลักอนามัยก็คือกินของสดใช่ไหมคะปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ปรุงแต่งน้อยสอดคล้องกับหลักการทางโภชนาการเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็มีกระแสที่นิยมบริโภคเมล็ดเจียหรือว่าควินัวเขาบอกว่ามันอยู่ในอาหารของคนทางตะวันตกยุคโบราณแล้วเขาบอกว่าคนยุคโบราณเนี่ยน่าจะสุขภาพดีและแข็งแรงอันนี้ความจริงก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่ยืนยันชัดเจนว่าเจียหรือควินัวเนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าธัญพืชอื่นๆจริงตอนนี้ถ้าพูดถึงกระแสของบ้านเราเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องข้าวหลายๆพันเลยบางทีก็เป็นพันธุ์หายากหรือพันธุ์โบราณที่เรากลับมานิยมกันใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสังหยดข้าวสีนิลข้าวที่มีสีต่างๆของเราเนี่ยนอกเหนือจากที่จะได้สารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราใช้เป็นพลังงานประจำวันแล้วเนี่ยสีที่อยู่ในเม็ดข้าวมันก็เป็นสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะหลายตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาคิดว่าจริงๆถ้าเราหันกลับมามองดูธัญพืชในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้ไม่แพ้พวกธัญพืชที่จะต้องนำเข้ามาแล้วก็มีราคาแพงส่วนใหญ่คนที่สนใจกินคลีนคือคนที่ใส่ใจกับสุขภาพคือการกินคลีนนี่ก็อาจจะช่วยได้ในกรณีที่ว่าอาจจะทานผักผลไม้เยอะกว่าปกติแต่ก็แน่นอนถ้าคุณกินแต่ผลไม้ที่รสหวานจัดมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักถ้าเรากินเกินกว่าพลังงานที่เราต้องการใช้ในแต่ละวันแล้วก็เหลือเป็นพลังงานที่สะสมมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็มาพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็จะทำให้ เรามีแนวโน้มที่จะมีน้ำ

หนักเกินถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆในระยะยาวก็จะเกิดเป็นความอ้วนได้จริงๆการกินคลีนเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันกับวิถีไทยแบบเดิมซึ่งเราเน้นการกินอาหารสดใหม่อยู่แล้วพืชผักก็อาจจะเก็บมาจากสวนครัวด้วยซ้ำนั้นก็จะเป็นของที่สดจริงๆแล้วก็สะอาดพอวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ย

ืองส่วนใหญ่ก็มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาหลายๆคนถึงหันมาพึ่งพาธุรกิจคลีนฟู้ดที่เขารับทำอาหารกล่องมาส่งตามที่ต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็น่าจะลองทำเองก็ได้อย่างที่บอกแล้วหลักการของคลีนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้วิธีการที่แปลกใหม่หรือว่าใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างนั้นนะคะถึงแม้คุณจะกินคลีนแต่ถ้าคุณกินไม่ได้สัดส่วนหรือไม่ได้สมดุลยังได้พลังงานเกินมันก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมันต้องมีเรื่องของการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วยเช่นการออกกำลังกายถึงจะทำให้เกิดสมดุลระหว่างสิ่งที่เรากินเข้าไปกับสิ่งที่เราใช้ถ้าจะให้มีสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะต้องมองทุกอย่างให้เป็นองค์รวมอย่าไปยึดติดอยู่แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

0: เทพโพงามและแม่จุ๋มภัสราวรรณทรงพีรพัฒน์คู่รักที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถึง35ปีกลับต้องสะดุดลงเพียงเพราะความไม่เข้าใจกันจนทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจขอแยกทางเพื่อเดินออกจากชีวิตของประเทศแต่ในวันนี้เขาทั้งคู่ได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันอีกครั้งและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่จุ๋มได้บอกเอาไว้ว่าจะขออยู่เคียงข้างป๋าตลอดไปเพราะอะไรที่ทำให้คนสองคนที่รักกันและเคยเลิกรากันไปกลับมาครองคู่กันอีกครั้งหนึ่งเราไปติดตามความรักของเขาทั้งคู่กันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีป๋า
1: สวัสดีครับ
2: สุ่มค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะรายการที่จะมาเติมเต็มความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มก่อนนะคะ3
1: ตกลงถามใครก่อน
3: ถาม
2: ป๋าเทพก่อน
1: นี่นะ
2: แล้วก็แม่จุ๋มเป็นอันดับ2รอง
1: มาถามป๋าเทพก่อนก็ว่าถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มตกลงป๋าเลยตั้งใจอ่ะกูจะพูดยังไงดีวะเนี่ยจะได้ตอบไงก่อน
3: ป๋าตอบก่อนเลย
2: ป๋าตอบก่อนแต่เป็นคำถามเดียวกัน
1: ครับ
2: ค่ะว่า35ปีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยรักๆเลิกเป็นแบบนี้ตลอดนะคะจุดเริ่มต้นที่มาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยค่ะมาจากความรักหรือเปล่าคะ
1: เราจะเลิกคนที่2มา
3: ครับ
1: เพราะว่าป๋ามี3ครอบครัวก่อนที่ว่าจะมาถึงมันเนี่ยก็3
3: นี่คือครอบครัวที่4หรือครอบครัวที
1: ่3
3: ที่3มีมา2ก่อนหน้านี
1: ้มา2
3: ครับ
1: ว่าชีวิตมันไม่ลงรอยกันก็เลยเป็นไปตามวิถีชีวิตให้มาเจอกับก็หลังก็ถือว่าก็โอเคอ่ะเพราะอยู่กันมานี่นานแล้ว
3: มาถามไอ้ถึงจุดแตกหักที่ถึงขั้นแบบว่าลำบากมากจนต้องตัดสินใจแยกกันอยู
2: ่
3: ว่าชอบต้องมีการแฮมก่อนตอบด้วย
4: เราไม่ได้ตัดสินใจที่จะแยกกันนะเพราะว่าบางทีอยู่ลิ้นกับฟันอ่ะ
3: ครับ
4: ค่ะพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่เงี้ย
1: ค่ะอ๋อก็อันใจนั้นยังได้ก็ดีนะ
4: ก็อารมณ์ของป๋าเนี่ยถ้าหากว่าคนในวงการจะรู้ว่าป๋าเป็นคนอารมณ์ประมาณไหนใจร้อนคือแบบอะไรก็ไม่ได้เงี้ย
3: งั้นก่อนเข้า
1: พูดดีๆพี่พูด
3: หักที่มันอยู่ช่วงอยู่ด้วยกันน่ะก็มีความสุขดีใช่ไหม
4: มันถามว่ามีความสุขดีไหมเอาเป็นว่าเรารักเขาอะเราก็มีความสุขที่เราจะอยู่กับ

0: คนที่เรารัก
1: นี่
0: ใช่
2: แล้วแม่ไปประทับใจอะไรคนอย่างป๋าป๋าเขามีครอบครัวมาก่อนนะ
3: มันพูดเหมือนดูถูกไงไม่คนอย่างป๋า
4: ใช่
2: เขามีมาก่อน2ครอบครัวแล้วเขามาจีบเราม
4: ัน
2: เรารู้พ่อดมนะ
4: ใช
3: ่พูดตรงๆนะไม่ได้อยู่ในสายตาเลยก่อนเนี้ย
0: ขนาดนั้นเลย
3: จริงจริงจริงไม่ได้คิดจะจีบ
4: ณเดชน์เลย
3: ป๋าไม่โกหกหรอกมันก็รู้ว่าป๋าไม่ได้นั่นหรอกแต่มีไอ้จิ๋มไอ้จิ๋มอะไอ้จิ๋มเข็มเล็กอะ
0: แม่สื
3: ่อถามเลยเล่าให้
4: แม่สื่อมากกว่าเนาะเราก็ไม่สนใจเขาเหมือนกัน
0: คือเป็นคนที่ชอบดูตลกชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งว่างั้นเถอะไอ้คนหล่อนี่ทีหลังเลยน
3: ะ
0: ชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งป๋าเขาแบบว่าเป็นตลกที่ในห้องอาหารที่แม่ร้องเพลงเนี่ยเป็นคณะเดียวที่แบบว่าเพื่อนๆในกลุ่มเราเนี่ยคณะป๋ามาแล้วไม่เป็นป๋านะคณะเทพโพงามมาแล้วก็วิ่งกรูกันไปอยู่ข้างหน้าเลยไปรอดู
2: แม่ประทับใจในความเก่งของป๋า
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วป๋าล่ะประทับใจอะไรในตัวแม
3: ่ดูแล้วไม่มีจุด ไม่มีจริงไม่มีเลยไม่มีเลยแทนที่มันจะช่วยเราอะไรเงี้ยมีแต่กูเหนื่อยคนเดียวเลยยังไม่รู้เลยยังนั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวเลยกูคนเดียวเลยหัวทิ่มหัวตำทั้งอะไรไปดูมาอีกทีนั่งกดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยชีวิตมันอยู่อย่างนี้จริง
4: เดี๋ยวก่อน
3: ชีวิตเป็นอย่างนี้จริง
4: เดี๋ยวให้รูปมาเป็นพยานนะว่าตกลงฉันหรือตัวเองที่ว่านั่งกด
3: ทำไมก็กูเห็นทุกวันนะมาให้ลูกอะไรอีกอ่ะลูกมันจะไปเห็นเลยลูกมันต้องไปเรียนมั่งอะไรมั่ง
0: ค่ะ
3: นี่อยู่กับมันทุกวันทำไมจะไม่รู้นิสัยมันบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยป๋าก็ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละบางทีไม่ใช่กว่าจะกินข้าวอันแรกก็นู่นตีสามโมงเย็นอะไรเงี้ยมันบางทีมันโมโหกันนะบางทีเนี่ยการกระทำเขาอย่างเงี้ยเขาเป็นประจำแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหนก็ถือว่ามันเหมือนกับขี้ตะไคร่น้ำอ่
0: ะ
3: มันเกาะติดอย่างนั้นแบบเราก็ขี้เกียจเอาเขี่ยมันออก
0: ป๋าบอกว่าใครอยู่กับป๋าได้เกิน2ปีนี่เก่งมาก
4: เขาพูดค่ะ
3: เขาพูด
4: เลยอยู่กับเขามาเขาบอกว่า2ปีก็เก่งเนี่ยตอนนี้มัน38ปีแล้วก็ให้รู้ว่าฉันน่ะอึดแค่ไหนไง
0: ค่ะ
4: เขาต้องรู้ตัวว่าทำไมเขาถึงพูดว่า2ปีก็เก่ง
0: แล้วถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนที่มีความสุขที่สุดคะที่อยู่กับป๋า
4: แรกๆนะแรกมากกว่าไม่ว่าอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรดิป๋าจะแบบโอ๊ยฉันอยากนั่งเครื่องบินมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่า
0: พาไป
4: ก็จะไปแสดงที่ไหนก็ต้องจองตั๋วเผื่อไปต่างประเทศไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เพราะยังไม่มีตัวใหม่ไงก็เลยหาใหม่ยังไม่ได้ไงก่อนและเลียมๆไปยังอื่นอีกก่อน
0: แต่หมูทราบมาว่าตอนที่เริ่มจีบกันใหม่ๆเนี่ยป๋าจะมีของไปให้แม่จุ๋มตลอดเลย
4: ตอนที่แบบว่าเริ่มที่ว่าเริ่มจะหันมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปที่บ้านที่ห้องพักกับแม่อะไรเงี้ยป๋าเขาไปต่างจังหวัดไปไหนมาเขาก็จะมีของมาฝากไม่เคยแบบไปมือเปล่า
3: จะให้พลาดไปองค์เดียวเลย
4: พระเลี่ยมทอง
3: พระเลี่ยมทอง
4: ไปตักบาตรวันปีใหม
0: ่ป๋าสายเปย์เหมือนกันเนาะ
3: เปย์เลย
4: ให้พระ
3: แต่ว่าพอมาอยู่กับมันเอาทองของมันไปอีก2บาทไปให้เพื่อน
4: ไม่ไปทำเพลงพอแค่รักกันเนี่ยก็ทำธุรกิจแล้วแต่เราก็ไม่นึกว่าแบบจะทำจนหมดเนื้อหมดตัวนะไม่คิดเลยทำตลอด
0: นี่คือเรื่องราวความรักของป๋าเทพและแม่จุ๋มนะคะป๋าเทพเนี่ยตลกอัจฉริยะแล้วแม่จุ๋ม แม่จุ๋มว่าประทับใจในความสามารถของป๋าเทพส่วนแม่จุ๋มเองก็เป็นถึงลูกพ่อดมเป็นเจ้าของคณะตลกชวนชื่นความรักของทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ความรักของแม่จุ๋มของป๋าเทพสะดุดลงสั่นคลอนได้เรื่องราวเป็นอะไรติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
5: เมียบอยมาคมเมียมาคมเมียมาคม
6: ปากดีเหลือเกินนะแกก็ดังเพลงเดียวเหมือนกันแหละเพียงคำถามถามมากี่ปีละเมื่อไหร่จะได้คำตอบ สุดท้ายก็ต้องมานั่งขายขนมเปี๊ยะช่วยพ่อทั้งพี่ทั้งน้องเลยวะ
1: อ้าวพ่องี้ไม่ต้องช่วยดีไหมล่ะพ
6: ่
1: อ
6: ไม่ช่วยก็ได้คุณไทย
1: ครับ
6: ก็แค่ตัดออกจากกองมรดกแค่นั้นก็จบโอเคไหม
7: โอ้โหนี่เขาถามกันมาว่าหน้าอย่างป๋ามีมรดกจะยกให้ลูกไหมเหรอ
6: ไหนวะ
7: น
6: ี่มันถามหรือแกถามเนี่ยมากไปแล้วนะจอเดี๋ยวมันเหนียว
7: เฮ้ยทำไมของอ่างเถิดเทิง
8: เฮ้ยแต่คำถามนี้ดีคุณทิวถามแม่จุ๋มถามว่าเพราะอะไรทำให้ถึงรักกับป่าเทพมาอย่างยาวนานครับขอจุดเริ่มต้นของความรักหน่อย
6: โถ่บันไลลวกบันไลลวกแท้ๆมึงอยากจะรู้ทำไมว่าเรื่องอดีตเนี่ยฮะรู้แล้วมันถูกหวยหรือไงวะฮะ
1: เออเอาละพ่อใจเย็นๆลูกค้าเขาก็อยากจะแซวอ่ะแม่อยากจะเล่าไหม
7: เล่าหรอเล่าก็เล่าแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะที่คาเฟ่แห่งหนึ่ง
6: สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติครับพบกับผมเทพโพงามอีกแล้วนะครับสโลแกนร้านนี้มีอยู่ว่าไม่มาเที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีนะครับ เป็นประจำครับที่นี่นะครับอาหารรสชาติโอชาราคาย่อมเยาเอาใจลูกค้ามาที่นี่เลยนะ
7: คือตอนนั้น ฉันเป็นนักร้องประจำอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้แล้วทุกๆวันไม่ว่าจะก่อนทำงานหรือหลังทำงานฉันก็ไม่เคยเอาเวลาไปพักผ่อนเพราะว่าฉันชอบมาเกาะหน้าเวทีเพื่อคอยดูตลกที่เท่ที่สุดในดวงใจป๋าเทพโพงามเพราะว่าความมีเสน่ห์แพรวๆแล้วไม่เหมือนใครของเขาทำให้ฉันคิดว่าฉันจะต้องเอาชนะใจผู้ชายคนนี้เพื่อเอามาเป็นของฉันให้ได
1: ้นี่แม่นักร้องสาวสวยเวลาพี่เทพมาขึ้นเวทีนะตามมาเกาะขอบเวทีประจำแบบนี้เออนี่ผมว่าวันนี้สงสัยเราต้องมีเพลงคู่สักหนึ่งบทเพลงแล้วล่ะครับถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเขานะลูกค้าครับอยากฟังหรือเปล่า
7: ไม่ค่ะไม่อยากพักจานสิ
8: เฮ้ย
7: ตายละมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขินมากๆเพลงมนต์รักดอกคำใต้
6: นี่ขนาดเกินนะเนี่ย

0: ยังไม่ได้ร้อง
1: นะ
0: ยังไม่ได้ร้อง
1: ก็เพลงคู่ไง
0: ก็เพลงคู่ฉันต้องร้องสิ
1: ไม่มายืนคู่เฉยๆไม่ต้องร้องเพลงคู่ไงเออ
0: แม้ฉันจะรู้ว่าป๋าก็ร้องไปตามอารมณ์เพลงของเขานั่นแหละแต่ภายในใจฉันก็สิกลับคิดว่ามันเหมือนมีคำสั่งจากฟ้าลงมาว่าฉัน จะต้องรักกับผู้ชายคนนี้และจะต้องดูแลผู้ชายคนนี้ตลอดชีวิตของเขาและแล้วเราสองคนก็ได้ครองรักกันผ่านไปเป็นเวลา10ปีป๋าก็พยายามคิดค้นธุรกิจต่างๆเพื่อจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขแต่ก็ไม่เกิดผลสำเร็จจนกระทั่งมาถึงวันที่ป๋าต้องล้มละลาย
3: พี่จะขึ้นเวทีไหวเหรอพี
1: ่เฮ้ยไหวสิแหมเรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว
3: สู้ๆนะพี
1: ่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณเต๋อมิกนะครับมาเป็นประจำเลยทั้งครอบครัวนะครับอาหารถูกอาหารแพงมีนะครับอาหารถูกก็พวกสลัดเนื้อไก่ไก่ตัวขนาดนี้ที่ละ5บาทสั่งมากิน
4: เล่นให้ดี
1: สลัด
4: เล่นเล่นให้ดีเดี๋ยวป๋าจัดการเงินให
1: ้ไก่ตัวใหญ่มากครับสลัดเนื้อไก่ที่ละ5บาทสลัดเนื้อออกหมดเหลือแต่กระดูกสั่งมาแทะกันดูนะครับน้ำส้มสักแก้วกาแฟทั้งถ้วยถือว่าท่านให้เกียรตินะครับ
0: ด้วยแววตาของป๋าในวันนั้นทำให้ฉันยิ่งต้องคิดว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งผู้ชายคนนี้คนที่ยอมข่มความทุกข์ของตัวเองไว้ในใจเพื่อจะมอบความสุขให้กับค
5: นที่มันเป็นตัวอะไรเนี่ย
0: ฉันจะไม่ทิ้งเขาเด็ดขาดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นป๋าได้เริ่มพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไปทำการเปิดร้านหมูกระทะแต่ด้วยความที่ป๋าก็มีอารมณ์ร้อนแล้วก็แตกคอกับหุ้นส่วนป๋าจึงแยกไปเปิดสาขา2ด้วยตัวเองแต่ตัวฉันนั้นต้องยังคงอยู่สาขาแรกเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับป๋าและต้องคอยเที่ยวไปเที่ยวมาที่ร้านสาขาแรกโดยที่ป๋าก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องไปร้านที่แกเกลียดเพื่ออะไรในระหว่างที่ป๋าไปทำธุรกิจอยู่ที่ร้านสาขาที่2นั้นป๋ารู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่ฉันทำอยู่และไม่เคยเข้าใจเลยว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่อใคร
1: ไปร้านบ้านั้นมาอีกแล้วใช่ไหมร้านใหม่ก็มีแล้วทำไมไม่อยู่ที่นี่เที่ยวไปเที่ยวมาทำไมอะไรอวรอะไรมันสักหนาโธ่อะไรอวรมากก็ไปอยู่กับมันเลยไป
0: ป๋าคะนี่เป็นเงินกำไรจากของสาขาแรกฉันไปเอามาให้ป๋า
6: เอาพี่นักข่าวกลับมาทำไมอะคะสัมภาษณ์ป๋าเสร็จแล้วไม่ใช่หรอ
3: ก็เมื่อกี้อ่ะตอนคุยกับป๋าป๋าบอกว่าเดี๋ยวพี่จุ๋มจะกลับเข้ามาพี่ก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์พี่จุ๋มต่ออยากให้สกู๊ปมันแน่นๆขึ้นหน่อยแต่ว่าพี่เองอ่ะไม่รู้จักพี่จุ๋มนะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงคนไหนเหรอ
6: หนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันพี่ผมอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ร้านนี้เห็นป๋าบอกว่านู่นไปช่วยร้านอื่นนู่นร้านคู่แข่งร้านเนี้ยเขาไม่เคยเข้าหรอกไม่มีใครรู้จักหรอกร้านเนี้ย
3: เฮ้ยป้าเขาเป็นอะไรอ่ะ
0: ป๋าฉันว่าฉันจะไปบวชชีแล้วล่ะเผื่อมันจะหายเครียดไปบ้าง
1: พอเจอปัญหาก็จะหนีไปเลยป่ะถ้าคิดว่าไปแล้วมันดีก็ไป
3: ไม่ใช่คนเดียว
1: ไปเลยไป
0: ติดตัวเลยอ่ะฉันขอเงินไปบวชชีหน่อยสิค่ารถแค่นั้นแหละ
1: ฉันไม่ได้ดูแลเรื่องเงินนู่นไปคุยกับอีเตี้ยนู่นมันดูแลเรื่องเงินดูแลร้านนี้ทุกอย่างไปคุยกับมันดีๆไป

0: ทำไมพี่จุ๋มถึงไปอยู่สาขาแรกทั้งที่ป๋าก็ย้ายออกมาทำสาขา2
1: คือตั้งเราขายบ้านไปแล้วเราก็มาอยู่ลาดพร้าวใช่ไหมมาทำหมูกระทะซึ่งเราก็ไม่รับงานอะไรเลยทีนี้เงินใช้จ่ายเงินหมุนเงินอะไรก็ไม่มีทีนี้เขาบอกว่ามันยังปันผลไม่ได้
2: เขาก็บอกว่าการปันผลนี่ต้องรอเป็นปีนู่นอะไรนู่นอ้าวเฮ้ยเราก็จะไหวเหรอเรา
0: อ๋อพระป่าก็ต้องใช้เงินทุกเดือน
2: ใช้เงินทุกเดือน
0: จะรอยังไงปันผลรายปีใช่ไห
1: มแต่เราคิดว่าผลประโยชน์ตรงนี้เราก็ไม่ควรจะทิ้งไปเพราะเราก็เริ่มต้นมากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นรู้สึกว่าทางร้านเนี้ยเขาไม่มีป่าเขาเริ่มระส่ำระสายแล้วอ่ะทีนี้พอมันไปไม่รอดเราก็เลยแบบว่าพอเรากลับมาทางเนี้ยมาเราก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งตรงที่ว่าที่ถือปาตกี้เนี่ยก็เราก็มาให้ป๋าแล้วก็เราก็วิ่งไปยืมเงินเพื่อนอีกก็ไม่พอลงสาขาใหม่อ่ะก็เราก็เลยแบบว่าเครียดอ่ะก็ดูแล้วเด็กก็ไม่เคารพเราอะไรอย่างเงี้ย
2: กูเครียดกว่ามึงแล้วตอนนี
1: ้ก็เลย
2: มันเล่าเค้ายาวมากมายอะไร
3: แล้วแม่จุ๋มได้บอกป๋ามั้ยคะว่าที่อยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเพราะว่าต้องการดูแลผลประโยชน์เพราะว่าป๋าเองก็เข้าใจว่าทำไมแม่จุ๋มไม่มาช่วยสาขา2ตอนนั้นได้คุยกันไหมคะ
1: ก็คุยนะแต่เหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดเวลาไงพอตกเย็นเราก็เลิกดึกเหมือนกันตกเย็นเราก็ต่างคนต่างแยกกันทำงานแต่ก็บอกอ่ะเหมือนกับมาก็ดึกแล้วก็เหมือนกับแบบว่าป๋าก็มันมีเด็กๆด้วยหลายๆคนมันอาจจะเป็นปัจจ
2: ั
1: ย
2: เด็กอะไรเด็กๆอะไรอ่ะ
0: เด็กในร้าน
1: เด็กในร้านใช่ๆค่ะ
0: เราไม่น่าร้อนตัวนะเราอ่ะ
3: ป๋าเองเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสู
2: ง
3: แล้วก็ตัดสินใจอะไรมาจ๋าเด็ดเดี่ยวทำธุรกิจมาหลากหลายแม้ว่าบางธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ป๋าจะบอกกับแม่จุ๋มเสมอว่ามันคือบทเรียนมันคือกำไรชีวิตขณะที่แม่จุ๋มเองเนี่ยจะมองอีกมุมนึงว่ามันเหมือนเป็นชนวนระเบิดบางทีที่ทำให้ชีวิตคู่มันมีปัญหาเพราะว่าบางทีเวลาที่ป๋าโกรธอย่างเงี้ยค่ะป๋าก็ไม่บอกแม่
2: มันไม่ต้องบอกแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันทำหรือว่าเราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเห็นอยู่แล้วอะทำไมต้องอธิบายอีกหรืออะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวเราพักอารมณ์ของป๋ากับแม่จุ๋มเอาไว้ครู่เดียวนะคะเดี๋ยวมาคุยกับแขกรับแชร์แขกรับแชร์ของเราวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกเป็นบุคคลตัวอย่างของการดูแลความรักได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นผู้ชายที่อบอุ่นพ่อรองเขามูลคดีนะคะพ่อเองเคยบอกค่ะว่าตัวพ่อนี่คือร่างกายแต่หัวใจก็คือแม่ทุมแม้ว่าวันนี้แม่ทุมจะไม่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นการจากกันเพียงแค่ร่างกายแต่หัวใจและความรู้สึกไม่ได้จากกันและอีกท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์อาจารย์อู๋สมพลชัยสิริโรจน
0: ์สวัสดีครับ
3: สองท่านค่ะ
0: ต้องถามเลยบุคคลตัวอย่างเรื่องความรักพ่อรองครับพ่อรองได้เห็นชีวิตของป๋าเทพกับแม่จุ๋มแล้วพ่ออยากจะบอกอะไรไหม
4: ต้องบอกว่าคู่เนี้ยที่มันอยู่กันมาได้ทุกวันเนี่ยพ่อจุ๋มนะพ่อจุ๋
3: ม
4: ซึ่งป๋าเทพเนี่ยเรารู้ดีว่าอารมณ์มันเป็นยังไง
0: ฮะ
4: พูดง่ายๆบ้าๆบอๆแหละ
0: ครับ
4: แล้วเป็นคนที่ดื้อไอ้ป๋าเทพมันดื้อมากมันไม่ค่อยฟังคำอะไรของใครบางทีใครเตือนก็ไม่ค่อยอยากจะฟังเพราะถือว่าตัวเองเป็นใหญ
0: ่
4: ตัวเองเป็นผู้นำฉันเชื่อมั่นนี่เป็นความดีของป๋าเทพอย่างคือเชื่อมั่นในตัวเองคนเราลงมีความเชื่อมั่นมันก็พร้อมจะทำทุกอย่างตรงนี้ผิดกูไปทำใหม่อีกแล้วตรงนี้พลาดเอาไปทำใหม่อีกแล้วแต่ทุกอย่างที่ป๋าเทพมันทำมันไม่มีความชำนาญเลยทั้งอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นผมเป็นพ่อรองพ่อรองหยุดทำแล้วไม่เอาแต่ป๋าเทพไม่เคยหยุดป๋าเทพคิดว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องประสบความสำเร็จเพื่อครอบครัวเพื่อเมียเพื่อลูกเพื่อบริวารครอบครัวนี้บอกได้เลยว่าคู่นี้อยู่กันจนตายไปข้างเพราะอะไรรู้ไหม
1: ดีป่ะพ่อดีไหม
4: เพราะว่าขนาดที่ไอ้เทพเป็นไฟจุ๋มมันเป็นน้ำตลอดถ้าเป็นไฟทั้งคู่บ้านไหม้ไปนานแล้ว
5: พ่อรองพูดผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับไม่ใช่สำหรับเฉพาะป๋ากับพี่จุ๋มนะกับทุกคู่ฮะเราตอบตัวเราเองว่าเรารักใครสักคนเพราะว่าเราเหมือนเขาเขาเหมือนเรากินช็อกโกแลตเหมือนกันแต่ลึกลงไปกว่านั้นเรามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไอ้ความแตกต่างตรงนั้นหาที่มันดึงดูดเข้าหากันเมื่อกี้พ่อรองบอกว่าแม่จุ๋มมีเหตุมีผลรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรต้องวางแผนป๋าบอกอูจะเอาอย่างนี้แหละมันคนละขั้วฮะแต่นั่นฮะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามาต้องเจอกันต้องมาอยู่กันความรักมันไม่เกี่ยวความสุขความทุกข์ฮะ
2: ใช่
5: ถูกไหมครับ
2: เข้าใจกัน
5: มันไม่ใช่แค่มีความสุขแล้วนี่เรียกว่าความรัก ช่ไหมฮะพ่อ
0: ใช่ถูกต้อง
5: มันไม่ใช่เพราะมีทุกเราไม่รักกันมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสุรักกันเพราะว่าเราพูดดีๆกันพอทะเลาะกันแปลว่าเราไม่รักไม่ใช่เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่มันมีบางอย่างใช่ไหมฮะป๋ามันมีบางอย่างนะพ่อ
0: ใช่แต่มันดึงดูดเข้ามา
5: จะอยู่หรือไม่อยู่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะ
0: แต่ผมมั่นใจว่าไอ้เนี่ยอยู่แม
3: ่ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเดี๋ยวเรามาให้ช่วยแชร์อีกค่ะค่ะกลับมาคุยกันต
0: ่
3: อกับป๋าเทพแล้วก็แม่จุ๋มนะคะอย่างที่บอกว่าป๋าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองสูงทำธุรกิจบางทีก็เป็นหนี้
2: อาจจะทำงานอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องลงเองไงถ้าเกิดว่าเราไปให้คนอื่นลงนี่เราไม่รู้แล้วมันทำเสียหายเราก็ไม่รู้เหมือนอย่างทำเสียหายไงป๋าไม่เคยไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเลยป๋าไม่อยากเอาอะไรที่เป็นเรื่องที่ปัญหาเอามาอยู่ในสมองซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังไม่เอาออกเนี่ยมันจะคิดอะไรไม่ได้เลยเพราะไอ้ของเก่าแม่งยังไม่ออกจากสมองสมมุติป๋าถามเลยมึงอย่ามาเรื่องเก่าๆมาใส่ไม่เอาอยากจะได้แต่เรื่องใหม่ๆที่เข้ามาสมองเรา
3: แล้วเพราะจุดนี้เองที่ทำให้แม่จุ๋มประทับใจก็คือแม้ว่าวันที่ป๋าถูกฟ้องล้มละลายป๋าก็ยังไปเล่นตลกเหมือนเดิม
2: ไม่เป็นไร
3: อยู่หน้าเวทีก็ยังสร้างความสุขให้
2: คนดูเขาก็โดนฟ้องกันทั้งประเทศไม่ใช่เราคนเดียวที่โดนฟ้อง
3: ตรงนี้ก็เลยทำให้แม่จุ๋มเห็นใจป๋า
1: ก็คือยอมรับแล้วสภาพที่อยู่กับป๋าเนี่ยเรายอมรับว่าเราเป็นเมียใช่ไหมคะเราเป็นคู่กันไปแล้วว่าเอาตรงๆ38ปีเนี่ยเขาไม่ได้พาเรามาสบายคือเรามาลำบากเราก็ไม่ได้ไปโทษว่าเขาเนี่ยมาทำให้เราลำบากแต่ว่าอย่างเราเล่นโทรศัพท์เราทำกับข้าวช้าแต่เราก็มีเหตุผลของเราว่าทำไมแต่เหมือนกับแบบว่าเมื่อเราคิดจะอยู่กับเขาแล้วอ่ะเมื่อแม้ว่าเขาจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจอ่ะแต่เราคิดว่าเบื้องบนน่ะถ้าเราพาส่วนบนน่ะเราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
3: แต่แม้ว่าจะรักมากแต่ทำไมมีช่วงหนึ่งแม่จุ๋มถึงยอมให้ป๋าออกจากบ้านไปตั้ง3เดือน
1: ป๋าไปเองค่ะไม่ได้อยากให้ออกไป
2: เพราะฉะนั้นหมอนวดตอนนั้นไปเจอกันมันสวยอ่ะมันสวย
1: จริงๆเป็นเจ้าชู้ด้วย
2: ไม่เหมือนนี่เลย
4: พูดจริงเหรอไปติดหมอนวดจริ
2: งๆ
4: เหรอ
2: เออพูดโกหกทำไมจริงๆเลย
1: ในช่วง3เดือน
2: มีวันหนึ่งมันมาไงยังไม่รู้ป๋านอนอยู่รถ
1: นอนรอผู้หญิง
2: อ้าวเข้ามาได้ไงวะ
1: เขาไม่ได้จอดที่มืดๆนะมันจะมีเหมือนไฟสีเหลืองๆช่วงตรงนั้นอ่ะแล้วก็ไปโงกดูเขานอนหลับจริงอ่ะหลับเลยเคาะ
3: กี่โมงคะที่ไปตอนนั้น
1: ประมาณตีหนึ่งตีสองเราก็เปิดประตูเข้าไปนั่งคุยกับเขาอ่ะค่ะคุยกับเขาว่าจะยังไง
4: ตอนที่แม่ไปเคาะประตู
2: ถ้ามีซาวน์นะแต่ปาร์ลามพัมอย่างนี้เลยอ่ะแต่กูก็พยายามทำใจให้สบายพยายามแต่ซาวไปแล้วนะ
3: เนี่ยแล้วแม่จุ๋มเปิดเข้าไปแล้วไปแบบด้วยท่าทีแบบไหนอะคะ
1: เขาอยู่ตรงที่ตรง
3: เขาอยู่ตรงคนขับ
1: ใช่
3: โอเคแม่จุ๋มเปิดข้างๆ
1: แต่คุยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็บอกว่าอ่ะบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านของเรานะครอบครัวก็ครอบครัวของเรานะจะกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวฉันไปรอที่บ้านก็คืนนั้นยังไม่กลับ
2: ก็มันบอกแล้วว่ากลับเมื่อไหร่ก็ได
1: ้เขาไม่ตามกลับไปเลยนะ
4: ไม่กลับแต่วันรุ่งขึ้นกลับบ้านเลย
1: ค่ะรุ่งขึ้นกลับบ้าน
4: ทําไมวันรุ่งขึ้นถึงอยู่ดีก็กลับเลยฮะ
2: ถ้ากลับคืนนั้นกูเสียศักดิ์ศรีอีก
3: แล้วไปมีเหตุการณ์ไหนที่ทําให้แม่จุ๋มตัดสินใจที่จะไปบวช
1: ช่วงที่ว่าหมูกระทะนั่นแหละค่ะ
2: แล้วถามจริงว่าเวลาที่กําลังร้านกําลังจะเริ่มเนี่ยทําไมไม่อยู่ทำไมมันดูแลร้านเราเนี่ยที่เราลงทุนเนี่ยเงินทุกอย่างเนี่ยเอามาเนี่ยมาเพื่อใครอ่ะ
1: ร้านเปิดไปแล้ว
4: ที่
1: ไป
4: บวช
1: ก็นี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน
0: เห็นด้วยกับผมไหมพ่อรองพี่อู๊ดมันเหมือนกับเป็นการที่เขาไม่สื่อสารกัน
4: ถูกต้อง
0: แค่นั้นเอง
4: นี่ตรงนี้นั่งคุยกันอยู่อ่ะเพราะเขาไม่คุยกันไงเพราะไอ้ทางนี้ก็ไอ้ทางนี้ต้องการทางนี้เข้าใจเองไอ้ทางนี้พอจะพูดกับกูไอ้นี่โวยมันก็เลยไม่รู้เรื่องกันทั้งชาติ
0: คือมันเป็นอยู่แค่จุดเดียวคือ ไม่สื่อสารกัน
2: มันผมว่าไม่เกี่ยวนะพี่มันเกี่ยวตรงที่ว่าอายุประสบการณ์หรือว่าการอยู่บนโลกนี้มานานแล้วเนี่ยทำไมล่ะต้องไปพูดอะไรที่มันเยอะ เข้าใจเองมั่งสิมึงมีลูกแล้วมึงมีผัวแล้วมึงทำไมยังคิดอะไรไม่ออกอย่างเงี้ยมันต้องเป็นดิมันต้องรู้ไง
0: อ่ะแล้วพอสึกออกมา15วันกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขหรือว่า
1: ไม่ไม่ไม่ก็นี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน9เดือน
0: เพราะอะไรครับ
1: ก็เป็นว่าที่เราพอเราสึกมาเนี่ยที่บ้านที่อะไรป๋าไม่ได้มีตังค์ไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟถูกตัดหมดเลย
0: 15วันนั้น
1: 15วันที่ไปบวชอ่
0: ะ
1: เงินเขาก็ไม่มีเหมือนกับแบบว่าร้านเริ่มจะเจ๊งเหมือนกันก็เราก็เลยไปนอนกับพ่อดมอ่ะ
0: เดี๋ยวแล้ว15วันนั้นที่ป๋าทิ้งบ้านเช่าป๋าไปอยู่ไหน
1: มานอน
2: นอนอยู่ที่นั่นแหละ
0: ที่ร้านเฝ้าเลย
2: ที่ร้านอยู่นั่นคนเดียวมาตลอด
0: อ๋อตั้งแต่เริ่มก่อสร้างตอนเปิดมาก็คือนี่คือเหตุผลที่ถึงได้เป็นจุดดำในใจเรา
2: ไม่ร
0: ู้
2: มันจะอยู่ไปทำไมกัน
0: อ๋อเราก็นอนเฝ้าที่นั่นเลย
2: นอนที่นั่นดูแล
0: ต้องนอนให้ป๋าไหม
2: ไม่มีป๋าก็นอนในห้องไอ้อะไรห้องออฟฟิศอ่ะ
1: นอนบนโซฟา
2: บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย
1: ที่หมูกระทะนะคะ
6: ค่ะ
1: แล้วพอ
2: เรา
1: คือกลับมาเนี่ยเราเข้าไปนอนที่บ้านเช่าน่ะมันก็ไปนอนไม่ได้อ่ะเพราะว่
0: า
1: ตัดไฟตัดน้ำทุกอย่างมันนอนไม่ได้ก็เลยไปนอนบ้านพ
0: ่อครับ
1: แล้วก็โทรแต่วันมีตอนเป็นแม่ชีละ9วันนะสึกมาไม่สึกมาทำความสะอาดที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้ที่บ้านมันเละเทะเลยก็ทำความสะอาดเจ๊ก็โทรไปหาป๋าว่าป๋าอยู่ไหนอะไรเงี้ยโอ้โหมาเป็นชุดเลย
2: นี่บางทีป๋าเบื่อตรงนี้แหละเบื่อทำไมมึงคิดไม่ได้อ่ะเราเหนื่อยๆบางทีเราก็พอเห็นสภาพแล้วบางทีเราก็ยิ่งเหนื่อยขึ้นนะมันไม่ได้ช่วยให้มีกำลังใจไงดีที่ว่าป๋าที่ไม่เป็นคนที่ไม่ยอมเท่านั้นเองถ้าป๋ายอมนะป๋านี่กระจัดกระจาย

0: ไปหมดแล้วครอบครัว
1: ม
0: ไม่ได้อยู่กันอย่างนี้หรอกเพราะเรามองทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้เพื่อป๋าเหรอกูพรุ่งนี้จะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยเพื่อใครอ่ะที่ทำเนี่ยน่ะเพื่อใครอ่ะ
2: อ่ะพอหมูกระทะ9เดือนที่แยกกันแล้วทำไมถึงกลับมาอยู่ด้วยกันได
1: ้ก็ป๋าเขาก็เจ๊งจากไอ้หมูกระทะเนาะแล้วเขาก็กลับไปที่ศาลายาเขาก็ไปเช่าที่แล้วก็จะทำเปิดร้านกาแฟอะไรนี่แหละ
0: ที่แบบให้เช่า 3,000 บาทอ่ะริมถนนนะแต่ที่แบบประมาณ50ตารางวาเองป๋านอนยังอยู่คนเดียวของแม่งกองอยู่นะคนเดียวป๋านี่แหละ
3: แล้วที่ป๋ามาอยู่คนเดียวที่ศาลายาป๋าคิดถึงแม่จุ๋มคิดถึงลูกไหมคะ
0: ป๋าบอกแล้วป๋าไม่เคยมาเอาของอะไรมาใส่สมองหรอกผ่านแล้วผ่านเลยอ่ะไม่เป็นไรทีนี้ว่าครั้งหน้าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของพรหมลิขิตป๋าก็บอกว่ามันทําไปได้ก็ดีเพราะว่าเราก็อยู่กันมาอีกอย่างนึงเรามาคิดว่าเราอยู่กันมา30เกือบ40ปีเนี่ยมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยป๋าบอกกับมันลองดูซิลองอย่างนั้นมั่งเพราะว่าป๋าก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยว่าเออพอแล้วเว้ยเอายังไงดีอ่ะเรามาหยุดพักกันดีกว่าหรือว่าไม่แน่ต่างคนต่างไปมันอาจจะได้อะไรดีๆไปบ้างคือขืนอยู่ต่อไปกูว่ามึงต้องอยู่งี้นะจนตายไปแล้วว่ามันมีประโยชน์อ่ะ
2: ซึ่งทุกครั้งคือแม่เป็นคนต้องไปง้อ
1: ตลอดชีวิตป๋าไม่เคยมาง้ออยู่แล้ว
3: อ
1: ยู่กันมาจะ40ปีเนี่ยค่ะ
0: แล้วแต่ใครอ่ะมันเป็นมนุษย์ที่ไม่มีใครไปห้ามใครฉันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฉันไม่เคยไปเจาะจมูกฉันไม่เคยไปขังคอกสัตว์เหมือนคนเหมือนกันคนฉันก็ปล่อยฉันไม่ได้ว่าเอาตรงที่ว่าความพอใจที่อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็โอเคฉีกไปแล้วกัน
3: เดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อน
2: เอาไว้ก่อนโอเค
3: ถามพ่อรองกับอาจารย์อู๊ดนะคะ
2: ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายง้ออยู่ตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไหมครับควรจะเริ่มต้นใหม่หรือฝืนง้อต่อไปเรื่อย
4: ๆไม่หรอกมันต้องมาปรับตัวกันใหม
2: ่
4: ต้องปรับกันใหม่คือจุ๋มก็ต้องทำอย่างเงี้ยแต่จุ๋มต้องยอมเทพมากกว่านี้เพื่อจะรักษาครอบครัวเอาไว้เมื่อเรารู้ว่าสามีเราเป็นคนอย่างเงี้ยก็ต้องยอมแต่เทพก็ต้องคุยกับเมียบ้างนะคุยกับลูกกับเมียบ้างต้องอธิบายต้องอธิบายให้เมียฟังบ้างบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
3: ่
4: เขาก็อยากจะรู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
5: ่ไม่ใครก็ใครก็ต้องมีคนง้อสักคนถ้าจะรักษาความสัมพันธ์ไปถ้าเราไม่ถือศักดิ์ศรีว่าไอ้ง้อถ้าฉันง้อก่อนแล้วฉันเสียฟอร์มนะฮะแล้วก็อีกหลักอีกข้อหนึ่งที่ผมใช้ของผมเองนะอยากได้อะไรให้ก่อนอยากให้เขาเข้าใจพยายามเข้าใจเขาอยากให้เขาคุยกับเราเราก็คุยกับเขาก่อนผมใช้หลักแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องง้อไม่ง้อนี่ก็ง้อนะฮะแล้วก็ถ้ามันจะช่วยให้อีกคนหนึ่งมีโอกาสขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครเริ่มมันก็ต่างคนต่างไปตรงไปตรงมาคงเห็นได้ประมาณนี้ครับ
2: งั้นผมถามพ่อรองกับพี่อู๊ดได้ไหมครับว่าไอการที่ต้องทนต่อไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเช่นความเข้าใจเหมือนทั้งคู่จริงๆเขารักกันแหละเรารู
5: ้
2: แต่เหมือนกับมันไม่มีความเข้าใจตรงนั้นมันจะทนได้อีกนานขนาดไหนโดยทั่วไปพ่อรองครับ
4: คือถ้าเราไม่ทนมันก็ต้องแตกกัน
2: อ
4: ่ะถ้าไม่ทนก็ต้องต่างคนต่างอยู่เราจะเอาอย่างนั้นหรือเรารักกันไม่ใช่หรือรักกันเพื่อต้องการให้ครอบครัวมันยังอยู่เป็นครอบครัวต่อไปแล้วเมื่อเราทนมาได้ถึงขนาดนี้30กว่าปีก็ทนอีกนิดเถอะนะ
0: ใช
2: ่พี่อุ้ดนะครับ
5: ตรงนี้ผม
1: ป๋าบอกใช่พ่อ ใช่
5: เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยคืออยากได้อะไรให้ก่
3: อ
5: นนะฮะแล้วโอเคมันก็เป็นทางเสี่ยงนะเหมือนกับชีวิตอื่นๆที่เราเสี่ยงบางทีเราเสี่ยงให้อะไรไปเราอาจจะได้รับอะไรบางอย่างกลับมาหรือบางทีเราให้อะไรไปเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยผมว่ามันเป็นปกติของชีวิตนะฮะแต่คราวนี้ไอ้ส่วนที่ว่าจะทนหรือไม่ทนเนี่ยผมขึ้นอยู่กับขณะที่เราตัดสินใจอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องทนตลอดเวลาไหมนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าต้องทนเราก็ต้องกลับมาดูว่าจริงๆเราต้องการอะไรเราต้องการสมมติถ้าพูดกว้างๆนะครับต้องการอิสรภาพต้องการเป็นตัวของตัวเองแล้วเราไม่ต้องการใครเราก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอิสรภาพฉันก็เป็นของฉันก็โอเคนะแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าอยู่กับใครคนนี้อีกสักคนมัน มันโอเคกว่าถึงแม้ว่าอย่างที่ผมพูดตอนต้นจะสุขบ้างจะทุกข์บ้างจะทะเลาะกันบ้างจะดีกันบ้างแต่มันยังมีใครสักคนเรารู้สึกว่าอันนี้โอเคกว่าเราก็อาจจะเลือกทางนี้แต่ที่สำคัญคือเราได้เลือกฮะคุณจะเป็นอิสระก็ได้ไม่ต้องแคร์ใครก็ได้หรือจะแคร์ใครสักคนแคร์มากพอหรือขณะเดียวกันคุณอาจจะเจอบางช่วงซึ่งคุณก็เป็นตัวของตัวคุณเองได้ในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีคนคนนั้นอยู
3: ่
5: ทั้งหมดกลับมาว่าเราเลือกหรือเปล่าเราได้เลือกอะไรที่ตัวเราเองต้องการแล้วเราอยู่กับมันได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเข้าคนอื่นเขาคงปรับเข้าใจของเขาเองครับ
3: ค่ะขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเรื่องราวของป่าเทพกับแม่จุ๋มนะคะไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่างที่บอกก็คือป่าเทพเป็นคนเด็ดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆแล้วก็มีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนในตัวป่าเทพอยู่นะคะแต่ว่าแบบฉบับความอ่อนหวานความอ่อนโยนแบบอัจฉริยะขั้นเทพป่าเทพเนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ความรักและความสงสารที่ฉันเคยมีให้กับผู้ชายคนนี้เคยมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นแต่มันคงยากที่ฉันจะกลับไปครองคู่ชีวิตกับเขาได้เพราะมีถ้อยคำหนึ่งที่เขาเคยพูดกับฉันว่าก
1: ลับไปซะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่แกซะแยกกันอยู่ทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้ไปเลยไม่ต้องมาอะไรอาวรณ์ทั้งนั้นแหละไปซะไป

0: ไอ้ตู้แคบๆที่ทำงานอ่ะบ้านช่องไม่รู้จะกลับ
1: ถ้าแม่ไปหาพ่อแกหน่อยก็ดีนะแม
2: ่โอ๊ยแม่ก็อยากไปอ่ะแต่ลูกๆก็คงรู้อยู่แล้วว่าทำไมแม่ถึงไปไม่ได
0: ้โอ๊ยแม่แม่ก็รู้ว่าพ่อเขาเป็นคนยังไงแม่จะไปถือสาอะไรอ่ะเอากับคำพูดของแกแม่อย่าไปคิดมากเลยนะแม่นะ
1: นะแม่นะไปหาพ่อกันเดี๋ยวพวกเราพาไป
2: ภายในหัวใจของฉันภาพของผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งสงสารยังคงเด่นชัดอยู่ทุกวินาทีชายผู้ยืนเคียงคู่ร้องเพลงกับฉันบนคาเฟ่ชายผู้เคยมองฉันด้วยแววตาที่น่ารักน่าหลงไหลเขาผู้เคยมอบรอยยิ้มที่เป็นกำลังใจให้ฉันและเขาผู้เคยมอบความรักให้ฉันฉันยังจดจำมันได้เสมอแต่ในความเป็นจริงนั้น
3: มาทำไมอ่ะ
0: โอ
1: ้
0: พ่อแม่แกก็อยากมาหาพ่อก็พูดกับแม่ดีๆหน่อยสิ
3: ก็ฉันก็พูดของฉันอย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนวะพ่อโถ
1: พ่อแม่แกอุตส่าห์บากหน้ามาหาถึงนี่ลดทิฐิหน่อยเราอะ
3: รถทิฐิจะมาก็ไม่โทรบอกไม่บอกล่วงหน้านึกอยากจะมาก็มาวันนี้มีอะไรรายการไม่ว่างคุยหรอกเข้าใจนะ
2: พาไทยทุกฟี่พาแม่กลับเถอะแม่ไม่ไหวแล้ว
3: จะไปไหนอ่ะไปอะไรรายการแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้วรอไม่ได้เหรอ
2: มีมุมก็รอได้ดิก็ฉันก็รอคอยเธอมาตลอดชีวิตแล้วเนี่ย
3: โอเคไปนะ
2: เดี๋ยวเย็นนี้จะกินอะไรจะทำให
3: ้ทำอะไรก็ทำเถอะได้หมดอ่ะ
2: แล้วก็นี่แหละค่ะมันคือความรักที่คุณ

0: ามฉันมา
1: โคตรซึ้งเลยครับ
2: พอได้ไปพอไม่ต้องไปซึ้งอะไรมากมายหรอกไม่ถูกรำคาญ
1: เขินก็บอกเราอ่ะ
2: ถามมาเยอะแยะไรมามากมายขนาดนี้มันซื้อมั้งเปล่าว่าขนมเปี๊ยะเนี่ย
0: เดี๋ยวนะคุณฮิวบอกว่าอยากฟังครับแต่ไม่ซื้อผมแพ้ถั่วหาม
3: แล้วนี่แหละค่ะก็คือป๋าเทพผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งหลงทั้งสงสารและแม้ว่าฉันจะเลือกชีวิตมาในสายตาของใครอาจจะดูเสี่ยงแต่นี่คือผู้ชายที่ฉันเลือกมาแล้วฉันคิดว่าฉันเลือกไม่ผิดค่ะ

0: น่ารักมากก่อนที่จะกลับมาถามทางนี้ไทร้องไห้ทำไม
1: ชอบน่ารักดีครับ
2: ไลฟ์สด
0: เหตุการณ์อะไรที่มันทำให้เราดูเมื่อกี้แล้วถึงกับขั้นน้ำตาไหล
1: ก็ไม่มีอะไรก็ดูตอนที่ผมพยายามบอกแม่ให้ไปแหละ
0: มันยากไหมตอนนั้นที่จะบอกให้แม่กลับไปง้อพ่อ
1: เขาไม่ยอมกลับไปครับผมไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงกลับไปไม่ได
2: ้
1: ทั้งที่พ่อก็อยู่คนเดียวอยู่งั้นแหละเราก็บอกแม่ไปเถอะทางนี้อยู่ได้แม่ไปอยู่กับพ่อเดี๋ยวทางนี้ยังไงถ้าเกิดว่ายังไงเราไปช่วยกันเพราะตอนนั้นผมก็เปิดร้านเหมือนจะเป็นร้านกาแฟครับแต่นี่มันก็ติดค่าเช่าเขาอยู่แล้วก็แบบพยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับพยายามอยากจะทำกับน้องให้มันดีขึ้นแต่มันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจมันไม่ดีก็คือต้องล้มกันไปครับก็เลยแบบพยายามบอกแม่ไปเถอะไปอยู่กับพ่อก่อนพ่ออยู่คนเดียวเดี๋ยวจะตามไปจะเคลียร์ทางร้านก่อนให้เรียบร้อยแต่เขาไม่ยอมไปเหมือนเขาเรื่องอะไรผมอยากรู้กันแม่เรื่องอะไร
2: ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปแล้วพ่อเขาจะยังไงไง
0: คือเรากลัวว่าไปก็จะโดนตะเพิดกลับมาแล้วเราก็จะเสียใจอีก
2: ลูกก็ไล่จังเลยบอกไปอะไรอย่างนั้นทั้งสองคนนะท็อฟฟี่ด้วยไทยด้วย
0: แล้วเพราะอะไรเราถึงยอมไปวันนั้น
2: ก็เหมือนกับแบบว่าเขาบอกว่า
3: อยากมีปฏิสัมพันธ
0: ์เฮ้ย
2: ก
3: ็มันนานหลายเดือนแล้วนี่
2: ก็ลูกก็ไล่นี่แหละ
0: ครับ
2: ก็เราก็คิดว่าก็เราก็กล่าวเดือนก็เราไม่ได้ข่าวว่าเขามีใครไงเราก็คิดว่าถ้าเรากลับไปถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการเราเดี๋ยวก็เราก็จะสังเกตได้เองก็เลยไปชวนรู้สึกว่าไปสองครั้งที่จะดีกันนะไปครั้งแรกรู้สึกจะไปกับน้องจอยน้องสาวจอยชวนชื่นอ่ะน้องจอยก็ไปถ่ายละครแถวนั้นก็พาไปกระป๋าก็กำลังกวนไส้หัดทำขนมเปี๊ยะอยู่ก็ทำแค่วันละ100 200ลูกทำเองอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาก็อีกครั้งหนึ่งก็มากับแม่แจ๊ดก็มาอีกทีแล้วครั้งนั้นแหละที่ป๋าบอกว่าเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวไปอัดรายการก่อนก็นั่งรอเขาที่ร้านนั่นแหละร้านเป็นร้านข้าวแกงเปิดร้านข้าวแกงร้านกาแฟ
4: ค่ะคำพูดนั้นคือหวานสุดเลยมั้ยคะ
2: นั่นแหละเหมือนก็ว่าเขาบอกให้รอเขาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกให้พี่ร้านกลับไปก่อน
4: พอแม่ได้ยินว่าป๋าให้อยู่รอรู้สึกยังไงคะ
2: ก็รอเลย
0: เราเพราะเราอยากเจอเขาหรือเรารอเพราะเราอยากไปไหนต่อนะ
2: ครับเรารู้อยู่ว่ามันต้องมีต่อแน่ไม่รู
3: ้นุ่นมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเลยหรอก
0: ครับ
3: ก็ทุกวันมันก็ต้องหมดกันไปอยู่แล้วถึงจะอยู่กันก็ต้องมีจากกันสักวันถึงจากไปดีหรือจากไปจากเป็นหรือจากตายอีกละมันก็มันไม่ได้อยู่แค่นี้หรอกคนเพียงแต่ว่ามาอยู่ในโลกร่วมกันแล้วก็ช่วยๆกันละกันเพราะว่าอีกหน่อยเราก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วที่ทำมาบอกแล้วทุกอย่างนี่ก็ทำให้
0: ครอบครัว
3: เพื่ออะไรครอบคร
0: ั
3: ว
0: สรุปแล้วปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบางทีการแยกมันก็ทำให้คิดถึงกันแล้วก็ลดที่ถี่ได้ง่ายหน่อยแต่มันก็ต้องมีตัวเชื่อมในตัวเชื่อมกรณีนี้ก็คือลูกๆที่พาให้พ่อแม่ลดที่ถี่ลดกำแพงของตัวเองเพื่อมาเจอกันเขารักกันมากคู่นี้จริง
3: แกรู้ได้ยังไง
0: ในฐานลึกๆถ้าไม่รักกันนะป๋าไปที่อื่นแล้วและถ้าแม่ไม่รักป๋าแม่เข้าไปกับคนอื่นแล้วแต่สุดท้ายแล้วรักกันอ่ะลึกๆแต่คู่นี้อาจจะเป็นเพียงแค่คู่เดียวที่เขาเหมาะกันกับการกัดกันไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เขารักกันเหมือนที่
3: จะไม่ใช่เต่านะจะไม่ใช่เต่านี่ไปกัดกัน
0: พี่อู๊ดบอกเพราะไอ้ความแตกต่างนี่แหละมันคือตัวเกาะให้เขาได้อยู่ด้วยกันผมว่าคู่นี้สุดท้ายแล้วก็รักกันนั่นแหละแต่แค่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมรับ
4: ค่ะป๋าไม่ยอมพูดต้องถามแม
0: ่
4: ว่าแม่มีอะไรอยากจะบอกป๋าในสิ่งที่ไม่เคยได้บอก
2: มันเหมือนเวลาเนี้ยสมมติว่าทุกคนได้ยินได้เห็นที่ป๋าพูดน่ะคือไม่มีความดีเลยอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ดีไม่อะไรเลยแต่ก็คืออยากให้รู้ว่าอยากจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่ยังไงก็อยู่ตรงนี้ตลอด

0: ี้แล้วลองอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหน
1: เราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป่าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป่าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
2: บางป่าอยากมีอะไร
0: เดี๋ยว
2: อยากมีอะไรสักหน่อยไหม
0: บางครั้ง
2: จะจบรายการแล้วอยากมีอะไร
0: นี่ไงจะพูดนี่ไงบางครั้งไอ้คำพูดสวยๆงามๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงหรอกแต่เอาตรงที่ว่าความเป็นจริงความเป็นธรรมชาติให้อยู่ก็แล้วกันไม่จำเป็นต้องใช้คำพูด
3: ครับ
0: แค่นี้เอง
3: แสดงว่าป๋าก็เห็นแหละว่าแม่ก็
0: จะทำอะไรเห็นหมดไม่ต้องมาพูด
3: เก่งที่อยู่เกิน2ปีตามที่ป๋าท้าเอาไว้ได
1: ้แล้วป๋าได้ยินที่แม่พูดเมื่อกี้แล้วอ่ะป๋ารู้สึกยังไงคะที่แม่บอก
3: ที่แม่บอกว่าถึงป๋าจะมองแม่ว่าพูดนู้นพูดนี่พูดนั่นจนคนมองแม่ไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วแม่ก็จะยังอยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้างๆป๋านี่แหละ
0: แล้วพูดตอนนี้ใช่ไหม
3: พูดตอนนี้แต่เอาสวยๆน่าจะปิดรายการแล้ว
0: รู้ไหมอีกข้างหน้ามันจะมีอะไรเก
2: ิ
0: ด
2: เฮ้ยไม่เอาไปนะสวยๆจะจบรายการแล้ว
0: มันยังไม่รู้ไงชีวิตมนุษย์ละแกรู้หรือว่าแกได้แค่นี้จบแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนแกจบปริญญามันเนี่ยแกสำเร็จแล้วเหรอไม่ใช่นั่นคือขั้นปฐมที่แกจะต้องมาเรียนกับหมาในชีวิตต่อไปอีก
3: นี
0: ่มันเรื่องซับซ้อนเยอะอย่ามาพูดเดี๋ยววันหลังกูมาดีกว่ากูคุยเยอะๆแกจะมึงพูดเยอะเรื่องครอบครัวเนี่ยป๋ารู้ดี
3: ก็เอาเป็นว่าทางนี้เคลียร์แล้วแหละตั้งแต่ที่เราดูละครเมื่อกี้ไปทำแค่แล้วแชร์ดีกว่า
1: ค่ะพ่อรองคะทั้งหมดเรื่องราวความรักของป๋าเทพกับแม่จุ๋มในวันนี้พ่อรองมองยังไงคะ
4: ก็มองว่าคู่นี้เป็นคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์ให้กันและกันแต่ไอ้อีกคนนึงมันไม่แสดงออกเพราะนั้นอีกฝ่ายก็ต้องเป็นผู้แสดงออกตลอดไปอันนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ว่าคนเราที่จะรักกันและครองรักกันให้ยืนยาวได้เนี่ยมันต้องอดทนเข้าใจและให้อภัย
0: ดีลองพูดดีมาก
2: เนี่ยทำไมเราไม่พูดแบบนี้แล้วทำไมเราไม่พูดแบบนี้เมื่อกี
0: ้ผมพูดไม่เป็นผมมีศักดิ์ศรี
3: เยี่ยมเยี่ยมแต่ให้ล้มศักดิ์ศรีอยากพูดแบบเมื่อกี้ไหมก็อยากอยู
0: ่เป็นคำที่อยากพูดแต่ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เรา
0: ไม่ใช่เราไม่ใช่เรา
2: ได้แค่นี้ผมพอใจแล้ว
0: ครับ
2: อยากพูดแบบเมื่อกี้แหละแต่ไม่ใช่เรา
0: ไม่ใช่ถ้าเป็นผมจะต้องอีกคำพูด
2: โอเคดีแล้ว
3: แต่แค่บอกว่าอยากได้แบบนี้ผมก็ดีใจแล้วพี่อุ้นครับเห็นครอบครัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
5: คำหนึ่งที่เข้ามาในใจผมตอนนี้คือความรักคงไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะ
1: มัน
5: ขึ้นอยู่กับคนที่เรารักมันขึ้นอยู่ที่เรา
0: เข้าใจกัน
5: เข้าใจแล้วภาษาที่เราใช้มันก็ต่างกันแต่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถข้ามไอ้ความแตกต่างและยังเกี่ยวข้อยกันได้อยู่ผมว่าวันนี้ปากพี่จุ๋มพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นให้ระลึกถึงความผูกพันอันนั้นที่ลึกลงไปเกินกว่าที่จะอธิบายด้วยคำพูดอะไรสักทีเดียวผมต้องขอบพระคุณมากเลยครับผมได้เรียนรู้อะไรจากพี่จุ๋มกับป๋ามากมากเลยครับ
1: ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดด้วยนะคะวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะ
5: ขอบคุณครับ
1: อย่างที่อาจารย์อู๊ดบอกนะคะว่าความรักไม่มีสูตรสำเร็จเหมือนกับคู่ของป๋านะคะต้องใช้เวลาถึง38ปีถึงจะหาสูตรได้ว่าสูตรนี้ทำให้เราอยู่

0: ด้วยกันได้วันนี้ขอบคุณป๋าขอบคุณแม่จุ๋มมากๆค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะที่นี่เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: พี่นะขอโทษอาจารย์ครับโดนอะไร
1: โอ้โหมันมาก
2: โอ
3: ้เจ๋งมากเลยอาไปวันนี้ก็สนิทจะมีเพอร์เฟกต์จะมีไรเจ็ดไ
4: ปวันนี้เลือกมาชอบรูปนี้เป็นที่สุดเพราะว่าพี่น้องเลย
3: อย่างปกติได้ถ่ายรูปพ่อครูบ่อยไหม
4: ไม่ค่อยบ่อย
5: ไม่พอจะไปทำงานเลยครับ
0: อ๋อนัดดิลงคิวไว
3: ้เป็นคิวถ่ายรูปพ่อครู
6: แกอยู่ไหมฉันอยู่บ้านเนี่ยแทบไม่ได้คุยเลยเลยส่วนมากต่างคนต่าง
2: เพราะอะไร
6: ต
2: ่างคุย
4: แต่พอได้มาทำธุรกิจกับคุยกันมากเนี่ยช่วงนี้คุยกัน
2: โอ้รูปนี้น่ารักมากตอนนี้ป๋าหนุ่มมาก
3: ป๋ามี
6: ผมยังมีผมอยู
2: ่อันนี้ผมอันนี้ไทยอ่ะเนี่ย
7: อันนี้ไทย
2: ตอนเล็ก
3: ๆนัดไปถ่ายรูปแบบนี้อีกสักรูปนึงตอนนี้ได้ไหม
0: เอาแน
3: ่เอางี้ไม่ต้องเข้าสตูดิโอนัดทุกคนไปเจอที่ร้านอาหาร
2: อ๋อ
3: ได้ไหมงั้นท้ายจัดแล้วส่งกลับมาให้รายการด้วยอยากเห็น
0: ผมจะรักเขามากที่สุดในโลกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนึงสามารถรับอารมณ์เราได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะโกรธเราจะขึ้นเราจะอะไรก็ตามผมจะให้ความสำคัญว่าผู้หญิงคนนี้เก่งที่สุดแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือสุดท้ายแล้วป๋าก็ยอมรับว่าพี่จุ๋มมาเก่งเพราะแกพูดเองว่าถ้าทนแกได้2ปีสุดท้ายแล้วแกทนมาได้เกือบ40แสดงว่าป๋าก็เห็นแต่แค่ป๋าเป็นคนใจป๋าแข็งแค่นั้นแหละ
2: แม่จุ๋มสุดยอดจริงๆอะค่ะคือรักแล้วก็เข้าใจแต่เหมือนว่าแม่จุ๋มเนี่ยเขาชัดเจนตั้งแต่วันแรกก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความรักความศรัทธาในตัวผู้ชายคนนี้แม่ชื่นชมในความสามารถของป๋าเทพแล้วก็แม่ก็รู้สึกอย่างนี้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของชีวิตคู่ก็ตาม

0: อย่าตรวจชีวิตไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซตตี้ฟอร์โอ
2: ตั้งบทปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างนี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ5ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวงผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะฮะไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนก่อนหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึง

น้องสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอา

0: กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
1: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
2: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองเพื่อเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีนะข้าวโมกทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาก็คือคนพื้นที
0: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร์
3: ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมาฆ่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
4: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้นะครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
5: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จแล้วทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
6: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่ครับ

0: มันไม่รอดหรอก
1: ต้นโมอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดลากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำเนี่ยสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
2: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่แล้วจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
0: มาเลยว่า
3: ตีแม็กเลยครับ
0: เขียนว่าอันนี้ทําถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้นี่เราตีเป็นกรุ๊ปนะ
4: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
0: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆเนี่ยมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: อกว่า 13,500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว
3: 17มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: ช้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยุ่งเฉาเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหม ก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างงี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดเงี้ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยในเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพักพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนน่ะมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นกลุ่มเดียวมันต้องเป็นชุดยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
7: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้อง ในอีก10 ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
8: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่าน

มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทําได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ีครับ
1: หมออ้อยครับ
0: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
1: ครับ
0: หมออ้อยครับวันนี้จะพาผมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนครับแต่ว่าไม่เอาพวกแมลงสาบหรือไส้เดือนนี้แล้วนะครับ
1: วันนี้รับรองน่ารักเลยสัตว์ที่จะพาป้าไปดูนี่น่ารักมาก
0: โหน่ารักเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: ดีมากเลยครับหมออ้อยจะได้เจอสัตว์น่ารักน่ารักสักทีแต่ว่ามันคืออะไรครับหมออ้อย
1: หมอจะพาป้าไปดูหมาครับแต่ว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าหมอจะสอนให้ป้าคุยกับหมาได้ด้วย

0: ือเปล่าคะหมอ
1: จริง
0: ผมเป็นคนนะครับไม่ใช่หมาจะไปคุยกับหมารู้เรื่องได้ยังไง
2: เอารับรองวันนี้เนี่ยหมอจะทำให้ปาร์คคุยกับหมาให้รู้เรื่องเดี๋ยวไปไปคุยกันดีกว่า
0: เฮ้ยหมอไม่เข้าใจเลยอ่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นี่คุณหมอมุกแล้วก็นี่น้องป้าครับ
0: หมอมุกครับหมออ้อยบอกว่าวันนี้จะพาผมไปคุยกับหมาผมงงเลยครับจะให้ผมคุยกับหมาเนี่ยจะให้ผมพูดภาษาหมาผมงงอะครับจะพูดยังไงอะครับ
3: เราก็วันนี้จะมาสอนให้น้องปาร์คเนี่ยเข้าใจภาษาหมานะคะพูดภาษาหมาได้ไหมอาจจะไม่ได้พูดห้องๆให้หมาเข้าใจแต่ว่ามันมีวิธีอย่างอื่นที่เราจะเข้าใจภาษาของเขาได
0: ้อะไร
3: นะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะแต่ว่าเอาคร่าวๆให้นิดนึงก่อนว่าเราจะดูว่าภาษากายของเขาเป็นยังไงนะคะดูตาหูตัวหางเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับ
2: เคยเห็นหมาหางกระดิกไหม
0: เคยเห็นครับแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะ
2: ไรอบไว้ก่อนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะ
0: อยากรู้แล้วครับอยากคุยกับหมาแล้วครับ
2: คุณหมอมุกจะพาเราไปดูอะไรบ้างครับ
3: วันนี้นะคะเราจะไปสอนวิธีการที่จะรู้จักคุยกับหมา
2: ครับ
3: สองแบบเลยมีทั้งแบบที่เป็นหมาจรจัดเราไม่รู้จักกันมาก่อน
2: ครับ
3: กับแบบที่มีเจ้าของเพราะว่าอยู่ดีๆเราเห็นหมาอยู่เนี่ยเราวิ่งไปกอดเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตอบรับกับเอามายังไงค่ะสกัดเราก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
3: หรือว่าถ้าเกิดเห็นหมาปุ๊บเราวิ่งหนีเลยหมาอาจจะวิ่งไล่เราก็ได้คราวนี้แย่เลย
0: เดินหลังแม่เราเห็นหมาปุ๊บ
3: ดีมากเลยครับเดินหลังแม่เราจะปลอดภัย
2: ครับแม่จะล่ะแม่จะไม่ปลอดภัยแทนใช่ไหมครับอยากดูแล้วฮะอ
0: ยากดูแล้วครับอยากไปดูกันเลย
2: โอเค
3: ค่ะ
0: ไปครับ
3: นี่คือบ้านรักหมาสารยาค่ะที่นี่เป็นที่ที่รวบรวมหมาจรจัดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเข้ามาดูแลแล้วก็ปรับนิสัยเพื่อที่ว่าจะหาบ้านใหม่ให้เขาให้เป็นหมาที่มีเจ้าของค่ะ
2: แล้วตอนเดินเนี่ยผมเห็นมันเหมือนมีหลายโรงเรือนมากเลยครับมันมีการจัดการยังไงครับ
3: เรามีโรงเรือนที่เป็นโรงเรียนแรกรับนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ปรับนิสัยแล้วก็เป็นบ้านโรงเรียนที่รอหาบ้านใหม่ให้เขาค่ะ
2: ดูแล้วมันเหมือนขั้นตอนเหมือน
3: เราจะมีขั้นตอน
0: แรกรับ
2: อนุบาลประถมมัธยมจบอะไรอย่าง
3: นี้ใช่เข้ามหาวิทยาลัยเลยตอนหาบ้านใหม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะ
0: ไปแล้วครับอยากพูดภาษาหมาแล้วครับเนี
3: ่
0: ย
3: ได้เลยครับมาถึงกันแล้วค่ะสำหรับเรือนแรกเลยนะคะคือเรือนแรกรับนะคะ
2: ครับปาร์คนี่ดับแรกเลยเห็นไหมประตูเนี่ยมันเปิดออกยังไม่ได
0: ้ทำไมครับเดี๋ยวขอลองหน่อย
2: รู้ไหมทำไมปาร์ค
0: ทำไมครับ
2: เพราะว่าเวลาสมมติสุนัขเนี่ยออกมาเดินเล่นแล้วหลุดเข้ามาใช่ไหมแล้วเราเนี่ยเข้ามาลืมปิดประตูเวลาหมาปุ๊บออกไม่ได้เป็นการดีไซน์เพื่อป้องกันหมาหลุดบางทีหมอก็เปิดไม่ได้เพราะหมอลืม
3: เดือนแรกรับนี่ก็จะเป็นหมาที่เพิ่งมาใหม่เลยที่เพิ่งเข้ามาเราก็จะกักไว้ดูอาการก่อน 7-10 วันดูอาการปกติดีเราก็จะทำวัคซีนนะคะฝังไมโครชิปแล้วก็เราถึงจะค่อยต่อเนื่องไปยังเรือนต่อไป
0: คือทำข้อมูลไว้ก่อน
3: ใช่ครับมาดูกับแก๊งแรกที่เพิ่งมาเลยนะคะนี่ก็จะเห็นว่าเขาก็ยังระแวงเราบ้างบางตัวเขาก็ยังมองหาเราอยู่นะคะแล้วเวลาที่หมาเครียดจะเห็นได้ยังไงบางตัวก็จะหอบอย่างนั้นอยู่ก็จะอ้าปากหอบหอบอยู่นะแต่บางทีอาจจะหอบเพราะร้อนก็ได้เราก็ต้องดูด้วยว่าอากาศร้อนมากไหม
0: แล้วอันตรายไหมครับถ้าหอบเพราะร้อนเนี่ย
3: ถ้าหอบเพราะร้อนเนี่ยก็จะเป็นลมแดดได้ครับแต่ว่าถ้าหอบเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจเราอันนี้ก็อันตรายอีกแบบนึงก็คืออันตรายกับเราแทน
0: แล้วจะมองไงครับว่าเวลาเขาจะเข้ามากัดเราครับแบบว่ากำลังคุ้มคลั่งอยู่จะมองว่าก
3: ำลังคุ้มคลั่งเลยใช่ไหมดูว่าเอ๊ะหมายังไงที่ไว้ใจไม่ได้นะคะตัวนี้จะไม่เห็นชัดเนาะแต่ว่าตัวที่เวลาสมมติเราเดินไปเจอหมาจรจัดตามถนนเนี่ยถ้าเห็นเขายืนจังก้าเลยแล้วหูตั้งจ้องมาที่เราเป่งเลยแล้วก็หางชี้เนี่ยอันนี้เราต้องระวังละแสดงว่าเขาเนี่ยอาจจะเข้ามาหาเรา
2: หมาที่จะกัดเราก็คือยืนตรงตรงนี้
3: ใช่
2: หางตั้งตั้ง
3: หางตั้งหูตั้งจ้องเป่ง
2: จ้องเป่งเสียยิ้ม
0: นะฮะ
3: ใช่ยิ้ม
2: เสียยิ้ม
3: ยิ้มด้วยยิ้มให้เห็นเขี้ยวนิด
2: คือถ้าเกิดสมมุติว่าบางตัวผมเห็นเวลาเขายิ้มเนี่ยเคี้ยวเต็มเลยกับบางตัวยิ้มครึ่งเคี้ยวนี่ต่างกันไหมฮะ
3: ถ้ายิ้มครึ่งเคี้ยวนั่นคือเขามีความมั่นใจค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องโชว์อาวุธเยอะจะฉันกัดเธอได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ายิ้มโชว์ฟันหมดเลยทั้งปากนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือว่าเขากลัวเรานะจริงๆแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้สองทางคือถ้าเกิดอ้าปากกว้างๆอยู่เงี้ยเขาไม่มั่นใจเราเข้าไปมันอาจจะวิ่งหนีหรือเขาอาจจะป้องกันตัวเองเขาอาจจะกัดเราก็ได
2: ้คราวนี้ถ้าเจอหมาเสียยิ้มอย่าเดินเข้าใกล้เดินเลี่ยงหรือว่าเดินกลับ
0: หมอมุกครับหมออ้อยบอกว่าเมื่อกี้ครับถ้าเจอหมาแล้วถ้าหมามันคุ้มข้างอยู่ค่อยๆเดินใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่แต่ว่า ถ้าผมตกใจแล้วผมวิ่งเลยนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
3: วิ่งเนี่ยมันเกิดได้2แบบนะคะก็คือว่าเขาอาจจะไล่มาอีกนิดนึงแล้วเขาก็กลับไปแต่บางตัวจะวิ่งตามเราไปเลยเพราะนั้นถ้าเขาวิ่งตามเรามาเลยเราก็วิ่งให้เร็วที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราวิ่งไม่ทันจริงๆเนี่ยให้แบบว่าก้มตัวลงแล้วพยายามปิดส่วนที่เปราะบางของเราอย่างเช่นหูก้มหน้าเก็บไว้ให้หมดเลยนะคะก็จะได้ไม่กัดโดนเราตรงที่สำคัญ
2: อ๋อคือกัดเราแต่ยังไม่รู้สิ่งสำคัญแ
3: ทนใช่ถ้าสมมติว่าวิ่งไม่ทันจริงๆอันนั้นกรณีนี้นะคะ
2: ปกติสังเกตเนี่ยเวลาเด็กๆฮ
3: ะ
2: ชอบปั่นจักรยานพอปั่นปุ๊บหมาจะไล่วิ่งเราก็จะมี2อย่างฮะหยุดรถอันนึงแล้วก็ค่อยหันหลังกลับแล้วก็ค่อยเข็นกลับไปกับอีกอันนึงก็คือปั่นหนีมันแต่พอปั่นหนีมันยิ่งวิ่งไล่ตามแบบ
0: โอ้วันทีนี้วิ่งตามทันเลย
3: ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับหมาแต่ละตัวนะคะ บางตัวก็จะไล่เรามาแป๊บนึงแล้วเขาก็กลับไปแต่บางตัวจะวิ่งต่อไปหน่อยนึงนะคะทีนี้เนี่ยทำไมเขาถึงชอบวิ่งไล่แล้วเขาทำอยู่ทุกครั้งนึงก็เหมือนกับเราฝึกเขาพอมีรถผ่านมาปุ๊บไล่เห่านิดนึงเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จทุกครั้งเพราะเราถีบหนีไปนั่นก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นบอกยากว่าตัวไหนจะหยุดตัวไหนจะวิ่งไล่ต่อแต่ว่าสำคัญอย่างนึงก็คืออย่าไปจ้องตามหมานะคะการจ้องตามหมาคือการท้าทายเพราะฉะนั้นยิ่งจ้องเขาก็ยิ่งคิดว่าอุ๊ยเราท้าทายเขาบางตัวอาจจะวิ่งเข้ามากัดเพราะฉะนั้นเวลาเห็นถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราให้มองไปทางอื่นมองเลี่ยงๆหลบสายตาแล้วค่อยๆถอยออกมา
0: หมานี่เหมือนวัยรุ่นเลยครับมองหน้าหาเรื่องไง
2: เห่าอย่าง
3: นี้ก็ไม่ควรเข้าใกล้นะคะเพราะว่าเขาส่งสัญญาณทุกอย่างหมดเลยว่าเนี่ยเขามั่นใจแล้วจะกัดเราได
2: ้ตัวนี้ก็เห่าอีก
3: ตอนนั้นก็เห่าอีกตอนนั้นห่วงอาหารค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อนอนกินเลย
3: ใช่เลย
2: ตัวอื่นอดกินเลยฮะ
3: ตัวอื่นเขาก็ขู่ไม่ให้เข้าค่ะต้องรอตัวนี้ไปก่อนการที่เราก้มลงไปหาหมาเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนกันข่มกันเหมือนกันนะมันถ้ากลัวเหมือนเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วมีคนมาบอกว่าก้มหน้าใส่เราคุยกับเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ากับหมาที่เราไม่แน่ใจอย่างเนี้ยเราก็พยายามอย่าไปก้ม
2: ต้องค่อยๆหยอกให้ระดับเดียวกันใช่ไหม
3: ให้ระดับเดียวกัน
2: อ๋อผมเข้าใจแล้ว
0: จันบาน
2: นี่คือเขากลัวเรามาก
3: อันนี้เขา
2: ระแวง
3: จริงๆเขาไม่กลัวเราเท่าไหร่นะคะเพราะเห็นไหมคะว่าเขายังโน้มตัวมาข้างหน้าถ้าเขาบอกว่าค่อยๆถอยไปอันนี้แสดงว่าเขากลัวเราดังนั้นถ้าเราเจอหมาแบบนี้ข้างนอกเราต้องระวังหมาบางตัวพวกนี้เนี่ยก็จะมีบางตัวที่เขาจะเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวก็จะเป็นตัวที่เป็นผู้ตามเราก็จะมาดูว่าตัวไหนที่เขาเป็นอยู่ในกลุ่มด้วยกันได้เข้าฝูงด้วยกันได้ก็จะกัดจับมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าเอาตัวผู้นำกับผู้นำมาอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกัดทะเลาะกัน
2: ว่าหัวโจกเป็นหัวหน้าฉันคอยดูแลลูกน้อง
0: หมอมั้งครับผมเห็นหมากระดิกหางครับเขาบอกว่าหมากระดิกหางจะใจดีนะครับเป็นยังไงคร
3: ับค่ะมันก็มีทั้งแบบที่ใจดีกับแบบที่เราต้องระวังนะคะหมากระดิกหางไม่ได้หมายความว่าเป็นมิตรเสมอไปถ้ากระดิกหางให้เราเร็วๆหน้าตาดูยิ้มให้เรานะยิ้มหวานๆเนี่ยไม่ใช่ยิ้มแบบขู่นะคะอันนั้นแสดงว่าเป็นมิตรกับเราแต่ถ้าสมมติว่ากระดิกหางช้าๆเป็นลูกตุ้มช้าๆอย่างนี้เลยอันนี้เราต้องระวังละใช่ครับเราก็จะมีหมาหลายๆพันเลยครับมีทั้งหมาพันผสมบางตัวก็ดูเหมือนเป็นพันแท้ก็มี
0: ตัวนี้ดูดุไหมครับเนี่ยอันนี้
3: ตัวนี้ดูไม่น่าดุเท่าไหร่ดูเขาผ่อนคลายไม่น่าที่จะดุงั้นก็เราผ่านได้แบบไม่ต้องกลัว
2: อันนี้น่าจะเหมือนกับมาอยู่สักระยะนึงแล้ว
3: ใช่นี่อาจจะ
2: เริ่มปรับนิดนึงแล้ว
3: ค่ะหรือบางตัวจะมีคนที่เคยให้อาหารมาก่อนอยู่แล้วก็จะชินกับคนก็มี
0: ตัวนี้นี่ดูเหมือนไม่ดุนะครับอันนี้ไว้ใจได้ยังครับ
3: ตัวนี้ดูไว้ใจได้ครับแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไว้ใจหมาหมด 100% นะเราก็ต้องดูกับเขาด้วยอย่างนี้เขาก็ดูที่ว่าจะสนใจที่จะคุยกับเรานะคะหน้าตาดูผ่อนคลายมั้ยไม่ขมวดคิ้วเห็นไหมคะเขาก็จะดูสนใจมีกระดิกหางมาให
2: ้
3: ม
2: ี
3: กระดิกหางเร็วๆเห็นไ
2: ห
3: มไม่ต้องกลัวเลยตัวพวกนี้นี
2: ่เข้าไปเลยป้ามันไม่ต้องกลัวเวลามีคนเอาหมามารักษากับหมอใช่ป่ะ
0: คร
2: ับ เฮ้ยหมาตัวนี้ใจดีมากเลยหมอไม่เคยกัดใครเลยพูดอย่างนี้เลยแล้วก็โหน่ารักจังเหยียบนะเราไปคนแรกเอ้าทุกทีไม่เคยกัดใครนั้นทำไมกัดหมอคนแรกเพราะว่าเราเข้าไปหาเขาไม่ถูกต้องเขาระแวงเราไงเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของไงคือเขาไม่กัดเจ้าของหรอกเขาจะกัดคน
0: เพราะว่าเขาคุ้นเคยกับเจ้าของแล้ว
3: พอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนความกังวลใจอะไรก็มีขึ้นมาได้นะคะแล้วเวลาเราไปถึงหมาเนี่ยบางคนเนี่ยมาถึงแล้วตบหัวหมาอย่างนี้เลยหมาตกใจก็กัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่เราต้องคุยดูเขาก่อนให้มีเวลาให้ดูกันก่อน
2: อันนี้หางลูก หางลู่นี่คืออะไรคร
3: ับ หางลู่นี่ผ่อนคลายนะคะ
2: นี่ผ่อนคลายครับ
3: ผ่อนคลายค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรือนต่อไปเลยแล้วกันนะคะก็จะเป็นเรือนปรับนิสัยแล้ว
2: อ๋อโอเคไป
0: ปรับนิสัยดีขึ้นมา
3: คุ้นกับคนมากขึ้นเข้ากับเพื่อนได้ดีมากขึ้นสามารถที่จะเริ่มฝึกได้แล้วนะคะแล้วก็จะพาเขาไปอยู่ที่เรือนนั้นพามารู้จักกับเจ้าแอปเปิ้ลกับพี่ๆจากชมรมสุนัขนิสัยดีนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: พี่น้ำหวานกับพี่นัทนะคะนี่ก็คือน้องแอปเปิ้ลน้องแอปเปิ้ลนี่ก็คือผ่านจากเรือนแรกรับอนุบาลมาละก็มาอยู่ประถมตรงนี้ก็จะมีพี่ๆเข้ามาคอยฝึกให้ฝึกเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นนะคะให้หัดมีมารยาทที่จะไปอยู่บ้านคนอื่นได้โดยที่ไม่ไปทำร้ายเข้าของบ้านเขานะคะ
2: แล้วการที่เขาจะข้ามชั้นมานี่ใช้เวลานานไหมคะในแต่ละตัวโดยประมาณ
3: แล้วแต่ตัวบางตัวนี่ก็อาจจะมีคนที่เคยให้อาหารคุ้นเคยกับคนค่อนข้างมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะปรับมาอยู่บ้านนี้ได้ค่อนข้างเร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวที่เขาอยู่ของเขาเองไม่สูงสิงกับใครเนี่ยก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยเวลาที่เราเรียกหมานะคะเราก็ต้องใช้เสียงที่ตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็เสียงสูงนิดนึงแล้วก็มีหันมานิดนึงด้วยนะคะ
2: ใช่ได้
3: เราก็จะสอนให้เขารู้จักชื่อของเขาบางคนเรียกชื่อหมาบางทีเรียกแอปเปิ้ลเนี่ยค่ะมันก็ไม่มาใช่ไหมคะวันนี้เราเรียกเราก็ต้องเรียกด้วยน้ำเสียงที่ดูเป็นมิตรหน่อยนะคะแอปเปิ้ลเก่งมากลูกเก่งเราจะสอนให้เขาดูตาเราก่อนเพราะเวลาที่เขาสบตาเราแล้วเนี่ยเขาก็จะรับคำสั่งอย่างอื่นได้เขาก็จะมีความสนใจมาที่ตัวเราเพนบอกว่าแอปเปิ้ลคลานได้ด้วย
0: คลานได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
0: โหเหมือนหมาทหารเลยนะครับเนี่ย
3: ถูกต้องเลยค่ะเราลูบเราพยายามลูบด้านข้างนะคะเวลาเราเข้าหาหมาเราเข้าด้านข้างแล้วก็ลูบตัวเขาพยายามอย่าก้มมาแล้วปบหัวเลยยกเว้นว่าเรามั่นใจว่าหมาบางทีเป็นหมาเราเนี่ยไม่เป็นไร
2: เราต้องก้มแล้วค่อยลูบ
3: ถ้าเรานั่งด้านข้างอย่างนี้จะดีกว่าค่อยๆลูบนะคะลูบช้าๆได้เลยเราจะได้ผ่อนคลายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราฝึกแอปเปิ้ลยังไงเราไปดูที่สนามฝึกกัน
0: นะครับอยากเห็นแล้วครับ
2: แอปเปิ้ลลุก
3: ไปแอปเปิ้ลลุก
0: โอ้โห
3: พอปรับนิสัยได้แล้วดูเขาคุ้นกับคนแล้วนะคะเราก็จะมาละทีนี้วิธีการฝึกของเราที่นี่เนี่ยเราใช้วิธีการฝึกแบบให้รางวัลนะบางทีเราจะเห็นว่าเขาใช้โซ่กระตุกแต่เราไม่ใช้โซ่กระตุกที่นี่เพราะว่าเวลาใช้โซ่กระตุกเนี่ยเราก็ต้องใช้อยู่ตลอดเวลาจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยใส่โซ่กระตุกแล้วพอแบบว่าไม่มีโซ่กระตุกเนี่ยสั่งให้ทำอะไรก็ไม่ทำนะคะ
0: แล้วสายเอี๊ยมที่เป็นอย่างนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ
3: ค่ะสายรัดอกแบบนี้นะคะมันก็คือพยุงร่างกายเขาไว้แล้วมันก็จะไม่รัดคอแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นหมาพันธุ์เล็กๆเนี่ยถ้าเวลาเราฝึกเนี่ยบางตัวเขายังไม่เคยชินถ้าเราใส่ปลอกคอปกติเวลาเขาเดินไปแล้วเขาดึงเขาจะหายใจไม่ออกใช่ไหมคะในนี้เนี่ยถ้าใส่สายรัดอกเนี่ยมันก็สะดวกกับเขามากกว่าไม่ไปรัดหลอดลมด้วย
2: ที่นี่เนี่ยที่เขาฝึกการใช้สายจูงโดยที่ไม่รัดคอเนี่ยเพราะว่าเราคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์น้องปาร์
0: คคืออะไรเหรอครับ
2: สวัสดิภาพสัตว์หลักๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่5ประการที่เราต้องคำนึงถึง
0: อะไรครับ
2: อันดับแรกเลยคือสัตว์เนี่ยจะต้องปราศจากความหิวโหย
0: ไม่หิวหิวก็กินได้เลย
2: ใช่คือต้องมีการกินข้าวอิ่มท้องอันที่2คือให้สัตว์เนี่ยปราศจากความเครียดไม่สบายกายไม่สบายใจ
0: ให้มีแต่ความสุข
2: ใช่แล้วก็อันที่3ก็คือให้สัตว์เนี่ยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อสัตว์เจ็บป่วยเราก็ต้องทำการรักษาให้เขาไม่ใช่ว่าเจ็บป่วยแล้วก็ดูแลเขาไม่ได้แล้วข้อ4ก็คือให้สัตว์เนี่ยสามารถแสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติได
0: ้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ
2: ใช่ก็อย่างเช่นก็ต้องมีการพาจูงเดินวิ่งเล่นขับถ่ายตามปกติ
0: ได้วิ่งเล่นตามปกติเลย
2: ใช่อะไรเงี้ยก็เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่เขาต้องมีการแสดงออกสุดท้ายเลยสำคัญมากก็คือให้เขาเนี่ยปราศจากความกลัวไม่ไปลงโทษไม่ไปทำอะไรให้เขากลัวไม่ให้เขาเครียดมากอะไรเงี้ยถ้ามีหลัก5ข้อนี้นะสัตว์ก็จะอยู่อย่างมีความสุข
3: นะเนี่ยบางทีบางตัวเราไปบังคับมากๆเขาอาจจะกัดเราได้ด้วยแต่วิธีนี้เราถ้าเขาทำถูกเราให้รางวัลถ้าเขาทำผิดเนี่ยเราก็ไม่สนใจแล้วเราไปบอกให้เขาทำพฤติกรรมอื่นแทนแล้วก็ ค่อยให้คำชมเขานะคะมันก็จะทำให้เขาเต็มใจที่จะทำให้เราทุกครั้ง
2: พอเขารู้สึกว่าถ้าเขาทำถูกเดี๋ยวจะได้กินขนม
3: ใช่ถูกต้องเลยนะ
2: เหมือนปาร์คไงเดี๋ยวถ้าปาร์คสอนที่หนึ่งนะเดี๋ยวแม่จะซื้อ
0: แม่จะซื้อของเล่นให้นะ
2: เฮ้ยซื้อหนังสือไม่อ่านนอกเวลา
3: คำสั่งโดยทั่วไปแล้วก็จะสอนให้มองเจ้าของเรียกชื่อแล้วสนใจแล้วก็มีคำสั่งอย่างเช่นเบื้องต้นง่ายๆอย่างเช่นนั่งนะคะเดี๋ยวให้โชว์ให้ดูอันนี้ให้ยืนก่อนนะคะ
2: อันนี้ให้ยืนนะฮะ
3: พอยืนเสร็จแล้วนะคะเราสั่งให้นั่งได้ทีนี้เวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้บอกว่าชมพอเขาทำถูกต้องเราชมแล้วเราก็จะให้รางวัลเขานะคะ
2: อันนี้คือนั่งละ
3: อันนี้นั่งละเดี๋ยวเราจะต่อด้วยหมอบ
2: อันนี้หมอบนะฮะเดี๋ยวเราถอย
0: หมอบ
2: เก่
1: งมาก
2: อันนี้คือหมอบ
3: หมอบค่ะ บางทีเราไม่ต้องลงไปนั่งด้วยเลยก็ได้บางทีเราแค่ใช้มือชี
2: ้
3: นะคะอันนี้ยังกำลังช่วงการฝึกอยู
2: ่
3: เราก็จะต่อไปด้วยท่าคลานเลย
2: คลาน
0: คลาน
3: คลานต่ำมาเลยกระดึ๊บ
2: นี่คลานต่ำ
0: โอ้โหเก่งเหมือนไล่ตามของกินอยู่
3: ใช่ค่ะแล้วอีกหน่อยเนี่ยพอเราฝึกเขาบ่อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็เขาจะไปได้ไกลกว่านี
2: ้
3: แล้วอีกหน่อยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องให้ขนมก็ได้บางตัวเนี่ยเราแค่คำชม
0: เพราะเขาจะเชื่องขึ้น
3: ใช่เพราะเขารู้แล้วว่าอ๋อทำแบบนี้แล้วถูกต้องแล้วเราอาจจะให้ขนมบ้างไม่ให้ขนมบ้างเหมือนกันหลอกล่อเขา
2: คำชมคืออะไรปางรู้ไหมครับ
0: คำชมก็คือคำพูดที่ทำให้คนอื่นมีความสุขหรือเปล
2: ่
0: า
2: แต่ว่าในน้องหมาเนี่ย
3: สมมติ
2: ทำได้โอเคเก่งมากเราก็รูปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดีมากอย่างนี้
3: ใช่ค่ะถูกต้องแต่เวลาชมไม่ได้ชมแบบเก่งมากอย่างเงี้ยไม่เอา
2: ต้องเป็นโทนเสียงที่สดใสแล้วก็เหมือนกับยิ้มแย้มอ่ะเราคุยไปแล้วก็หน้าเราต้องยิ้มด้วยคราวนี
3: ้เราจะสั่งให้คอยได้
2: จะให้เขาคอยละ
1: คอย
0: อ๋อคอยแล้วก็นั่งนิ่งเลย
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วถ้าเรียกให้มาหาได้ไหม
3: แล้วก็
1: นี่ไม่
3: เรียกให้มาหาก็ได้นะคะ
1: คอย
3: เดี๋ยวเรียกให้มาหาละ
1: แอปเปิ้ลมานี
3: ่ช่วงแรกเราจะใช้ขนมล่อก่อนนะคะเพื่อที่ว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะไม่ใช้ขนมแล้วเราก็จะใช้แต่ภาษามือก็จะเป็นเฉพาะมือที่ลากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราบอกว่าให้เขายืนเนี่ยเราก็แค่ดึงมือมาข้างๆหน้าเนี่ยเขาก็จะยืนตามหรือบางทีบางตัวเนี่ยเขาก็จะหมอบลงไปให้แค่เราชี้ลงนะคะแต่อันนี้แอปเปิ้ลยังเป็นเด็กประถมอยู่ยังอยู่ประถม3อ
2: ันนี้ก็เป็นครู
3: คุณครูใหม่ใช่
2: เพิ่งเจอกันวันแรก
0: ครูใหม่ยังไม่คุ้นเคย
2: ครูใหม่ไม่คุ้นเคยกับเด็กใหม่ยิ่งเป็นการที่ฝึกยากแต่ว่าเห็นไหมฮะนี่เราเจอวันแรกเรายังสามารถทำได้เลย
0: เพราะเขาคุ้นเคยกับคนแล้ว
2: ใช่แล้วถ้าปาร์คเนี่ยอยู่กับเขาทุกวันง่ายเลยคราวนี้จะสั่งอะไรก็สบายปาร์คลองดูไหม
0: อ๋อขอลองหน่อยคร
2: ับ
3: เราเอาขนมมาให้ล่อนะคะ
2: เอาท่าไหนก่อนปาร์คท่าไหนก่อนดี
0: เอาตอนนี้มันนั่งอยู่ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
0: ลองหมอบก่อนดี
2: ลองหมอบครับต้องทำไงครับเดี๋ยวให้หมอมุกอธิบายทีนึงครับ
3: เวลาหมอบนะคะเราก็ดึงขนมจากหน้าเขาลงมาตรงๆมาที่ระหว่างคู่เท้าเข้าสองข้างเลยแล้วเราก็ค่อยดึงไปข้างหน้าเป็นตัว L
2: ตัว L ตัว L ตัว L
0: แอปเปิ้ล
2: ช้าๆช้าๆช้าๆไอ้ยะ
3: หมอบเก่งมากแล้วเราก็ใช้คำพูดไปด้วยเวลาที่เขาทำเราลองคลานไหมครับถ้าลองคลานเราค่อยๆดึงขนมไปข้างหน้าเขา
0: แอปเปิ้ล
3: คลาน
0: แอปเปิ้ลคลานคลาน
3: เอาใกล้ๆไหนครับค่อยๆถอยมาช้าๆถอยช้าๆเก่งมากอีกนิดนึง
0: เก่งมาก
2: คราวนี้เราจะสั่งคอย
3: เราอยู่ตรงนี้สั่งเอามือขยื่นไปข้างหน้า
0: คอย
3: คอยแล้วค่อยๆถอยช้าๆโอเคเสร็จแล้วเนี่ยพอหมดคำสั่งคอยเสร็จใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเก่งมากแล้วเราก็ให้รางวัลเขาได
0: ้โอเคครับแนนขอลองทำหน่อยนะคะ
3: ครับ
0: แอปเปิ้ลคอยคอยเก่งมากมารางวัล
3: เราก็จะได้คำสั่งที่เรียกว่าให้มาหาได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้คำชม
2: แม
3: ่อร่อยและมีความสุขและสนุกด้วย
2: สนุกไหม
0: โอ้สนุกครับ
2: หมาสนุกไหมอย่างนี้สนุก
0: สนุก
2: อิ่มไหม
0: อิ่ม
2: อิ่ม
0: กินข้าวไปในตัวเล่นเกมไปในตัวด้วย
2: เก่งมากคราวนี้ก็เป็นการฝึกคร่าวๆที่เราสามารถทำได
0: ้ครับ
2: นะฮะแล้วก็ผู้เลี้ยงมือใหม่เนี่ยเวลาจะฝึกสุนัขตัวเองก็สามารถเบสิกพื้นฐานเนี่ยลุกนั่งหมอบคอยมาหา
3: เรียกให้มาหา
2: ประมาณนี้เน
3: า
2: ะ
3: ใช่เพราะไม่งั้นเรียกไปแล้วไม่มาหาวิ่งหายไปนะคะ
2: ด
3: ังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีคำสั่งที่เรียกให้มาหาเราได้ด้วย
0: คุณหมอคะพอแอปเปิ้ลนี่ ฝึกอะไรเรียบร้อยแล้วครับจะไปที่ไหนต่อครับ
3: ครับจากเรือนปรับนิสัยเขาก็จะไปเรือนรอบ้านใหม
0: ่
3: ที่นั่นเนี่ยก็จะรอให้มีคนเจ้าของใจดีเนี่ยมาดูแล้วก็รับตัวไปเลี้ยงนะคะเขาจะได้มีบ้านใหม่ถาวรของเขา
2: ครับ
3: ไม่ต้องเป็นหมาจรจัดอีกต่อไป
2: ที่มหิดลก็จะมีโครงการอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเช่นวันมหิดลคนรักสัตว
0: ์ครับ
2: ก็จะมีการพาคนที่เข้ามาเยี่ยมชมคณะพาไปเยี่ยมชมบ้านรักหมาสารยาแล้วก็ถ้าเขาถูกใจตัวไหนชอบตัวไหนก็พาเขากลับบ้านแล้วก็

0: ดูเขาต่อไปจากวันไม่โดนคนรักสัตว์ที่บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมบ้านรักหมาสารยาแล้วนะก็จะมีคอร์สอื่นๆที่ฝึกสุนัขด้วยเดี๋ยวถามพี่น้ำหวานดีกว่า
1: ค่ะเป็นคอร์สฝึกสุนัขของชมรมเรานะคะก็คือจะรับสมัครให้บุคคลภายนอกที่เขาสนใจที่จะพาลูกสุนัขเนี่ยมาฝึกสุนัขนะคะก็คือสามารถมาฝึกกับเราได้ค่ะโดยที่จะมีจัดขึ้นสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะเป็นเวลาทั้งหมด6สัปดาห์ค่ะ
0: ลูกสุนัขฝึกง่าย
2: ใช่ฝึกง่ายค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงที่เขากำลังเข้าสังคมด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะฝังอยู่ในใจเขาไปนานเลยแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะเท่านั้นนะคะที่เราฝึกได้หมาโตเราก็ฝึกได้เช่นกันมันก็เหมือนอย่างน้องแอปเปิลที่มาเนี่ยโตแล้วเราก็ฝึกได
3: ้แล้วถ้าผมรับแอปเปิลมาอยู่ที่บ้านเนี่ยครับถ้าแอปเปิลเจ็บป่วยเงี้ยครับผมจะดูยังไงครับว่าเขาปวดท้องหรือว่าปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแสดงอาการยังไงครับ
2: เวลาที่เราไม่สบายเราจะมีอาการเป็นยังไงบ้าง
3: ก็นอนซึมปวดหัวพลิกตัวไปพลิกตัวมา
2: ใช่เลยเหมือนกันเลยนะคะถ้าหมาไม่สบายเนี่ยเขาก็จะซึมเรียกก็ไม่ค่อยอยากจะมานอนอยู่เฉยๆแล้วก็บางตัวเนี่ยก็จะไม่กินอาหารด้วยเหมือนกับเราเวลาไม่สบายปวดท้องเราก็ไม่อยากกินข้าวใช่ไหมคะก็เหมือนกันเลยบางตัวก็จะไม่กินนะ
0: อาหารที่ให้ไว้ทุกวันแทนที่จะหมดทำไมวันนี้เหลือ
3: ปก
0: ติปกติวิ่งเล่นด้วยกันวันนี้ทำไมเรียกไม่ออกจากกรงวันนี้ทำไมนอนเยอะผิดปกติอาจจะต้องคิดว่าป่วยหรือเปล่าหรือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็ต้องรีบพาไปพบสัตวแพทย์ละ
3: อ
0: ันนี้คือหลักการดูคร่าวๆเลยว่าถ้ามีอะไรผิดปกติไปจากปกติที่เขาทำทุกวันให้สงสัยก่อนว่าเขาป่วยเพราะบางทีถ้าเกิดรอนานเกินไปอาจจะไม่ทัน
2: ใช่
0: นะเป็นไงป้าวันนี้สนุกไหม
3: สนุกครับได้ฝึกหมาเป็นครั้งแรกตื่นเต้นครับไม่เคยฝึกอย่างนี้มาก่อนเลย
0: แล้วถ้าวันนี้ปังไม่ได้มานะป้าจะคุยกับหมาไม่รู้เรื่อง
3: จริงครับ
0: วันนี้รู้เรื่องยัง
3: รู้เรื่องครับ
0: ผมแล้วก็ป้าต้องขอบคุณหมอมุกมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ที่ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกหมานะครับแล้วก็อธิบายขั้นตอนต่างๆไปหมดเลยนะครับรวมถึงพี่น้ำหวานแล้วก็พี่นัทด้วยนะครับที
3: ่
0: พาเจ้าแอปเปิลมาโชว์นะครับให้เราดูว่าเราสามารถฝึกหมาจรให้กลายเป็นหมาเชื่องๆอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เขาสามารถกลับไปมีชีวิตใหม่จากหมาจรจัดตัวนึงชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะเป็นไงบ้างป้าวันนี้คุยภาษาหมารู้เรื่องยัง
3: ได้นิดหน่อยแล้วครับแต่ว่าผมคิดว่านะครับการคุยกับหมาก็ไม่ได้ยากอย่างที่ผมคิดมาตลอดเลยนะครับ
0: ครับ
3: แค่เราใช้เวลานิดหน่อยเราก็สามารถคุยกับมันได้รู้เรื่องอ่ะ
0: ใช่ครับป้าภาษาที่เราคุ้นเคยก็มีภาษาพูด
3: ครับ
0: กับภาษาเขียน
3: ใช่ครับ
0: แต่ภาษาอีกภาษานึงที่สำคัญมากเวลาเราคุยกับน้องหมาหรือว่าสัตว์อื่นก็คือภาษากายดูท่าทางดูอะไรเขาอย่างเงี้ยนะ
3: ครับ
0: ถ้าเราใส่ใจเขาเสียเวลาตรงนี้เพิ่มนิดนึงเพื่อเรียนรู้เราก็สามารถอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเราจะเข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาจะเข้าใจเราว่าเราต้องการสื่ออะไร
3: สำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วครับ
0: พบกับ Animal Speak ได้ใหม่สัปดาห์หน้าเพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: ถึงต้องมี Animal Speak

0: ระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเหล่านี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาค่ะเพราะว่าหลายๆชนิดก็อยู่รอบๆ บ้านรอบๆตัวของเราแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเรากลับรู้จักเจ้าพวกนี้กันน้อยมากๆค่ะวันนี้ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์จะชวนเด็กๆไปเดินสำรวจป่าทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกันค่ะ
1: มันก็ดันหัวยืดออกมา
0: และนี่ก็คือสมาชิกร่วมสำรวจของเราครั้งนี้ค่ะส่วนอุปกรณ์สำหรับการทำความรู้จักแมลงก็ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกปั้นขยายแล้วก็กระติกน้ำนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: วันนี้เรามีภารกิจสำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะเดินไปในเส้นทางป่าข้างหน้าเราเนี่ยแล้วก็เราจะไปดูว่าเราจะเจอแมลงอะไรบ้างเราจะมาทำความรู้จักกับแมลงที่หากินกลางวันแล้วคืนนี้เราก็จะดูว่าแมลงอะไรบ้างที่ออกหากินกลางคืนหรือออกมาให้เราเจอตัวตอนกลางคืนวันนี้เราจะเดินป่าด้วยไปจนถึงกลางคืนเลยดีไหมแล้วเราเดินเราก็กลับมาตอนกลางคืนเลยดีไหม
3: ไม
2: ่
3: กลับมาตอนสีรูป
2: เหรออ๋อดีไห
3: ม
2: แล้วเราจะวาดรูปกันด้วยนะเราจะวาดรูปแมลงที่เจอเพราะว่าอันไหนเราไม่รู้ชื่อเดี๋ยวเราค่อยไปหาชื่อกันต่อนะครับว่าแมลงที่เราเจอเนี่ยคือแมลงอะไรอ่ะพร้อมไหมโอเค
0: ฟังไม่ผิดนะคะวันนี้ครูเกรียงจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักเจ้าแมลงทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะเด็กๆทั้งบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมกับเพื่อนๆของเรานะคะ
4: วันนี้ก็จะมาดูแมลงกลางวันก่อนว่ามีอะไรบ้างมันจะมีจุดพักแล้วก็ให้เราวาดรูปเขียนชื่อแมลงอะค่ะที่เจอ
5: มาเดินป่าเดินป่ามาเก็บตัวอย่างแต่เก็บอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์จับเลยครูล้อเล่นว่าจะกลับออกเนี่ยเที่ยงคืนมาจดบันทึกสัตว์ต่างๆที่เจอ
0: แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่สามารถพบเจอได้ทั่วโลกทั้งบนบกใต้น้ำแล้วก็ในอากาศค่ะที่สำคัญเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลกส่วนแมลงที่มีชนิดมากที่สุดในโลกนั่นก็คือเจ้าด้วงปีกแข็งมีจำนวนมากถึง 300,000 กว่าชนิดเลยค่ะ
6: เกียร์พร้อมแล้ว
2: ต่อไม่เป็นไรเกียร์มา
0: เดินป่าไม่ไกลเพื่อนของเราก็ได้ทักทายกับพึ่งเข้าแล้วค่ะ
2: ไป
6: ต่อยพึ่งจะต่อยเราเวลาเป็นแบบ
2: ถ้าไม่พึ่งมันจะต่อยเราก็เมื่อมันรู้สึกมันจะถูกทำร้ายมันจะลายหรือว่าเวลามันเข้าไปในแขนเสื้อเราอ่ะแล้วมันออกไม่ได
6: ้
2: มันก็คิดว่าเฮ้ยมันจะตายแล้วมันก็เลยต่อยแค่นั้นเองถ้ามันมาตอมเราเนี่ยมันแค่กินเหงื่อเฉย
6: แต่มันจะไม่ให้ตัวเองตายมากกว่าต่อยมันก็จะพยายามไม
2: ่
6: ต่อยใช่
2: ไหมใช่มันไม่รู้หรอกว่ามันต่อยแล้วมันจะตายอ
6: ่
2: ะ
6: น่าเศร้าจริง
2: ใช่แต่ว่ามันก็ป้องกันตัวไงมันก็ไม่อยากถูกทำร้าย
7: ที่ออสเตรเลียเมื่อช่วงน
2: ี้นอนมะพร้าวที่มาเรียนแบบพวกผีเสื้อตะลักการ
7: อ้อหวายตรงนี้เนี่ยเขาปลูกด้วย
2: อันนี้ดอกเหมือนเบอร์รี่เลยนี่เหมือนเบอร์รี่นี่เรามีแมงมุมแมงมุมเห็นไหมแมงมุมดูดีๆนี่มันมีรูอยู่เราเห็นใยยุ่งๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตัวมันจะอยู่ในช่องนี้เห็นไหมตอนนี้มันตกใจเรามันก็หลบเข้าไปข้างในเราเดินผ่านไปสักพักนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกมาอยู่ตรงปากรู
6: น
2: ี้
6: มีตัวมันติดกับดัก
2: มันอยู่ปากรูนี้
6: ครูเมื่อกี้มีแมลงบินมามันก
2: ็ใช่แล้วก็ใยที่มันสร้าง
0: แมงมุมที่เพื่อนเราเจอคือแมงมุมหมาป่าค่ะออกหากินทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงนี้ร้อนแล้วก็คงตกใจเสียงของเพื่อนเรานะคะก็เลยหลบลงไปในรูแต่ถ้าใครตาดีก็อาจจะเจอตัวได้ค่ะ
2: เห็นไหม
6: ไหนคะ
2: นี่ไงเกาะอยู่บนใยตอนนี้อยู่ปากรูเลย

เดี๋ยวเราก็เข้าป่าตอนนี้ป่ามันตรงนี้มันยังโล่งๆอยู่ร้อนนิดนึงครับเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าที่มันลึกขึ้นเราอาจจะเจอแมลงได้เยอะขึ้นนะตอนนี้มันยังโล่งๆอยู่นะครับเฮ้ยแต่ครูเจอตะกั่วแตนนี่ครูเจอตะกั่วแตนตัวจิ๋วๆนี่มีอีกตัวนะ

0: นี่เห็นไหมอุ้ยเยอะเลยลองดูดีๆทั้งต้นเลยเนี่ยไหนๆเราเจอตะกั่วแล้วนะครูบอกไว้เลยว่าที่แน่ๆมันมี2พวกด้วยกันนะครับตะกั่วถูกต้องมีตะกั่วหนวดสั้นกับตะกั่วหนวดยาวนะครับเราแยกง่ายๆ2กลุ่มก่อนเนาะแค่นี้แล้วก็พอดูดีๆเนี่ยครูเห็นว่าตะกั่วเนี่ยบางตัวยังเป็นลูกอยู่เลยปีกไม่มีขานี่ไงตะกั่วเต็มเลย
1: นี่ไง
0: ทุกกิ่งเลยทุกกิ่งเลยดูดิ11 12 13 14แค่กิ่งนี้นะ15โอ้โห
1: 16 17 18
0: หมดนี่ไม่น้อยกว่า30ไม่น้อยกว่า30ตัว
1: 22
0: คิดว่ามันน่าจะเป็นลูกๆมันเนี่ยออกมาเพิ่งออกมาเต็มเลยเห็นมั้ยคือเราจะดูว่าตัวไหนที่เป็นลูกตะกั่วแตนเนี่ยค
1: ือ
0: ปีกมันยังไม่คลุมท้องปีกมันยังยาวไม่เต็มที
1: ่25ตัวครู
0: ทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกันแล้วก็เป็นตะกั่วแตนหนวดสั้นเหมือนกัน
2: ตะกั่วแตนมีด้วยกัน2กลุ่มหลักๆคือตะกั่วแตนหนวดสั้นแล้วก็ตะกั่วแตนหนวดยาวค่ะนอกจากนี้ยังมีเพื่อนที่ชื่อคล้ายกันคือตะกั่วแตนกิ่งไม้กับตะกั่วแตนตำข้าวแต่2ชนิดนี้ไม่ใช่ตะกั่วแตนนะแค่ชื่อแล้วก็หน้าตาคล้ายกันเท่านั้นเองค่ะดูเหมือนเพื่อนๆของเราจะเจออะไรอีกแล้วค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี
0: ้มันกำลังเอาอาหารกลับไปที่รังมันเห็นป่ะในหลุมนี้เป็นตัวอ่อนของแมลงช้างครับคือแอนไลออนไงแล้วมันก็เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วมันเป็นหลุม
1: ทำไมเราไม่เห็น
0: หรือเราไม่เห็นตัวแมลงช้างเพราะว่ามันอยู่ในข้างในใต้ทราย
1: เมื่อกี้มันเดินปัด
0: มันอยู่ในใต้ทรายทีนี้ถ้าเราอยากดูก็ครูขอดูตัวหนึ่ง
1: น
0: ี่ไงนี่ไงนี
1: ่ๆๆโ
0: อ้นี่คือลูกของแมลงช้างนะตัวเต็มวัยมันมีปีกบินได้เหมือนแมลงปอนี่มันชอบเดินถอยหลัง
1: ขอลองจับ
0: นิ่มๆนิดนึงอ่ะนิ่มๆตัวนี้ระวังมันหนีบนะเพราะว่าเขี้ยวมันอยู่ตรงนี้ใครหยิบสมุดง่ายๆขอยืมสมุดนิดนึง
1: ขอจับ
0: นี่เราเอาวางบนสมุดเราก็จะเห็นง่ายขึ้น
1: ทําไมอ่ะเพราะว่าอะไร
0: นี่ไงเห็นมั้ยอ่ะเห็นมั้ยมันเดินถอยหลังมันชอบเดินถอยหลัง
1: หัวมันเหมือนกิ้งกือ
0: มีเขี้ยวเห็นไหมเขี้ยวแล้วเนี่ยเดินทาง
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะที่เพื่อนเราเจอคือตัวอ่อนแมลงช้างค่ะช่วงเป็นตัวอ่อนแบบนี้ก็จะอาศัยอยู่ในทรายหรือว่าดินละเอียดละเอียดเจ้าตัวอ่อนแมลงช้างจะใช้วิธีเดินถอยหลังเพื่อมุดตัวลงไปใต้พื้นทรายแล้วใช้ขากรรไกรโยนทรายขึ้นมาจนกลายเป็นหลุมซ่อนตัวอยู่ก้นหลุมดักจับเหยื่อที่เป็นแมลงขนาดเล็กอย่างมดหรือแมงมุมตัวเล็กๆกินเป็นอาหารค่ะ
3: มันกำลังหลอกว่าเรากระพริบตาเมื่อไหร่มันจะพลิกตัวกลับทันทีเห็นไหมตอนนี้เชื่อกระพริบตาพอดี
1: อ๋อเราเห็นแล้วแบบปุ๊บ
3: อ๋อเหรอทันด้วยเหรอ
1: มันหันข้างก่อน
0: อ่ะเราไปกันอีกหน่อยไหม
1: ไม่ค่ะ
0: นะ
4: ที่เราเดินมาถึงกิโลนึงยังเนี่ยพันเมตรนะเดี๋ยว
3: เจอเป็นหลายชนิดแล้วนะว่าไปแล้วอ่ะใช่ไหม
5: ปองเหรอปองไร
3: นี่มาข้างนี้ครับมาข้างนี
4: ้มันเริ่มขู่เสียงมันก็รำคาญ
3: รำคาญคือตรงเนี้ยมันมีคลิปอยู่ที่ปลายหางนั้นไอ้ครีมข้างหน้าไม่เป็นไรนะครับเวลามันจะหนีบก็นิดนึง
1: หนีบพิทั
3: ศแต่ว่าที่สำคัญคือมันจะงอก้นมาจิง
0: นี่ใช่ไหม
2: เดินกันมาพักใหญ่แล้วครูเกรียงบอกว่าแวะจดบันทึกแมลงที่ได้เจอกันก่อนค่ะ
4: ไม่รู้เขาบอกไม่รู้โอเค
0: เอากระเป๋าวางแล้วก็เอาสมุดมาเขียนชื่อขอเขียนชื่อแมลงที่เราเจอก่อนเร็วว่าเราเจออะไรไปบ้างแล้วกันลืมเอ๊ะเราตั้งชื่อมันอะไรดีแมงมุมที่มันอยู่ตามพื้นแบบเนี้ยขาลายๆนะแมงมุมขาลายแล้วกันเนาะเป็นที่รู้กันระหว่างเราเนาะว่าแมงมุมตัวนี้เราเรียกมันแมงมุมขาลายตะกั่วแตนหนวดสั้น
1: ตะก
0: ั่
1: วแตนตำข้าว
0: แล้วก็ตะกั่วแตนหนวดยาวนะครับมีทั้งหนวดสั้นและหนวดยาวมี2ชนิดได้ใครไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวค่อย
1: นะ
0: รู้ถึงไหนแล้วล่ะ
1: แมลงช้าง
0: ลูกแมลงช้าง
1: แมงมุมขาลาย
0: แมงมุมขาลายใช่ค่ะหมดยัง
1: ตะก
0: ั่วแตนนำข้าวแต่ยัง
4: แมงป่อง
0: แมงป่องด้วย
1: แมงป่องเจอก่อน
0: แมงป่องมี8ขามีอะไรอีก

0: ดูเหมือนว่าโคเกรียงมีอะไรมาให้เพื่อนของเราทำความรู้จักกันอีกแล้วค่ะ
1: ในมือครูนี่ตอนนี้ครูจับแมลงตัวหนึ่งที่ถูกเข้าใจผิดทุกคนคิดว่าเจ้าตัวนี้มันคือแมงมุมเพราะขามันยาวมากมันเหมือนแมงมุมเดินโยงไปโยงมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แมงมุมแล้วมันก็ไม่มีพิษด้วยอันนี้คือดัดดี้ลองเลกครับหรือเราเรียกในภาษาไทยว่าแมงโยงเพราะว่ามันเดินแบบ
2: ตายหรือยัง
1: มันยังไม่ตายครับเดี๋ยวๆแล้วก็สังเกตที่บอกอ่ะง่ายๆก็คือมันมีตัวกลมๆนะครับทีนี้ขาเนี่ยมันมีขาคู่นึงด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่ขาคู่หน้าสุดนะอาจจะเป็นคู่ที่2เนี่ยมันจะยาวกว่าขาคู่อื่นนะครับมันจะยกขึ้นตลอดเวลาเหมือนหนวดเอาไว้แทนหนวดเห็นขาเล็กๆนี่มั้ยข้างหน้าขาข้างนี้มันอาจจะใช้ทำหน้าที่มันจะทำหน้าที่เอาเขี่ยอาหารเข้าปากดูขาตอนมันเดินเวลาเราไปเจอมันแล้วเราสังเกตนะครับว่ามันต่างจากแมงมุมตรงไหน
2: นะครับ
1: แล้วก็ดูดีๆอย่าเพิ่งไปกลัวมันอย่าเพิ่งไปทำร้ายมัน
0: ยังมีแมลงที่รอให้เราทำความรู้จักอีกเยอะนะคะแต่ครูเกรียงบอกว่าสำหรับช่วงกลางวันวันนี้พอเท่านี้ก่อนค่ะเก็บแรงไว้เดินสำรวจทำความรู้จักแมลงตอนกลางคืนกันบ้างค่ะอุปกรณ์ทำความรู้จักเจ้าแมลงกลางคืนที่ครูเกรียงและเพื่อนๆของเรากำลังช่วยกันเตรียมนี้เรียกว่ากับดักแสงไฟค่ะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกลางคืนที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่นี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ
1: พร้อมยังวันนี้เราไปเดินดูแมลงตอนกลางวันมาแล้วนะครับเจอแมลงได้พอสมควรนะมีแมลงอะไรบ้างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมีไหมตัวอ่อนแมลงช้างบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันซ่อนตัวอยู่ในหลุมทรายใช่ไหมวันนี้เห็นตัวจริงแล้วแต่ถ้าเป็นแมลงช้างเนี่ยไม่แน่นะคืนนี้เราอาจจะเจอตัวที่มันโตเต็มที่แล้วมาเกาะอยู่ที่จอผ้าที่เรากำลังทำเนี้ยที่ครูทำแบบนี้ครูเอาผ้าขาวมาขึงไว้แล้วก็เอาหลอดไฟมาเปิดไว้เนี่ย
2: นะครับ
1: มันจะดึงดูดแมลงที่อยู่รอบๆแถวนี้เข้ามานี่เป็นการที่เราดูแมลงแบบง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมการยุ่งยากเล็กน้อยนะแต่ไม่ใช่แมลงทุกตัวที่มันจะมาเกาะที่นี่เพราะว่าบางชนิดมันก็ไม่มาเราก็เลยต้องมีวิธีที่2วิธีที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันทุกคนต้องมีไฟฉายนะครับมีไฟฉายอ่ะงั้นช่วงนี้ให้ทุกคนไปเตรียมตัวเดี๋ยวครูว่าอีกสักตอนนี้ประมาณเกือบๆทุ่มนะสักทุ่มครึ่งนะเราจะไปเดินป่ากัน
3: เสร็จแล้วค่ะ
1: เอาเลยครับ
2: ไปอีก
1: แล้วใช่เราจะไปเดินป่ากัน
0: ระหว่างรอแมลงมาเกาะตรงจอผ้าครูเกรียงก็ให้เพื่อนๆของเราไปลองเดินป่าตอนกลางคืนเพื่อทำความรู้จักกับแมลงกันอีกรอบค่ะไปดูกันนะคะว่าจะเจออะไรกันบ้าง
1: ดูบนใบไม้ด้วยนะตามใต้ใบไม้อาจจะเจอแมลงอะไรบางอย่างอ๋อมันมีวิธีนิดนึงที่ได้บอกนะครับคือเวลาที่เราเดินกลางคืนใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากดูโดยเฉพาะพวกแมงมุมเนี่ยตามันจะสะท้อนแสงให้เอาไปฉายแนบหูแบบนี้แล้วเราจะเห็นจุดเล็กๆเป็นเพชรอยู่ตามพื้นเนี่ยครูเห็นแล้ว1จุดใครเอาแนบหูตัวเองก็จะเห็นจะเห็นจุดสะท้อนมาแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปดูใกล้ๆใช่
3: ไอ้ที่เดินเยอะก็ไอ้ตัวนี้
1: ใช่ครับอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับ
0: อยากเห็นแมลงออกหากินตอนกลางคืนก็ต้องนิ่งต้องเงียบแต่เพื่อนๆของเราสงสัยจะตื่นเต้นกันไปหน่อยค่ะแมลงทั้งหลายก็เลยตกใจแอบซ่อนตัวกันไปก่อนแล้วค่ะ
1: โอ้บินแล้วมันบินได้จริง
2: มีพวกหางแมวด้วยอ
4: ันนี้มันฮะ
1: หางหนีบครับแมลงหางหนีบ
5: มันเดินเร็วเหรอคะ
6: ใช่มันเดินเร็วมันชอบอยู่มันมุด
5: ชอบกินอะไรอ่ะ
6: มันมุดๆกินหนอนเมื่อกี้เจอหางหนีบตัวนึง
7: มา
8: ใช่ตัวสีดำยาว
6: ๆใช่ตัวสีดำยาวๆ
9: เ
6: ป็
9: นหางหน
6: ี
9: บ
6: ใช่
9: มันหนีบที
6: ่หางใช่มันใช้ก้นมันหนีบ
5: หนีบแล้วมันเจ็บไหม
6: ก็นิดนึงแล้วมันใช้ก้นเนี่ยหนีบหนอนนี่ตัวมันเป็นแบบนี้
0: แมลงหางหนีบมีแผ่นหางที่ปลายส่วนท้องลักษณะคล้ายครีมสำหรับใช้ในการจับเหยื่อมีปากเป็นแบบกัดกินคล้ายกับตั๊กแตนหรือว่ามดค่ะมีปีก2คู่กินอาหารหลายอย่างมีข้อมูลว่าบางชนิดช่วยย่อยสลายเศษซากพืชบางชนิดช่วยกินไข่แล้วก็ตัวอ่อนของศัตรูพืชส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืนแล้วก็ซ่อนตัวในเวลากลางวันค่ะ
10: น้องเข้าแขนเสื้อนะ
6: นี
10: ่นี่อ่อนๆก็ดำไปปีแล้วก็สี
6: ขามันเป็นลายด้วยเห็นไหมขาตรงปลายขามันเป็นสีอ่อนๆ
10: นี่ตรงนี้มันเป็นสีดำ
6: โอเคปล่อยเนาะ
10: ไป
6: แล้วโอเคขอบคุณนะครับที่เราให้เราดูนานๆเราไปดูตรงนู้นอีกทีนึงว่ามีไหมดูตามต้นไม้ว่ามีไหมนี่ไงดูที่มือที่นันท์แล้วก็ตันกิ่งไม้ครับนั่นเดินดูมันเรียนแบบกิ่งไม้หมดเลยนะมันแบบทั้งตัวเหมือนกิ่งไม้แห้งมากๆ
0: เดินสำรวจป่ากลางคืนได้รู้จักแมลงไปบางส่วนแล้วคราวนี้ก็มาดูที่จอผ้ากันบ้างค่ะคืนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเพื่อนๆของเรากันบ้างค่ะ
6: โอ้ยนี่ใช่นี่แมลงช้างครับนี่คือตัวเต็มวัยแต่อาจจะไม่ใช่ตัวนะแต่นี่หนึ่งในแมลงช้างกลุ่มแมลงช้างปีกใสมันเหมือนแมลงปอมากแต่แมลงปอหนวดสั้นนะครับอันนี้หนวดยาวแล้วตัวนี้กัดเจ็บครับคือถ้าวาดตัวเหมือนแมลงปอแล้ววาดหนวดยาวๆเนี่ยนี่มา2ตัวเลยด้วยเหมือนแมลงปอแต่หนวดยาวนี่ไงครับ
10: ตัวใหญ่
6: ไม่ยอมไม่กัด2ตัวเลย
10: ตัวใหญ่มาก
0: ยังจำกันได้ไหมคะตอนกลางวันเพื่อนของเราเจอกับตัวอ่อนแมลงช้างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนที่เกาะบนผ้านี้คือตัวเต็มวัยค่ะเขาเกรียงบอกว่าอาจจะเป็นคนละชนิดกับที่เจอตอนกลางวันแต่ก็เป็นกลุ่มแมลงช้างเหมือนกันค่ะ
10: แล้วตัวมันโตมกินเลยครับพวกนี้
6: มันจะกินแมลงอื่นนะปากมันเป็นปากแบบกัด
10: ตั๊กแตนหรือว
6: ่
10: า
6: ใช่เหมือนตั๊กแตนแต่ตั๊กแตนกินใบไม้นะอันนี้มันน่าจะกินแมลงอื่น
10: พี่ๆคือแมลงทางน
5: ี้แต่ว่าตั๊กแตนหนวดสั้นมาชนิดมันกินได้อย่าง
6: อ่ะดูปากมั้ยใช่เพราะว่าจับปีกจะช่วยให้มันไม่บาดเจ็บครับปากมันก็เป็นปากแบบกัดเหมือนแมลงปอเหมือนแมลงปากแบบแมลงปอหนวดยาวมาก
11: อันนี้แมลงช้างอันนี้พวกมวนอันนี้เป็นมอสเหยื่อของไร่ชมพูนี่เป็นพวกกุฏิส่วนพวกตัวเล็กๆนี่เป็นเพลครับสนุกมากเจอตอนที่หนูนับมาตอนนี้ได้34ชนิดแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าอยู่ทั้งคืนได้จะเยอะกว่านี้หลายเท่าครับ
6: นี่ครูจะให้ดูอันนี้ก่อนแป๊บนึงนี่ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเห็นไหม
10: ปิดไฟเลยปิดไฟ
6: นี่ปาก
10: สายอ่ะปิดไฟ
6: ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเนี่ยตรงกลางอกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวผู้ที่ทำเสียงได้เพราะว่าตัวเมียมันจะไม่ทำเสียง
5: แล้วทำไมตอนนี้มันไม่ทำเสียง
6: ตอนนี้มันตกใจอยู่มันตกใจอยู
5: ่
6: เห็นปากแล้วปากของมวนทั้งหมดนะครับเป็นพวกเดียวกันกับพวกจักจั่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกตัวมีปากแหลมๆแบบนี้หมดเลยเอาไว้เจาะอาจจะเจาะสัตว์อื่นอาจจะเจาะเปลือกต้นไม้จักจั่นพวกนี้มันก็เจาะเปลือกต้นไม้ทะลุไปดูดกินน้ำจากต้นไม้ที่อยู่ภายในต้นไม้ตัวผู้มันจะทำเสียงแข่งกันที่เราได้ยินเหมือนเสียงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมันคือมันทำเสียงแข่งกันตัวไหนเสียงดีที่สุดก็จะได้จับคู่ผสมพันธุ์ตัวเมียก็จะมาเลือก

0: นะว่าตัวไหนเสียงหล่อเสียงดีมีปีกกี่คู่ครับจักรจันทร
1: ์
0: สองคู่เหมือนกันนะเนี่ยมีคู่หลังอยู่นี่สั้นมากอีกคู่หลังสั้นมากชีวิตของจักรจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในดินนะครับบางชนิดอยู่ในดินนานมากเป็น10ปีนะจนกระทั่งมันพร้อม
1: มันเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมเผื่อว่าโอ้ฉันโตพอแล้วนกก็
0: จะได้ใช่ฉันโตพอแล้วกินอาหารที่อยู่จากรากไม้น้ำจากรากไม้ข้างล่างใต้ดินมาพอแล้วแล้วมันก็ถึงเวลามันก็ขึ้นมาลอกคราบสุดท้ายแล้วมันก็บินขึ้นมาบินได้

0: อนกลางวันอะค่ะมันต้องขึ้นเขาลงเขาแต่พอตอนกลับเนี่ยค่ะเหนื่อยมากเลยร้อนมากเลยสนุกมากเลยค่ะได้เข้าป่าด้วยชอบแมงมุมค่ะเมื่อคืนไปเดินแล้วแมงมุมมาป่าเยอะมากเลย
1: แมลงมันซับซ้อนด้วยค่ะยังไม่มีใครเข้าใจมันทุกชนิดแล้วก็คนพบใหม่ทุกเดือนทุกอาทิตย์แบบนี้ค่ะก็แล้วแต่คนชอบค่ะกลางคืนจะเจอแมลงอีกพวกหนึ่งกลางวันก็จะเจอแมลงอีกพวกหนึ่ง
2: บางทีถ้าเรารู้จักเราก็อาจจะอนุรักษ์ได้คิดว่าถ้าเราไม่มีแมลงช่วยผสมพันธุ์ผสมเกสรพืชเนี่ยพืชจะตายหมดสัตว์กินพืชตายตามสัตว์กินเนื้อตายตามแล้วมันก็จะส่งผลมาต่อเราทำให้เราตายสูญพันธุ์
3: นี่เป็นเพียงการทำความรู้จักแมลงเบื้องต้นนะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้แล้วว่าแมลงมีทั้งออกหากินในตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดแล้วก็อย่างที่เพื่อนเราบอกนะคะแมลงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงแน่นอนค่ะว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อธรรมชาติแล้วสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราด้วยนั่นเองค่ะ

0: ครูครับแล้วพวกผีเสื้อล่ะครับถูกจัดอยู่ในกลุ่มไหนเหรอครับไม่เห็นพูดถึงเลย
1: ใจเย็นๆนะครับผีเสื้อนั้นได้จัดอยู่ในกลุ่มสุดท้ายนั่นคือกลุ่มแมลงอนุรักษ์และสวยงามแมลงกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นแมลงที่มีสีสันสวยงามได้แก่กลุ่มของผีเสื้อกลางวันและด้วงซึ่งปัจจุบันธุรกิจการค้าขายแมลงสวยงามมีการขยายตัวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยมีการแบ่งศักยภาพและแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแมลงสวยงามและแมลงอนุรักษ์ได้เป็น3ประเภทคือ 1. กลุ่มของแมลงที่เพาะเลี้ยงเพื่อขายทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นผีเสื้อกลางวันที่มีสีสันสวยงามและมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงได้ง่ายและมีความต้องการของตลาด 2. กลุ่มของแมลงที่มีการเพาะเลี้ยงเชิงทดลองซึ่งสามารถเพาะเลี้ยงได้และใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงไม่นานแต่ยังไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้มากเพียงพอสำหรับจำหน่ายได้3. กลุ่มของแมลงอนุรักษ์แมลงกลุ่มนี้มีความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ซึ่งแมลงบางชนิดสูญพันธุ์หรือไม่มีรายงานการค้นพบมานานแล้วและบางชนิดมีสถานภาพใกล้จะสูญพันธุ์และบางชนิดเข้าสู่สภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธ
0: ุ์คุณครูคะแล้วคนเขาซื้อกลุ่มแมลงสวยงามเอาไปทำอะไรกันล่ะคะ
1: ครับผู้ซื้อจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบแมลงสวยงามและมีความแปลกตาเช่นเพื่อเลี้ยงในบ้านในสวนหรือในพิพิธภัณฑ์แมลงและบางรายซื้อแมลงเพื่อนำไปแข่งขันกันเช่นแมลงด้วงชนิดต่างๆกลุ่มแมลงสวยงามและการอนุรักษ์นั้นแมลงสวยงามหลายชนิดได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นมีการเพาะเลี้ยงและจำหน่ายกันในหลายพื้นที่ซึ่งการพัฒนาควรจัดให้มีมาตรฐานในการเพาะเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพและเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจนำไปประกอบธุรกิจในส่วนกลุ่มแมลงที่อาจมีการสูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์นั้นควรส่งเสริมและรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของแมลงแบบยั่งยืนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปลุกจิตสำนึกของคนในชุมชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อระบบนิเวศด้วยเช่นกัน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่จ้ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี
0: ้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดืออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาละหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือ
0: พอ
1: รถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้ร่
1: างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่ผู้ยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงมันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะนี่ดิน
0: จ้ะ
1: ก็น้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิ่งถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมาม ันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะคะเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: โอ้ครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายแต่คนกรุงเทพมาซื้อไปเลยหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารจริงอยู่แล้ว
1: ร
0: ู
1: ้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียว
1: ใช
0: ่หวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้ตัวเอง
1: โอเค
0: นี่
2: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยแหละครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ไปแกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ใช่
0: ก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ใช
0: ่ไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ด้วย
1: ยึดสองต้นก็ได้
0: ได้จ้
1: าน
0: ี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมนี้เราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมาครับวันนี้ก็อวบแน
2: ่
0: น
2: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
0: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
0: โอ้นี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงๆใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้นี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเคียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: ยังมี
0: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เคี้ยวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
0: ็ก็เข้านี่เลย
4: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
0: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได
0: ้นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเข้าเหรอครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหันมาบอกช่วยเถอะเออช่วยหน่อยเออนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
4: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
4: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
4: มันนี่ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
4: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
4: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
4: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
0: ่จ้ะ
4: ครับ
0: นี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
4: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
4: ครับ
0: ใหญ่มากเน่ๆๆพวกอันนี้มาพวกว่าอันเนี้ยได้นี่แหละมาแล้วนะฮะอีก1พวงอุ๊ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับ นี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
4: หนึ่งสอง
0: ไปเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่

0: 아니 능성
1: 맛.
2: 하고는
1: 오, 이거 이나
2: 네, 한번
3: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
4: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
5: ะ
4: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
5: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
4: นะยังไงจ๊ะ
5: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะหน่อย
4: โหนี่นะน้ำยาง
5: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
4: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
5: ใช่ค่ะ
4: ตัว
5: พริกแห้งก่อนเลยค
4: ่
5: ะ
4: ได้เลยครับ
5: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
4: ชอบมากครับ
3: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
4: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
5: ปอกมะละกอ
4: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
5: ค่ะ
4: แต่เราทำแบบนี้
5: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
4: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
5: ัง นี่ได้แล้วค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
5: ใช่ค่ะ
4: โอเค
3: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
4: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
5: ตามด้วยปลา2ช้อน
4: ปลา2ช้อนนะครับ
5: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไปเลยค่ะ
4: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
5: ะ
4: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับมันดูกรอบมากเลย
5: ใส่เลยค่ะ
4: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
6: เติมความหอมเข้าไป
4: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
3: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
4: ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
5: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
4: คลุกคลิกคลุกคลิก
5: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
4: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
5: เติมปลานะคะ
4: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
5: ผักค่ะ
4: แล้วใส่ผักนี้ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
5: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
4: โอเค
5: แล้วผักมันจะไม่หวาน
4: ครับนี่ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
5: จ้า
4: หอมมากเลยอ่ะ
5: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
4: โอ้โหเรียบร้อยครับตักขึ้นจานเลย

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แวบอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาจนถึงแกนเกือบเมล็ดแมนนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: นี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บแซ่บ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ๊ะมะเดื
1: ่
0: อ
1: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ๊ะ
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบาง
0: ๆ
1: ชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื่อ
1: กรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยนะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวไม่หิวได้ไงอีกจานหนึ่งนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโอ้ยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั๊วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวม

0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลูแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอร์จานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้คู่สักคู่ไหมเนี่ย
2: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
2: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
2: ใส่บูทตรงข้อ
0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
2: ใช่
0: จ๋อมเลย
2: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
2: จะเอานี่อาจจะนี่ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี

ความหลากหลายทางชีวภาพบายเบโดเห็ดจัดได้ว่าเป็นเชื้อราขั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ในทางการเกษตรเห็ดกลับถูกจัดให้เป็นพืชชั้นต่ำสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ซึ่งลักษณะของเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกเห็ดคือส่วนที่อยู่บนสุดของเห็ดซึ่งมีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไปก้านเห็ดคือบริเวณที่ติดเป็นเนื้อเดียวกับดอกเห็ดซึ่งคอยรองรับดอกเห็ดให้ชูขึ้นด้านบนครีบเห็ดคือบริเวณที่ทำให้เกิดสปอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงใต้หมวกเห็ดวงแหวนคือบริเวณที่เกิดจากเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดระหว่างก้านดอกกับขอบหมวกเห็ดขาดออกจากหมวกเห็ดเมื่อบานเยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเปลือกคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกสุดที่ทำหน้าที่หุ้มหมวกเห็ดและก้านไว้เมื่อยังเป็นดอกอ่อนอยู่และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณโคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมวกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นอาหารจึงทำให้เห็ดถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเห็ดที่ทานได้และเห็ดพิษซึ่งเห็ดทั้ง2ชนิดเมื่อดูจากลักษณะผิวเผินภายนอกแล้วก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในลักษณะของอาหารและการสกัดมาทำเป็นยาแต่ทราบหรือไม่ว่าเชื้อราจากเห็ดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกวัสดุในการดูดซับเสียงจนไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยการนำเชื้อราบริเวณรากของเห็ดซึ่งมีเส้นใยอยู่เป็นบริเวณมากมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปจากพืชที่มีประโยชน์เพียงแค่ใช้ในการรับประทานให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายรอบตัวเราไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: งามและแม่จุ๋มภัสราวรรณทรงพีรพัฒน์คู่รักที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถึง35ปีกลับต้องสะดุดลงเพียงเพราะความไม่เข้าใจกันจนทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจขอแยกทางเพื่อเดินออกจากชีวิตของประเทศแต่ในวันนี้เขาทั้งคู่ได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันอีกครั้งและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่จุ๋มได้บอกเอาไว้ว่าจะขออยู่เคียงข้างป๋าตลอดไปเพราะอะไรที่ทำให้คนสองคนที่รักกันและเคยเลิกรากันไปกลับมาครองคู่กันอีกครั้งหนึ่งเราไปติดตามความรักของเขาทั้งคู่กันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีป๋า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะรายการที่จะมาเติมเต็มความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มก่อนนะคะ3
3: ตกลงถามใครก่อน
4: ถามทั้งคู
2: ่เทพก่อน
3: เอานี่นะ
2: แล้วก็แม่จุ๋มเป็นอันดับ2รอง
3: มาถามป๋าเทพก่อนก็ว่าถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มตกลงป๋าเลยตั้งใจกูจะพูดยังไงดีว่าเนี่ยจะได้ตอบไงก่อน
1: ป๋าตอบก่อนเลย
2: ป๋าตอบก่อนแต่เป็นคำถามเดียวกัน
3: ครับ
2: ค่ะว่า35ปีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยรักๆเลิกเป็นแบบนี้ตลอดนะคะจุดเริ่มต้นที่มาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยค่ะมาจากความรักหรือเปล่าคะ
3: เราจะเลิกคนที่2มา
1: ครับ
3: เพราะว่าป๋ามี3ครอบครัวก่อนที่ว่าจะมาถึงมันเนี่ยก็3
1: นี่คือครอบครัวที่4หรือครอบครัวที
3: ่3
1: ที่3มีมา2ก่อนหน้านี้
3: มา2
1: ครับ
3: ว่าชีวิตมันไม่ลงรอยกันก็เลยเป็นไปตามวิถีชีวิตให้มาเจอกับก็ถือว่าก็โอเคอ่ะเพราะอยู่กันกันมานี่นานแล้ว
1: มาถามไอ้ถึงจุดแตกหักที่ถึงขั้นแบบว่าลำบากมากจนต้องตัดสินใจแยกกันอยู
3: ่
1: ว่าชอบตรงมีการแฮมก่อนตอบด้วย
5: เราไม่ได้ตัดสินใจที่จะแยกกันนะเพราะว่าบางทีอยู่ลิ้นกับฟันอ่ะ
1: ครับ
5: ค่ะพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่เงี้ย
3: ค่ะก็อังกันนั้นยังได้ก็ดีนะ
5: ก็อารมณ์ของป๋าเนี่ยถ้าหากว่าคนในวงการจะรู้ว่าป๋าเป็นคนอารมณ์ประมาณไหนใจร้อนคือแบบอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ย
1: งั้นก่อนเข้า
3: พูดดีๆพี่พูด
1: หักที่มันแยกกันอยู่ช่วงอยู่ด้วยกันน่ะก็มีความสุขดีใช่ไหม
5: มันถามว่ามีความสุขดีไหมเอาเป็นว่าเรารักเขาอะเราก็มีความสุขที่เราจะอยู่กับคนที่เรารัก
1: นี
5: ่
1: ใช่แล้วแม่ไปประทับใจอะไรคนอย่างป๋าป๋าเขามี
5: คนอย่างป๋าม
1: าก่อนนะ
3: มันพูดเหมือนดูถูกไงไม่คนอย่างป๋า
5: ใช่
1: เขามีมาก่อนสองครอบครัวแล้วเขามาจีบเราม
5: ัน
1: เรารู้พ่อดมนะ
5: ใช
3: ่พูดตรงๆนะไม่ได้อยู่ในสายตาเลยก่อนเนี้ย
2: ขนาดนั้น
3: จริงจริงจริงจริงไม่ได้คิดจะจีบ
5: ณเดชณเดชเลย
3: ป๋าไม่โกหกหรอกมันก็รู้ว่าป๋าไม่ได้นั่นหรอกแต่มีไอ้จิ๋มไอ้จิ๋มอ่ะไอ้จิ๋มเข็มเล็กอ่ะ
5: แม่สื่อ
3: ถามเลยเล่า
5: แรงแม่สื่อมากกว่าเนาะ
3: เ
5: ราก็ไม่สนใจเขาเหมือนกันคือเป็นคนที่ชอบดูตลกชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งว่างั้นเถอะ
3: แต่
5: ไอ้คนหล่อนี่ทีหลังเลยน
1: ะ
5: ชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งป๋าเขาแบบว่าเป็นตลกที่ในห้องอาหารที่แม่ร้องเพลงเนี่ยเป็นคณะเดียวที่แบบว่าเพื่อนๆในกลุ่มเราเนี่ยคณะป๋ามาแล้วไม่เป็นป๋านะคณะเทพโพงามมาแล้วก็วิ่งกรูกันไปอยู่ข้างหน้าเลยไปรอดู
1: แม่ประทับใจในความเก่งของป๋า
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วป๋าล่ะประทับใจอะไรในตัวแม
3: ่ดูแล้วไม่มีจุด จริงไม่มีเลยไม่มีเลยแทนที่มันจะช่วยเราอะไรเงี้ยมีแต่กูเหนื่อยคนเดียวเลยยังไม่รู้เลยยังนั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวเลยกูคนเดียวเลยหัวทิ่มหัวตำทั้งอะไรไปดูมาอีกทีนั่งกดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยชีวิตมันอยู่อย่างนี้จริง
5: เดี๋ยวก่อน
3: ชีวิตเป็นอย่างนี้จริง
5: เดี๋ยวให้รูปมาเป็นพยานนะว่าตกลงฉันหรือตัวเองที่ว่านั่งกด
3: ทำไมก็กูเห็นทุกวันนะมาให้ลูกอะไรอีกอะลูกมันจะไปเห็นเลยลูกมันต้องไปเรียนมั่งอะไรมั่ง
5: ค่ะ
3: นี่อยู่กับมันทุกวันทำไมจะไม่รู้นิสัยมันบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยป๋าก็ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละบางทีไม่ใช่กว่าจะกินข้าวอันแรกก็นู่นตีสามโมงเย็นอะไรเงี้ยมันบางทีมันโมโหกันนะบางทีเนี่ยการกระทำเขาอย่างเงี้ยเขาเป็นประจำแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหนก็ถือว่ามันเหมือนกับขี้ตะไคร่น้ำอ่ะมันเกาะติดอย่างนั้นแบบเราก็ขี้เกียจเอาเขี่ยมันออก
2: ป๋าบอกว่าใครอยู่กับป๋าได้เกิน2ปีนี่เก่งมาก
5: เขาพูดเขาพูดเขาพูดเลยอยู่กับเขามาเขาบอกว่า2ปีก็เก่งเนี่ยตอนนี้มัน38ปีแล้วก็ให้รู้ว่าฉันน่ะอึดแค่ไหนไง
2: ค่ะ
5: เขาต้องรู้ตัวว่าทำไมเขาถึงพูดว่า2ปีก็เก่ง
2: แล้วถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนที่มีความสุขที่สุดคะที่อยู่กับป๋า
5: แรกๆนะแรกๆมากกว่าไม่ว่าอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรดิป๋าจะแบบโอ๊ยฉันอยากนั่งเครื่องบินมากเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: เ
5: ออก็จะแบบว่า
2: พาไป
5: ก็จะไปแสดงที่ไหนก็ต้องจองตั๋วเผื่อไปต่างประเทศไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เพราะยังไม่มีตัวใหม่ไงก็เลยยังหาใหม่ยังไม่ได้ไงก็และเล็มๆไปยังอื่นอีกก่อน
2: แต่หมูทราบมาว่าตอนที่เริ่มจีบกันใหม่ๆเนี่ยป๋าจะมีของไปให้แม่จุ๋มตลอดเลย
5: ตอนที่แบบว่าเริ่มที่แบบเริ่มจะหันมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปที่บ้านที่ห้องพักกับแม่อะไรเงี้ยป๋าเขาไปต่างจังหวัดไปไหนมาเขาก็จะมีของมาฝากไม่เคยแบบไปมือเปล่า
3: จะให้พลาดไปองค์เดียวเลย
5: พระเลี่ยมทอง
3: พระเลี่ยมทอง
5: ไปตักบาตรวันปีใหม
2: ่ป๋าสายเปย์เหมือนกันนะ
3: เปย์เลย
5: ให้พระ

0: ธุรกิจแล้วเออแต่เราก็ไม่นึกว่าแบบจะทำจนหมดเนื้อหมดตัวนะไม่คิดเลยทำตลอด
1: นี่คือเรื่องราวความรักของป๋าเทพและแม่จุ๋มนะคะป๋าเทพเนี่ยตลกอัจฉริยะแล้วแม่จุ๋ม แม่จุ๋มก็บอกว่าประทับใจในความสามารถของป๋าเทพส่วนแม่จุ๋มเองก็เป็นถึงลูกพ่อดมเป็นเจ้าของคณะตลกชวนชื่นความรักของทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ความรักของแม่จุ๋มของป๋าเทพสะดุดลงสั่นคลอนได้เรื่องราวเป็นอะไรติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
2: เมียคอยมาคมเมียมาคมเมียมาคม
3: คอยมาคมคอยมาคมเมียคอยมาคมคอยมาคมคอยมาคมปรบมือค่ะปรบมือให้กับบทเพลงเมียคอยมาคมเพลงดังเพลงเดียวของป๋าเทพ
2: ปากดีเหลือเกินนะแกแกก็ดังเพลงเดียวเหมือนกันแหละเพียงคำถามถามมากี่ปีละถามมากี่ปีละเมื่อไหร่จะได้คำตอบสุดท้ายก็ต้องมานั่งขายขนมเปี๊ยะช่วยพ่อทั้งพี่ทั้งน้องเลยวะ
4: อ้าวพ่องี้ไม่ต้องช่วยดีไหมล่ะพ
2: ่
4: อ
2: ไม่ช่วยก็ได้คุณไทย
4: ครับ
2: ก็แค่ตัดออกจากกองมรดกแค่นั้นก็จบโอเคไหม
5: นี่เขาถามกันมาว่าหน้าอย่างป๋ามีมรดกจะยกให้ลูกนี่เหรอ
2: ไหนวะ
5: นี่อ่ะ
2: นี่มันถามหรือแกถามเนี่ยมากไปแล้วนะจอดเดี๋ยวมันเหนียว
5: เฮ้ยทำไมของอ่างเถิดเทิง
3: เฮ้ยแต่คำถามนี้ดีคุณทิวถามแม่จุ๋มถามว่าเพราะอะไรทำให้ถึงรักกับป๋าเทพมาอย่างยาวนานครับขอจุดเริ่มต้นของความรักหน่อย
2: โถยบันไลลวกบันไลลวกแท้ๆมึงอยากจะรู้ทำไมว่าเรื่องอดีตเนี่ยฮะรู้แล้วมันถูกหวยหรือไงวะฮะ
4: เออเอาละพ่อใจเย็นๆลูกค้าเขาก็อยากจะแซวว่าแม่อยากจะเล่าไหม
5: เล่าหรอเล่าก็เล่าแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะที่คาเฟ่แห่งหนึ่ง
2: สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติครับพบกับผมเทพโพงามอีกแล้วนะครับสโลแกนร้านนี้มีอยู่ว่าไม่มาเที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีนะครับ เป็นประจำครับที่นี่นะครับอาหารรสชาติโอชาราคาย่อมเยาเอาใจลูกค้ามาที่นี่เลยนะ
5: ในตอนนั้น ฉันเป็นนักร้องประจำอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้แล้วทุกๆวันไม่ว่าจะก่อนทำงานหรือหลังทำงานฉันก็ไม่เคยเอาเวลาไปพักผ่อนเพราะว่าฉันชอบมาเกาะหน้าเวทีเพื่อคอยดูตลกที่เท่ที่สุดในดวงใจป๋าเทพโพงามเพราะว่าความมีเสน่ห์แพรวๆแล้วไม่เหมือนใครของเขาทำให้ฉันคิดว่าฉันจะต้องเอาชนะใจผู้ชายคนนี้เพื่อเอามาเป็นของฉันให้ได
4: ้นี่แม่นักร้องสาวสวยเวลาพี่เทพมาขึ้นเวทีนะตามมาเกาะขอบเวทีประจำแบบนี้เออนี่ผมว่าวันนี้สงสัยเราต้องมีเพลงคู่สักหนึ่งบทเพลงแล้วล่ะครับถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเขานะลูกค้าครับอยากฟังหรือเปล่า
5: อยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขินมากๆเพลงมนต์รักดอกคำใต
2: ้ครับนี่ขนาดเขินนะเนี่ย

0: ใต้กุ่นหอมระมุนช่อยกินละไมโอละนอเจ้าดอกคำตายอย่าบอกนะใครๆว่ารักเราได้สู่สวรรค
1: ์ยังไม่ได้ร้อง
2: ฮะ
1: ยังไม่ได้ร้อง
2: ก็เพลงคู่ไง
1: ก็เพลงคู่ฉันต้องร้องสิ
2: ไม่มายืนคู่เฉยๆไม่ต้องร้องเพลงคู่ไงเออ

0: ฉันจะรู้ว่าป๋าก็ร้องไปตามอารมณ์เพลงของเขานั่นแหละแต่ภายในใจฉันนะสิกลับคิดว่ามันเหมือนมีคำสั่งจากฟ้าลงมาว่าฉันจะต้องรักกับผู้ชายคนนี้และจะต้องดูแลผู้ชายคนนี้ตลอดชีวิตของเขาและแล้วเราสองคนก็ได้ครองรักกันผ่านไปเป็นเวลา10ปีป๋าก็พยายามคิดค้นธุรกิจต่างๆเพื่อจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขแต่ก็ไม่เกิดผลสำเร็จจนกระทั่งมาถึงวันที่ป๋าต้องล้มละลาย
1: พี่จะขึ้นเวทีไหวเหรอพี
2: ่เฮ้ยไหวสิแหมเรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว
1: สู้ๆนะพี
2: ่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณเต๋อมิกนะครับมาเป็นประจำเลยทั้งครอบครัวนะครับอาหารถูกอาหารแพงมีนะครับอาหารถูกก็พวกสลัดเนื้อไก่ไก่ตัวขนาดนี้ที่ละ5บาทสั่งมากิน
3: เล่นให้ดี
2: สลัด
3: เล่นเล่นให้ดีเดี๋ยวป๋าจัดการเงินให
2: ้ไก่ตัวใหญ่มากครับสลัดเนื้อไก่ที่ละ5บาทสลัดเนื้อออกหมดเหลือแต่กระดูกสั่งมาแทะกันดูนะครับน้ำส้มสักแก้วกาแฟสักถ้วยถือว่าท่านให้เกียรตินะครับ
0: ด้วยแววตาของป๋าในวันนั้นทำให้ฉันยิ่งต้องคิดว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งผู้ชายคนนี้คนที่ยอมข่มความทุกข์ของตัวเองไว้ในใจเพื่อจะมอบความสุขให้กับค
4: นที่มันเป็นตัวอะไรเนี่ย
0: ฉันจะไม่ทิ้งเขาเด็ดขาดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นป๋าได้เริ่มพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไปทำการเปิดร้านหมูกระทะแต่ด้วยความที่ป๋าก็มีอารมณ์ร้อนแล้วก็แตกคอกับหุ้นส่วนป๋าจึงยากไปเปิดสาขา2ด้วยตัวเองแต่ตัวฉันนั้นต้องยังคงอยู่สาขาแรกเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับป๋าและต้องคอยเที่ยวไปเที่ยวมาที่ร้านสาขาแรกโดยที่ป๋าก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องไปร้านที่แกเกลียดเพื่ออะไรในระหว่างที่ป๋าไปทำธุรกิจอยู่ที่ร้านสาขาที่2นั้นป๋ารู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่ฉันทำอยู่และไม่เคยเข้าใจเลยว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่อใคร
2: ไปร้านบ้านั้นมาอีกแล้วใช่ไหมร้านใหม่ก็มีแล้วทำไมไม่อยู่ที่นี่เที่ยวไปเที่ยวมาทำไมอะไรอวรอะไรมันตั้งหนาโธ่อะไรอวรมากก็ไปอยู่กับมันเลยไป
0: ป๋าคะนี่เป็นเงินกำไรจากของสาขาแรกฉันไปเอามาให้ป๋า
5: เอาพี่นักข่าวกลับมาทำไมอะคะสัมภาษณ์ป๋าเสร็จแล้วไม่ใช่หรอ
1: ก็เมื่อกี้อ่ะตอนคุยกับป๋าป๋าบอกว่าเดี๋ยวพี่จุ๋มจะกลับเข้ามาพี่ก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์พี่จุ๋มต่ออยากให้สกู๊ปมันแน่นๆขึ้นหน่อยแต่ว่าพี่เองอ่ะไม่รู้จักพี่จุ๋มนะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงคนไหนเหรอ
5: หนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันพี่จุ๋มอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ร้านนี้เห็นป๋าบอกว่านู่นไปช่วยร้านอื่นนู่นร้านคู่แข่งร้านเนี้ยเขาไม่เคยเข้าหรอกไม่มีใครรู้จักหรอกร้านเนี้ย
0: เฮ้ย
1: ป้าเขาเป็นไรอะ
0: ป้าฉันว่าฉันจะไปบวชชีแล้วล่ะเผื่อมันจะหายเครียดไปบ้าง
2: พอเจอปัญหาก็จะหนีไปเลยป้าถ้าคิดว่าไปแล้วมันดีก็ไป
1: ไม่ใช่คนเด
2: ีย
1: ว
2: ไปเลยไป
0: ติดตัวเลยอ่ะฉันขอเงินไปบวชชีหน่อยสิค่ารถแค่นั้นแหละ
2: ฉันไม่ได้ดูแลเรื่องเงินนู่นไปคุยกับอีเตี้ยนู่นมันดูแลเรื่องเงินดูแลร้านนี้ทุกอย่างไปคุยกับมันดีๆไป

0: ทำไมพี่จุ๋มถึงไปอยู่สาขาแรกทั้งที่ป๋าก็ย้ายออกมาทำสาขา2
1: คือตั้งเราขายบ้านไปแล้วเราก็มาอยู่ลาดพร้าวใช่มั้ยมาทำหมูกระทะซึ่งเราก็ไม่รับงานอะไรเลยทีนี้เงินใช้จ่ายเงินหมุนเงินอะไรก็ไม่มีทีนี้เขาบอกว่ามันยังปันผลไม่ได้
2: เขาก็บอกว่าการปันผลนี่ต้องรอเป็นปีนู่นอะไรนู่นอ้าวเอ้ยเราก็จะไหว

0: เหรือเรา
1: อ๋อพระป่าก็ต้องใช้เงินทุกเดือน
2: ใช้เงินทุกเดือน
1: จะรอยังไงปันผลรายปีใช่ไหม
3: แต่เราคิดว่าผลประโยชน์ตรงนี้เราก็ไม่ควรจะทิ้งไปเพราะเราก็เริ่มต้นมากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นรู้สึกว่าทางร้านนี้เขาไม่มีป่าเขาเริ่มระส่ำระสายแล้วอ่ะทีนี้พอมันไปไม่รอดเราก็เลยแบบว่าพอเรากลับมาทางเนี้ยมาเราก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งตรงที่ว่าที่ถือปาเตกี้เนี่ยก็เราก็มาให้ป๋าแล้วก็เราก็วิ่งไปยืมเงินเพื่อนอีกก็ไม่พอลงสาขาใหม่
4: อ
3: ่ะก็เราก็เลยแบบว่าเครียดอ่ะก็ดูแล้วเด็กๆก็ไม่เคารพเราอะไรอย่างเงี้ย
0: กูเครียดกว่ามึงแล้วตอนนี
3: ้ก็เลย
0: มึงเล่าซะยาวมากมายอะไร
4: แล้วแม่จุ๋มได้บอกป๋ามั้ยคะว่าที่อยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเพราะว่าต้องการดูแลผลประโยชน์เพราะว่าป๋าเองก็เข้าใจว่าทำไมแม่จุ๋มไม่มาช่วยสาขา2ตอนนั้นได้คุยกันไหมคะ
3: ก็คุยนะแต่เหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดเวลาไงพอตกเย็นเราก็เลิกดึกเหมือนกันตกเย็นเราก็ต่างคนต่างแยกกันทำงานแต่ก็บอกอ่ะเหมือนกับมาก็ดึกแล้วก็เหมือนกับแบบว่าป๋าก็มันมีเด็กๆด้วยหลายๆคนมันอาจจะเป็นปัจจ
0: ั
3: ย
0: เด็กอะไรเด็กๆอะไร
1: เด็กในร้าน
3: เด็กในร้านใช่ใช่ค่ะ
1: เราไม่น่าร้อนตัวนะเราอ่ะ
4: ป๋าเองเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสู
0: ง
4: แล้วก็ตัดสินใจอะไรมาจ๋าเด็ดเดี่ยวทำธุรกิจมาหลากหลายแม้ว่าบางธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ป๋าจะบอกกับแม่จุ๋มเสมอว่ามันคือบทเรียนมันคือกำไรชีวิตขณะที่แม่จุ๋มเองเนี่ยจะมองอีกมุมนึงว่ามันเหมือนเป็นชนวนระเบิดบางทีที่ทำให้ชีวิตคู่มันมีปัญหาเพราะว่าบางทีเวลาที่ป๋าโกรธอย่างเงี้ยค่ะป๋าก็ไม่บอกแม่
0: มันไม่ต้องบอกแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันทำหรือว่าเราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเห็นอยู่แล้วอะทำไมต้องอธิบายอีกเหรออะไรอย่างเงี้ย
4: เดี๋ยวเราพักอารมณ์ของป๋ากับแม่จุ๋มเอาไว้ครู่เดียวนะคะเดี๋ยวมาคุยกับแขกรับแชร์แขกรับแชร์ของเราวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกเป็นบุคคลตัวอย่างของการดูแลความรักได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นผู้ชายที่อบอุ่นพ่อรองเขามูลคดีนะคะพ่อเองเคยบอกค่ะว่าตัวพ่อนี่คือร่างกายแต่หัวใจก็คือแม่ทุมแม้ว่าวันนี้แม่ทุมจะไม่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นการจากกันเพียงแค่ร่างกายแต่หัวใจและความรู้สึกไม่ได้จากกันและอีกท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์นะคะอาจารย์อู๋สมพลชัยสิริโรจน
1: ์สวัสดีครับ
4: สองท่านค่ะ
3: ค่ะ
1: ต้องถามเลยบุคคลตัวอย่างเรื่องความรักพ่อรองครับพ่อรองได้เห็นชีวิตของป๋าเทพกับแม่จุ๋มแล้วพ่ออยากจะบอกอะไรไหม
2: ต้องบอกว่าคู่เนี้ยที่มันอยู่กันมาได้ทุกวันเนี้ยเพราะจุ๋มนะเพราะจุ๋
4: ม
2: ซึ่งป๋าเทพเนี่ยเรารู้ดีว่าอารมณ์มันเป็นยังไง
1: ฮะ
2: พูดง่ายๆบ้าๆบอๆแหละ
1: ครับ
2: แล้วเป็นคนที่ดื
4: ้
2: อไอ้ป๋าเทพมันดื้อมากมันไม่ค่อยฟังคำอะไรของใครบางทีใครเตือนก็ไม่ค่อยอยากจะฟังเพราะถือว่าตัวเองเป็นใหญ
1: ่
2: ตัวเองเป็นผู้นำฉันเชื่อมั่นนี่เป็นความดีของป๋าเทพอย่างคือเชื่อมั่นในตัวเองคนเราลงมีความเชื่อมั่นมันก็พร้อมจะทำทุกอย่างตรงนี้ผิดกูไปทำใหม่อีกแล้วตรงนี้พลาดเอาไปทำใหม่อีกแล้วแต่ทุกอย่างที่ป๋าเทพมันทำมันไม่มีความชำนาญเลยทั้งอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นผมเป็นพ่อรองพ่อรองหยุดทำแล้วไม่เอาแต่ป๋าเทพไม่เคยหยุดป๋าเทพคิดว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องประสบความสำเร็จเพื่อครอบครัวเพื่อเมียเพื่อลูกเพื่อบริวารครอบนี้บอกได้เลยว่าคู่นี้อยู่กันจนตายไปข้างเพราะอะไรรู้ไหม
3: ดีป่ะพ่อดีไหม
2: เพราะว่าขนาดที่ไอ้เทพเป็นไฟจุ๋มมันเป็นน้ำตลอดถ้าเป็นไฟทั้งคู่บ้านไหม้ไปนานแล้ว
5: พ่อรองพูดผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับไม่ใช่สำหรับเฉพาะป๋ากับพี่จุ๋มนะกับทุกคู่ฮะเราตอบตัวเราเองว่าเรารักใครสักคนเพราะว่าเราเหมือนเขาเขาเหมือนเรากินช็อกโกแลตเหมือนกันแต่ลึกลงไปกว่านั้นเรามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไอ้ความแตกต่างตรงนั้นหาที่มันดึงดูดเข้าหากันเมื่อกี้พ่อรองบอกว่าแม่จุ๋มมีเหตุมีผลรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรต้องวางแผนป๋าบอกอูจะเอาอย่างนี้แหละมันคนละขั้วฮะแต่นั่นฮะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามาต้องเจอกันต้องมาอยู่กันความรักมันไม่เกี่ยวความสุขความทุกข์ฮะ
0: ใช่
5: ถูกไหมครับ
0: เข้าใจกัน
5: มันไม่ใช่แค่มีความสุขแล้วนี่เรียกว่าความรักใช่ไหมฮะพ
2: ่อใช่ถูกต้อง
5: มันไม่ใช่แค่มีทุกข์เราไม่รักกันมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสุขรักกันเพราะว่าเราพูดดีๆกันพอทะเลาะกันแปลว่าเราไม่รักไม่ใช่เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่มันมีบางอย่างใช่ไหมฮะป๋ามันมีบางอย่างนะพ
2: ่อใช่แต่มันดึงดูดเข้ามา
5: จะอยู่หรือไม่อยู่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะ
2: แต่ผมมั่นใจว่าไอ้เนี่ยอยู่ไหม
4: ขอบคุณพ่อดอ

0: ขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเดี๋ยวเรามาให้ช่วยแชร์อีกค่ะค่ะกลับมาคุยกันต
1: ่
0: อกับป๋าเทพแล้วก็แม่จุ๋มนะคะอย่างที่บอกว่าป๋าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองสูงทำธุรกิจบางทีก็เป็นหนี้
2: อาจจะทำงานอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องลงเองไงถ้าเกิดว่าเราไปให้คนอื่นลงนี่เราไม่รู้แล้วมันทำเสียหายเราก็ไม่รู้เหมือนอย่างทำเสียหายไงป๋าไม่เคยไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเลยป๋าไม่อยากเอาอะไรที่เป็นเรื่องที่ปัญหาเอามาอยู่ในสมองซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังไม่เอาออกเนี่ยมันจะคิดอะไรไม่ได้เลยเพราะไอ้ของเก่าแม่งยังไม่ออกจากสมองสมมติว่าป๋าถามเลยมึงอย่ามาเรื่องเก่าๆมาใส่ๆไม่เอาอยากจะได้แต่เรื่องใหม่ๆที่เข้ามาสมองเรา
0: แล้วเพราะจุดนี้เองที่ทำให้แม่จุ๋มประทับใจก็คือแม้ว่าวันที่ป๋าถูกฟ้องล้มละลายป๋าก็ยังไปเล่นตลกเหมือนเดิม
2: ไม่เป็นไร
0: อยู่หน้าเวทีก็ยังสร้างความสุขให้
2: คนดูเขาก็โดนฟ้องกันทั้งประเทศไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่โดนฟ้อง
0: ตรงนี้ก็เลยทำให้แม่จุ๋มเห็นใจป๋า
3: ก็คือยอมรับแล้วสภาพที่อยู่กับป๋าเนี่ยเรายอมรับว่าเราเป็นเมียใช่ไหมคะเราเป็นคู่กันไปแล้วว่าเอาตรงๆ38ปีเนี่ยเขาไม่ได้พาเรามาสบายคือเรามาลำบากเราก็ไม่ได้ไปโทษว่าเขาเนี่ยมาทำให้เราลำบากแต่ว่าอย่างเราเล่นโทรศัพท์เราทำกับข้าวช้าแต่เราก็มีเหตุผลของเราว่าทำไมแต่เหมือนกับแบบว่าเมื่อเราคิดจะอยู่กับเขาแล้วอ่ะเมื่อแม้ว่าเขาจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจอ่ะแต่เราคิดว่าเบื้องบนน่ะถ้าเราไหว้พระสวดมนต์น่ะเราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
0: แต่แม้ว่าจะรักมากแต่ทำไมมีช่วงนึงแม่จุ๋มถึงยอมให้ป๋าออกจากบ้านไปตั้ง3เดือน
3: ป๋าไปเองค่ะไม่ได้อยากให้ออกไป
2: เพราะช่วงนั้นหมอนวดตอนนั้นไปเจอกันมันสวยอ่ะมันสวย
3: จริงๆเป็นเจ้าชู้ได
2: ้ไม่เหมือนนี่เลย
4: พูดจริงเหรอไปทำไปติดหมอนวดจริ
2: งๆ
4: เหรอ
2: เออพูดโกหกทำไมจริงๆเลย
3: ในช่วง3เดือน
2: มีวันนึงมันมาไงยังไม่รู้ป๋านอนอยู่รถ
3: นอนรอผู้หญิง
2: อ้าวเข้ามาได้ไงวะ
3: ที่เขาไม่ได้จอดที่มืดๆนะมันจะมีเหมือนไฟสีเหลืองๆช่วงตรงนั้นอ่ะแล้วก็ไปโงกดูเขานอนหลับจริงๆอ่ะหลับเลยเคาะ
0: กี่โมงคะที่ไปตอนนั้น
3: ประมาณตีหนึ่งตีสองเราก็เปิดประตูเข้าไปนั่งคุยกับเขาอ่ะค่ะคุยกับเขาว่าจะยังไง
4: แล้วช็อกไหมตอนที่แม่ไปเคาะประตู
2: ถ้ามีซาวน์นั่งตั้งปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอย่างนี้เลยอ่ะแต่กูก็พยายามทำใจให้สบายพยายามแต่ซาวไปแล้วนะเนี่ย
0: แม่จุ๋มเปิดเข้าไปแล้วไปแบบด้วยท่าทีแบบไหนอะคะ
3: เขาอยู่ตรงที่ตรง
0: เขาอยู่ตรงคนขับ
3: ใช่
0: โอเคแม่จุ๋มเปิดข้าง
3: ๆแต่คุยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็บอกว่าอ่ะบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านของเรานะครอบครัวก็ครอบครัวของเรานะจะกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวฉันไปรอที่บ้านก็คืนนั้นยังไม่กลับ
2: ก็มันบอกแล้วว่ากลับเมื่อไหร่ก็ได
3: ้เขาไม่ตามกลับไปเลยนะ
4: ไม่กลับแต่วันรุ่งขึ้นกลับบ้านเลย
3: ค่ะรุ่งขึ้นกลับบ้าน
4: ทำไมวันรุ่งขึ้นถึงอยู่ดีก็กลับเลยฮะ
2: ถ้ากลับคืนนั้นเสียศักดิ์ศรีอีก
0: แล้วไปมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจที่จะไปบวช
3: ช่วงที่ว่าหมูกระทะนั่นแหละค่ะ
2: แล้วถามจริงว่าเวลาที่กำลังร้านกำลังจะเริ่มเนี่ยทำไมไม่อยู่ทำไมมันดูแลร้านเราเนี่ยที่เราลงทุนเนี่ยเงินทุกอย่างเนี่ยเอามาเนี่ยมาเพื่อใครอ่ะ
3: ร
2: ้
3: านเปิดไปแล้ว
4: ที่
3: ไป
4: บว
3: ชแล้วนี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน
4: เห็นด้วยกับผมไหมพ่อรองพี่อู๊ดมันเหมือนกับเป็นการที่เขาไม่สื่อสารกัน
5: ถูกต้อง
4: แค่นั้นเอง
5: นี่ตรงนี้นั่งคุยกันอยู่อ่ะเพราะเขาไม่คุยกันไงเพราะไอ้ทางนี้ก็ไอ้ทางนี้ต้องการทางนี้เข้าใจเองไอ้ทางนี้พอจะพูดก็กลัวไอ้นี่โวยมันก็เลยไม่รู้เรื่องกันทั้งชาติ
4: คือมันเป็นอยู่แค่จุดเดียวคือไม่สื่อสารกัน
2: มันผมว่าไม่เกี่ยวนะพี่มันเกี่ยวตรงที่ว่าอายุประสบการณ์หรือว่าการอยู่บนโลกนี้มานานแล้วเนี่ยทำไมล่ะต้องไปพูดอะไรที่มันเยอะเข้าใจเองมั่งสิมึงมีลูกแล้วมึงมีผัวแล้วมึงทำไมยังคิดอะไรไม่ออกอย่างเงี้ยมันต้องเป็นดิมันต้องรู้ไง
4: อ่ะแล้วพอศึกออกมา15วันกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขหรือว่า
3: ไม่ไม่ไม่ก็นี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน9เดือน
4: เพราะอะไรครับ
3: ก็เป็นว่าที่เราพอเราศึกมาเนี่ยที่บ้านที่อะไรเปล่าไม่ได้มีตังไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้าน

0: ค่าน้ำค่าไฟถูกตัดหมดเลย
1: 15วันนั้น
0: 15วันที่ไปบวชอ่
1: ะ
0: เงินเขาก็ไม่มีเหมือนกับแบบว่าร้านเริ่มจะเจ๊งเหมือนกันก็เราก็เลยไปนอนกับพ่อดมอ่ะ
1: เดี๋ยวแล้ว15วันนั้นที่ป๋าทิ้งบ้านเช่าป๋าไปอยู่ไหน
0: มานอน
2: นอนอยู่ที่นั่นแหละ
1: ที่ร้านเฝ้าเลย
2: ที่ร้านอยู่นั่นคนเดียวมาตลอด
1: อ๋อตั้งแต่เริ่มก่อสร้างตอนเปิดมาก็คือนี่คือเหตุผลที่ถึงได้เป็นจุดดำในใจเรา
2: ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมกัน
1: อ๋อเราก็นอนเฝ้าที่นั่นเลย
2: นอนที่นั่นดูแล
1: มีห้องนอนให้ป๋าไหม
2: ไม่มีป๋าก็นอนในห้องไอ้อะไรห้องออฟฟิศอะ
0: นอนบนโซฟา
2: บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย
0: ที่หมูกระทะนะคะ
3: ค่ะ
0: แล้วพอ
2: เราค
0: ือกลับมาเนี่ยเราเข้าไปนอนที่บ้านเช่าน่ะมันก็ไปนอนไม่ได้อ่ะ
1: เพราะว่า
0: ตัดไฟตัดน้ำทุกอย่างมันนอนไม่ได้ก็เลยไปนอนบ้านพ่อ
1: ครับ
0: แล้วก็โทรแต่วันมีตอนเป็นแม่ชีละ9วันนะสึกมาไม่สึกมาทำความสะอาดที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้ที่บ้านมันเละเทะเลยก็ทำความสะอาดเจ๊ก็โทรไปหาป๋าว่าป๋าอยู่ไหนอะไรเงี้ยโอ้โหมาเป็นชุดเลย
2: นี่บางทีป๋าเบื่อตรงนี้แหละเบื่อทำไมมึงคิดไม่ได้อ่ะเราเหนื่อยๆบางทีเราก็พอเห็นสภาพแล้วบางทีเราก็ยิ่งเหนื่อยขึ้นนะมันไม่ได้ช่วยให้มีกำลังใจไงดีที่ว่าป๋าที่ไม่เป็นคนที่ไม่ยอมเท่านั้นเองถ้าป๋ายอมนะป๋านี่กระจัดกระจายหมดแล้วครอบครัวไม่ได้อยู่กันอย่างนี้หรอกเพราะเรามองทุกอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อป๋าเหรอกูพรุ่งนี้จะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยเพื่อใครอ่ะที่ทำเนื้อน่ะเพื่อใครอ่ะเอออ
1: ่ะพอหมูกระทะ9เดือนที่แยกกันแล้วทำไมถึงกลับมาอยู่ด้วยกันได้
0: ก็ป๋าเขาก็เจ๊งจากไอ้หมูกระทะเนาะแล้วเขาก็กลับไปที่ศาลายาเขาก็ไปเช่าที่แล้วก็จะทำเปิดร้านกาแฟอะไรนี่แหละ
2: ที่แบบให้เช่า 3,000 บาทอะริมถนนนะแต่ที่แบบประมาณ50ตารางวาเองป๋านอนยังอยู่คนเดียวของแม่งกองอยู่นะคนเดียวป๋านี่แหละ
3: แล้วที่ป๋ามาอยู่คนเดียวที่ศาลายาป๋าคิดถึงแม่จุ๋มคิดถึงลูกไหมคะ
2: ป๋าบอกแล้วป๋าไม่เคยมาเอาของอะไรมาใส่สมองหรอกผ่านแล้วผ่านเลยอ่ะไม่เป็นไรทีนี้ว่าครั้งหน้าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของพรหมลิขิตป๋าก็บอกว่ามันทับไปได้ก็ดีเพราะว่าเราก็อยู่กันมาอีกอย่างนึงเรามาคิดว่าเราอยู่กันมา30เกือบ40ปีเนี่ยมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยป๋าบอกกับมันลองดูซิลองอย่างนั้นมั่งเพราะว่าป๋าก็เหนื่อยเหมือนกันนะยังไงเดียเรามาหยุดพักกันดีกว่าหรือว่าไม่แน่ต่างคนต่างไปมันอาจจะได้อะไรดีๆไปบ้างคือขืนอยู่ต่อไปกูว่ามึงต้องอยู่อย่างนี้นะจนตายไปแล้วว่ามันมีประโยชน์อะ
1: ซึ่งทุกครั้งคือแม่เป็นคนต้องไปง้อ
0: ตลอดชีวิตป๋าไม่เคยมาง้ออยู่แล้ว อยู่กันมาจะ40ปีเนี่ยค่ะ
2: ก็แล้วแต่ใครอะมันเป็นมนุษย์ที่ไม่มีใครไปห้ามใครฉันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฉันไม่เคยไปเจาะจมูกฉันไม่เคยไปขังคอกสัตว์เหมือนคนเหมือนกันคนฉันก็ปล่อยฉันไม่ได้ว่าเอาตรงที่ว่าความพอใจที่อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็โอเคฉีกไปแล้วกัน
3: เดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อน
1: เอาไว้ก่อนโอเค
3: ถามพ่อรองกับอาจารย์อู๊ดนะคะ
1: ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายง้ออยู่ตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไหมครับควรจะเริ่มต้นใหม่หรือฝืนง้อต่อไปเรื่อย
4: ๆไม่หรอกมันต้องมาปรับตัวกันใหม
1: ่
4: ต้องปรับกันใหม่คือจุ๋มก็ต้องทำอย่างเงี้ยแต่จุ๋มต้องยอมเทพมากกว่านี้เพื่อจะรักษาครอบครัวเอาไว้เมื่อเรารู้ว่าสามีเราเป็นคนอย่างเงี้ยก็ต้องยอมแต่เทพก็ต้องคุยกับเมียบ้างนะคุยกับลูกกับเมียบ้างต้องอธิบายต้องอธิบายให้เมียฟังบ้างบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
3: ่
4: เขาก็อยากจะรู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
5: ่ไม่ใครก็ใครก็ต้องมีคนง้อสักคนถ้าจะรักษาความสัมพันธ์ไปถ้าเราไม่ถือศักดิ์ศรีว่าไอ้ง้อถ้าฉันง้อก่อนแล้วฉันเสียฟอร์มนะฮะแล้วก็อีกหลักอีกข้อหนึ่งที่ผมใช้ของผมเองนะอยากได้อะไรให้ก่อนอยากให้เขาเข้าใจพยายามเข้าใจเขาอยากให้เขาคุยกับเราเราก็คุยกับเขาก่อนผมใช้หลักแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องง้อไม่ง้อนี่ก็ง้อนะฮะแล้วก็ถ้ามันจะช่วยให้อีกคนหนึ่งมีโอกาสมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครเริ่มมันก็ต่างคนต่างไปตรงไปตรงมาคงเห็นได้ประมาณนี้ครับ
1: งั้นผมถามพ่อรองกับพี่อู๊ดได้ไหมครับว่าไอการที่ต้องทนต่อไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเช่นความเข้าใจเหมือนทั้งคู่จริงๆเขารักกันแหละเรารู
5: ้
1: แต่เหมือนกับมันไม่มีความเข้าใจตรงนั้นมันจะทนได้อีกนานขนาดไหน โดยทั่วไปพ่อรองครับ
4: คือถ้าเราไม่ทนมันก็ต้องแตกกัน
1: อ
4: ่ะถ้าไม่ทนก็ต้องต่างคนต่างอยู่เราจะเอาอย่างนั้นหรือเรารักกันไม่ใช่หรือรักกันเพื่อต้องการให้ครอบครัวมันยังอยู่เป็นครอบครัวต่อไปแล้วเมื่อเราทนมาได้ถึงขนาดนี้30กว่าปีก็ทนอีกนิดเถอะนะ
1: พี่อุ้ยนะครับ
5: ตรงนี้ผม
0: ป้าบอกใช่พ่อใช
5: ่เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยคืออยากได้อะไรให้ก่อนนะฮะแล้วโอเคมันก็เป็นทางเสี่ยงนะเหมือนกับชีวิตอื่นๆที่เราเสี่ยงบางทีเราเสี่ยงให้อะไรไปเราอาจจะได้รับอะไรบางอย่างกลับมาหรือบางทีเราให้อะไรไปเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยผมว่ามันเป็นปกติของชีวิตนะฮะแต่คราวนี้ไอ้ส่วนที่ว่าจะทนหรือไม่ทนเนี่ยผมขึ้นอยู่กับขณะที่เราตัดสินใจอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องถอยเวลาไหมนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าต้องทนเราก็ต้องกลับมาดูว่าเรื่องจริงๆเราต้องการอะไรเราต้องการสมมติถ้าพูดกว้างๆนะครับต้องการอิสระภาพต้องการเป็นตัวของตัวเองแล้วเราไม่ต้องการใครเราก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอิสระภาพฉันก็เป็นของฉันก็โอเคนะแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าอยู่กับใครคนนี้อีกสักคนมันโอเคกว่าถึงแม้ว่าอย่างที่ผมพูดตอนต้นจะสุขบ้างจะทุกข์บ้างจะทะเลาะ กันบ้างจะดีกันบ้างแต่มันยังมีใครสักคนเรารู้สึกว่าอันนี้โอเคกว่าเราก็อาจจะเลือกทางนี้แต่ที่สำคัญคือเราได้เลือกฮะคุณจะเป็นอิสระก็ได้ไม่ต้องแคร์ใครก็ได้หรือจะแคร์ใครสักคนแคร์มากพอหรือขณะเดียวกันคุณอาจจะเจอบางช่วงซึ่งคุณก็เป็นตัวของตัวคุณเองได้ในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีคนคนนั้นอยู่ทั้งหมดกลับมาว่าเราเลือกหรือเปล่าเราได้เลือกอะไรที่ตัวเราเองต้องการแล้วเราอยู่กับมันได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเข้าคนอื่นเขาคงปรับเข้าใจของเขาเองครับ
0: ค่ะขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเรื่องราวของป่าเทพกับแม่จุ๋มนะคะไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่างที่บอกก็คือป่าเทพเป็นคนเด็ดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆแล้วก็มีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนในตัวป่าเทพอยู่นะคะแต่ว่าแบบฉบับความอ่อนหวานความอ่อนโยนแบบอัจฉริยะขั้นเทพป่าเทพเนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ความรักและความสงสารที่ฉันเคยมีให้กับผู้ชายคนนี้เคยมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นแต่มันคงยากที่ฉันจะกลับไปครองคู่ชีวิตกับเขาได้เพราะมีถ้อยคำหนึ่งที่เขาเคยพูดกับฉันว่าก
1: ลับไปซะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่แกซะแยกกันอยู่ทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้ไปเลยไม่ต้องมาอะไรอาวรณ์ทั้งนั้นแหละไปซะไป

0: ไงบ้างอะลูก
1: แย่แม่นอนแต่ไอ้ตู้แคบๆที่ทำงานอะบ้านช่องไม่รู้จะกลับ
2: ถ้าแม่ไปหาพ่อแกหน่อยก็ดีนะแม
0: ่โอ้ยแม่ก็อยากไปอะแต่ลูกๆก็คงรู้อยู่แล้วว่าทำไมแม่ถึงไปไม่ได
1: ้โอ้ยแม่ก็รู้ว่าพ่อเขาเป็นคนยังไงแม่จะไปถือสาอะไรแบบเอากับคำพูดของแกแม่อย่าไปคิดมากเลยนะแม่นะ
2: นะแม่นะไปหาพ่อกันเดี๋ยวพวกเราพาไป
0: ภายในหัวใจของฉันภาพของผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งสงสารยังคงเด่นชัดอยู่ทุกวินาทีชายผู้ยืนเคียงคู่ร้องเพลงกับฉันบนคาเฟ่ชายผู้เคยมองฉันด้วยแววตาที่น่ารักน่าหลงไหลเขาผู้เคยมอบรอยยิ้มที่เป็นกำลังใจให้ฉันและเขาผู้เคยมอบความรักให้ฉันฉันยังจดจำมันได้เสมอในความเป็นจริงนั้น
3: มาทำไมอ่ะ
1: โอ
2: ้
1: พ่อแม่แกก็อยากมาหาพ่อก็พูดกับแม่ดีๆหน่อยสิ
3: ก็ฉันก็พูดของฉันอย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนวะพ่อโถ
2: พ่อแม่แกอุตส่าห์บากหน้ามาหาถึงนี่ลดทิฏฐิหน่อยเราอะ
3: ลดทิฏฐิจะมาก็ไม่โทรบอกไม่บอกล่วงหน้านึกอยากจะมาก็มาวันนี้มีอะไรรายการไม่ว่างคุยหรอกเข้าใจนะ
0: พาไทยทุกฟี่พาแม่กลับเถอะแม่ไม่ไหวแล้ว
3: จะไปไหนอ่ะไปอัดรายการแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้วรอไม่ได้เหรอ
0: รอก็รอได้ดิก็ฉันก็รอคอยเธอมาตลอดชีวิตแล้วเนี่ย
3: โอเคไปนะ
0: เดี๋ยวยันนี้จะกินอะไรจะทำให
3: ้ทำอะไรก็ทำเถอะได้หมดอ่ะ
0: แล้วก็นี่ล่ะค่ะมันคือความรักที่คุณถามฉันมา
2: โคตรซึ้งเลยครับ
3: พอได้ไปพอไม่ต้องไปซึ้งอะไรมากมายหรอกไม่โถรำคาญ
2: เขินก็บอกเราอ่ะ
3: ถามมาเยอะแยะไรมามากมายขนาดนี้มันซื้อมั้งเปล่าว่าขนมเปี๊ยะเนี่ย
1: เดี๋ยวนะคุณทิวบอกว่าอยากฟังครับแต่ไม่ซื้อผมแพ้ถั่วถาม
0: แล้วนี่ล่ะค่ะก็คือป๋าเทพผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งหลงทั้งสงสารและแม้ว่าฉันจะเลือกชีวิตมาในสายตาของใครอาจจะดูเสี่ยงแต่นี่คือผู้ชายที่ฉันเลือกมาแล้วฉันคิดว่าฉันเลือกไม่ผิดค่ะ

0: น่ารักมากก่อนที่จะกลับมาถามทางนี้ไทร้องไห้ทำไม
1: ชอบน่ารักดีครับ
2: ไลฟ์สด
0: เหตุการณ์อะไรที่มันทำให้เราดูเมื่อกี้แล้วถึงกับขั้นน้ำตาไหล
1: ก็ไม่มีอะไรก็ดูตอนที่ผมพยายามบอกแม่ให้ไปแหละ
0: มันยากไหมตอนนั้นที่จะบอกให้แม่กลับไปง้อพ่อ
1: เขาไม่ยอมกลับไปครับผมไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงกลับไปไม่ได
2: ้
1: ทั้งที่พ่อก็อยู่คนเดียวอยู่งั้นแหละเราก็บอกแม่ไปเถอะทางนี้อยู่ได้แม่ไปอยู่กับพ่อเดี๋ยวทางนี้ยังไงถ้าเกิดว่ายังไงเราไปช่วยกันเพราะตอนนั้นผมก็เปิดร้านเหมือนจะเป็นร้านกาแฟครับแต่นี่มันก็ติดค่าเช่าเขาอยู่แล้วก็แบบพยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับพยายามอยากจะทำกับน้องให้มันดีขึ้นแต่มันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจมันไม่ดีก็คือต้องล้มกันไปครับก็เลยแบบพยายามบอกแม่ไปเถอะไปอยู่กับพ่อก่อนพ่ออยู่คนเดียวเดี๋ยวจะตามไปจะเคลียร์ทางร้านก่อนให้เรียบร้อยแต่เขาไม่ยอมไปเหมือนเขาเรื่องอะไรผมอยากรู้กันแม่เรื่องอะไร
2: ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปแล้วพ่อเขาจะยังไงไง
0: คือเรากลัวว่าไปก็จะโดนตะเพิดกลับมาแล้วเราก็จะเสียใจอีก
2: ลูกก็ไล่จังเลยบอกไปอะไรอย่างนั้นทั้งสองคนนะท็อปฟี่ด้วยไทยด้วย
0: แล้วเพราะอะไรเราถึงยอมไปวันนั้น
2: ก็เหมือนกับแบบว่าเขาบอกว่า
3: อยากมีปฏิสัมพันธ
0: ์เฮ้ย
2: ก
3: ็มันนานหลายเดือนแล้วนี่
2: ก็ลูกเขาไล่นี่แหละ
0: ครับ
2: ก็เราก็คิดว่าก็เราก็กล่าวเดิมก็เราไม่ได้ข่าวว่าเขามีใครไงเราก็คิดว่าถ้าเรากลับไปถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการเราเดี๋ยวก็เราก็จะสังเกตได้เองก็เลยไปชวนรู้สึกว่าไปสองครั้งที่จะดีกันนะไปครั้งแรกรู้สึกจะไปกับน้องจอยน้องสาวจอยชวนชื่นอ่ะน้องจอยก็ไปถ่ายละครแต่นั้นก็พาไปกระป๋าก็กำลังกวนไส้หัดทำขนมเปี๊ยะอยู่ก็ทำแค่วันละ100 200ลูกทำเองอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาก็อีกครั้งหนึ่งก็มากับแม่แจ๊ดก็มาอีกทีครั้งนั้นแหละที่ป๋าบอกว่าเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวไปอัดรายการก่อนก็นั่งรอเขาที่ร้านนั่นแหละร้านเป็นร้านข้าวแกงเปิดร้านข้าวแกงร้านกาแฟ
4: ค่ะคำพูดนั้นคือหวานสุดเลยไหมคะ
2: นั่นแหละเหมือนก็ว่าเขาบอกให้รอเขาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกให้พี่ร้านกลับไปก่อน
4: พอแม่ได้ยินว่าป๋าให้อยู่รอรู้สึกยังไงคะ
2: ก็รอเลย
0: เรารอเพราะเราอยากเจอเขาหรือเรารอเพราะเราอยากไปไหนต่อนะ
2: เรารู้อยู่ว่ามันต้องมีต่อแ
3: น่ไม่รู้นุ่นอะมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเลยหรอก
0: ครับ
3: ก็ทั้งวันมันก็ต้องหมดกันไปอยู่แล้วถึงจะอยู่กันก็ต้องมีจากกันสักวันถึงอะจากไปดีหรือจากไปจากเป็นหรือจากตายอีกละมันก็มันไม่ใช่แค่นี้หรอกคนเพียงแต่ว่ามาอยู่ในโลกร่วมกันแล้วก็ช่วยๆกันละกันเพราะว่าอีกหน่อยเราก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วที่ทำมาบอกแล้วทุกอย่างนี่ก็ทำให้
0: ครอบครัว
3: เพื่ออะไรครอบคร
0: ั
3: ว
0: สรุปแล้วปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบางทีการแยกมันก็ทำให้คิดถึงกันแล้วก็ลดที่ถี่ได้ง่ายหน่อยแต่มันก็ต้องมีตัวเชื่อมในตัวเชื่อมกรณีนี้ก็คือลูกๆที่พาให้พ่อแม่ลดที่ถี่ลดกำแพงของตัวเองเพื่อมาเจอกันเขารักกันมากคู่นี้จริง
3: แกรู้ได้ยังไง
0: ในฐานลึกๆถ้าไม่รักกันนะป๋าไปที่อื่นแล้วและถ้าแม่ไม่รักป๋าแม่เข้าไปกับคนอื่นแล้วแต่สุดท้ายแล้วรักกันอ่ะลึกๆแต่คู่นี้อาจจะเป็นเพียงแค่คู่เดียวที่เขาเหมาะกันกับการกัดกันไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เขารักกันเหมือนที่
3: จะไม่ใช่เต่านะจะไม่ใช่เต่านี่ไปกัดกัน
0: พี่อู๊ดบอกเพราะไอ้ความแตกต่างนี่แหละมันคือตัวเกาะให้เขาได้อยู่ด้วยกันผมว่าคู่นี้สุดท้ายแล้วก็รักกันนั่นแหละแต่แค่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมรับ
4: ค่ะป๋าไม่ยอมพูดต้องถามแม
0: ่
4: ว่าแม่มีอะไรอยากจะบอกป๋าในสิ่งที่ไม่เคยได้บอก
2: มันเหมือนเวลาเนี้ยสมมติว่าทุกคนได้ยินได้เห็นที่ป๋าพูดน่ะคือไม่มีความดีเลยอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ดีไม่อะไรเลยแต่ก็คืออยากให้รู้ว่าอยากจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่ยังไงก็อยู่ตรงนี้ตลอด

0: ี้แล้วลองอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหน
1: เราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป่าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป่าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
2: บางป่าอยากมีอะไร
0: เดี๋ยว
2: อยากมีอะไรซะหน่อยไหม
0: บางครั้ง
2: จะจบรายการแล้วอยากมีอะไร
0: นี่ไงจะพูดนี่ไงบางครั้งไอ้คำพูดสวยๆงามๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงแต่เอาตรงที่ว่า
1: ให้เด็กๆ
0: ความเป็นจริงความเป็นธรรมชาติให้อยู่ก็แล้วกันไม่จำเป็นต้องใช้คำพูด
3: ครับ
0: แค่นี้เอง
3: แสดงว่าป๋าก็เห็นแหละว่าแม่ก็
0: จะทำอะไรเห็นหมดไม่ต้องมาพูด
3: เก่งที่อยู่เกิน2ปีตามที่ป๋าท้าเอาไว้ได
1: ้แล้วป๋าได้ยินที่แม่พูดเมื่อกี้แล้วอ่ะป๋ารู้สึกยังไงคะที่แม่บอก
3: ที่แม่บอกว่าถึงป๋าจะมองแม่ว่าพูดนู้นพูดนี่พูดนั่นจนคนมองแม่ไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วแม่ก็จะยังอยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้างๆป๋านี่แหละ
0: แล้วพูดตอนนี้ใช่ไหม
3: พูดตอนนี้แต่เอาสวยๆน่าจะปิดรายการแล้ว
0: รู้ไหมอีกข้างหน้ามันจะมีอะไร
3: เกิดเฮ้ยไม่เอาไปนะจะจบรายการแล้ว
0: มันยังไม่รู้ไงชีวิตมนุษย์ล่ะแกรู้หรือว่าแกได้แค่นี้จบแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนแกจบปริญญามันเนี่ยแกสำเร็จแล้วเหรอไม่ใช่นั่นคือขั้นปฐมที่แกจะต้องมาเรียนกับมหาลัยชีวิตต่อไปอีก
3: นี
0: ่มันเรื่องซับซ้อนเยอะอย่ามาพูดเดี๋ยววันหลังกูมาดีกว่ากูคุยเยอะเยอะแต่จะมึงพูดเยอะชีวิตครอบครัวเนี่ยป๋ารู้ดี
3: ก็เอาเป็นว่าทางนี้เคลียร์แล้วแหละตั้งแต่ที่เราดูละครเมื่อกี้ไปทำแคร์แชร์ดีกว่า
1: ค่ะพ่อรองคะทั้งหมดเรื่องราวความรักของป๋าเทพกับแม่จุ๋มในวันนี้พ่อรองมองยังไงคะ
4: ก็มองว่าคู่นี้เป็นคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์ให้กันและกันแต่ไอ้อีกคนนึงมันไม่แสดงออกเพราะนั้นอีกฝ่ายก็ต้องเป็นผู้แสดงออกตลอดไปอันนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ว่าคนเราที่จะรักกันและครองรักกันให้ยืนยาวได้เนี่ยมันต้องอดทนเข้าใจและให้อภัย
0: นี่ลองพูดดีมาก
3: เนี่ยทำไมเราไม่พูดแบบนี้แล้วทำไมเราไม่พูดแบบนี้เมื่อกี
0: ้ผมพูดไม่เป็นผมมีศักดิ์ศรี
3: เยี่ยมเยี่ยมแต่ให้ล้มศักดิ์ศรีอยากพูดแบบเมื่อกี้ไหมก็อยากอยู่
0: เป็นคำที่อยากพูดแต่ไม่ใช่เรา
3: ได้แค่นี้ผมพอใจแล้ว
0: ครับ
3: อยากพูดแบบเมื่อกี้แหละแต่ไม่ใช่เรา
0: ถ้าเป็นผมจะต้องอีกคำพูด
3: โอเคดีแล้วแต่แค่บอกว่าอยากได้แบบนี้ผมก็ดีใจแล้วพี่อุ้นครับเห็นครอบครัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
5: คำหนึ่งที่เข้ามาในใจผมตอนนี้คือความรักคงไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะมันขึ้นอยู่กับคนที่เรารักมันขึ้นอยู่ที่เรา
0: เข้าใจกัน
5: เข้าใจแล้วภาษาที่เราใช้มันก็ต่างกันแต่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถข้ามไอ้ความแตกต่างและยังเกี่ยวข้อยกันได้อยู่ผมว่าวันนี้ป๋ากับพี่จุ๋มพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นให้ระลึกถึงความผูกพันอันนั้นที่อยู่ลึกลงไปเกินกว่าที่จะอธิบายด้วยคำพูดอะไรสักทีเดียวผมต้องขอบพระคุณมากเลยครับผมได้เรียนรู้อะไรจากพี่จุ๋มกับป๋ามากๆเลยครับ
1: ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดด้วยนะคะวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะ
5: ขอบคุณครับ
1: อย่างที่อาจารย์อู๊ดบอกนะคะว่าความรักไม่มีสูตรสำเร็จเหมือนกับคู่ของป๋านะคะต้องใช้เวลาถึง38ปีถึงจะหาสูตรได้ว่าสูตรนี้ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้วันนี้ขอบคุณป๋าขอบคุณแม่จุ๋มมากๆค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะที่นี่เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: บคุณป๋าค่ะ
1: ถ้าพี่นะขอโทษอาจารย์ครับโกรธนี่อะไร
2: โอ้หวานมาก
3: โอ้
4: เจ๋งมากเลยอะแปลว่านี่ doesn't need to be perfect just need to be united
5: อันนี้เลือกมาชอบรูปนี้เป็นที่สุดเพราะว่าพี่น้องเลย
4: อย่างปกติได้ถ่ายรูปครอบครัวบ่อยไหม
5: ไม่ค่อยบ่อยไม่พอจะไปทำงานครับ
4: อ๋อนัดดิลงคิวไว้เป็นคิวถ่ายรูปครอบครัว
1: แกอยู่ไหมฉันอยู่บ้านเนี่ยแทบไม่ได้คุยเลยหลายคนมากต่างคนต่าง
3: เพราะอะไร
1: ต
3: ่างคุย
1: ไม่เคย
5: ได้แต่พอได้มาทำธุรกิจกับคุยกันมากเนี่ยช่วงนี้คุยกัน
3: โอ้รูปนี้น่ารักมากตอนนี้ป๋าหนุ่มมาก
4: ป๋ามี
1: ผมยังมีผมอยู
3: ่อันนี้อันนี้ไทยอ่ะเนี่ย
4: อันนี้ไทย
3: ตอนเล็ก
4: ๆนัดไปถ่ายรูปแบบนี้อีกสักรูปหนึ่งตอนนี้ได้ไหมเอาแน่เอางี้ไม่ต้องเข้าสตูดิโอนัดทุกคนไปเจอที่ร้านอาหาร
3: อ๋ออ
4: ย่างนี้ได้ไหมงั้นท้ายจัดแล้วส่งกลับมาให้รายการด้วยอยากเห็นผมจะรักเขามากที่สุดในโลกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนึงสามารถรับอารมณ์เราได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะโกรธเราจะขึ้นเราจะอะไรก็ตามผมจะให้ความสำคัญว่าผู้หญิงคนนี้เก่งที่สุดแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือสุดท้ายแล้วป๋าก็ยอมรับว่าพี่จุ๋มมาเก่งเพราะแกพูดเองว่าถ้าทนแกได้2ปีสุดท้ายแล้วแกทนมาได้เกือบ40แสดงว่าป๋าก็เห็นแต่แค่ป๋าเป็นคนใจป๋าแข็งแค่นั้นแหละ
3: แม่จุ๋มสุดยอดจริงๆอะค่ะคือรักแล้วก็เข้าใจแต่เหมือนว่าแม่จุ๋มเนี่ยเขาชัดเจนตั้งแต่วันแรกก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความรักความศรัทธาในตัวผู้ชายคนนี้แม่ชื่นชมในความสามารถของป๋าเทพแล้วก็แม่ก็รู้สึกอย่างนี้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของชีวิตคู่ก็ตาม

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีขั้วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวๆสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ปีค้นพบที่เกาะเอลส์เนียประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
0: สับน่ารู้วันนี้ Habitat H-A-P-I-T-A-T Habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ Adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-N Adaptation แปลว่าการปรับตัวลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซฟตี้ 4-0
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: สวัสดีค่ะพบกับรายการคนจำรู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคลิปที่ผ่านมาในตอนที่1ผักกาดได้นำเสนอเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศบนเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ผักกาดก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการนำลิงก์เรดาร์ตรวจอากาศที่ท่านต้องการใช้ดูเป็นประจำมาบันทึกไว้บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านเพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถเข้าดูได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ
5: การบันทึกลิงก์ไว้ที่หน้าจอสมาร์ทโฟนก็จะมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำได้ทั้งในสมาร์ทโฟนระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟน iOS ให้ท่านเข้าดูข้อมูลเรดาร์ผ่านทาง Safari Browser แล้วก็ทำตามขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1 นะคะซึ่งในกรณีนี้ประกาศจะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์ที่เป็นเรดาร์ระยองลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วก็ให้แตะที่รูปลูกศรชี้ขึ้นซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen หรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะคะจากนั้นก็กด Add หรือว่าเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar นะคะบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะและในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟนในระบบ Android นะคะก็ให้ท่านเข้าดูข้อมูลผ่าน Google Browser ได้เลยโดยที่ทำตามขั้นตอนที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1เช่นเดิมนะคะกรณีนี้ผักกาดก็จะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์สัตหีบที่เป็นลักษณะภาพเคลื่อนไหว

0: ที่เราต้องการบันทึกแล้วนะคะก็ให้แตะที่จุด3จุดตรงบริเวณมุมบนขวามือของหน้าจอสมองท่านนะคะจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen ค่ะหรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะคะจากนั้นก็กด Add หรือเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะหากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้แต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ

0: ในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
1: แต่งว่าอะไรเอ่ย
0: ตอบเสียงดังๆหน่อยเร็วแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
1: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีกหนึ่งประโยคแน่
0: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
1: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
0: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
1: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
0: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ
0: ่
1: ยมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
0: มีไหมคะนักเรียนดูดีๆ
1: ม
0: ี
1: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
0: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมคะนักเรียน
1: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่เปอะที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคมั้ยคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคมั้ยเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่มั้ยคะนักเรียนมาบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกอ่ะคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
1: มีไหมคะ
0: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะเก่งจังเลยทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่สามในประโยคที่สามเด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
1: ถูกต้องแล้วค
0: ่ะนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
1: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
0: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: ตอบเสร็จแล้วเป็นคำชนิด

0: แก่ของนักเรียน
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าแฟนกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าแฟนกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบ

0: อย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรคะคืออะไรร้องไห
1: ้ถูกต้องแล้วค่ะครู
0: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมคะครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู่
0: บอกได้ไหมคะนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
1: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
1: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
0: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู
1: ่ประโยคอะไรเอ่ย
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
0: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
1: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่2 ส่วนนะคะครูพี่ตูนมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้ง2ประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่2ประโยคที่2ว่ายังไงเอ่ยประโยคที่2ก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่3กับประโยคที่4ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้ง2ประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนดีครับนักเรียน
1: แบบไหนกันคะประโยคสามัญ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
0: แบบ3ส่วนถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2คือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบ2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงอะไรนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่2ใช่แล้วค่ะนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3

0: ำนั่นเองครับนักเรียน
1: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
0: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
1: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
0: คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
0: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนกับประโยคสามัญแบบ3ส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
0: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
1: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
0: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
1: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
0: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
1: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วคำนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรคำนักเรียน
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วคำนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
1: ยิ้มหน่อยเร็ว
0: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคของนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
1: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนักเรียนคะต่อเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
1: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
0: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูยังไม่ถูกนะครับนักเรียน
1: เป็นประโยคสามัญแบบไหนถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าต่อนะคะคำว่าต่อต่อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะต่อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วต่อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: นักเรียนคิดว่าคำว่าต่อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
1: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าต่อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไรเอ่ย
0: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
0: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
0: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงได้นั่งเร็วๆทำหน้าที
1: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับได้ไปเลยค่ะคนละ1ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเอ่ย
1: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบครูเสียงดังๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
1: เก่ง
0: แล้วคำว่าบิน
1: คำว่าบินค่ะ
0: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวเรียนแบบคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
0: ตอบเสียงดังหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล็อก
0: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
1: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำ

0: ฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
1: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
0: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินอ่ะชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
1: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
0: กริยาอ่ะถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
1: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
1: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
0: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวไปสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1 ดวง
1: ตอนนี้นักเรียนมีสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: มี4 ดวงแล้วนะคะ
1: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือว่าแบบ3 ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3 ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
0: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้ตอบว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วครับนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1 ดวง
0: และแล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนคะ
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย
0: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2 ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อง
1: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนครับ
0: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
1: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำกริยา
1: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
1: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนทำความเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
0: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
1: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะ

0: ถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็น
0: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
1: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยคสองส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
0: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
1: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
0: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
0: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครู

0: หมออ้อยครับ
1: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
0: ครับ
1: หมออ้อยครับวันนี้จะพาผมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนครับแต่ว่าไม่เอาพวกแมลงสาบหรือไส้เดือนนี้แล้วนะครับ
0: วันนี้รับรองน่ารักเลยสัตว์ที่จะพาป้าไปดูนี่น่ารักมาก
1: โหน่ารักเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: ดีมากเลยครับหมออ้อยจะได้เจอสัตว์น่ารักน่ารักสักที
0: ครับ
1: แต่ว่ามันคืออะไรครับหมออ้อย
0: หมอจะพาป้าไปดูหมาครับแต่ว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าหมอจะสอนให้ป้าคุยกับหมาได้ด้วย
1: เล่นหรือเปล่าครับหมอ
0: จริง
1: ผมเป็นคนนะครับไม่ใช่หมาจะไปคุยกับหมารู้เรื่องได้ยังไง
0: เอ้ารับรองวันนี้เนี่ยหมอจะทำให้ปาร์คคุยกับหมาให้รู้เรื่องเดี๋ยวไปคุยกันดีกว่า
1: เฮ้ยหมอยไม่เข้าใจเลยอ่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คุณหมอมุกแล้วก็นี่น้องปาร์คครับ
1: หมอมุกครับหมออ้อยบอกว่าวันนี้จะพาผมไปคุยกับหมาผมงงเลยนะครับจะให้ผมคุยกับหมาเนี่ยจะให้ผมพูดภาษาหมาผมงงอะครับจะพูดยังไงอะครับ
2: เราก็วันนี้จะมาสอนให้น้องปาร์คเนี่ยเข้าใจภาษาหมานะคะพูดภาษาหมาได้ไหมอาจจะไม่ได้พูดห้องห้องให้หมาเข้าใจแต่ว่ามันมีวิธีอย่างอื่นที่เราจะเข้าใจภาษาของเขาได
1: ้อะไร
2: นะคะวันนี้เราจะพาไปดูกันนะแต่ว่าเอาคร่าวๆให้นิดนึงก่อนว่าเราจะดูว่าภาษากายของเขาเป็นยังไงนะคะดูตาหูตัวหางเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับ
0: เคยเห็นหมาหางกระดิกไหม
1: เคยเห็นครับแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะ
0: ไรอุบไว้ก่อนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะ
1: อยากรู้แล้วครับอยากคุยกับหมาแล้วครับ
0: คุณหมอมุกจะพาเราไปดูอะไรบ้างครับ
2: วันนี้นะคะเราจะไปสอนวิธีการที่จะรู้จักคุยกับหมา
0: ครับ
2: สองแบบเลยมีทั้งแบบที่เป็นหมาจรจัดเราไม่รู้จักกันมาก่อน
0: ครับ
2: กับแบบที่มีเจ้าของเพราะว่าอยู่ดีๆเราเห็นหมาอยู่เนี่ยเราวิ่งไปกอดเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตอบรับกับเอามายังไงเขาจะกัดเราก็ได้ใช่ไหม

0: หรือว่าถ้าเกิดเห็นหมาปุ๊บเราวิ่งหนีเลยหมาอาจจะวิ่งไล่เราก็ได้คราวนี้แย่เลย
1: เดินหลังแม่เราเห็นหมาปุ๊บ
0: ดีมากเลยครับเดินหลังแม่เราจะปลอดภัย
2: ครับแม่จะล่ะแม่จะไม่ปลอดภัยแทนใช่ไหมครับอยากดูแล้วฮะ
1: อยากดูแล้วครับอยากไปดูกันเลย
2: โอเค
0: ค่ะ
1: ไปครับ
0: นี่คือบ้านรักหมาสารยาค่ะที่นี่เป็นที่ที่รวบรวมหมาจรจัดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเข้ามาดูแลแล้วก็ปรับนิสัยเพื่อที่ว่าจะหาบ้านใหม่ให้เขาให้เป็นหมาที่มีเจ้าของค่ะ
2: แล้วตอนเดินเนี่ยผมเห็นมันเหมือนมีหลายโรงเรือนมากเลยครับ
0: ค่ะ
2: มันมีการจัดการยังไงครับ
0: เรามีโรงเรือนที่เป็นโรงเรียนแรกรับนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ปรับนิสัยแล้วก็เป็นบ้านโรงเรียนที่รอหาบ้านใหม่ให้เขาค่ะ
2: ดูแล้วมันเหมือนขั้นตอนเหมือน
0: เราจะมีขั้นตอน
1: แรกรับ
2: อนุบาลประถมมัธยมจบอะไรง
0: ี้ใช่เข้ามหาวิทยาลัยเลยตอนหาบ้านใหม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ไปแล้วครับอยากพูดภาษาหมาครับเนี
0: ่
1: ย
0: ได้เลยครับมาถึงกันแล้วค่ะสำหรับเรือนแรกเลยนะคะคือเรือนแรกรับนะคะ
2: ครับปาร์คนี่ดับแรกเลยเห็นไหมประตูเนี่ยมันเปิดออกงี้ไม่ได
1: ้ทำไมครับเดี๋ยวขอลองหน่อย
2: รู้ไหมทำไมปาร์ค
1: ทำไมครับ
2: เพราะว่าเวลาสมมติสุนัขเนี่ยออกมาเดินเล่นแล้วหลุดเข้ามาใช่ไหมแล้วเราเนี่ยเข้ามาลืมปิดประตูเวลาหมาปุ๊บออกไม่ได้เป็นการดีไซน์เพื่อป้องกันหมาหลุดบางทีหมอก็เปิดไม่ได้เพราะหมอลืม
0: เดือนแรกรับนี่ก็จะเป็นหมาที่เพิ่งมาใหม่เลยที่เพิ่งเข้ามาเราก็จะกักไว้ดูอาการก่อน 7-10 วันดูอาการปกติดีเราก็จะทำวัคซีนนะคะฝั่งไมโครชิปแล้วก็เราถึงจะค่อยต่อเนื่องไปยังเรือนต่อไป
1: คือทำข้อมูลไว้ก่อน
0: ใช่ครับมาดูกับแก๊งแรกที่เพิ่งมาเลยนะคะนี่ก็จะเห็นว่าเขาก็ยังระแวงเราบ้างบางตัวเขาก็ยังมองหาเราอยู่นะคะแล้วเวลาที่หมาเครียดจะเห็นได้ยังไงบางตัวก็จะหอบอย่างนั้นอยู่ก็จะอ้าปากหอบอยู่นะแต่บางทีอาจจะหอบเพราะร้อนก็ได้เราก็ต้องดูด้วยว่าอากาศร้อนมากไหม
1: แล้วอันตรายไหมครับถ้าหอบเพราะร้อนเนี่ย
0: ถ้าหอบเพราะร้อนเนี่ยก็จะเป็นลมแดดได้ครับแต่ว่าถ้าหอบเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจเราอันนี้ก็อันตรายอีกแบบนึงก็คืออันตรายกับเราแทน
1: แล้วจะมองไงครับว่าเวลาเขาจะเข้ามากัดเราครับแบบว่ากำลังคุ้มคลั่งอยู่จะมองว่าก
0: ำลังคุ้มคลั่งเลยใช่ไหมดูว่าเอ๊ะหมายังไงที่ไว้ใจไม่ได้นะคะตัวนี้จะไม่เห็นชัดเนาะแต่ว่าตัวที่เวลาสมมติเราเดินไปเจอหมาจรจัดตามถนนเนี่ยถ้าเห็นเขายืนจังก้าเลยแล้วหูตั้งจ้องมาที่เราเป่งเลยแล้วก็หางชี้เนี่ยอันนี้เราต้องระวังละแสดงว่าเขาเนี่ยอาจจะเข้ามาหาเรา
2: หมาที่จะกัดเราก็คือยืนตรงๆงี้
0: ใช่
2: หางตั้ง
0: หางตั้งหูตั้งจ้องเป่ง
2: จ้องเป่งเสียยิ้ม
1: ตั้งหมดเลย
0: ใช่ยิ้ม
2: เสียยิ้ม
0: ยิ้มด้วยยิ้มให้เห็นเขี้ยวนิดๆ
2: คือถ้าเกิดสมมติว่าบางตัวผมเห็นเวลาเขายิ้มเนี่ยเขี้ยวเต็มเลยกับบางตัวยิ้มครึ่งเขี้ยวนี่ต่างกันไหมฮะ
0: ถ้ายิ้มครึ่งเขี้ยวนั่นคือเขามีความมั่นใจค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องโชว์อาวุธเยอะจะฉันกัดเธอได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ายิ้มโชว์ฟันหมดเลยทั้งปากอย่างนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือว่าเขากลัวเรานะจริงๆแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้สองทางคือถ้าเกิดอ้าปากกว้างๆอยู่เงี้ยถ้าเขาไม่มั่นใจเราเข้าไปมันอาจจะวิ่งหนีหรือเขาอาจจะป้องกันตัวเองเขาอาจจะกัดเราก็ได
2: ้คราวนี้ถ้าเจอหมาเสียยิ้มอย่าเดินเข้าใกล้เดินเลี่ยงหรือว่าเดินกลับ
1: หมอโมครับหมออ้อยบอกว่าเมื่อกี้ครับถ้าเจอหมาแล้วถ้าหมามันคุ้มข้างอยู่ค่อยๆเดินใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่แต่ว่าถ้าผมตกใจแล้วผมวิ่งเลยนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
0: วิ่งเนี่ยมันเกิดได้2แบบนะคะก็คือว่าเขาอาจจะไล่มาอีกนิดนึงแล้วเขาก็กลับไปแต่บางตัวจะวิ่งตามเราไปเลยเพราะนั้นถ้าเขาวิ่งตามเรามาเลยเราก็วิ่งให้เร็วที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราวิ่งไม่ทันจริงๆเนี่ยให้แบบว่าก้มตัวลงแล้วพยายามปิดส่วนที่เปราะบางของเราอย่างเช่นหูก้มหน้าเก็บไว้ให้หมดเลยนะคะก็จะได้ไม่กัดโดนเราตรงที่สำคัญ
2: อ๋อคือกัดเราแต่ยังไม่รู้สิ่งสำคัญแ
0: ทนใช่ถ้าสมมติว่าวิ่งไม่ทันจริงๆอันนั้นกรณีนี้นะคะ
2: ปกติสังเกตเนี่ยเวลาเด็กๆฮ
0: ะ
2: ชอบปั่นจักรยานพอปั่นปุ๊บหมาจะไล่วิ่งเราก็จะมี2อย่างฮะหยุดรถอันนึงแล้วก็ค่อยๆหันหลังกลับแล้วก็ค่อยเข็นกลับไปกับอีกอันนึงก็คือปั่นหนีมันแต่พอปั่นหนีมันยิ่งวิ่งไล่ตามแบบ
1: โอ้วันทีนี้วิ่งตามทันเลย
0: ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับหมาแต่ละตัวนะคะ บางตัวก็จะไล่เรามาแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็กลับไปแต่บางตัวจะวิ่งต่อไปหน่อยนึงนะคะทีนี้เนี่ยทำไมเขาถึงชอบวิ่งไล่แล้วเขาทำอยู่ทุกครั้งนึงเพราะเหมือนกับเราฝึกเขาพอมีรถผ่านมาปุ๊บไล่เห่านิดนึงเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จทุกครั้งเพราะเราถีบหนีไปนั่นก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นบอกยากว่าตัวไหนจะหยุดตัวไหนจะวิ่งไล่ต่อแต่ว่าสำคัญอย่างนึงก็คืออย่าไปจ้องตามหมานะคะการจ้องตามหมาคือการท้าทายเพราะฉะนั้นยิ่งจ้องเขาก็ยิ่งคิดว่าอุ้ยเราท้าทายเขาบางตัวอาจจะวิ่งเข้ามากัดเพราะฉะนั้นเวลาเห็นถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราให้มองไปทางอื่นมองเลี่ยงๆหลบสายตาแล้วค่อยๆถอยออกมา
1: หมานี่เหมือนวัยรุ่นเลยครับมองหน้าหาเรื่องไง
2: นี่คืออะไร
0: เขาอย่างนี้ก็ไม่ควรเข้าใกล้นะคะ

0: เพราะว่าเขาส่งสัญญาณทุกอย่างว่าเนี่ยเขามั่นใจแล้วจะกัดเราได้
1: ตัวนี้ก็เห่าอีก
0: ตอนนั้นก็เห่าอีกตอนนั้นห่วงอาหารค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อนอนกินเลย
0: ใช่เลย
1: ตัวอื่นอดกินเลยฮะ
0: ตัวอื่นเขาก็ขู่ไม่ให้เข้าค่ะต้องรอตัวนี้ไปก่อนการที่เราก้มลงไปหาหมาเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนกันข่มกันเหมือนกันนะมันถ้ากลัวเหมือนเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วมีคนมาบอกว่าก้มหน้าใส่เราคุยกับเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ากับหมาที่เราไม่แน่ใจอย่างเนี้ยเราก็พยายามอย่าไปก้ม
1: ต้องค่อยๆยอมให้ระดับเดียวกันใช่ไหม
0: ให้ระดับเดียวกัน
1: อ๋อผมเข้าใจละ
2: จันบาน
1: นี่คือเขากลัวเรามาก
0: อันนี้เขา
1: ระแวง
0: จริงๆเขาไม่กลัวเราเท่าไหร่นะคะเพราะเห็นไหมคะว่าเขายังโน้มตัวมาข้างหน้าถ้าเขาบอกว่าค่อยๆถอยไปอันนี้แสดงว่าเขากลัวเราดังนั้นถ้าเราเจอหมาแบบนี้ข้างนอกเราต้องระวังหมาบางตัวพวกนี้เนี่ยก็จะมีบางตัวที่เขาจะเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวก็จะเป็นตัวที่เป็นผู้ตามเราก็จะมาดูว่าตัวไหนที่เขาเป็นอยู่ในกลุ่มด้วยกันได้เข้าฝูงด้วยกันได้ก็จะกลับจับมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าเอาตัวผู้นำกับผู้นำมาอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกัดทะเลาะกัน
1: ว่าหัวโจกเป็นหัวหน้าฉันคอยดูแลลูกน้อง
2: หมอมุกครับผมเห็นหมากระดิกหางครับเขาบอกว่าหมากระดิกหางจะใจดีนะครับเป็นยังไงคร
0: ับค่ะมันก็มีทั้งแบบที่ใจดีกับแบบที่เราต้องระวังนะคะหมากระดิกหางไม่ได้หมายความว่าเป็นมิตรเสมอไปถ้ากระดิกหางให้เราเร็วๆหน้าตาดูยิ้มให้เรานะยิ้มหวานๆไม่ใช่ยิ้มแบบขู่นะคะอันนั้นแสดงว่าเป็นมิตรกับเราแต่ถ้าสมมติว่ากระดิกหางช้าๆเป็นลูกตุ้มช้าๆอย่างนี้เลยอันนี้เราต้องระวังละใช่ครับเราก็จะมีหมาหลายๆพันเลยครับมีทั้งหมาพันผสมบางตัวก็ดูเหมือนเป็นพันแท้ก็มี
2: ตัวนี้ดูดุไหมครับเนี่ย
0: ตัวนี้ดูไม่น่าดุเท่าไหร่ดูเขาผ่อนคลายเพราะนั้นเนี่ยไม่น่าที่จะดุงั้นก็เราผ่านได้แบบไม่ต้องกลัว
1: อันนี้น่าจะเหมือนกับมาอยู่สักระยะนึงแล้ว
0: ใช่นี่อาจจะ
1: เริ่มปรับนิดนึงแล้ว
0: หรือบางตัวจะมีคนที่เคยให้อาหารมาก่อนอยู่แล้วก็จะชินกับคนก็มี
2: ตัวนี้นี่ดูเหมือนไม่ดุนะครับอันนี้ไว้ใจได้ยังครับ
0: ตัวนี้ดูไว้ใจได้ครับแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไว้ใจหมาหมด 100% นะเราก็ต้องดูกับเขาด้วยอย่างนี้เขาก็ดูที่ว่าจะสนใจที่จะคุยกับเรานะคะหน้าตาดูผ่อนคลายมั้ยไม่ขมวดคิ้วเห็นไหมคะเขาก็จะดูสนใจมีกระดิกหางมาให
1: ้
0: ม
1: ี
0: กระดิกหางเร็วๆเห็นมั้ยไม่ต้องกลัวเลยตัวพวกนี้นี
1: ่เข้าไปเลยป้ามันไม่ต้องกลัวเวลามีคนเอาหมามารักษากับหมอใช่ป่ะ
2: คร
1: ับ เฮ้ยหมาตัวนี้ใจดีมากเลยหมอไม่เคยกัดใครเลยพูดอย่างนี้เลยแล้วก็โหยน่ารักจังเหียบงับเราไปคนแรกเอ้าทุกทีไม่เคยกัดใครนั้นทำไมกัดหมอคนแรกเพราะว่าเราเข้าไปหาเขาไม่ถูกต้องเขาระแวงเราไงเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของไงคือเขาไม่กัดเจ้าของหรอกแต่เขาจะกัดคน
2: เพราะว่าเขาคุ้นเคยกับเจ้าของแล้ว
0: พอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนความกังวลใจอะไรก็มีขึ้นมาได้นะคะแล้วเวลาเราไปถึงหมาเนี่ยบางคนเนี่ยมาถึงแล้วตบหัวหมาอย่างนี้เลยหมาตกใจก็กัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่เราต้องคุยดูเขาก่อนให้มีเวลาให้ดูกันก่อน
1: อันนี้หางลูกหางลูกนี่คืออะไรคร
0: ับหางลูกนี่ผ่อนคลายนะคะ
1: นี่ผ่อนคลายครับ
0: ผ่อนคลายค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรือนต่อไปเลยแล้วกันนะคะก็จะเป็นเรือนปรับนิสัยแล้ว
2: อ๋
1: อโอเคไป
2: ปรับนิสัยดีขึ้นมา
0: คุ้นกับคนมากขึ้นเท่ากับเพื่อนได้ดีมากขึ้นสามารถที่จะเริ่มฝึกได้แล้วนะคะแล้วก็จะพาเขาไปอยู่ที่เรือนนั้นพามารู้จักกับเจ้าแอปเปิ้ลกับพี่ๆจากชมรมสุนัขนิสัยดีนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่น้ำหวานกับพี่นัทนะคะนี่ก็คือน้องแอปเปิ้ลน้องแอปเปิ้ลนี่ก็คือผ่านจากเรือนแรกรับอนุบาลมาละก็มาอยู่ประถมตรงนี้ประถมตรงนี้ก็จะมีพี่ๆเข้ามาคอยฝึกให้ฝึกเชื่อฟังเบื้องต้นนะคะให้หัดมีมารยาทที่จะไปอยู่บ้านคนอื่นได้โดยที่ไม่ไปทำร้ายเข้าของบ้านเขานะคะ
1: แล้วการที่เขาจะข้ามชั้นมานี่ใช้เวลานานไหมในแต่ละตัวด้วยประมาณ
0: แล้วแต่ตัวบางตัวนี่เขาอาจจะมีคนที่เคยให้อาหารคุ้นเคยกับคนค่อนข้างมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะปรับมาอยู่บ้านนี้ได้ค่อนข้างเร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวที่เขาอยู่ของเขาเองไม่สูงสิงกับใครเนี่ยก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยเวลาที่เราเรียกหมานะคะเราก็ต้องใช้เสียงที่ตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็เสียงสูงนิดนึงแล้วก็มีหันมานิดนึงด้วยนะคะ
1: ใช่ได้
0: เราก็จะสอนให้เขารู้จักชื่อของเขาบางคนเรียกชื่อหมาบางทีเรียกแอปเปิ้ลเนี่ยค่ะมันก็ไม่มาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเรียกก็ต้องเรียกด้วยน้ำเสียงที่ดูเป็นมิตรหน่อยนะคะแอปเปิ้ลเก่งมากลูกเก่งนะคะเราจะสอนให้เขาดูตาเราก่อนเพราะว่า

0: ที่เขาสบตาเราแล้วเนี่ยเขาก็จะรับคำสั่งอย่างอื่นได้เขาก็จะมีความสนใจมาที่ตัวเราเห็นบอกว่าแอปเปิลคลานได้ด้วย
1: คลานได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: โหเหมือนหมาทหารเลยนะครับเนี่ย
0: ถูกต้องเลยค่ะเวลาเราลูบเราพยายามลูบด้านข้างนะคะเวลาเราเข้าหาหมาเราเข้าด้านข้างแล้วก็ลูบตัวเขา
2: uh-huh.
0: พยายามอย่าก้มมาแล้วปบหัวเลย uh-huh. ยกเว้นว่าเรามั่นใจว่าหมาบางทีเป็นหมาเราเนี่ยไม่เป็นไร
2: uh-huh. เราต้องก้มแล้วค่อยลูบด้วยใช่ไหม
0: ถ้าเรานั่งด้านข้างอย่างนี้ uh-huh. จะดีกว่าค่อยๆลูบนะคะลูบช้าๆได้เลยมันจะได้ผ่อนคลายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราฝึกแอปเปิ้ลยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่สนามฝึกกัน
1: นะครับอยากเห็นแล้วครับ
2: แอปเปิ้ลลุก
0: ไปแอปเปิ้ลลุก
1: โอ้โห
0: พอปรับนิสัยได้แล้วดูเขาคุ้นกับคนแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มฝึกแล้วทีนี้วิธีการฝึกของเราที่นี่เนี่ยเราใช้วิธีการฝึกแบบให้รางวัลนะบางที่เราจะเห็นว่าเขาใช้โซ่กระตุกแต่เราไม่ใช้โซ่กระตุกที่นี่เพราะว่าเวลาใช้โซ่กระตุกเนี่ยเราก็ต้องใช้อยู่ตลอดเวลาจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยใส่โซ่กระตุกแล้วพอแบบว่าไม่มีโซ่กระตุกเนี่ยสั่งให้ทำอะไรก็ไม่ทำนะคะ
1: แล้วสายเอี๊ยมที่เป็นอย่างนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคร
0: ับ ค่ะสายรัดอกแบบนี้นะคะมันก็คือพยุงร่างกายเข้าไว
2: ้
0: แล้วมันก็จะไม่รัดคอแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นหมาพันธุ์เล็กๆเนี่ยถ้าเวลาเราฝึกเนี่ยบางตัวเขายังไม่เคยชินถ้าเราใส่ปลอกคอปกติเวลาเขาเดินไปแล้วเขาดึงเขาจะหายใจไม่ออกใช่ไหมคะในนี้เนี่ยถ้าใส่สายรัดอกเนี่ยมันก็สะดวกกับเขามากกว่าไม่เป็นรัดหลอดลมด้วย
2: ที่นี่เนี่ยที่เขาฝึกการใช้สายจูงโดยที่ไม่รัดคอเนี่ยเพราะว่าเราคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์น้องปาร์ค
1: คืออะไรเหรอครับ
2: สวัสดิภาพสัตว์หลักๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่5ประการที่เราต้องคำนึงถึง
1: อะไรครับ
2: อันดับแรกเลยคือสัตว์เนี่ยจะต้องปราศจากความหิวโหย
1: ไม่หิว
2: ไม่หิว
1: หิวก็กินได้เลย
2: ใช่คือต้องมีการกินข้าวอิ่มท้องอันที่2คือให้สัตว์เนี่ยปราศจากความเครียดไม่สบายกายไม่สบายใจ
1: ให้มีแต่ความสุข
2: ใช่แล้วก็อันที่3ก็คือให้สัตว์เนี่ยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อสัตว์เจ็บป่วยเราก็ต้องทำการรักษาให้เขาไม่ใช่ว่าเจ็บป่วยแล้วก็ดูแลเขาไม่ได้แล้วข้อ4ก็คือให้สัตว์เนี่ยสามารถแสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติได
1: ้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ
2: ใช่ก็อย่างเช่นก็ต้องมีการพาจูงเดินวิ่งเล่นขับถ่ายตามปกติ
1: ได้วิ่งเล่นตามปกติเลย
2: ใช่อะไรเงี้ยก็เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่เขาต้องมีการแสดงออกสุดท้ายเลยสำคัญมากก็คือให้เขาเนี่ยปราศจากความกลัวไม่ไปลงโทษไม่ไปทำอะไรให้เขากลัวไม่ให้เขาเครียดมากอะไรเงี้ยถ้ามีหลัก5ข้อนี้นะสัตว์ก็จะอยู่อย่างมีความสุข
0: นะเนี่ยบางทีบางตัวเราไปบังคับมากๆเขาอาจจะกัดเราได้ด้วยแต่วิธีนี้เราถ้าเขาทำถูกเราให้รางวัลถ้าเขาทำเนี่ยเราก็ไม่สนใจแล้วเราไปบอกให้เขาทำพฤติกรรมอื่นแทนแล้วก็ค่อยให้คำชมเขานะคะมันก็จะทำให้เขาเต็มใจที่จะทำให้เราทุกครั้ง
2: พอเขารู้สึกว่าถ้าเขาทำถูกเดี๋ยวจะได้กินขนม
0: ใช่ถูกต้องเลยนะ
2: เหมือนปาร์คไงเดี๋ยวถ้าปาร์คสอนที่หนึ่งนะเดี๋ยวแม่จะซื้อ
1: แม่จะซื้อของเล่นให้นะ
2: เฮ้ยซื้อหนังสือไม่อ่านนอกเวลา
0: คำสั่งโดยทั่วไปแล้วก็จะสอนให้มองเจ้าของเรียกชื่อแล้วสนใจแล้วก็มีคำสั่งอย่างเช่นเบื้องต้นง่ายๆเช่นนั่งนะคะเดี๋ยวให้โชว์ให้ดูอันนี้ให้ยืนก่อนนะคะ
2: อันนี้ให้ยืนนะฮะ
0: พอยืนเสร็จแล้วนะคะเราสั่งให้นั่งได้อันนี้เวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้บอกว่าชมพอเขาทำถูกต้องเราชมแล้วเราก็จะให้รางวัลเขานะคะ
2: อันนี้คือนั่งละ
0: อันนี้นั่งละเดี๋ยวเราจะต่อด้วยหมอบ
2: อันนี้หมอบนะฮะเดี๋ยวเราถอยด้วย
1: หมอบ
2: โอ้
3: เก่งมาก
2: อันนี้คือหมอบ
0: หมอบค่ะบางทีเราไม่ต้องลงไปนั่งด้วยเลยก็ได้บางทีเราแค่ใช้มือชี
2: ้
0: นะคะอันนี้ยังอยู่กำลังช่วงการฝึกอยู
2: ่
0: เราก็จะต่อไปด้วยท่าคลานเลย
2: คลาน
1: คลาน
0: คลานต่ำมาเลยกระดึ๊บ
2: นี่คลานต่ำ
1: โอ้เก่งเหมือนเล่นตามของกินอยู่
0: ใช่ค่ะแล้วอีกหน่อยเนี่ยพอเราฝึกเขาบ่อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็เขาจะไปได้ไกลกว่านี
2: ้
0: แล้วอีกหน่อยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องให้ขนมก็ได้บางตัวเนี่ยเราแค่คำชม
1: เพราะเขาจะเชื่องขึ้น
0: ใช่เพราะเขารู้แล้วว่าอ๋อทำแบบนี้แล้วถูกต้องแล้วเราอาจจะให้ขนมบ้างไม่ขนมบ้างเหมือนกันหลอกล่อเขา
2: คำชมคืออะไรปางรู้ไหมครับ
1: คำชมก็คือคำพูดที่ทำให้คนอื่นมีความสุขหรือเปล
2: ่
1: า
2: แต่ว่าในน้องหมาเนี่ยสมมติทำได้โอเคเก่งมากเราก็รูปเยี่ยมดีมากอย่างนี้
0: ใช่ค่ะถูกต้องแต่เวลาชมไม่ได้ชมแบบเก่งมากอย่างเงี้ยไม่เอา
2: ต้องเป็นโทนเสียงที่สดใสแล้วก็เหมือนกับ

0: ยิ้มแย้มอ่ะเราคุยไปแล้วก็หน้าเราต้องยิ้มด้วย
1: อ่ะคราวนี
2: ้เราจะสั่งให้คอยได้
0: จะให้เขาคอยละ
3: คอย
4: อ๋อคอย
3: คอย
4: แล้วก็นั่งนิ่งเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเรียกให้มาหาได้ไหม
2: แล้วก
3: ็นี่ไม่ปึ๊บ
2: เรียกให้มาหาก็ได้นะคะ
3: คอย
2: เดี๋ยวเรียกให้มาหาละ
3: แอปเปิ้ลมานี
2: ่ช่วงแรกเราจะใช้ขนมล่อก่อนนะคะเพื่อที่ว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะไม่ใช้ขนมแล้วเราก็จะใช้แต่ภาษามือก็จะเป็นเฉพาะมือที่ลากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราบอกว่าให้เขายืนเนี่ยเราก็แค่ดึงมือมาข้างข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะยืนตามหรือบางทีบางตัวเนี่ยเขาก็จะหมอบลงไปให้แค่เราชี้ลงนะคะแต่นี่แอปเปิ้ลยังเป็นเด็กประถมอยู่ยังอยู่ประถมสามอ
0: ันนี้ก็เป็นครู
2: คุณครูใหม่ใช่
0: เพิ่งเจอกันวันแรก
4: ครูใหม่ยังไม่คุ้นเคย
0: ครูใหม่ไม่คุ้นเคยกับเด็กใหม่ยิ่งเป็นการที่ฝึกยากแต่ว่าเห็นไหมฮะนี่เราเจอวันแรกเรายังสามารถทำได้เลย
4: เพราะเขาคุ้นเคยกับคนแล้ว
0: ใช่แล้วถ้าปาร์คเนี่ยอยู่กับเขาทุกวันง่ายเลยคราวนี้จะสั่งอะไรก็สบายปาร์คลองดูไหม
4: อ๋อขอลองหน่อยคร
0: ับ
2: เราเอาขนมมาให้ล่อนะคะ
0: เอาท่าไหนก่อนปาร์คท่าไหนก่อนดี
4: เอาตอนนี้มันนั่งอยู่ใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับ
4: ลองหมอบก่อนดี
0: ไหมลองหมอบครับต้องทำไงครับเดี๋ยวใหหมอมุกอธิบายทีนึงครับ
2: เวลาหมอบนะคะเราก็ดึงขนมจากหน้าเข้าลงมาตรงๆมาที่ระหว่างคู่เท้าเข้าสองข้างเลยแล้วเราก็ค่อยดึงไปข้างหน้าเป็นตัว L
0: ตัว L ตัว L ตัว L
4: แอปเป
0: ิ้
4: ล
0: ช้าๆช้าๆช้าๆช้าไอ้ยะ
2: หมอบเก่
4: งมาก
2: แล้วเราก็ใช้คำพูดไปด้วยเวลาที่เขาทำเราลองคลานไหมครับถ้าลองคลานเราค่อยๆดึงขนมไปข้างหน้าเขา
4: แอปเปิ้ล
2: คลาน
4: แอปเปิ้ลคลานคลาน
2: เอาใกล้ๆหน่อยครับค่อยๆถอยมาช้าๆถอยช้าๆเก่งมากอีกนิดนึง
4: เก่งมาก
0: คราวนี้เราจะสั่งคอยนะ
2: เราอยู่ตรงนี้สั่งเอามือไปยื่นไปข้างหน้า
4: คอย
2: คอยแล้วค่อยๆถอยช้าๆโอเคเสร็จแล้วเนี่ยปลดคำสั่งคอยเสร็จใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเก่งมากแล้วเราก็ให้รางวัลเขาได
4: ้โอเคครับแนนขอลองทำหน่อยนะคะ
2: ครับ
4: แอปเปิ้ลคอยคอยเก่งมากมาเอารางวัลอ่ะ
2: เราก็จะได้คำสั่งที่เรียกว่าให้มาหาได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้คำชม
0: แม
2: ่อร่อยและมีความสุขและสนุกด้วย
0: สนุกไหม
4: โอ้สนุกครับ
0: หมาสนุกไหมอย่างนี้สนุก
4: สนุก
0: อิ่มไหม
4: อิ่ม
0: อิ่ม
4: กินข้าวมาในตัวเล่นเกมมาในตัวด้วย
0: เก่งมากคราวนี้ก็เป็นการฝึกคร่าวๆที่เราสามารถทำได
4: ้ครับ
0: นะฮะแล้วก็ผู้เลี้ยงมือใหม่เนี่ยเวลาจะฝึกสุนัขตัวเองก็สามารถเบสิกพื้นฐานเนี่ยลุกนั่งหมอบคอยมาหา
2: เรียกให้มาหา
0: ประมาณนี้เน
2: า
0: ะ
2: ใช่เพราะไม่งั้นเรียกไปแล้วไม่มาหาวิ่งหายไปนะคะ
0: ค
2: นั้นเนี่ยเราก็ต้องมีคำสั่งที่เรียกให้มาหาเราได้ด้วย
4: คุณหมอครับพอแอปเปิ้ลนี่ฝึกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับจะไปที่ไหนต่อครับ
2: ครับจากเรือนปรับนิสัยเขาก็จะไปเรือนรอบ้านใหม
4: ่
2: ที่นั่นเนี่ยก็จะรอให้มีคนเจ้าของใจดีเนี่ยมาดูแล้วก็รับตัวไปเลี้ยงนะคะเขาจะได้มีบ้านใหม่ถาวรของเขา
0: ครับ
2: ไม่ต้องเป็นหมาจรจัดอีกต่อไป
0: ที่มหิดลก็จะมีโครงการอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเช่นวันมหิดลคนรักสัตว
4: ์ครับ
0: ก็จะมีการพาคนที่เข้ามาเยี่ยมชมคณะพาไปเยี่ยมชมบ้านรักหมาสารยาแล้วก็ถ้าเขาถูกใจตัวไหนชอบตัวไหนก็พาเขากลับบ้านแล้วก็เลี้ยงดูเขาต่อไปจากวันไม่โดนคนรักสัตว์ที่บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมบ้านรักหมาสารยาแล้วนะก็จะมีคอร์สอื่นๆที่ฝึกสุนัขด้วยเดี๋ยวถามพี่น้ำหวานดีกว่า
5: ค่ะเป็นคอร์สฝึกสุนัขของชมรมเรานะคะก็คือจะรับสมัครให้บุคคลภายนอกที่เขาสนใจที่จะพาลูกสุนัขเนี่ยมาฝึกสุนัขนะคะก็คือสามารถมาฝึกกับเราได้ค่ะโดยที่จะมีจัดขึ้นสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะเป็นเวลาทั้งหมด6สัปดาห์ค่ะ
0: ลูกสุนัขฝึกง่าย
2: ใช่ฝึกง่ายค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงที่เขากำลังเข้าสังคมด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะฝังอยู่ในใจเขาไปนานเลยแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกหมาเท่านั้นนะคะที่เราฝึกได้หมาโตแล้วก็ฝึกได้เช่นกันมันก็เหมือนอย่างน้องแอปเปิ้ลที่มาเนี่ยโตแล้วเราก็ฝึกได
4: ้แล้วถ้าผมรับแอปเปิ้ลมาอยู่ที่บ้านเนี่ยครับถ้าแอปเปิ้ลเจ็บป่วยเงี้ยครับผมจะดูยังไงครับว่าเขาปวดท้องหรือว่าปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยครับจะเขาจะแสดงอาการยังไงครับ
2: เวลาที่เราไม่สบายเราจะมีอาการเป็นยังไงบ้าง
4: ก็นอนซึมปวดหัวพลิกตัวไปพลิกตัวมา
2: ใช่เลยเหมือนกันเลยนะคะถ้าหมาไม่สบายเนี่ยเขาก็จะซึมเรียกก็ไม่ค่อยอยากจะมานอนอยู่เฉยๆแล้วก็บางตัวเนี่ยก็จะไม่กินอาหารด้วยเหมือนกับเราเวลาไม่สบายปวดท้องเราก็ไม่อยากกินข้าวใช่ไหมคะก็เหมือนกันเลยบางตัวก็จะไม่กินนะ
0: อาหารที่ให้ไว้ทุกวันแทนที่จะหมดอ้าวทำไมวันนี้เหลือ
4: ปกติ
0: วิ่งเล่นด้วยกันอ้าววันนี้ทำไมเรียกไม่ออก

0: จากกรงวันนี้ทำไมนอนเยอะผิดปกติอาจจะต้องคิดว่าป่วยหรือเปล่าหรือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็ต้องรีบพาไปพบสัตวแพทย์แล
1: ้
0: วอันนี้คือหลักการดูคร่าวๆเลยว่าถ้ามีอะไรผิดปกติไปจากปกติที่เขาทำทุกวันให้สงสัยก่อนว่าเขาป่วยเพราะบางทีถ้าเกิดรอนานเกินไปอาจจะไม่ทัน
2: ใช่
0: นะเป็นไงป้าวันนี้สนุกไหม
1: สนุกครับได้ฝึกหมาเป็นครั้งแรกตื่นเต้นครับไม่เคยฝึกอย่างนี้มาก่อนเลย
0: แล้วถ้าวันนี้ปังไม่ได้มานะป้าจะคุยกับหมาไม่รู้เรื่อง
1: จริงครับ
0: วันนี้รู้เรื่องยัง
1: รู้เรื่องครับ
0: ผมแล้วก็ป้าต้องขอบคุณหมอมุกมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ที่ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกหมานะครับแล้วก็อธิบายขั้นตอนต่างๆเต็มหมดเลยนะครับรวมถึงพี่น้ำหวานแล้วก็พี่นัทด้วยนะครับที
1: ่
0: พา
1: เ
0: จ้าแอปเปิลมาโชว์นะครับให้เราดูว่าเราสามารถฝึกหมาจรให้กลายเป็นหมาเชื่องๆอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เขาสามารถกลับไปมีชีวิตใหม่จากหมาจรจากตัวนึงชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะฮะเป็นไงบ้างป้าวันนี้คุยภาษาหมารู้เรื่องยัง
1: ได้นิดหน่อยแล้วครับแต่ว่าผมคิดว่านะครับการคุยกับหมาก็ไม่ได้ยากอย่างที่ผมคิดมาตลอดเลยนะครับ
0: ครับ
1: แค่เราใช้เวลานิดหน่อยเราก็สามารถคุยกับมันได้รู้เรื่องอะ
0: ใช่ครับป้าภาษาที่เราคุ้นเคยก็มีภาษาพูด
1: ครับ
0: กับภาษาเขียน
1: ใช่ครับ
0: แต่ภาษาอีกภาษาหนึ่งที่สำคัญมากเวลาเราคุยกับน้องหมาหรือว่าสัตว์อื่นก็คือภาษากายดูท่าทางดูอะไรเขาอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ถ้าเราใส่ใจเขาเสียเวลาตรงนี้เพิ่มนิดนึงเพื่อเรียนรู้เราก็สามารถอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเราจะเข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาจะเข้าใจเราว่าเราต้องการสื่ออะไร
1: สำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วครับ
0: พบกับ Animal Speak ได้ใหม่สัปดาห์หน้าเพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

สวัสดีค่ะพบกับรายการคนจันทร์รู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะยังคงอยู่ด้วยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรดาร์ตรวจอากาศนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการหาพิกัดบนแผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อให้ท่านสามารถทราบได้ว่าท่านอยู่ตรงส่วนใดของแผนที่ค่ะโดยเราจะใช้วิธีเปรียบเทียบพิกัดระหว่างแผนที่ใน Google Map กับแผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศค่ะเริ่มต้นให้ท่านเปิด Google Browser จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์ตัวเลือกและคลิกที่ Map ค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะปรากฏเป็นแผนที่ประเทศไทยให้ท่านพิมพ์สถานที่ใกล้บ้านท่านโดยอาจเป็นสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตเช่นวัดหรือโรงเรียนเป็นต้นค่ะโดยในคลิปนี้ผักกาดจะยกตัวอย่างเป็นวัดเขาสุกิมซึ่งอยู่ในตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะเมื่อเราปักหมุดสถานที่ที่เราต้องการแล้วให้ทำการปรับขนาดแผนที่ให้มีขนาดใกล้เคียงกับแผนที่แสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศจากนั้นให้นำมาเปรียบเทียบกันเราก็จะสามารถทราบพิกัดบนแผนที่เรดาร์ตรวจอากาศได้ค่ะในส่วนของแผนที่ Google Mapท่านสามารถเลือกใช้แผนที่ที่เป็นลักษณะภาพดาวเทียมได้เช่นกันนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านว่าจะเลือกใช้ในแบบใดโดยทั้ง2แบบสามารถนำมาเปรียบเทียบกับแผนที่แสดงเรดาร์ตรวจอากาศได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตเราสามารถเทียบพิกัดตำแหน่งได้จากลักษณะทางภูมิศาสตร์เช่นภูเขายกตัวอย่างจังหวัดจันทบุรีสามารถเทียบพิกัดตำแหน่งได้กับแนวเขาคิชกูฏและเขาสะบาเป็นต้นค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดใดของประเทศไทยท่านก็สามารถที่จะใช้งานข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศได้เพียงแค่ท่านทราบว่าท่านอยู่ในจุดใดของแผนที่ในส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศจะเห็นว่ามีสถานีให้เลือกหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเหนือเช่นสถานีเชียงรายในส่วนของภาคอีสานเช่นสถานีขอนแก่นในส่วนของภาคกลางเช่นสถานีสุวรรณภูมิและในส่วนของภาคใต้เช่นสถานีสุราษฎร์ธานีค่ะ

0: หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีและอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel Meteorology จันทบุรีเพื่อไม่พลาดการอัปเดตความรู้ทางอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ภายในป่าดิบชื้นแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่นี่ก็เหมือนกับป่าฝนเขตร้อนทั่วๆไปต้นไม้ไม่มีความจำเป็นต้องผลัดใบเพื่อลดการขายน้ำในช่วงฤดูแล้งเพราะฤดูฝนที่ผ่านมาต้นไม้เหล่านี้ได้รับน้ำเพียงพอที่จะทำให้มันผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้นี่คือป่าดงดิบระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึ่งอันตรายอยู่รอบๆด้านสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติและชอบใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งนี่คือกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปให้กับชีวิตการเดินเข้าไปในป่าที่น่าสะพรึงกลัวคงไม่มีใครอยากหลงทางอยู่กลางป่าแต่บางครั้งก็อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะสภาพป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นอาจทำให้เราสับสนกับเส้นทางเดินได้และนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เราหลงป่าอาจเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆหรืออาจต้องจบชีวิตลงใน

การเอาตัวรอดของมนุษย์เกิดขึ้นมานานนับตั้งแต่มนุษย์คนแรกถือกำเนิดขึ้นบนโลกเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์และกลายเป็นอารยธรรมในการดำรงชีวิต

0: อะไรกับมนุษย์มากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยที่สำคัญประเทศไทยเป็นเมืองร้อนโอโซนจากป่าไม้ช่วยปกป้องความร้อนและแสงแดดทุกคนควรมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจรวมไปถึงลูกหลานของเราในวันข้างหน้าและป่าดงดิบชื้นผืนใหญ่แห่งนี้ก็มีปริมาณโอโซนมากเพียงพอที่จะช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์และป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีแต่ป่าซึ่งมีพื้นที่มากกว่า1ล้านไร่ก็มีอันตรายอยู่รอบๆด้าน
1: ป่าดิบชื้นเนี่ยนะครับเรื่องคมอันตรายนะครับ1อันตรายอยู่กับสัตว์นะครับพวกสัตว์อย่างส่วนมากเป็นพวกนี้ควายพวกกระทิงหรือพวกช้างจะหลบตัวเข้ามาซ่อนอยู่ในป่าชื้นเพราะอากาศมันเย็นเพราะพวกนี้เขาอากาศเย็นยันคุกงูเหมือนกันนะพวกงูดอกงูยังไม่ได้ต่างๆพวกนี้ครับที่อันตรายแต่ยันพวกไอ้งูตรงหลอกตรงอ่างเนี่ยป่าลักษณะป่าดิบชื้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่มันจะค่อยอยู่พวกป่าดิบแล้วหรือป่าเป็นสะพาน
0: ป่าดงดิบที่เคยเดินเข้าเดินออกอยู่เป็นประจำจนคิดว่าเป็นป่าอีกแห่งหนึ่งที่คุ้นเคยตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วภาพต้นไม้ใหญ่ที่มองดูแล้วคล้ายกันไปหมดและเส้นทางเดินของสัตว์ป่าที่เดินตามรอยมาตั้งแต่แรกก็แทบจะไม่หลงเหลือร่องรอยให้เห็นสาเหตุของการหลงป่าส่วนใหญ่เกิดจากเราเดินเข้าไปในป่าลึกเกินไปและไม่ได้วางแผนออกให้ทันก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินสภาพเช่นนี้ทำให้มีโอกาสหลงป่าได้ง่ายถ้าเราเริ่มรู้ว่าหลงป่าสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือหยุดหาที่พักเพื่อตั้งสติไม่ควรวิตกกังวลเพราะถ้าหากเราควบคุมสติไม่ได้นั่นก็หมายถึงสถานการณ์อาจเลวร้ายลงไปกว่าเดิมสิ่งหนึ่งที่เราควรสังเกตก็คือร่องรอยที่นักเดินป่าได้ทำเครื่องหมายทิ้งไว้ตามเส้นทาง
1: เราก็ต้องสังเกตว่าที่เรามุ่งหน้าไปทางเดิมมันไปทางมุมไหนครับไปขวาหรือตรงหรือออกซ้ายมืออะไรต่างๆเราต้องสังเกตดูด้วยแล้วก็สังเกตกับต้นไม้ที่เส้นไหนเส้นทางที่คนเดินนะครับมันจะมีรอยฟันประมาณเราตีนนมนะครับรอยฟันแบบไปถากไว้ระยะถากตรงนี้ตรงทางตรงประมาณ20 เมตร 30 เมตร 15 เมตรอะไรประมาณนี้ตรงไหนมันคดเคี้ยวมากก็อยู่ประมาณ5 เมตร 6 เมตรอะไรประมาณครับเป็นรอยถากตรงไหนเป็นทางแยกเขาจะทำเครื่องหมายแล้วกากบาดเลยอันนั้นก่อนถึงทางแยกพอไปถึงทางแยกปุ๊บเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันว่าเราจะไปเดินไปทางไหนแต่ส่วนไหนคนเดินทางไหนสัตว์เดินอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะส่วนมากที่เราเดินป่ากันส่วนมากนะครับเป็นไปตามรอยสัตว์ตามด่านสัตว์

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าดงดิบทำให้มีอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์แมลงและพืชผักชนิดต่างๆแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆคงทำได้แค่เก็บผักริมน้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพรไปทำอาหาร

ื่อเราแน่ใจว่าหลงป่าควรหาที่พักริมน้ำแต่ก็ไม่ควรใกล้แหล่งน้ำจนเกินไปเพราะอาจจะไปขวางเส้นทางกินน้ำของสัตว์ป่าควรก่อกองไฟทิ้งเอาไว้เพื่อป้องกันสัตว์ป่าที่อาจเข้ามาในตอนกลางคืน

ผักสมุนไพรที่เก็บมาได้เมื่อตอนกลางวันเมื่อนำมาต้มรวมกันมันก็คือน้ำสมุนไพรแค่ใส่เกลือแล้วรอเวลาจนผักสุกนี่คืออาหารพื้นบ้านที่ยากจะหากินได้ทั่วไป

จากข้อมูลในแผนที่จุดพักแรมอยู่ใกล้กับลำห้วยเล็กๆห่างออกไปมีลำธารไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งตอนนี้เป็นช่วงหน้าแล้งในลำธารก็คงไม่ค่อยมีน้ำการเดินเลาะไปตามโขดหินทำได้ไม่ยากแต่ต้องออกไปให้ถึงที่นั่นก่อนครับ

0: การหาทางออกจากป่าอยู่ด้วยกันหลายวิธีอาจเดินไปตามทิศทางของแสงโดยสังเกตจากท้องฟ้าด้านไหนคือทิศตะวันออกด้านไหนคือทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้อีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าใช้ได้ผลก็คือเดินไปตามลำธารเพราะธรรมชาติของน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอตามริมน้ำก็จะมีชาวบ้านอาศัยอยู่โดยเฉพาะเมื่อใกล้ถึงหมู่บ้านจะเห็นร่องรอยทางเดินของสัตว์เลี้ยงชาวบ้านเดินย่ำจนเป็นรอยทางเดินที่ชัดเจนถ้าเราพบร่องรอยเช่นนี้ก็ให้สันนิษฐานว่าเรากำลังเข้าใกล้บ้านเรือนของผู้คนแล้วการเดินไปตามลำน้ำในช่วงหน้าแล้งสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือสัตว์ป่ามักออกหาอาหารไม่ไกลจากแหล่งน้ำซึ่งก็มีทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ขนาดใหญ
1: ่นี่เป็นการเดินทางที่เราหาทางออกมาตามแหล่งน้ำนะครับซึ่งผมก็เดินตามแหล่งน้ำเรื่อยๆแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นทางเดียวกับที่ช้างนะครับใช้ในการเดินด้วยทีนี้ก็การเผชิญหน้ากับช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับควรหลีกเลี่ยงผมก็รอให้เจ้าช้างนะครับเดินไปก่อนโดยพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อไปได้นะครับ

0: แหล่งที่หากินมันก็กระจายกันออกหากินดินพวกสัตว์มันจะหากินเป็นแบบวงกลมแต่ถ้าช่วงฤดูแล้งอ่ะมันจะลงขึ้นล่าง
1: ตามลำห้วยที่แห้งขอดและคดเคี้ยวแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพบบ้านคนแต่อย่างใดความเหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะก้าวขาเดินต่อไปแต่ก็ยังโชคดีที่มีเพิงหินเล็กๆริมลำธารเหมาะสำหรับใช้เป็นที่พักสำหรับค่ำคืนนี้

จากข้อมูลในแผนที่ลำห้วยตรงนี้ไหลไปยังน้ำผาแห่งหนึ่งที่สูงชันและเบื้องล่างก็เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทางเลือกเพื่อนำไปสู่ทางรอดมีอยู่ด้วยกัน2ทางทางเลือกอย่างแรกคือเดินเข้าไปในป่าแล้วหาทางลงไปด้านล่างซึ่งอาจต้องใช้เวลาเดินถึง2วันส่วนทางเลือกที่2คือการโรยตัวลงจากหน้าผาลงไปที่อ่างเก็บน้ำด้านล่างการเดินทางเข้าไปในป่าอาจเสียเวลาเกินไปเพราะอาจต้องเตรียมน้ำและอาหารภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าเป็นผาสูงชันความสูงไม่ต่ำกว่า90เมตรแต่เชือกที่เรามียาวแค่30เมตรเท่านั้น

การเดินอ้อมเข้าไปในป่าหาทางลงไปยังด้านล่างของหน้าผาเพื่อหาจุดที่ใช้อุปกรณ์โรยตัวได้ตรงจุดนี้เป็นหน้าผาชั้นสุดท้ายเป็นจุดที่สามารถโรยตัวลงมาด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่ควรตรวจสอบอุปกรณ์โรยตัวที่นำมาเพื่อดูว่าทุกชิ้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าแล้งแต่หน้าผาที่มีความสูงชันบางจุดทำมุมตั้งฉากถึง90องศายังคงมีน้ำซึมลงมารวมไปถึงตะกอนดินตะไคร่น้ำและวัชพืชที่เกาะอยู่ตามหน้าผาคืออุปสรรคที่อาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างโรยตัวลงมาได้

จากจุดโรยตัวลงมาข้างล่างแล้วเดินเลาะไปตามอ่างเก็บน้ำเพื่อหาจุดที่แคบที่สุดของอ่างซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกอ่างเก็บน้ำที่มองลงมาจากมุมสูงตอนนี้มันดูกว้างใหญ่เกินกว่าที่คิดตรงนี้ไม่มีเรือไม่มีชูชีพช่วงที่แคบที่สุดของอ่างความกว้างคะแนนด้วยสายตาประมาณ50เมตรส่วนความลึกคงไม่ต้องพูดถึงตอนนี้สัมภาระไม่มีความจำเป็นแต่ก็ต้องมีอุปกรณ์มาช่วยพยุงตัวขนาดที่อยู่ในน้ำถุงใบนี้จะช่วยพยุงตัวไม่ให้จมน้ำสามารถลอยตัวในแนวดิ่งส่วนรองเท้าก็เป็นอุปสรรคในการว่ายน้ำ

่อยู่ลึกลงไปมีความเย็นจนทำให้ขาเริ่มชาหากไม่รีบขึ้นฝั่งโดยเร็วอาจเป็นตะคริวและถ้าอุณหภูมิในร่างกายลดลงต่ำกว่าปกติอาจส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตได้เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานถุงลมทิพย์ใช้พยุงตัวก็ยิ่งรั่วออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่รีบว่ายไปให้ถึงฝั่งจะไม่เหลืออุปกรณ์ช่วยพยุงตัวระยะทางในน้ำประมาณ50เมตรแต่ในความรู้สึกแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เนิ่นนานแต่ความรู้สึกนั้นก็ได้หายไปเมื่อสิ่งที่กำลังไขว่คว้าอยู่ใกล้แค่เอื้อม

ป่าดงดิบพื้นที่กว่า1ล้านไร่ยังมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายมีคนเดินทางมาที่นี่อยู่บ่อยๆแต่การหลงป่าก็ยังเกิดขึ้นได้กับนักเดินป่าทุกๆคนเราจึงต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดเรียนรู้วิธีการหาอาหารและน้ำรวมไปถึงการหาทำเลที่พักแรมที่ปลอดภัยจากสัตว์และน้ำป่าส่วนการหาทางออกทางเลือกก็มีอยู่ไม่กี่วิธีขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนและทางเลือกนั้นก็จะช่วยให้เรารอดจากการหลงป่าได้ในที่สุด

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายชนิดโดยใช้เวลาวิวัฒนาการมานานนับหลายร้อยล้านปีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพ Biodiversity คือการมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดนานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลกความหลากหลายทางชีวภาพสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะคือ 1. ความหลากหลายของชนิดพันธุ์หมายถึงจำนวนชนิดที่มีอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นๆเช่นเราสามารถพบเห็นความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเช่นสุนัขแมวและนกหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าเขาลำนาวไพรเช่นเสือช้างม้ากวางลิงชนีและหมีพื้นที่ธรรมชาติเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย 2. ความหลากหลายของพันธุกรรมคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาจมียีนที่แตกต่างกันออกเป็นสายพันธุ์ต่างๆตัวอย่างเช่นข้าวที่เรารับประทานกันเป็นประจำก็ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียว 3. ความหลากหลายของระบบนิเวศคือความซับซ้อนของลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของโลกเมื่อประกอบกับสภาพภูมิอากาศลักษณะภูมิประเทศทำให้เกิดระบบนิเวศหรือถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันไปซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพนั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างมากทั้งในด้านอุปโภคบริโภคที่เอื้อต่อปัจจัยในการดำรงชีวิตให้แก่มนุษย์เช่นนำมาประกอบอาหารสกัดเป็นยารักษาโรคนำเส้นใยมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มนำวัตถุดิบมาทำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้างการใช้ประโยชน์ในรูปแบบเชื้อเพลิงในประเทศไทยมีการศึกษาและการเก็บรักษาพันธุ์พืชชนิดต่างๆไว้ซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับภูมิอากาศและภูมิประเทศของไทยได้อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจำเป็นต้องมีการจัดสรรและเลือกใช้อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมเนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสูญเสียหรือหมดไปจากแหล่งที่อยู่อาศัยในระบบนิเวศได้เช่นการตัดไม้ทำลายป่าการปล่อยสารพิษลงในแหล่งน้ำธรรมชาติการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจึงควรมีการดูแลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพอย่างสูญเปล่าและไม่ก่อให้เกิดการสูญสิ้นของชนิดหรือสายพันธุ์รวมไปถึงการอนุรักษ์ดูแลรักษาให้คงอยู่สืบไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมย์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜。
1: 到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงนะครับ Zero Moment Refillery ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันดีครับงงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: Zero Moment เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออแกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเราก็จะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะอันนี้อะไรเอ่ย
1: ค่ะเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะก็จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วยก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: ทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้เราดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่ะ2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ใช่
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนแล้ว
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู
0: ่นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเล

0: นะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shop ร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
1: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนเลยครับ
2: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
1: ครับผม
2: ค่ะได้611
1: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
1: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
1: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
1: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆดีๆไปทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
1: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
1: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับ
2: นี่674กรัมนะคะ
1: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
1: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
1: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ที่ใช้ปัจจุบันแบบไหนครับ
1: ปัจจุบันเป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบ1ย่อสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
0: กรีนพีซมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เดียวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกอะแบบนี
0: ้อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิไม่รักได้ยังไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ

0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
1: ่ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
1: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรพี่ชื่ออะไรครับ
1: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
1: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
1: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมครับ
0: อ๋อครับ
1: ครับผม
0: ใช้มานานยัง
1: ครับก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
1: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผล1คือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับ2ก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: น
2: ี่ครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
2: ้
0: ว
2: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging
2: ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
2: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
2: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้น
2: เ
0: พราะมันดู
2: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
2: ไม่เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆครับประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
0: ครับ
2: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
2: ถูกต้องอย่างตัวเขาเงี้ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
2: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช
0: ้
2: เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
2: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช
0: ้ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไงนะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมตามไปดูเลย
2: โอเคครับผม
3: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ142ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
4: ่สวัสดีครับพัทครับ
0: คุณพัทใช่ไหมครับ
4: ครับผม
0: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับ

0: ให้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลย
1: ทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
2: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบ
1: ครับ
2: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก
1: ็
2: กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการปรินติ้งที่สวยงาม
1: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
2: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
3: เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
1: ้เออ
3: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
1: มัน
3: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
1: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
2: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
1: อ
2: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่อยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
1: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
2: ใช่ครับ
1: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างนี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
2: ใช่ครับ
1: ทำมาจากอะไรนะฮะ
2: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
3: เป็นเม็ด
1: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
2: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
1: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
2: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
1: หมายถึง
2: เป็นยี่ปัวเลย
1: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผม

0: ถึงแล้วครับ
1: เข้ามาถึงปุ๊บคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
2: ถูกต้อง
1: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วย
2: นับ
1: ทำสถิติให้เขาด้วย
2: ใช่
1: วิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
2: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
1: ่
2: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉัน
1: ครับ
2: ขายไม่ได
1: ้ครับผม
2: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
1: ครับ
2: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
1: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
2: ขายใคร
1: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
2: ถูกต้อง
1: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
2: ถูกต้อง
1: คนขายแล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
3: ก็เพิ่มขึ้นนะ
1: เยอะขนาด
3: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะ
1: หรอครับ
3: สำหรับที่ร้านขายนะ
1: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
3: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
1: ครับ
3: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
1: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค่แบบ
3: ของไม่
1: กี่บาท
3: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
1: ครับ
3: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
1: เดอะกรีนไดอารี่วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้

อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้ปัจจุบันรักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาแล้วครับ

0: การที่จะเกิดฝนตกพายุหรือเมฆเต็มท้องฟ้าได้นั้นต้องมีองค์ประกอบใหญ่อยู่4อย่างก็คือดวงอาทิตย์โลกบรรยากาศและไอน้ำซึ่งองค์ประกอบทั้ง4นี้ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากลจักรบรรยากาศซึ่งทำให้เกิดการหมุนเวียนและเกิดปรากฏการณ์ต่างๆเช่นลมพายุฝนฟ้าร้องขึ้นในโลกของเราดวงอาทิตย์ทำหน้าที่คล้ายเตาเชื้อเพลิงส่งความร้อนมายังพื้นโลกบริเวณพื้นโลกที่ได้รับความร้อนมากกว่าเช่นที่บริเวณศูนย์สูตรก็จะทำให้บรรยากาศของบริเวณนั้นร้อนขึ้นเกิดการขยายตัวและลอยสูงขึ้นไปอากาศในบริเวณพื้นโลกที่ได้รับความร้อนน้อยกว่าและเย็นกว่าก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่กรรมวิธีนี้ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศขึ้นโลกของเราหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดกลางวันซึ่งร้อนและเกิดกลางคืนซึ่งเย็นกว่านอกจากนี้แล้วโลกซึ่งมีแกนเอียง 23.5 องศายังโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยระยะเวลาประมาณ365วันหรือ1ปีต่อรอบการโคจรของโลกทำให้เกิดฤดูต่างๆเช่นฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวน้ำซึ่งเป็นแหล่งเกิดไอน้ำพื้นโลกของเรามีน้ำอยู่มากมายความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำให้น้ำระเหยเป็นไอน้ำและลอยขึ้นไปในอากาศเพราะฉะนั้นในอากาศจึงมีไอน้ำอยู่เสมอไม่มากก็น้อยอากาศหรือบรรยากาศเป็นสิ่งที่เคลื่อนตัวและหอบเอาไอน้ำไปด้วยทำให้เกิดปรากฏการณ์ของอากาศตามธรรมดาเรามองไม่เห็นอากาศแต่เรารู้สึกว่ามีอากาศเมื่อลมพัดถูกร่างกายของเราเราคงเคยเห็นแล้วว่าถ้าลมแรงจริงๆลมอาจจะพัดให้ต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าล้มได้และถ้าหากไม่มีดวงอาทิตย์โลกก็จะไม่มีบรรยากาศซึ่งเปรียบเสมือนผ้าห่มที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้โลกก็จะเย็นจัดไม่มีไอน้ำไม่มีเมฆไม่มีฝนและไม่มีปรากฏการณ์ใดๆเกิดขึ้นและในที่สุดก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่ได้
1: ภัยพิบัติเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญติดตามสถานการณ์ภัยและประกาศเตือนภัยอยู่เสมอตรวจสอบสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2: พ.ศ. 2521เจออุทกภัยขึ้นมาทำให้หมู่บ้านเสียหายไปหลังจากนั้นมาก็มีจิตสำนึกเกิดขึ้นว่าเราจะไม่ทำไร่เรือนรอยต่อไป
3: บ้านแม่แม้เป็นหมู่บ้านเล็กๆในตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บใบชาขายมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแต่เดิมที่นี่มีปัญหาการรุกพื้นที่ป่าจากการทำไร่หมุนเวียนจนกระทั่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่มีน้ำป่าไหลท่วมหมู่บ้านสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
2: เรามีป่าเรามีทรัพยากรอย่างดีที่สุดมีการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งช่วยกันดูแลป่าและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
3: วิกฤตครั้งนั้นทำให้เกิดการสร้างโอกาสชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่าและหันมาร่วมแรงร่วมใจรักษาพื้นป่าของชุมชนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลป่าต้นน้ำจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจนปัจจุบันชุมชนบ้านแม่แมะลดการทำไร่หมุนเวียนร่วมกันทำแนวกันไฟและได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาม
4: าอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ได้มาสร้างต่อได้มาพัฒนาต่อในหมู่บ้านเราต่อ
3: นอกจากการเป็นชุมชนต้นแบบปลอดการเผาแล้วชุมชนบ้านแม่แมะในวันนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากชาวไทยและเทศเป็นตัวอย่างของชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าได้อย่างสมดุลอีกด้วย
5: ไม่เป็นไรนะครับ
6: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
7: เต็มตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA

0: สำหรับการศึกษาธรณีศาสตร์ของดาวเคราะห์ทั้งหลายดาวพลูโตก็ถือว่าเป็นโลกใหม่เราไม่ได้มีโลกใหม่ให้ดูตั้งแต่ปี32ที่ NASA ไปสำรวจดาวเนปจูนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นโลกใหม่ยากที่จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก
1: เราก็พยายามจะศึกษาสิ่งที่เรามีให้มากที่สุดครับเราขยับออกมาเรารู้จักดวงจันทร์แล้วเราไปสำรวจดาวอังคารมาแล้วเราเคยไปดาวเนปจูนมาแล้วครับเราก็พยายามจะก้าวต่อไปมนุษยชาติก็พยายามจะเดินหน้าต่อไปคราวนี้เราก็ก้าวไปที่ดาวพลูโตแล้วก็อยากจะรู้ว่าไปถ่ายภาพมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนที่เราเคยตั้งสมมติฐานไว้ไหมนะครับเก็บเกี่ยวความรู้จากมันมาให้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาพสมัยก่อนที่เราได้จากดาวพลูโตก็คือจะมีตั้งแต่ ground based telescope ก็คือกล้องที่อยู่บนพื้นโลกที่ถ่ายไปที่อาจจะเห็นเป็นไอ้ที่เป็นพิกเซลเล็กๆนะฮะสมัยก่อนที่เขาเจอดาวพลูโตไปจนถึงใช้กล้องที่อยู่ในอวกาศอย่างกล้องฮับเบิลเราก็จะเห็นว่าพื้นผิวของพลูโตที่เห็นคือจะมีหลากหลายสีดังนั้นก็ทำให้รู้แล้วว่าบนผิวมันเนี่ยมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาซึ่งกล้องฮับเบิลเนี่ยมันก็โคจรรอบโลกเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในระยะที่ไกลจากดาวพลูโตอยู่ดีเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ได้จะไม่เท่ากับปัจจุบันที่เราส่งดีฮอริซอนไปซึ่งไปถ่ายแบบว่าในระยะใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
0: ลักษณะของยานอวกาศ New Horizons คือเป็นการซิ่งไปสู่ดาวพลูโตแล้วก็เลยไปครับที่มาใกล้ที่สุดคือเมื่อวันที่14กรกฎาคมครับที่เข้าใกล้ระหว่าง 12,000 กิโลเมตรครับเมื่ออยู่ใกล้โลกและเราถ่ายรูปของดาวพลูโตดาวทั้งดวงก็ใช้ 2-3 พิกเซลในกล้องดิจิตอลครับแต่เมื่อเข้าใกล้ก็จะได้จำนวนพิกเซลมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดในวันที่เข้าใกล้จริง1พิกเซลก็เป็น500เมตรบนผิวของดาวพลูโต
2: ตอนที่ผ่านจุดที่ใกล้ที่สุด 12,000 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นถึงขั้นว่าเห็นเป็นหัวรูปหัวใจสีขาว
0: พื้นที่ที่เราเห็นเป็นสีขาวน่าจะเป็นน้ำแข็งที่ขึ้นมาใหม่ที่ผิวดาวพลูโตไม่นานครับถ้าอยู่ที่ผิวนานๆก็จะมีสีมืดกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสีก็จะบ่งบอกว่าผิวนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พื้นที่ที่เป็นสีขาวก็น่าจะเป็นผิวที่เกิดขึ้นมาใหม
1: ่ความใหม่หมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราจะดูว่าพื้นผิวมันใหม่ไม่ใหม่เนี่ยสิ่งที่จะบ่งบอกได้อย่างนึงคือจำนวนหลุมอุกกาบาตคือยิ่งมีจำนวนหลุมอุกกาบาตเยอะเนี่ยแสดงว่ามันเก่าแต่ถ้าเกิดมันเรียบเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างใหม่เพราะว่าอุกกาบาตที่มาชนแล้วเนี่ยแสดงว่าพื้นผิวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการกัดเซาะมีการอะไรสักอย่างทำให้ลบหลุมอุกกาบาตเหล่านั้นไป
2: ภาพภูเขาที่ถ่ายได้ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุดจะได้เห็นมิติที่ชัดเจนของภูเขาความสูงของตัวภูเขาบนดาวเคราะห์แต่ละดวงมันก็ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวนั้นด้วย
1: ส่วนมวลของดาวพลูโตก็ประมาณสัก 20% ของมวลดวงจันทร์ของเราอย่างดวงจันทร์รัศมีประมาณ 1,700 กิโลเมตรดาวพลูโตมัน 1,200 เล็กกว่าดวงจันทร์ก็ระยะทางประมาณจากสักนราธิวาสถึงเชียงใหม่ก็ได้เล็กกว่าหลายๆประเทศบนโลกนี้นะครับ
2: เขาส่งข้อมูลมาผ่านคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นวิทยุถือเป็นแสงชนิดหนึ่งคือแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับมันไม่ได้มีแค่แสงที่เรามองเห็นได้คือมันมีหลายความถี่หลายช่วงคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางที่แสงใช้เวลาในการเดินทางจากพลูโตถึงเราน่าจะประมาณ5ชั่วโมงก็คือสมมติเราถ่ายภาพพลูโตตอนนี้เราต้องรออีก5ชั่วโมงกว่าข้อมูลตอนนี้เราจะไปถึง
0: กว่าจะส่งภาพได้ใช้เวลานานครับยานก็มีพลังแค่ร้อยกว่าวัตต์ครับภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เข้าใกล้ดาวพลูโตวันที่14กรกฎาคมจะใช้เวลาประมาณ16เดือนกว่าจะส่งภาพทั้งหมดกลับมาได้ครับ
2: ขาสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเสถียรต้องนึกภาพดูเราสร้างอุปกรณ์นี้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วเพิ่งมาใช้ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดเป็นคนก็10ปีผ่านไปมันก็อะไรก็เปลี่ยนไปได้เยอะใช่ไหมฮะแต่เขาสามารถคิดอุปกรณ์ที่ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้ดีอยู่
1: ปกติแล้วเวลาเราจะวางแผนโปรเจกต์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มสร้างอุปกรณ์กว่าจะได้ยานลำนี้ออกมาแล้วยานลำนี้เนี่ยก็ถูกส่งขึ้นมาเมื่อ9ปีกว่าๆที่แล้วเกือบ10แล้วนั้นนับเวลารวมตั้งแต่คนแรกที่เขาพยายามคิดมิชชั่นนี้สร้างอุปกรณ์นี้จนมาถึงวันนี้ที่ถ่ายรูปได้นี่ก็มันน่าจะถึง20ปีผมคิดว่านะครับก็เป็นความพยายามมานานและในที่สุดวันนึงมันไปบินผ่านดาวที่เขาวางแผนไว้แล้วถ่ายรูปกลับมาก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเขาที่เขาทำได้สำเร็จ
0: เราก็ได้สำรวจดาวเคราะห์ครบแล้วครับแล้วก็ดาวพลูโตด้วยครับก็เป็นจังหวัดที่พิเศษสำหรับมนุษยชาติครับ
3: แค่ครับสัปดาห์ละครั้งนะฮะ
4: แค่หูทุกวันครับ
5: มันโล่งมันสบายครับ
6: เราใช้คัตเทิลบัตแล้วมันเหลืองอ่ะมันจะรู้สึกดีมาก
7: เพลินๆฟินฟิน
8: ขี้หูก็เหลืองๆนะครับ
3: เชื่อว่าต้องแคะหูครับ
9: จริงๆแล้วขี้หูเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยช่วยปกป้องฆ่าเชื้อโรคมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆคราวนี้เนี่ยขี้หูมันสามารถหลุดออกมาได้เองเขาเรียกว่ามีเซลล์ cleansing mechanism การค่อยๆทำความสะอาดตัวเองไม่จำเป็นต้องแคะขี้หูนะคะการแคะขี้หูเนี่ยจะทำให้ถ้าเราสมมติไปสะกิดแล้วเป็นแผลก็จะทำให้หูอักเสบเราบังเอิญแค่ขี้หูแล้วคนวิ่งมาชนปั้งทะลุเข้าแก้วหูทะลุเข้าหูชั้นในเนี่ยหูก็หนวกได้ส่วนมากเนี่ยขี้หูมันไม่สะสมเป็นก้อนใหญ่นะคะยกเว้นว่าคุณใช้คัตเทิลบัตดันเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่ขี้หูมันหลุดเองไม่ได้แล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆพอขี้หูสะสมไปเรื่อยเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มันจะไปดันกระดูกหูแล้วทำให้เป็นหลุมอยู่ในหูชั้นนอกในช่องหูอะค่ะในเคสที่ขี้หูตันเนี่ยจะทำให้รู้สึกหูดับฉับพลันได้เหมือนกันนะคะถ้าขี้หูไปปิดสนิทพอดีแค่สังเกตว่าหูอื้อหรือบางทีเนี่ยก็มาด้วยเจ็บในช่องหูเพราะว่าขี้หูมันอัดเต็มที่ละขี้หูจะหลุดเองไม่ได้เนี่ยต้องมาพบแพทย์

หูม่าหูหนวกเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคที่เจอค่ะเขาอาจจะเป็นหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังแล้วบังเอิญไปแคะหูแล้วก็เอามาลิงก์กันหรือว่าเขามีประสาทหูเสื่อมอยู่เดิมแล้วโดยที่เขาไม่เคยตรวจมาก่อนนะคะส่วนมากแคะหูไม่ได้ทำให้หูหนวกแต่อาจจะทำให้ช่องหูอักเสบเรื้อรังรูหูอาจจะตีบลงถ้าอยากจะมีสุขภาพหูที่ปกติอันแรกเนี่ยการทำความสะอาดหูจริงๆถามจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะว่าขี้หูมันหลุดเองได้ก็เช็ดแค่ข้างนอกนะคะอันนี้

0: ให้ประสาทหูเสื่อมเร็วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือรักษาสุขภาพค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ตรวจเช็คโรคเป็นประจำปีเพราะว่าหูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปลายทางหมายถึงว่ามีโรคต้นทางมาก่อนจะแสดงอาการปลายทาง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าถึง2ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันดังกล่าวและเพื่อให้คนไทยในชาติตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์
2: สำหรับตัวเองเนี่ยเราคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่กับเราทุกวันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะคะทุกวันเนี่ยเป็นวันวิทยาศาสตร์ได้เสมอนะเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยนะคะเราทานอะไรเข้าไปอันนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์ละเราต้องการที่มีการดำรงชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นสังคมไทยเนี่ยมองวิทยาศาสตร์มองแบบเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนะอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ไม่ถูกต้องนะวิธีเรียนวิทยาศาสตร์เราเนี่ยโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะให้ขีดเส้นใต้ตามหนังสือหรืออ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยกลัววิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็บางครั้งก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ห่างไกลแล้วก็ยากวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเรียนจากของจริงชีวิตจริงให้เห็นจริง
3: มันเหมือนเป็น
4: ยังไงครับ
3: เ
4: หรอแล้ว
2: ยกตัวอย่างเช่นเราเรียนฟิสิกส์เราก็เรียนแต่สมการแล้วก็ตีโจทย์จากสมการแต่ถ้าจะเรียนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยบางทีให้เด็กกลับไปบ้านดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองใช้แต่ละวันไปคำนวณวัตต์กับโวลต์ก็ให้เขาไปเปิดดูข้างหลังเครื่องแล้วก็คำนวณเป็นค่าใช้ไฟฟ้าเด็กจะเรียนรู้อะไรมากกว่านั้นเยอะนะแล้วนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นสุดท้ายก็อาจจะออกมาเป็นสมการฟิสิกส์แบบที่เราทำในห้องนะมันก็จะตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจกว่าที่จะมานั่งท่องหรือเรียนวิทยาศาสตร์แบบเป็นบทเรียนอันนึงที่เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องกระตุ้นมากขึ้นคือการรู้จักถามคำถามของเด็กซึ่งอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กแล้วก็ต้องไม่ไปทำให้เกิดการห้ามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชอบไปบอกว่าถามคำถามโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะคะมันไม่มีอะไรโง่ค่ะเด็กเขามีความสงสัยอะไรนะคะก็สามารถจะตอบเขาได้นะคะจริงๆเราต้องไม่ไปหยุดห้ามความคิดของเด็กอีกอันนึงก็คืออย่าพยายามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปในความคิดเด็กพยายามปล่อยให้เขามีอิสรภาพของความคิดของเขาที่เขาจะคิดในสิ่งอะไรของเขานะคะแล้วเราก็พยายามตอบคำถามนะให้ข้อมูลเขานะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราควรจะต้องกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดนะคะแล้วเราก็อาจจะให้ความรู้เขาในข้อมูลต่างๆให้เขาเอาไปคิดวิเคราะห์เองได้สังเคราะห์เองได้ด้วยนะคะไม่ใช่ไปป้อนเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆการจะใช้ดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการมีตรรกะของความคิดเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างนึงที่ได้มาจากการเรียนวิทยาศาสตร์นะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นนะคะถ้ามีคนมีคุณสมบัติในเรื่องนี้เวลาเรา อยู่กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะสอนเขาเนี่ยให้เห็นด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นเนี่ยโดยทางอ้อมได้นะคะหลายทางแม้กระทั่ง อยู่ในครัวก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเฉพาะวันนั้นที่จะทำนะแต่ว่าการที่มีวันวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้องค์กรต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ต้องการหากิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยมาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะถือโอกาสพาลูกนะคะไปให้มีประสบการณ์ที่ดีนะกับสิ่งต่างๆที่บางครั้งเนี่ยหายากที่จะทำขึ้นในสังคมเกิดขึ้นในสังคมหรือทางที่บ้านเนี่ยทำเองไม่ได้ก็จะมีในวันวิทยาศาสตร์นะคะของทุกปีค่ะ
5: ทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีข่าวจำนวนมหาศาลมากที่เข้ามาในแต่ละวัน
6: เฮ้ยโอ้

เวลาที่ได้รับข้อมูลแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่มันเป็นเท็จจริงๆก็มีหลักง่ายๆนะคะในการที่จะตั้งสติก่อนเชื่ออาจจะพิจารณา5ข้อง่ายๆก็คือเป็น who what where when why นะคะหรือสุดท้ายก็อาจจะเพิ่ม how เข้าไปอีกข้อนึงก็ได้เป็น6ข้อนะคะ who ก็คือใครเป็นคนส่งข่าวนั้นมานะคะคนนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต้องดูต่อไปด้วยซ้ำไปว่ามีหน่วยงานหรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริงๆไหมนะคะเรื่อง who เนี่ยอาจจะต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครคือบางคนเนี่ยเป็นในโลกของการทำงานจริงๆเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำทางความคิดพอโพสอะไรบางอย่างออกไปนี่คนเชื่อคนแชร์ต่อนะคะแต่ว่าบางทีไม่ทันได้ระวังอะนะคะอย่างคนเป็นครูเป็นหมอนะคะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีพอโพสข้อมูลบางอย่างด้วยความที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนแล้ววิชาชีพมันช่วยยืนยันหรือมันมีน้ำหนักในเรื่องนั้นอันนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลย who แล้วก็จะเป็น whatนะคะคือเรื่องนั้นเนี่ยถูกต้องถูกกฎหมายไหมถูกศีลธรรมไหมถูกหลักจรรยาบรรณหรือเปล่าคำว่าจรรยาบรรณนี่มีความหลากหลายมากเลยเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยนะคะสมมุติถ่ายรูปที่ทำงานนะคะเป็นบาริสต้าชงกาแฟถ่ายรูปตอนชงกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอกำลังผ่าตัดแล้วเซลฟี่ไปด้วยผ่าตัดไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆนะคะก็อันที่2อันเรื่องวอทนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันที่3ก็จะเป็นเวนกับแวร์ก็คือเรื่องของกาลเทศะด้วยแล้วก็เรื่องของความทันสมัยความอัปเดตของข้อมูลด้วยอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันมาใน forward mail นานมากแล้วจนเราลืมมันไปแล้วแต่พอ line chat มันกลับมาเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันกลับมาอีกแล้วนะคะก็จริงๆสามารถตรวจสอบได้หรือภาพบางภาพนะคะมีคนไปหยิบภาพเก่ามาเผยแพร่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างข่าวที่ลวงให้เห็นว่ามันเกิดเหตุที่ไม่เหมาะไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆการตรวจสอบง่ายมากเพราะว่าเราก็สามารถจะเอาภาพนั้นอะใส่กลับเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นได้ว่าภาพนั้นจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงจะมี why นะคะคือทำไมข้อมูลนั้นเนี่ยมีใครได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะมีใครที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกมาบางครั้งข้อมูลบางอย่างมันเป็นโฆษณาแฝงนะคะมีการขายของเช่นช่วงนี้โอ้โหนิยมกินอันนี้มากเลยอยู่ๆก็มีสินค้าชนิดนี้ออกมาจำหน่ายด้วยนะคะมันก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็ how นะคะก็คือวิธีการที่เผยแพร่ข้อมูลพวกนั้นออกมาคือบางครั้งข้อมูลเหล่านี้มันจะมาแบบที่เร้าอารมณ์มากๆใช้ภาษาที่อ่านแล้วรู้สึกถ้าวัยรุ่นเขาบอกมันอินมากมันขึ้นมากเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะต้องให้โลกรู้ไปกับเราเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยไอ้ยิ่งแบบนี้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้นะคะก่อนจะคลิกปุ่มเดียวซึ่งง่ายมากเร็วมากเนี่ยตั้งสติคิดก่อนนะคะใครส่งนะคะส่งมาส่งเรื่องอะไรส่งมาเมื่อไหร่ส่งมาที่ไหนนะคะช่องทางไหนเชื่อถือได้มากแค่ไหนส่งมาทำไมส่งมายังไงนะคะ who what where when why how ก็น่าจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราถ้าสับวัยรุ่นต้องบอกว่ามโนน้อยลงและก็พยายามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงให้มากๆค่ะอย่างทุกวันนี้เวลาที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวเองก็จะเช็คหลักๆเลยก็จะเช็ค3แหล่งด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเช็คจากนักข่าวสมัครเล่นหรือว่าเพจต่างข่าวต่างๆที่ข่าวเขาจะค่อนข้างไวหน่อยนะคะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมาเช็คกับสื่อหลักนะคะสื่อหลักเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีทีมข่าวของเขาอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่ที่เป็นต้นของข่าวนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งข่าวในต่างประเทศหรือว่าถ้าเป็นภาพข่าวบางอย่างก็อาจจะเช็คใน Google เองก็ทราบแล้วค่ะก็คงจะต้องเช็คทานหลายๆแหล่งหน่อยจะได้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงเวลาที่มันเกิดความวุ่นวายต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตเป็น public

0: crisis ต่างๆภาวะเหล่านี้ก็คือทำให้เวลาที่เรารู้สึกว่ามีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในสังคมนะคะอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นตอนน้ำท่วมเมื่อปี54นะคะหรือว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะอย่างเช่นเกิดวินาศกรรมเกิดระเบิดนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นภัยคุกคามต่าง
1: ๆระเบิดได้แล้วไปดูนี่จุด
2: บนครับขณะนี้เกิดการระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์มีคนเจ็บและคนตาย
0: ในภาวะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คนต้องการนะคือต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจต่างๆได้แต่ทุกวันนี้พอมีโซเชียลมีเดียจะสังเกตว่าคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ส่งต่อข้อมูลได้การกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคิดก็คือว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆคนจะอยากมีความสำคัญยอดไลค์นี่สำคัญมากใช่ไหมคะเราโพสต์รูปต่างๆเพราะว่าเราอยากได้ยอดไลค์อยากให้คนแชร์ต่อเรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญแต่สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะแลกมากับความเสียหายของคนอื่นทำให้เขาต้องเสียชื่อเสียงหรือว่ามากไปกว่านั้นเราเคยเจอคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ารับกับกระแสสังคมที่มันถาโถมเข้ามาไม่ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะให้นึกถึง3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของความถูกต้องมันถูกต้องหรือเปล่ามันผิดกฎหมายไหมเช่นเราไปแอบถ่ายหรือว่าเราไปละเมิดคนอื่นหรือเปล่านะคะอันที่2คือมันครบถ้วนไหมในมุมมองของเราคนเดียวในมุมเดียวที่เห็นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่รับข่าวต่อไปจากเราเนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเขาสามารถจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายคือเรื่องของความเหมาะสมอันนี้จะยากหน่อยคือถ้าหลักคิดง่ายๆก็คือข่าวเดียวกันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นคนที่เรารักเป็นญาติของเราเนี่ยเราจะส่งต่อหรือเปล่าเช่นภาพลามกอนาจารต่างๆอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอเดี๋ยวนี้นะคะคือนอกจากจะแชร์แล้วเนี่ยแชร์เสร็จแล้วเราชงด้วยเราไม่ได้แชร์อย่างเดียวเราเพิ่มแคปชั่นที่เป็นความคิดของเราเนี่ยเข้าไปในสิ่งที่เราแชร์ด้วยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อ่านเฉพาะแคปชั่นของเรานะคะหรือว่าบางทีพวกเว็บที่เป็นคลิกเบตนะคะก็คือว่าอ่านเฉพาะพาดหัวเนี่ยเราไม่ได้ตามเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวก็อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าตีความเรื่องนั้นไปผิดก็ได้คืออยากให้ระมัดระวังบางคนก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือว่าพยายามที่จะบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะเขียนอะไรก็ได้เป็นความผิดของคนอ่านที่ไม่เข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านั้นเองเนี่ยจริงๆอยากชวนให้คิดว่าเวลาที่เราโพสต์อะไรหรือแชร์อะไรเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบของเราไม่ได้ค่ะยังไงก็ตามเราสวมบทเป็นผู้ส่งสารแล้วก็อยากให้นึกถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาทุกครั้งก่อนที่จะโพสต์ที่จะแชร์หรือว่าที่จะใส่ข้อความเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปก็เป็นข้อที่ต้องระวังค่ะ
3: เสียงเกิดขึ้นมาจากลมที่ปล่อยออกมาจากปอดผ่านกล่องเสียงตอนจังหวะที่ผ่านออกเนี่ยสายเสียงมันจะปิดเป็นสลิปเขาเรียกว่าเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยแล้วจะมีลมผ่านรูเล็กๆแล้วตัวขอบสายเสียงมันจะพลิ้วแล้วก็ตัดคลื่นอากาศอันนี้เป็นห้วงๆก็ทำให้เกิดเสียงนะคะสูงการต่ำเนี่ยเราปรับด้วยตัวสายเสียงสายเสียงเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายมัดอันนี้เราสามารถปรับให้มันขอบบางลงนิดนึงยาวออกนิดนึงตึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสายเสียงเนี่ยซ้ายกับขวามันต้องปิดเข้าหากันนะคะแล้วก็ในจังหวะที่ลมผ่านเนี่ยมันก็จะมีการเปิดปิดเปิดปิดเพราะฉะนั้นมันจะมีการเหมือนตอนจังหวะปิดก็จะกระแทกกันการทำร้ายเส้นเสียงเนี่ยก็คือใช้เสียงไม่ถูกวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นกรีดร้องเราจะใช้เสียงดังคนรอบข้างเสียงดังเราตะโกนเราก็ไม่รู้ว่าเราตะโกนดังเท่าไหร่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นไม่มีเสียงเลยหรือคืนนั้นอาจจะไม่มีเสียงเลยอันนี้ค่ะทำให้เกิดห่อเลือดที่สายเสียงช้ำการบวมแล้วในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีพังผืดอยู่ใต้เยื่อบุสายเสียงได้

0: ในยุคนี้ที่มีการแข่งขันเรื่องการใช้เสียงนะคะอาจจะเป็นการประกวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางครั้งเนี่ยเป็นการใช้ที่เกินกำลังใช้เสียงเกินคีย์ของตัวเองหรือพยายามเค้นเสียงมากๆจนกระทั่งมีการบาดเจ็บต่อสายเสียงซ้ำๆๆเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะมีพังผืดอยู่ในผิวสายเสียงนะคะมันจะไม่พริ้วอีกต่อไปแล้วบางครั้งกล้ามเนื้อมันอาจจะฝ่อตัวลงบ้างก็จะกลายเป็นคนเสียงแหบทวารนะคะแล้วมันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นมากเนี่ยควรพบแพทย์นะคะแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้โดยไม่ต้องไปหาหมอก็คือการพักผ่อนค่ะดื่มน้ำให้พอนอนให้พอใช้ชีวิตสุขภาพที่ไหนคนเยอะๆมีคนเป็นหวัดก็หลบเลี่ยงอย่าไปติดมานะคะอย่าลืมว่าอีกอย่างนึงก็คือเสียงมาจากปอดปอดแข็งแรงใส่เสียงก็ทำงานเบาลงวิธีบริหารปอดออกกำลังค่ะ
1: คลีนเนี่ยมันเป็นวิธีการกินอย่างนึงซึ่งยึดหลักให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติแต่อาจจะเป็นเพราะคำที่ว่าคลีนมันไปตรงกับภาษาไทยว่าสะอาดอาจจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะงั้นอาหารอย่างอื่นไม่สะอาดเหรอมันก็คงไม่ใช่นะคะคลีนฟู้ดเนี่ยมันคือวิธีการกินอาหารที่สดใหม่โดยที่ไม่บริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปหรือปรุงแต่งใส่สีใส่กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมากมายclean food เนี่ยก็จะเป็นวิถีที่มาจากฝั่งตะวันตกวิถีการกินแบบ clean food เนี่ยเขาจะเน้นการหุงต้มให้น้อยที่สุดเช่นพวกผักที่กินสดได้ผลไม้แน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็กินสดพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะเน้นการปรุงที่ไม่ผ่านความร้อนสูงเช่นอาจจะเป็นการนึ่งการย่างหรือว่าการผัดนะคะที่เขาจะไม่นิยมก็คือว่าการต้มหรือว่าการทอดในน้ำมันเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยมันก็เป็นการกินที่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ถูกหลักอนามัยก็คือกินของสดใช่มั้ยคะปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ปรุงแต่งน้อยสอดคล้องกับหลักการทางโภชนาการเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็มีกระแสที่นิยมบริโภคเมล็ดเจียหรือว่าควินัวเขาบอกว่ามันอยู่ในอาหารของคนทางตะวันตกยุคโบราณแล้วเขาบอกว่าคนยุคโบราณเนี่ยน่าจะสุขภาพดีและแข็งแรงอันนี้ความจริงก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่ยืนยันชัดเจนว่าเจียหรือควินัวเนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าธัญพืชอื่นๆจริงตอนนี้ถ้าพูดถึงกระแสของบ้านเราเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องข้าวหลายพันเลยบางทีก็เป็นพันธุ์หายากหรือพันธุ์โบราณที่เรากลับมานิยมกันใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสังหยดข้าวสีนิลข้าวที่มีสีต่างๆของเราเนี่ยนอกเหนือจากที่จะได้สารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราใช้เป็นพลังงานประจำวันแล้วเนี่ยสีที่อยู่ในเม็ดข้าวมันก็เป็นสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะหลายตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาคิดว่าจริงๆถ้าเราหันกลับมามองดูธัญพืชในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้ไม่แพ้พวกธัญพืชที่จะต้องนำเข้ามาแล้วก็มีราคาแพงส่วนใหญ่คนที่สนใจกินคลีนคือคนที่ใส่ใจกับสุขภาพคือการกินคลีนนี่ก็อาจจะช่วยได้ในกรณีที่ว่าอาจจะทานผักผลไม้เยอะกว่าปกติแต่ก็แน่นอนถ้าคุณกินแต่ผลไม้ที่รสหวานจัดมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักถ้าเรากินเกินกว่าพลังงานที่เราต้องการใช้ในแต่ละวันแล้วก็เหลือเป็นพลังงานที่สะสมมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็มาพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆในระยะยาวก็จะเกิดเป็นความอ้วนได้จริงๆการกินคลีนเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันกับวิถีไทยแบบเดิม ซึ่งเราเน้นการกินอาหารสดใหม่อยู่แล้วพืชผักก็อาจจะเก็บมาจากสวนครัวด้วยซ้ำนั้นก็จะเป็นของที่สดจริงๆแล้วก็สะอาดพอวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคนในเมืองส่วนใหญ่ก็มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาหลายๆคนถึงหันมาพึ่งพาธุรกิจคลีนฟู้ดที่เขารับทำอาหารกล่องมาส่งตามที่ต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็น่าจะลองทำเองก็ได้อย่างที่บอกแล้วหลักการของคลีนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้วิธีการที่แปลกใหม่หรือว่าใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างนั้นนะคะถึงแม้คุณจะกินคลีนแต่ถ้าคุณกินไม่ได้สัดส่วนหรือไม่ได้สมดุลยังได้พลังงานเกินมันก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมันต้องมีเรื่องของการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วยเช่นการออกกำลังกายถึงจะทำให้เกิดสมดุลระหว่างสิ่งที่เรากินเข้าไปกับสิ่งที่เราใช้ถ้าจะให้มีสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะต้องมองทุกอย่างให้เป็นองค์รวมอย่าไปยึดติดอยู่แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

0: าละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: ฮะ
0: เออ
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินข้างเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จิ้งจกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: เออฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่
0: ผู้ชายคอสั้นเขาเงยหน้าทำไม่ได้เลยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ ยินดีค่ะยินดีมากเลย
4: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไป
3: ค่ะ
1: ปุ๊นะคร
3: ับใช่ค่ะ
1: บ้านสวยมากเลย
4: สวยมากจริงๆคือเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
4: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้องไปอ่ะ
1: ครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
4: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
1: ่ะ
4: คือการอยู่จริง
1: ๆ
4: แล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
1: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
4: หมายถึงภรรยาเหรอ
1: บ้าเหรอ
4: บ
1: ้
4: าเหร
1: อของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
4: พอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบไม่ทิ้ง
1: เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
4: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
3: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
4: แล้วเรา
3: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเคยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่าง
4: ๆแน่นอนเลย
3: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม่ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย

0: กระเป๋ารูเองรูมันจะแบบว่า
1: ใช่ไ
0: หมแบบ
1: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มาก
2: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
1: า
2: อยู่อยู่บนหัวห้องเต้น
0: เ
2: น
0: ื้อแขกโอ้
2: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
1: ค่ะ
0: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
1: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะcreate เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าก็คือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอูไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอูก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
0: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
2: แต่ตอนนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยสวยงามมากกว่าน
0: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์เนเจอร์เรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
1: ี่
0: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีสักจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่นะมันจะแบบมันแผลในใจอ่ะทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของการเงินนะไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
2: เรามีผู้ช่วย
0: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
2: อ๋อสวิตช์ไฟ
1: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเนี่ย
0: เอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
2: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
3: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับ
2: ครับเอาพี่สามาครับมามาหาแล้วมาหาแล้วอะ
1: ไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
3: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
3: ถอดเลย
2: ครับ
0: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
2: ไม่มีไฟ
1: ไม่มีรอด
3: หยอกหยอกเอ้ยหยอกบ่อย
0: เออ
1: ครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
3: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
3: หอ่าๆแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
2: ใช่
3: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขบไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว้
0: มัดไป
2: ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
2: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
2: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
3: ใช่อ
0: ย่างสูงเนี้ยมันได้ขยับสายได
2: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
3: เป็นแป้นเหล็กนะ
2: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
3: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
3: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
2: ครับ
3: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบอุ้ยห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมรับหัวสายไฟรับน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
3: ้
0: วล่ะ
3: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
2: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
2: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
2: เอากลับบ้านเลยวันนี
0: ้ปูนครับ
2: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
3: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
2: เดี๋ยว
3: ปูนเลยล่ะ
2: ฮะมันคือท้องพื้นเหรอ
3: ใช
2: ่เออลองกลัวเปิดดูก่อน
3: นะต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
3: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาเป็นพลาสติกจริงครับ
3: จริงจริง
2: ฝ้าเธอนะ
3: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
3: แยกปูนเลยหน่อยดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
3: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
3: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
3: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก
3: ็ลงมาคุยกันหน่อยครับ
2: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
3: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
2: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
3: ใช่ใช่ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
0: ม
3: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
2: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับ

0: มาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
1: เ
0: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมี
2: ฟ้
0: า
2: ต้น
0: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
1: เออใช่ถูกต้อง
0: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
1: ็
0: คือยึดกับปูนเลย
1: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
2: ใช่
1: ใช่ไหม
0: แล้วทีนี้ถามพี่สาละเจอหน้านี้เป็นแค่หลุมแบบนี
1: ้
0: เราทำฝ้ายให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: โดยต้องทำยังไง
1: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
2: อันนี้มันคือปูน
1: ใช่
2: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหามันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
0: ครับ
2: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โปไปเลย
1: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ่ะ
0: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
1: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
0: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหม
2: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
0: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
1: ้ใช่แล้วก็รู้ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
2: ็
1: พอจะได้อยู
2: ่
1: ใช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาจะเอาแผ่นไอ้แผ่นเน
2: ี่
1: ยแผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
0: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
2: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
1: นำไว
2: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้
1: ท่อขาวนะ
2: ท่อขาว
1: ท่อขาวเล็กๆสวม
2: ไว
1: ้อะไรอย่าง
2: น
1: ี้
2: ประมาณนั้นเลย
1: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วคือกับปูน
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
2: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้ว
0: โอ้เนี่ยคือความจริง
1: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวทำไงก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยทิ้งต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: โอ้โหต้องลอยโอ้
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
3: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
2: เห็นชัดเจน
3: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนซิลิโคนอะไร
2: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
3: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำนะ
2: ครับครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
1: ่
2: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัมนะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อนเอาแบบที่เห็นนี่ก่อน
3: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
2: ครับ
3: เราไปฟังแล้วกัน
2: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
3: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยาตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
2: ใช่
3: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได
2: ้ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
3: ทนความชื้น
2: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
3: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อไป
2: ครับผม
3: มีอีกไหมพี
2: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
3: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
2: สำหรับ
3: ไม้แพงนะคุณดูนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
2: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นน
1: ะ
2: แล้วก็ยังไฟเบอร์ซีเมนต
3: ์
2: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
3: หนักเหนียวหนักทนอึด
2: ใช้
3: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
2: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกันยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
3: ซีลายจ้ะ
2: ซีลายนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
3: น
2: ะหรือว่ากาวาไนซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ท

0: บอร์ดบางทีโคมันรับไม่ได้อะ
1: ค่ะ
0: มันมีการปกป้อง
2: อะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
0: มีเยอะมีเยอะ
2: เป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
0: ไวนิล
2: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการป้องกันฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
0: ถูกต้องถูกต้องโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี้ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
2: ครับคุ้มเลย
0: คุ้ม
2: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
0: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
2: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
0: พี่สานี
3: ่
0: คุ้ม
2: คุ้มเลย
0: คุ้มเลยโอเค
2: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีคร
3: ับ ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ังไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวเนี้ยไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: แล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กลางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปฮะแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัว C เราเรียกว่าซีไลน์ซีไลน์คือเส้นตัว C อ่ะ
0: ครับผม
2: นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: อะไร
1: ดูแสดงมากไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงได้ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี
2: ่
1: ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
0: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
1: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
0: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
1: จ้
0: ะชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
1: เข้าใจ
0: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องแล้ว
0: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
1: ่ต้องแขวนโคม
0: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
1: โปะแล้วก็ขัด
0: ขัดแล้วแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้างจากสี
0: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
0: ่ติดทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลิ้นได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
1: อ๋อไม่ต้อง
0: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซน
1: ได
0: ้แค่นั้นพอครับ
1: ได
0: ้อ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
0: นั้น
1: ถ้าไม่มี
0: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
1: เทียบเอา
0: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
0: ใช่
1: มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
2: ่ใช่ไหมสีก็ซีดลงสีชาใหม่ก็สด
0: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังนี่เหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
0: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้ากระถางปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนน
1: ี
0: ่ซึ่งสี
1: เก็บให้หมด
0: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
1: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
1: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซมสองแบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
3: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะรู้ว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
3: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง4ส่วนต่อน้ำ1ส่วน
0: ปกติปูน3น้ำ1
3: อัน
0: นี้3กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
3: ใช่ครับ
2: ครับ
3: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรม
3: เลยตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
3: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันน่าจะเกิดความชื้นขึ้นมาได
3: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
3: า
0: ะ
3: แล้วก็ที่ท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเน
3: า
2: ะ
0: เล็ก
3: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท่อ
3: เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปรยขึ้นมาว่าเล็กเน
2: าะไอ้ก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
3: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้เหรอมีเกลียว2แบบใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกลียวพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเครื่องอุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
3: ใช่ปาดเรียบ
0: ไปเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
3: ผม

0: ักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี้เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ๆๆเพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลง
0: ทำไร
1: เดี๋ยวส่งให้แ
2: หมสำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
3: ร
1: ู
3: ้สึกเหมือนกัน
1: ไปจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แผ่นปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มันจ
1: ะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันๆอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
0: ู
1: น
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
4: ่ลองใช้ไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
4: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนอ่ะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให้
1: แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเลนซ์มาด้วยนะคร
0: ับใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำทางการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ครับ

0: ้ผมพี่เซฟและการท่าจะบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี
2: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซ
0: ต
1: ี้บอโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติดังนี้จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินอาทิเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายและเอกสารสำคัญต่างๆศึกษาวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงจดจำหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลสำหรับติดต่อแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลือตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยมีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและทางออกสู่บันไดหนีไฟพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นที่สำคัญให้หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจดจำเส้นทางหนีภัยจุดนัดพบที่ปลอดภัยรวม

0: ่มวางแผนการอพยพหนีภัยและเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสม
1: อรู้รับรู้ทันรู้ป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างนี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าของผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว้

0: ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา5-10 นาที
1: 5 มีนาคม 2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600 ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138 กิโลเมตร
0: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2 ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจ2 ดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคน2 คนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
1: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
2: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
3: ไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะ1ก็คือเราเอาไว้ดู2คือเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าหมูทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาดีที่สุดก็คือคนพื้นที
1: ่8 มีนาคม 2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
4: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่าง มีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะ

0: ทำไมจะต้องไปตัดด้วย
1: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จแล้วทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
2: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ้ยก็ไปดูข้อมูลเอ้ยเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
3: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดลากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงอีกที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
4: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่และจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
5: ทางเขียนออกมาเลยว่า
6: ตีแม็กเลยครับ
5: เขียนว่าอันนี้ทําถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
7: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
5: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆเนี่ยมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: กว่า 13,500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้ว
3: ต้องไม่ยุ่งแล้วมันเป็นไม่ตัดเลย17มีนา

คม2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: ช้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้ครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่รุ่งเช้าเรื่องเรือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขามาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างนี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดเนี่ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นคนเดียวมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
7: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้อง ในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
8: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกๆที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

Huh? Mm.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องสภาพเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้พบกับการบรรยายพิเศษจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งการบรรยายเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: สืบเนื่องมาจากว่าเรามองว่าในวิชามนุษยศาสตร์มันก็จะมีเรื่องศาสนาอยู่ด้วยนะครับที่เรื่องศาสนาที่มีความสำคัญก็คือโฟกัสไปที่ความเป็นคนนะครับทีนี้คนเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับคุณค่าที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากจะเห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นคุณค่าในการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับ
0: การบรรยายหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก3ศาสนาได้แก่ดร.อำนาจยอดทองวิทยากรตัวแทนจากศาสนาพุทธดร.ประทีปฉัตรสุภางวิทยากรตัวแทนจากศาสนาคริสต์และดร.อนัทอมาตยกุลวิทยากรตัวแทนจากศาสนาอิสลามจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้แบ่งปันทัศนะตามแนวทางของศาสนาแก่นักศึกษาแพทย์ให้ได้รู้จักกับมุมมองทางความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างกันของคนในแต่ละศาสนา
2: เราพูดถึงการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับเพราะคำถามแรกอันนี้อาจจะต้องถามทั้ง3ศาสนาเลยก็คือแต่ละศาสนาเนี่ยได้ให้ความหมายของคำว่ามนุษย์เนี่ยเอาไว้ยังไงวะมนุษย์ในทัศนะของพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ที่อาจารย์อำนาจก่อนครับในฐานะเป็นชาวพุทธครับ
3: ในทางพุทธศาสนาแบ่งที่มาของคำว่ามนุษย์มาจากมนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงเพราะนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหลวงพ่อพุทธทาสจึงประพันธ์ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนในแง่ของหลวงพ่อพุทธทาสจะอธิบายคำว่าคนแปลว่าสับสนวุ่นวายแต่มนุษย์ผู้มีใจสูงนะครับคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงท่านอธิบายว่าไงเนื่องจากว่าคำว่าผู้มีใจสูงนั้นพุทธศาสนาอธิบายเป็นสองแง่ครับสูงในแง่กุศลและสูงในแง่อกุศลสูงในแง่กุศลหมายความว่ามนุษย์สามารถสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าพัฒนามีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาถึงเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันต์นั่นคือสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงระดับนั้นนี้ในแง่กุศลก็คือความดีในแง่ความชั่วอกุศลมนุษย์สามารถทำความชั่วสูงสุดได้เหมือนกันนะครับสูงสุดของความชั่วในตามพุทธศาสนาก็คืออนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่ามีใจสูงสูงในแง่กุศลและอกุศลในคัมภีร์ตามพุทธศาสนาท่านเปรียบการเกิดเป็นมนุษย์ไว้แบบนี้นะครับนะท่านเปรียบไว้ว่ามีเต่าตัวหนึ่งนะอยู่ในทะเลแล้วก็มียางเล็กๆนะจ๊ะ
1: ห่วงยาง
3: ครับยางเล็กๆลอยอยู่กลางทะเลเต่าตัวนี้ทุก100ปีจะโผล่หัวขึ้นมา

0: บอดด้วยป่ะที่บอด
1: ใช่ครับเตาตาบอดครับจะโผล่หัวขึ้นมานะครับแล้วหัวนั้นเข้ากับห่วงยางเล็กๆ
0: ห่วงยางเล็ก
1: นะครับทุกร้อยปีจะโผล่มาครั้งหนึ่งนะครับความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอธิบายว่าเปรียบเสมือนความยากที่เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็เข้ากับห่วงยางนั้น
0: ในมหาสมุทร
1: ใช่ครับนะถ้าเราเปรียบในแง่ประสบการณ์ของเราเอาอย่างนี้เราดูในบ้านเรามีมนุษย์อยู่กี่คนแล้วมีสัตว์เดรัจฉานอยู่กี่ตัวนับเลยยุงมดตายดินไปอีกนับเพราะนั้นมันเยอะมากท่านถึงบอกว่าคนที่เป็นมนุษย์แล้วนะจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากเปรียบเสมือนกับเขาวัวคนที่เป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรียบเสมือนกับขนวัวเพราะมันยากมากสาเหตุที่การเกิดเป็นมนุษย์มันยากเพราะขึ้นอยู่กับบุญนะครับ
0: เพราะการที่เรามาเป็นมนุษย์นี่แสดงว่าเราโชคดีมาก
1: ใช่ครับ
0: โชคดีมากแสดงว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเราต้องทำกรรมดีไว้ถึงได้เปิดไปเป็นมน
1: ุ
0: ษย์
1: โดยเฉพาะศีล5ถือว่าเป็นคุณธรรมของมนุษย์ครับอาจารย
0: ์ครับ
1: นะทีนี้ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับพุทธศาสนามันมีในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเวลานับ100ปีของมนุษย์นับตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเวลาคนตายเราคนที่อายุ19ปี6เดือน19ปี2เดือนถ้าต้องการบวชเป็นพระ
0: ครับ
1: สามารถบวชได้โดยนับอายุตั้งแต่อยู่ในท้องมารวมถ้าจำเป็นต้องบวช
0: ครับ
1: นะครับถ้าจำเป็นต้อง
0: แล้วไม่ใช่บวชเนรหรือถ้าไม่ถึงเวลา
1: บวชพระครับบวชพระได้เลยโดยนับอายุที่อยู่ในท้อง
0: โอ้เหรอ
1: ครับเพราะฉะนั้นในคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคำว่า100ปีตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้อครับ
0: ครับ
1: 7สัปดาห์กัลละเป็นก้อนเนื้ออัมพุชะเปสิปัญจสขาขึ้นมาก็คือปัญจสขามีปุ่ม5ปุ่มหัวแขนขานะครับอันนี้เป็นวิวัฒนาการการเกิดความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น
0: มาดูทางด้านคริสต์ศาสนาบ้างครับเราอาจจะพูดว่าพูดแบบหลักการทั่วไปก่อนว่าเวลาพุทธศาสนาก็จะบอกว่าเป็นศาสนาแบบเทวนิยมใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูทางด้านเทวนิยมบ้างนะครับทางด้านคริสต์ศาสนานะครับว่าคริสต์ศาสนามองมนุษย์สถานะของมนุษย์เนี่ยทางคริสต์ศาสนามองสถานภาพของมนุษย์ยังไงครับ
2: คือในคริสต์ศาสนามองอย่างนี้ครับว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยครับมันมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งสร้างต่างๆที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยครับสิ่งสร้างที่เรามองเห็นอย่างเช่นเก้าอี้โต๊ะปากกาสมุดดินสอเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้เก้าอี้มันไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมันไม่กลายเป็นปากกาทำให้ปากกามันไม่กลายเป็นกระดาษนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอยู่2สิ่งสิ่งหนึ่งคือสสารหรือวัตถุที่เราจับต้องได้นะครับอ๋อเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าปากกาเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าเก้าอี้นะครับกับอีกอันนึงที่มาประกอบมันอยู่เนี่ยครับเราใช้แนวความคิดปรัชญาของอริสโตเติลที่อธิบายความเป็นก็คือมันมี being มีลักษณะความเป็นสิ่งนั้นอยู่ในวัตถุสสารต่างๆทำให้เก้าอี้มีความเป็นเก้าอี้ไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมีความเป็นโต๊ะไม่กลายเป็นปากกาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีความเป็นจับอยู่กับสสารหรือวัตถุมนุษย์ก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็มีความเป็นอยู่นะครับไอ้ความเป็นของมนุษย์เนี่ยครับมันมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนฮะส่วนนึงเป็นสสารเป็นวัตถุที่เราจับต้องได้ก็คือความเป็นร่างกายของเราเนี่ยแหละครับกับอีกส่วนนึงเนี่ยครับเราเชื่อว่ามีความเป็นและความเป็นนั้นครับเป็นอมตะเพราะว่ามันเกิดจากฉายารักษ์ของพระเจ้าก็คือคริสต์ศาสนาสอนเรื่องเทวนิยมสอนเรื่องพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าสร้างเนี่ยครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายารักษ์ของพระเจ้าแล้วประทานสปิริตหรือวิญญาณหรือความเป็นเนี่ยครับใส่ลงไปด้วยทำให้อาจารย์นิรันดร์ไม่กลายเป็นอาจารย์อำนาจอาจารย์อำนาจไม่กลายเป็นอาจารย์ปฏิบและอาจารย์ปฏิบไม่กลายเป็นอาจารย์อนัตและความเป็นเนี่ยครับแตกต่างจากความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เพราะว่าความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เนี่ยครับเวลาที่มันสูญสลายไปเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนแปลงสภาพได้กลายเป็นเศษโลหะเศษกระดาษหรือขี้เถ้านะครับแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยครับสร้างอย่างพิเศษขึ้นมาเพราะใส่ฉายาลักษณ์ของพระเจ้าลงไปด้วยดังนั้นมีเกิดแต่ไม่มีสิ้นสุดอวสานนิรันดร์กาลนั่นคือสปิริตหรือวิญญาณของอาจารย์อำนาจมีเกิดณวันเริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มสร้างแต่ณวันที่ร่างกายเน่าเปื่อยหรือแตกสลายไปแล้วเนี่ยครับวิญญาณของอาจารย์อำนาจคงอยู่วิญญาณของอาจารย์นิรันดร์คงอยู่วิญญาณของอาจารย์ประทีปคงอยู่ดังนั้นเวลาผมเห็นอาจารย์นิรันดร์ผมไม่ได้เห็นแค่ใครสักคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคิดถึงจะบอกว่าผมกำลังมองเห็นพระเจ้านะครับเนี่ยพระเจ้านั่งอยู่ตรงนี้พระเจ้านั่งอยู่เต็มห้องเลยครับมันก็เลยไปสู่แนวคำสอนที่ว่าดังนั้นมนุษย์เลยก็ต้องบอกว่าเราจะเป็นจะต้องรักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ากับเราเนี่ยครับมีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเวลาที่พระเจ้าสร้างเราเนี่ย

0: ครับพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะปั้นขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้เนาะต้องอาศัยใครครับต้องอาศัยพ่อแล้วก็แม่ของพวกเราสร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเป็นคนนะครับเป็นการร่วมสร้างกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับพ่อแม่เป็นผู้ร่วมสร้างเป็นผู้สร้างโอกาสเป็นผู้สร้างความเหมาะสมแล้วพระเจ้าเป็นผู้ประทานจิตวิญญาณลงมาแล้วมนุษย์คนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นมานะครับแค่เขาเป็นคนขึ้นมาเนี่ยครับฉายาลักษณ์ของพระเจ้านั่งอยู่ท่ามกลางเราดังนั้นค่าของคนอยู่ที่เขาเป็นคนครับเราไม่ได้ดูที่ว่าเขามีผลงานอะไรก็ทำงานอะไรบ้างไม่ว่าเขาจะสูงต่ำตามขาวยากดีมีจนฐานะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยพิการหรือไม่ขอเพียงแค่เป็นคนก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับ
1: ในทัศนะสถานภาพหรือความเข้าใจมองมนุษย์ในทัศนะของอิสลามมองครับ
2: อิสลามได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะเวลาอิสลามสอนเนี่ยอิสลามสอนว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่มีอะไรเลยทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวคือของพระเป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีสิ่งใดอยู่เที่ยงแท้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่มายาทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่อย่างเที่ยงแท้คือพระเป็นเจ้าเท่านั้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงได้ทรงสร้างชั้นฟ้าหน้าแผ่นดินและจักรวาลขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดใน6วันคือใน6ช่วงเวลาและในวันที่7ทรงประทับบัลลังก์แห่งเดชานุภาพนะครับและในวันที่7นี่เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นวันที่ทรงดำริที่จะทรงสร้างมนุษย์เวลาที่ผมสอนทั้งที่ในมหิดลเนี่ยในแต่ละคณะก็ตามก็จะบอกเสมอว่านี่เป็นโปรเจกต์มนุษย์ก็คือเป็นโครงการที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะสิ่งที่นักศึกษาจะได้เห็นต่อไปก็คือว่ามนุษย์นั้นมีความสำคัญอย่างไรอิสลามได้สอนว่าสิ่งที่มนุษย์ควรตระหนักก่อนก็คือนะครับว่ามนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในบ้านในสังคมของตัวเองในโรงพยาบาลในองค์กรเท่านั้นแต่มนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในจักรวาลนี้หรือในโลกแห่งความเป็นจริงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญเสมอเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาอาจจะสัมผัสได้เสมอว่าถ้าคุยกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือว่าชมรมเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าอิสลามนั้นเป็นสารคือเป็นสารัตถะเป็นเมสเซจเป็นคำสอนนะครับที่บอกแก่มนุษยชาติในอิสลามนั้นสอนว่าพอในวันที่7พระเป็นเจ้าทรงประทับบัลลังก์เนี่ยพระองค์จึงทรงดำริที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่เวลาพูดพระองค์ไม่ได้พูดว่าสร้างมนุษย์พระองค์ตรัสแก่บรรดาผู้ที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่ในบรรดาทูตสวรรค์และสิ่งอื่นๆว่าแท้จริงเราจะวางผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นั้นท่านศาสดาลองดูจักรวาลอันกว้างใหญ่เนี่ยเฉพาะโลกใบนี้เท่านั้นที่ทรงตัดแบ่งมาให้มนุษย์ดูแลมนุษย์มีสถานภาพอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะสถาปนาผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้ท่านศาสดาหยุดคิดได้เลยว่าเวลาท่านมองคนไข้เวลาท่านมองผู้ป่วยมองญาติผู้ป่วยหรือมองใครก็ตามในสังคมเนี่ยคนเหล่านั้นเขาเป็นก่อนเขาเป็นผู้แทนของพระองค์บนโลกใบนี้แต่เขาจะเป็นหรือไม่ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ยหรือว่าตัวเราเองเราทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายครบถ้วนหรือไม่เราบกพร่องหรือเราเต็มเปี่ยมหรือไม่นั่นคือปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ทุกวันนี้ว่ามนุษย์ควรจะเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนโลกใบนี้นะครับแล้วพระองค์จึงทรงตัดแต่พอตัดตรงนี้แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นคือสิ่งที่เมสเซจหรือตัวสารอิสลามได้สอนก็คือว่าบรรดาทูตสวรรค์ที่ห้อมล้อมอยู่จึงได้ทูลว่าพระองค์จะวางตัวอะไรขึ้นมาบนโลกนี้ซึ่งรังแต่จะทำเพียงแค่2งานหลักๆเท่านั้นก็คือการก่อความเสียหายการกระจายความเสียหายและหลั่งเลือดบนแผ่นดินกันนั้นหรือนักศึกษาลองไปดูสิโลกร้อนทุกวันนี้เพราะใครครับทรัพยากรหมดไปเพราะใครนะโลกเน่าเสียทั้งเพราะใครนักศึกษาลองดูสิสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งกว่าที่สัตว์สิงโตถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแม้กระทั่งจะมีม้าลายเป็นพันๆตัวอยู่ในทุ่งถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแต่มนุษย์เนี่ยจะทำร้ายจะด้วยสงครามทุกครั้งโลกครั้งที่สองตายไปกี่สิบล้านคนนะครับอ่ะมันกลับมาประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นอิสลามได้สอนว่าก่อนที่จะมีมนุษย์ได้ซ้ำนี่คือคุณค่าของมนุษย
3: ์
1: ก่อนที่จะมีมนุษย์เนี่ยมาลาอิกะหรือทูตสวรรค์ได้เตือนแล้วหมายความทวงว่าคือทูตสวรรค์ไม่สามารถจะมีปรีชาชาญที่จะมองล่วงหน้าว่ามนุษย์จะทำดีอะไรมนุษย์จะมีคุณค่าอะไรเขาก็มองแค่มีความใจบุญมีความใจบาปมีความใจกว้างมีความใจแคบอยู่ในตัวเองแล้วตัวอย่างนี้จะทำอะไรได้เขาก็มองแค่ศักยภาพวิสัยทัศน์ของเขาพระเป็นเจ้าจึงบอกว่าเจ้าไม่รู้หรอกในสิ่งที่ข้ารู้หมายความว่าถ้าเราได้ประทานศาสนาประทานธรรมะให้เขาขัดเกลาตนเองเขาจะเป็นยิ่งกว่าที่เจ้าคาดคิดไว้เขาจะเป็นทูตสวรรค์เลยเลือกกับทูตสวรรค์เพราะเขาสามารถกินได้แต่เขาไม่กิน
2: างเช่นตอนนี้มุสลิมถือศีลอดเขากินได้แต่

0: ไม่กินเขาสามารถที่จะลวนลามผู้ป่วยได้แต่เขาไม่ลวนลามผู้ป่วยสลบอยู่เขาไม่ลวนลามเขาสามารถหักห้ามตัวเองได้ในขณะที่เขาทำได้เนี่ยเพราะนั้นเขาเลอเลิศกว่าขณะที่ทูตสวรรค์ไม่มีอารมณ์ที่เป็นกิเลสตัณหานะครับจากนั้นพระองค์ว่าไงต่อไปอีกว่าพระองค์ยังทรงสร้างอาดัมขึ้นมาโดยสร้างขึ้นมาจากธุลีดินนะแล้วก็พระองค์ทรงตรัสว่าตรงนี้เองที่อิสลามสอนว่าไงครับว่าตั้งแต่มีจักรวาลขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีบาปเลยทุกวันที่เราเห็นความมลทินความไม่ดีมากมายคนนั้นก็ไม่เป็นระเบียบอันนี้ก็สกปรกอันนี้ก็คอร์รัปชันอะไรต่างๆแต่ในโลกในจักรวาลนี้ยังไม่เคยมีใครทำบาปหรือทำผิดมาก่อนเลยจนกระทั่งนี่เป็น the first test พระเป็นเจ้าทดสอบก่อนทดสอบใครอะทดสอบทั้งหมดที่เจอประเด็นของมนุษย์มันนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาอิสลามสอนเรื่องมนุษย์เนี่ยครับมนุษย์สำคัญคือมนุษย์กลายเป็นปมสำคัญที่ทำให้โลกนี้ได้รับการทดสอบขึ้นมาและที่เราเห็นโลกสับสนวุ่นวายทุกวันนี้อันเนื่องมาจากการที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทดสอบในวันนั้นแต่มนุษย์จะต้องดิ้นรนไปสู่การนำโลกนี้กลับเข้าสู่ระบบอีกพระองค์ทรงทดสอบอย่างไรและพบว่าเกิดบาปขึ้นมาเป็นครั้งแรกไม่เคยมีใครฝ่าฝืนพระผู้เป็นเจ้ามาก่อนเลยและเกิดการฝ่าฝืนพระองค์เป็นครั้งแรกและนั่นเป็นบาปครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราได้ตกแต่งอาดัมเรียบร้อยแล้วและเราเป่าวิญญาณของเราลงไปในตัวเขาและเมื่อเขาเป็นขึ้นมาเจ้าทั้งหลายจงซุดตัวลงกราบแก่อาดัมเถิดนี่คือคุณค่ามนุษย์นักศึกษาต้องรู้สิว่าดวงตะวันดวงเดือนนะดวงดารามากมายทางช้างเผือกหรือสรรพสิ่งมากมายเนี่ยหรือทูตสวรรค์ต่างๆพระเป็นเจ้าทรงบัญชาว่าเจ้าทั้งหลายจงซุดตัวลงกราบแก่อาดัมนี่คือมนุษย์ครับที่เป็นคนไข้ของเรานี่คือมนุษย์ที่เป็นผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลของเราไม่ครับสมถ้ามีนะโรงพยาบาลเอกชนครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแต่นั่นคืออะไรก็คือว่าสิ่งทั้งหลายทรุดตัวลงกราบแก่มนุษย์อิสลามจึงสอนไงท่านเวลานักศึกษาเวลาไปปฏิบัติโรงพยาบาลว่าทำไมผู้ป่วยมุสลิมจึงไม่กราบนู่นไหว้นี่ต้นไทรอะไรต่างๆก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นนมัสการมนุษย์รับใช้มนุษย์แล้วเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์เรารู้นี่แดดมีรับใช้อะไรเรามั่งดวงอาทิตย์รับใช้อะไรเรามั่งนะครับดวงจันทร์ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงรับใช้อะไรมั่งนี่เป็นสิ่งที่เป็นสักขีพยานที่บ่งบอกตามที่อิสลามสอนอยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายรับใช้มนุษย์แต่มนุษย์นมัสการพระเป็นเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเองมนุษย์นี่คือคุณค่าคือถ้ามนุษย์ที่เรามองเห็นเขาเป็นทาสของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาเป็นทาสเงินทองเป็นทาสวัตถุเป็นทาสกิเลสอันนี้เขาทำลายคุณค่ามนุษย์แต่ถ้าเขานมัสการพระเป็นเจ้านะครับและทำดีต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้เขารักษาคุณค่ามนุษย
1: ์การมองว่ามนุษย์มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านะครับคำว่าคุณค่าในทางพุทธศาสนาจะหมายถึงตัวคุณธรรมนะครับคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมนะครับจะทำให้ความเป็นมนุษย์เขาแตกต่างนะครับแต่มันมีนัยยะอย่างหนึ่งว่าเมื่อคนเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาถือว่าคนเกิดมาเพราะกรรมเพราะบุญนะเพราะกุศลเพราะความดีใช่ไหมครับการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีศีลบริบูรณ์ถึงจะเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นการที่คนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันคือความดีงามนะมันคือความดีงามความดีงามตัวนี้คือทำให้มนุษย์มีคุณค่านะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์มีศักยภาพเหนือกว่าสัตว์นะครับเหนือกว่าสัตว์นั่นนะทำให้มนุษย์ประเสริฐสูงกว่าคำว่ามนุษย์หมายถึงคนมีใจสูงหมายถึงว่าสามารถพัฒนาตนเองในด้านความดีงามสูงสุดก็ได้พัฒนาตนเองจนความชั่วสูงสุดก็ได้นะครับในทางพุทธศาสนาความเป็นมนุษย์จึงหมายถึงการพัฒนาตนเองให้สูงสุดนะพระพรหมคุณาภรณ์ถึงบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับ
2: เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับมนุษย์พยายามที่จะจัดลำดับของความสำคัญของตนเองในสังคมให้อยู่เหนือคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะไปลดทำให้สังคมนะครับเกิดการแบ่งชนชั้นความมีความต่างขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคนที่มีน้อยกว่าเราคนที่เขามีศักยภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับในสังคมนะครับก็จะถูกลดทอนไปเพียงแค่เครื่องมือหรือเป็นเพียงแค่ทรัพยากรหรือปัจจัยในการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยครับเป็นการลดทอนให้ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันหายไปเรามองไม่เห็นชัยลักษณ์ของพระเจ้าในเพื่อนพี่น้องของเราอีกต่อไปครับ
3: อะไรคือเหตุผลของการลดคุณค่านะเมื่อมนุษย์มีคุณค่าเกิดมา ยากมากเหมือนกับว่าเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมา100ปีแต่ละครั้งให้แล้วมาโอ100ปีโผล่มาครั้งหนึ่งโอกาสที่จะมาสวมกับไอ้ห่วงยางในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่มันเกิดยากมากแต่ว่ามนุษย์ไปลดคุณค่านี่ได้ยังไง
4: เวลาเราพูดถึงคุณค่าคือในแง่ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็ดีคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็ดีเดิมแล้วศาสนาทั้งหลายไม่ได้สอนเรื่องนี้โดยตรงแต่จะมีการศึกษาและถกเถียงกันในเชิงจริยศาสตร์ในเชิงปรัชญามากกว่าแต่เวลาเราพูดถึงประเด็นนี้หมายถึงว่าเรากำลังมองมุมมองแบบจริยศาสตร์นะครับมามองศาสนาว่าศาสนาจะสามารถตีความว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นยังไงได้ทีนี้เนื่องจากว่านิยามของมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอยู่ที่คุณธรรมนะครับอยู่ที่คุณธรรมคนเกิดมาเพราะกรรมและก็เป็นไปตามกรรมพระพรหมคุณาภรณ์ท่านบอกว่าท่านพูดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับจุดของการพัฒนามีทั้งสูงสุดและต่ำสุดคือฝ่ายดีและฝ่ายชั่วที่ว่าไปแล้วนะครับทีนี้มนุษย์ทุกคนเกิดมานะครับจะมีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์นะมันเป็นธรรมชาติเลยใครก็ขโมยไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นความเป็นมนุษย์จะสังเกตได้ยังไงว่าพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เนื่องจากว่านะเนื่องจากว่าเราจะสังเกตตีความจากหลักคำสอนว่าการฆ่ามนุษย์ไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วก็ตามเป็นบาปนะถึงเขาจะเป็นนักโทษที่สมควรจะต้องตายนะก็ไม่มีสิทธิ์ใครที่จะไปฆ่าเขาคนที่ฆ่าเป็นบาปนะครับเพราะนั้นนักโทษประหารชีวิตคนฆ่าก็บาปเมื่อมีเจตนาตั้งใจฆ่าก็บาปนะครับเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาคนชั่วที่สุดฆ่าคนชั่วที่สุดฆ่าคนดีที่สุดก็บาปแต่อันนี้คือในแง่ระดับความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันแต่เนื่องจากว่าเงื่อนไขที่จะบอกว่าบาปมากหรือบาปน้อยมันขึ้นอยู่ที่คุณธรรมนะครับขึ้นอยู่ที่คุณธรรมสังเกตว่าองค์คลีมานฆ่าคนประมาณ999คนนะเพียงแค่องค์คลีมานจะฆ่าแม่คนเดียวพุทธเจ้าต้องมาห้ามเพราะเมื่อใดก็ตามองค์คลีมานฆ่าแม่ขึ้นมาองค์คลีมานไม่มีสิทธิ์พัฒนาตนเองจนถึงจุดสูงสุดของมนุษย์คือเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสนะพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีนักศึกษาบางคนตั้งข้อสังเกตนะแต่ไม่ได้ว่ารับรองข้อสังเกตของเขาอะแต่มันก็มีเหตุผลเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฆ่าคนอื่นยังไงก็ฆ่าคนอื่นหมดทั้งโลกอะนะก็ยังบาปไหมอะนะเพราะนั้นเวลาพุทธศาสนาจึงมีบาปที่หนักที่สุดขึ้นอยู่กับคุณธรรมนะครับแล้วบุญที่สูงสุดขึ้นอยู่กับการตัดกิเลสได้การตัดกิเลสได้ทีนี้ความเป็นมนุษย์นี้จะต้องไปดูว่าความเป็นมนุษย์มันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงดูตัวอย่างศีลที่เป็นพื้นฐานศีล5ข้อแรกก็คือห้ามฆ่าสัตว์เวลาพุทธศาสนาอธิบายว่าความเป็นมนุษย์ลดลงนะครับแค่คนมีเจตนาจะฆ่ามีจิตคิดจะฆ่าใครคนใดคนหนึ่งความเป็นมนุษย์หมดจากตัวของเขาแล้วเพียงแค่คิดนะครับพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมโนทุจริตเป็นบาปทางใจนะครับ
3: คิดแค่คิดนะ
4: ครับแต่ยังไม่ผิดศีลนะก็ยังไม่ทำนะก็คือความเป็นมนุษย์ของเขาลดลงแล้วเนื่องจากว่าพุทธศาสนาถือว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับธรรมชาติของมนุษย์มีจิตประพัสสรกิเลสคือบาปนั้นโจรมา
3: จิตประพัสสรคือจิตบริสุทธิ
4: ์ครับจิตบริสุทธิ์นะครับ
3: มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วจิตบริสุทธิ์
4: จะไม่มีอะไรนะครับแต่มันจะมีกิเลสมันเข้ามานะครับตัวกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาคนคิดจะฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกิเลสมันเริ่มต้นมาจากกิเลสที่สับตามพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอกุศลมูลน่ะกุศลมูลอกุศลมูลน่ะก็คือตัวที่เป็นแรงจูงใจอันแรกที่จะทำให้คนทำดีทำชั่วตัวนี้มันจะเข้ามาแล้วก็มนุษย์ทำเมื่อเราฆ่าเขานะพุทธศาสนาในศีลข้อ5เนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่เป็นพุทธพจน์ตรัสว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะเรามีความเป็นมนุษย์เรามีความเป็นมนุษย์แล้วโดยธรรมชาติเรารักชีวิตเราเราปรารถนาความสุข
5: ไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายมาฆ่ามาทำลายเรานี่คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์ด้วยเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาทำร้ายเราอ่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปฆ่าคนอื่นได้ถือว่ากำลังปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของตัวเองและปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเพราะว่าเท่ากับว่าคุณไม่ยอมรับว่าคุณรักความสุขนะเกลียดความทุกข์ชอบความสุขหนีความทุกข์นะคุณไม่อยากตายนะครับเพราะนั้นแปลว่าคุณไม่ยอมรับตัวนี้การที่คุณฆ่าคนอื่นเท่ากับว่าคุณปฏิเสธธรรมชาติตัวนี้นะครับปฏิเสธธรรมชาติมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกคนเขาก็รักชีวิตนะถือว่าเราปฏิเสธธรรมชาติความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะครับความเป็นสัตว์ที่รักชีวิตตัวนี้ของเราเราถึงไปฆ่า
3: ในอย่างในศีล5นี่เขาถือว่าเป็นมนุษยธรรม
5: ใช่ครับ
3: คือหมายถึงว่าคนที่จะเป็นมนุษย์นี่อย่างน้อยต้องมีศีล5ใช่ม
5: ั้ยใช่ครับ
3: ถ้ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเขาก็
5: ลดลง
3: ลดลง
5: ลดลงแต่คําลดลงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะทําลายเพราะว่าความเป็นมนุษย์พื้นฐานที่เกิดมาเป็นมนุษย์น
3: ่
5: ะที่มันติดตัวนั้นน่ะมันก็
3: ย
5: ัง
3: อย
5: ู่เพียงแต่ว่ามนุษย์จะแตกต่างกันตรงที่การสร้างกรรมการทํากรรมใหม่นะครับกรรมในปัจจุบันน่ะทําให้การกระทําในปัจจุบันทําให้มนุษย์ต่างกันซึ่งตัวนี้คือไม่ว่าใครจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลเป็นคนชั่วคนดีคนเลวนั่นก็ขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุบัน
3: นะครับเดี๋ยวประเด็นนั้นสักครู่นึงจะมาถามอีกทีว่าการปฏิบัติต่อคนอื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวกับหมอเนี่ยจะว่ายังไงอีกประเด็นนึงทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะถามอาจารย์ประทีปก่อนว่ามเมื่อมนุษย์เป็นฉายาของพระเจ้าเนี่ยนะแล้วก็การกระทําเรื่องพฤติกรรมอย่างไรที่ไปลดคุณค่าของตัวเองนะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของคริสตศาสนามองยังไง
6: ครับไม่รู้ว่าลดคุณค่าของตัวเองหรือคนอื่นทำให้เราถูกลดคุณค่านะฮะส่วนใหญ่นักศึกษาคิดว่าลูกค้าเพศไหนครับชอบไปเดินงานดูงานมอเตอร์โชว์เพศอะไรครับเพศชายไปดูอะไรครับไปดูรถหรือไปดูพิตตี้ครับทำไมล่ะครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ถูกตีค่าเป็นอะไรครับถูกตีค่าเป็นสินค้าถูกตีค่าเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเขาทำตัวเองหรือเปล่าหรือเขาถูกสังคมกระทำให้คุณค่าในตัวเขาลดลงความเป็นที่เราบอกว่าเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้านะครับสังคมและตัวเราเนี่ยครับทำให้มันสูญหายไปด้วยคำว่าความมีเปลี่ยนจาก being เป็น having คือเราพยายามจะแสวงหาความมีตั้งแต่การมีเขาเรียกว่ามีโอกาสสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสทางการศึกษามีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีโน่นต้องมีนี่ต้องมีนั่นและการที่คนหนึ่งมีมากกว่าคนอื่นก็ถูกประเมินค่าว่าเขาเนี่ยครับมีคุณค่าม
3: ากกว่า
6: คนอื่น
3: มากกว่าคนอื่น
6: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็บอกว่าความเป็นของคุณเนี่ยมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันแล้วแนวความคิดเนี่ยก็พยายามกระจายมาในทุกระดับเลยนะครับศัพท์คำหนึ่งที่ฟังแล้วจะแสดงใจมากก็คือว่าเวลาเราเห็นผู้ป่วยเราไม่เห็นผู้ป่วยเป็นคนแต่เราเห็นผู้ป่วยเป็นลูกค้าคุณลูกค้าเดินเข้ามาแล้วครับเราต้องให้บริการคุณลูกค้า ลูกค้าคือ
3: เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าคุณลูกค้านะผมสังเกตดูนะ
6: ก็สังเกตนะฮะ
3: ไปที่ไหนครับคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคะ
6: มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยครับลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเราเองอ
3: ันนั้นเรามองคนอื่น
6: ครับ
3: ทีนี้ว่าตัวที่จะทำให้ตัวเองลดคุณค่าของความเป็นผู้ที่มีฉายาของพระเจ้าอยู่เนี่ยยังไงครับ
6: ก็คือว่าการที่เราไม่แสวงหาจุดมุ่งหมายไม่ยึดมั่นกับเป้าหมายปลายทางอันสูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยครับแล้วเราก็ไม่แสวงหาว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยครับเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายจะไปถึงไหนเวลาที่อาจารย์อยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเรานะครับมีคนพูดถึงว่าหลังจากเนี้ยอายุ70 80 90 100นะครับเราเคยคิดมองไปข้างหน้ามั้ยครับเป้าหมายสุดท้ายในวันสุดท้ายของการเดินทางของชีวิตเราจะไปไหนไม่เห็นครับไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเพิ่งมาคิดถึงเรื่องนี้จริงๆจังๆเมื่อพี่สาวจากไปในวัย39ปีทำให้เราเฮ้ยคนใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยครับเขาเดินไปแล้วนะแล้วเขาจากเราไปเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้ววันนั้นน่ะ
3: มันมาถึงแน่
6: มันมาถึงแน่มันจะมาถึงเมื่อไหร่
3: ครับ
6: แล้วถ้าเราแสวงหาคำตอบให้ได้ว่าเป้าหมายสุดท้าย

0: ีวิตเราจะไปไหนเนี่ยครับเราถึงจะมาตระหนักถึงว่าเราจะพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงครับ
1: ครับผมโอ้ดีมากครับในทัศนะของอิสลามเนี่ยคุณค่าของมนุษย์มันลดลงด้วยสาเหตุอะไรบ้างครับ
2: เราก็กลับไปยังคำสอนที่เป็นหลักการที่บอกว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้แทนของอัลลอฮ
1: ์เป็นผู้แทนของพระเจ้า
2: ผู้แทนของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการเป็นผู้แทนพระเป็นเจ้าเนี่ยอิสลามก็สอนว่าพระเป็นเจ้านั้นทรงคุณลักษณะอันมากมายนับเป็นนามอันสุนทรได้99พระนามทรงกรุณาทรงปราณีทรงความเป็นธรรมเห็นไหม
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นทรงเป็นผู้ปกครองด้วยเหตุนี้มนุษย์ควรจะเรียนแบบก็คือปฏิบัติตามคุณลักษณะของพระเป็นเจ้าจากพระนามอสุรทรทั้ง99นั้นคือทรงกรุณาทรงปราณีทรงมีความเป็นธรรมแต่ถ้าหากมนุษย์ไม่ปฏิบัติตามนั้นอันนี้แหละก็จะทำให้เขาเนี่ยสูญเสียการเป็นผู้แทนของพระองค์ไปทีละน้อยทีละน้อยไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามในขณะเดียวกันอิสลามก็สอนอีกว่า มนุษย์นั้นตั้งอยู่กลางระหว่างความเป็นทูตสวรรค์กับความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมารหรือสัตว์เดรัจฉานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์อิสลามจึงสอนว่าเวลาที่ศาสนาอิสลามประทานธรรมะลงมาเนี่ยพระเป็นเจ้าประทานธรรมะลงมาเนี่ยธรรมะนั้นมาตั้งแต่ศาสดาตั้งแต่อาดัมมาจนถึงโนอาน้ําท่วมนูห์น้ําท่วมโลกจนถึงอิบรอฮีมอับราฮัมเป็นต้นจนถึงมุฮัมมัดเนี่ยนะครับธรรมะเหล่านี้เป็นสายทานแห่งวิถีธรรมเนี่ยรวมเรียกว่าชะรีอะห์ชะรีอะห์ก็ภาษาธุรกิจจะเรียกว่ากฎหมายอิสลามแต่ว่าชะรีอะห์เนี่ยก็คือเป็นองค์รวมของคำสอนอิสลามที่จะให้ธรรมะเนี้ยคุ้มครองอาดัมและลูกหลานอาดัมจากการล่อลวงของมารมารล่อลวงยังไงมารล่อลวงเพื่อไม่ให้มนุษย์อยู่กึ่งกลางระหว่างเป็นมนุษย์มนุษย์จะต้องอยู่กึ่งกลางและพยายามเดินก้าวไปทางความเป็นทูตสวรรค์ให้มากที่สุดเช่นทูตสวรรค์เนี่ยทูตสวรรค์วันนึงก็จะนั่งแต่แซ่ซ้องสดุดีพระเป็นเจ้าทั้งวันทั้งคืนมาเป็น10เป็น100ล้านปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ละหมาดให้มากที่สุดนมัสการพระเป็นเจ้าให้มากที่สุดกล่าวภาวนาให้มากที่สุดอันนี้ก็คือเป็นแบบทูตสวรรค์แต่ถ้ามนุษย์ด่าว่าคนอื่นอิจฉาริษยาคนอื่นคิดชั่วร้ายกับคนอื่นวางแต่แผนการร้ายกับคนอื่นคือใช้เวลาไปในทางที่เป็นเดรัจฉานและทางที่เป็นมารเนี่ยมนุษย์ก็จะสูญเสียดุลยภาพตรงนั้นเพราะฉะนั้นชะรีอะห์จึงคุ้มครองมนุษย์จากการล่อลวงของมารด้วยเหตุนี้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานท่านนักศึกษาไปเปิดดูไม่ว่าจะในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจากเล่มก็ตามเนี่ยพระคัมภีร์อัลกุรอาน 6,000 กว่าองค์การเนี่ย1แต่ละองค์การนั้นก็จะต้องอยู่ในหลักการชะรีอะห์ที่คุ้มครอง5ประการต่อไปนี้ก็คือคุ้มครองไม่ให้มนุษย์เนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์ก็คือไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านชีวิตไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านทรัพย์ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านสติแล้วก็ในตัวเองด้วยนะครับและในด้านวงตระกูลและก็ในด้านของตัวธรรมะเอง
3: ตัวหนูนับถือศาสนาอิสลามค่ะคือปกติในโรงเรียนเนี่ยก็มักจะสอนแต่ศาสนาพุทธหรืออาจจะมีคริสต์บ้างอิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยก็คือน้อยมากแล้วก็มักจะไม่ได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้องจากคนที่นับถือศาสนาอื่นๆเงี้ยก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาเหมือนเป็นกระจ่างให้ทุกคนกระจ่างถึงว่าสุดท้ายแล้วทุกศาสนาก็สอนให้เป็นสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
4: ข้อดีของการเรียนศาสนานะครับแน่นอนครับว่าการรักษาทั่วไปเนี่ยมีทั้งทางร่างกายและจิตใจถูกไหมครับคนบนโลกนี้ก็แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆได้อีกเหมือนกันหนึ่งก็คือคนที่ยังเชื่อศาสนามากกว่าวิทยาศาสตร์และสองคือคนรุ่นใหม่ที่เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าศาสนาถูกไหมครับแน่นอนครับว่าถ้าเราจะรักษามนุษย์ทุกคนตัวแพทย์เองจะต้องปรับทัศนคติของตัวเองให้เข้ากับคนทุกคนได้เหมือนกันนั่นถึงจะเป็นการรักษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยนะครับก็คือผมเชื่อว่าการที่เรารู้ข้อมูลของศาสนาอื่นๆและเข้าใจเขาก็อาจจะช่วยรักษาสภาพจิตใจของเขาความทุกข์ของเขาได้มากกว่าการที่ไม่รู้ครับ
5: เมื่อก่อนที่มหิดลเราก็จะมีวิชาปัจจุบันก็ยังคงมีนั่นคือวัฒนธรรมการแพทย์หรือจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งก็จะมีสอนเรื่องพุทธคริสต์อิสลามประเด็นนี้ก็ทําให้นักศึกษาแพทย์ของมหิดลหรือทุกๆคณะวิชาที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีโลกทัศน์และก็มีพื้นฐานความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติกับผู้ป่วยเครือญาติผู้ป่วยได้อย่างดี
1: มีคนก็บอกว่าชาวมุสลิมเนี่ยไม่กราบพ่อแม่ไม่กราบครูบาอาจารย์ที่มันเกี่ยวกับลดคุณค่ายังไงครับผมก็บอกเอ๊ะทำไม เวลาจัดงานไหว้ครูแล้วทำไมกราบไม่ได้ครูบาอาจาร

0: แล้วทำไมพ่อแม่กราบไม่ได้มันหลักยังไงครับ
1: ก็กลับไปยังเรื่องที่เราที่ผมเล่าแต่แรกแล้วว่าเมื่อพระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยทรงให้สรรพสิ่งทั้งปวงแม้แต่ทูตสวรรค์ซึ่งประหนึ่งเทวดานะก้มลงกราบแก่มนุษย์เพราะว่าภารกิจและก็พันธกิจของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่มากในการที่เขาเป็นผู้แทนอัลเลาะห์เขาจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างความใจบุญกับความใจบาปความใจกว้างกับความใจแคบเนี่ยให้ได้เพราะฉะนั้นเขาจะยิ่งกว่าทูตสวรรค์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองดูในการละหมาดคนตายหรือว่าเมื่อมีคนตายเนี่ยแล้วก็จัดการศพงี้ดีกว่าพูดงั้นเมื่อมีคนตายจัดการศพก่อนจะนำไปฝังเนี่ยมุสลิมจะมาชุมนุมกันมากที่สุดแล้วก็นำเอาผู้ตายวางไว้ข้างหน้าแล้วยืนให้มากที่สุดแล้วก็ยืนแล้วก็วิงวอนต่อพระเป็นเจ้าว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงอภัยแก่ชายคนนี้โปรดทรงอภัยแก่ลูกของอาดัมคนนี้เถิดลูกหลานอาดัมคนนี้เถิดเพราะอะไรเพราะอิสลามสอนว่าคนตายต้องการอะไรคนตายไม่ต้องการให้เราไปสวัสดีคนตายไม่ต้องการให้เรากราบแต่คนตายต้องการให้เราชุมนุมกันเพื่อขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์เราทั้งหลายมาเป็นพยานว่าคนคนนี้ดีคนคนนี้ไม่เคยเบียดเบียนเราคนคนนี้ใช้ความช่วยเหลือเรามาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาเขาเถิดโปรดอภัยโทษเขาเถิดในชีวิตอันยาวนานไม่ว่าจะ48ปี72ปี92ปีของเขาเนี่ยโปรดอภัยโทษแก่เขาเถิดนี่คือสิ่งที่ผู้ตายต้องการเพราะฉะนั้นถ้ามองดูจากสัจจะและสาระอันนี้ก็คือว่าผู้ตายไม่ต้องการให้เรามาก้มกราบกรานแต่สิ่งจริงเนื้อหาจริงๆก็คือช่วยกันขอให้เขาพ้นจากบาปอันอาจจะมีที่ใช้ชีวิตอยู่ในมลทินของโลกนี้ท่ามกลางการล่อลวงของมารและก็ความเป็นมลทินของชีวิตของเขาเอง
0: ครับอาจารย์อำนาจครับการปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับในทางพุทธศาสนา
2: เนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาถือว่าเวลาคนเราจะทำอะไรก็ตามมันจะถูกทำลายในตัวคนนั้นก่อนภายในก่อนนะครับก็คือความชั่วหรือความดีมันจะเริ่มต้นจากจิต
0: ตัวเราก่อน
2: ตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีความชั่วเกิดขึ้นมันจะทำลายนะทำลายคำว่าบาปคือใจเศร้าหมองนะนี่คือผลทางใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายความเป็นมนุษย์ภายในของเราเสร็จแล้วมันจะแสดงออกนะไปสู่คนอื่นเป็นการทำลายเหมือนกันมีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งน่าสนใจเป็นมันก็เคยถามตัวในใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาจารย์ในมหิดลนะอาจารย์ทำไมมหิดลจึงเลือกสุภาษิตว่าอัตตานังอุปมังกะเร
0: ครับ
2: นะอัตตานังอุปมังกะเรเวลาเราแปลมาเป็นภาษาไทยที่ว่าเป็นสุภาษิตที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่คำว่าอัตตานังอุปมังกะเรแปลว่าให้เอาตัวเองไปเปรียบสมมุติเราเห็นคนไข้เดินมาน
0: ะ
2: เข้ามาเราเป็นผู้เราเป็นหมอหรือพยาบาลเราลองเอาตัวเองไปเปรียบว่าถ้าเรา
0: เป็น
2: เขาเป็นคนไข้เดินมาเราต้องการให้หมอให้พยาบาลปฏิบัติตัวเรายังไง
0: ครับ
2: นะครับเวลาเราพูดกับคนอื่นนะเราพูดกับคนอื่นหรือคนอื่นเขามาคุยกับเราอะเราต้องการให้เขาคุยกับเราย
0: ังไง
2: ยังไงเราต้องการยังไง
0: พูดเพราะๆไหม
2: ใช่
0: ถ้าพูดเพราะๆเราก็ต้อง
2: ใช่ต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นก็คือเอาตัวเองไปเปรียบเพื่อที่จะเราจะได้รู้เพราะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงถือว่าการเอาตัวเองไปเปรียบทำให้เราปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์ก็คือเรามองว่าเขาต้องการธรรมชาติมีธรรมชาติความเป็นมนุษย์เหมือนเราหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการสิ่งที่เราต้องการหมดนะครับต้องการให้คนอื่นปฏิบัติยังไงการปฏิบัติต่อเขาด้วยคุณธรรมจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์นะครับในทางพุทธศาสนาจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นหลักการทั้งหลายก็ตามนะครับพุทธศาสนาจะเชื่อว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นมาจากใจเรานะเมื่อความเป็นมนุษย์ในใจเรามันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคนอื่นจะสามารถแสดงตรงข้ามกับใจได้แต่แสดงได้ไม่นานนะครับจะแสดงได้ไม่นานถ้าแท้มันจะแสดงออกมานะครับถ้าแท้จิตใจของคนนั้นมันดำนะครับการแสดงออกมาก็จะใจดำมีคำกลอนบทหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าคนมองคนเป็นคนนั่นแหละคนพุทธศาสนาการปฏิบัติต่อคนในฐานะที่เขาเป็นคนนั่นแหละ

0: เขาคือคนนะถ้าเราไม่เป็นคนเราจะไม่สามารถปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เป็นคนได้คำว่าคนนี้หมายถึงคุณธรรมนะครับนะหมายถึงคุณธรรม
1: บางโรงพยาบาลเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับว่าผู้บาดเจ็บสาหัสไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลถามว่ามีตังค์ไหมมันถือว่า

0: ได้ซ้ำไปเพราะว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพแพทย์เดี๋ยวอาจขอตัวแทนแถวหน้าช่วยตอบนิดนึงนะครับสมมุตินะครับมีผู้ป่วยนั่งอยู่10คนนะครับคอยรับบริจาคอวัยวะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าเขามีความเสียหายเช่นอาจจะไตหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วกำลังรอผู้บริจาคอยู่นะครับและแล้วก็มีผู้บริจาคคนหนึ่งเสียชีวิตได้อวัยวะมาละที่จะเข้ากับผู้ป่วยทั้ง10คนที่รอคิวอยู่เนี่ยครับนักศึกษาประเมินคุณค่าคนยังไงครับว่าใครสมควรจะได้รับอวัยวะนี้ก่อนเหตุผลที่1 first come first serve มาก่อนได้ก่อนเหตุผลที่2 เขาเป็นบุคคลสำคัญระหว่างนายกรัฐมนตรีกับตาสีตาสาถ้าคนนี้ตายความเสียหายเกิดกับคนส่วนใหญ่มากกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับอวัยวะนี้ก่อนหรือว่าเหตุผลที่3คือว่าเขามีความสัมพันธ์ทางการแพทย์หรือใดๆมากกว่าผอ.ฝากมาเคสนี้สำคัญต้องมาก่อนไม่มาไม่ได้หรือว่า4ดูความจำเป็นเร่งด่วนใครมีความจำเป็นเดือดร้อนต้องได้รับก่อนไม่ได้รับก่อนตายก่อนแน่นอนต้องให้เขาก่อนหรือว่าประมูลกันใครจ่ายมากกว่าใครมีตังจ่ายคนนั้นได้ไปหรือเหตุผลอื่นอยากทราบว่านักศึกษาสักคนหนึ่งตรงนี้ครับ
1: ตอบที่จะใช่เหตุผลไหน first come first serve ไหมหรือว่าพอฝากมา
0: คน first... แบบไหนสมควรได้รับโอกาสก่อน
1: ครับ
2: คือโดยส่วนตัวผมคิดว่าคือผมว่าโอเคเทียบระหว่างแต่ละคนอาจจะมีหน้าที่การงานไม่เหมือนกันเขาไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือโดยส่วนตัวผมมองว่าเราควรจะเรียงตามลำดับถ้าเกิดว่าเขาผิดพลาดไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่จะสูญเสียต่อสังคมเนี่ยมันจะถ้าสูญเสียคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตครับคือถ้าเกิดว่าแบบว่าไม่ว่าความสำคัญเขาจะเป็นรัฐมนตรีหรือเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งที่กำลังจะตายแล้วยังไงก็ต้องให้เขาไปก่อนคือผมมองโอเคทุกอย่างควรจะเป็น first come first serve ทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเคสเนี้ยก็ควรให้แสงคิวได้อะไรแบบนี
1: ้แสงคิวได้ก็หมายความ
2: ไม่แต่ว่าต้องในเคสที่แบบ severe จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับว่าปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อย
0: ขอบคุณมากครับ
1: ปรบมือดีมาก
0: คือการที่เราคุยกันเรื่องการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือการให้หลักเกณฑ์อะไรบางอย่างในวิธีคิดของเราว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางเรื่องเนี่ยครับเราตัดสินใจบนพื้นฐานอะไรความรู้ทางการแพทย์นะครับจริงๆมันเปรียบเสมือนกับเป็นอาวุธสักชิ้นหนึ่งนะเป็นมีดก็ได้นะครับมันตัวมันเองนะครับมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเวลาที่เราจะใช้มันนะครับไปในการประกอบอาหารมีดนั้นก็กลายเป็นประโยชน์แต่ทันทีที่เราต้องการจะเอาไปดักทำร้ายคนนะครับหรือใช้มันในทางที่ไม่ถูกความรู้ทางการแพทย์บางครั้งมันก็ไปลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนได้นะฮะปกติเราเรียนแพทย์นะครับเราใช้ความรู้ในการทำอะไรครับ
1: รักษาโรคร
0: ักษาคนไข้ได้ป่วยแต่มีหลายครั้งเวลาฟังสื่อปุ๊บเกิดประเด็นสงสัยนะครับเรายังไม่ได้ตัดสินว่ามันถูกหรือเปล่าทำไมประชาสัมพันธ์กันจังเลยว่าถ้ามาที่นี่สามารถที่จะหั่นตรงนู้นออกเติมตรงนี้เข้าทำให้อวัยวะบางส่วนเนี่ยครับมันสวยงามมันดูดีมันเฮ้ยมันป่วยหรือเปล่าไอ้คนที่มาหามีดหมอแล้วก็ขอให้หมอนะครับช่วยทำศัลยกรรมตกแต่งบางคนแต่งทั้งหน้าบางคนแต่งทั้งตัวนะครับจนกระทั่งเราใช้ความรู้ทางการแพทย์ไปเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเปล่าเกิดเป็นคำถามเหมือนกันว่าเรากำลังทำอะไรกับความเป็นมนุษย์ในการที่เราจะไปเพิ่มคุณค่าของเขาไหมหรือว่าคุณค่าจริงๆมันมีอยู่ตั้งแต่ในตัวของเขาแล้วแต่เขาไม่เห็นและเราไม่ได้สามารถทำให้เขาเห็นได้ตรงข้ามเรากลับไปสนับสนุนทำให้เขาแปลงศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์บางอย่างในตัวเขาให้สูญหายไปอย่างนี้ครับผมก็ได้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับสำหรับคริสตศาสนาแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันอยู่ตั้งแต่คุณเนี่ยครับเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าและเป้าหมายในชีวิตของคุณคือคุณต้องผ่านชีวิตเนี้ยไปถึงเป้าหมายคือทุกคนไม่มีใครอยู่คำฟ้านะฮะตายหมดทุกคนครับ
1: ทีนี้อย่างเคสที่อาจารย์ประทีปว่าเนี่ยคนบางคนเนี่ยเราก็ได้ข่าวใช่ไหมว่าไม่สวยอ่ะไม่สวยทีนี้แม้เพิ่มให้มันคุณค่ามันสวยขึ้นอ่ะมันไม่น่าจะผิดนะในมันไม่ได้ไปลดคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเห็นภาพใช่ไหมว่าบางคนที่ผ่าตัดจนกระทั่งว่าเอา

0: ่ใน YouTube หรือในอะไรที่เราดูกันจนกระทั่งหน้าตาเดิมจำไม่ได้เลยว่าโอ้มันสวยขนาดนี้เลยมันผ่าตัดเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้เนี่ยในแง่ศาสนามันผิดไปที่ทำให้คนสวยขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะผิดนะ
1: คุณค่าที่แท้จริงในความเป็นคนของเขาเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบภายนอกฝ่ายร่างกายนะครับดังนั้นเราจึงมีคำสอนที่เดี๋ยวนักศึกษาอาจจะต้องถกเถียงกันต่อไปในวันข้างหน้าหนูทำไมคริสตศาสนาถึงมีแบบข้อชัดเจนมากว่าถึงแม้ว่าคุณจะไปสแกนดูก่อนนะครับหรือว่าไปเขาเรียกอะไรนะไปอัลตราซาวด์ว่าเด็กเกิดออกมาจะพิการก็ยังไม่สามารถที่จะอนุญาตให้คุณเนี่ยครับยุติภาวะการดำรงครรภ์ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าคุณค่าของความมนุษย์มันไม่ได้เกิดจากความพิการของร่างกาย
0: ครับ
1: เราสอนเหมือนกันกับศาสนาอิสลามคือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วนะครับชีวิตของเขาคือการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตและนั่นคือคุณค่าและศักดิ์ศรีที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องช่วยประคับประคองและเดินไปด้วยกันจึงไม่สามารถบอกว่าคริสตศาสนาคนหนึ่งบอกจะไปสวรรค์แล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าสร้างให้วิญญาณฉันมาต่อให้พ่อแม่รักฉันยังไงพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะจูงมือฉันไปสวรรค์ได้ฉันต้องออกแรงทำแบกกางเขนแล้วเดินไปสวรรค์ด้วยตนเองแต่ยังมีอีกคำสอนหนึ่งว่าคุณไม่สามารถเดินไปสวรรค์คนเดียวได้หรอกตราบใดที่คุณยังไม่จูงมือคนอื่นแล้วเดินไปพร้อมกับคุณด้วยเพราะคนที่คุณจะเดินไปด้วยนะครับคือฉายาลักษณ์ของพระเจ้าคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคนที่คุณจะไปสวรรค์พร้อมกันในวันนั้นดังนั้นใครเดินเข้าสวรรค์ตัวคนเดียวเขาบอกว่าไม่มีทางเดินเข้าได้หรอกครับ
0: ครับก็สวรรค์ก็จะเงียบเหงาเพราะไปอยู่คนเดียวสวรรค์มันไม่มีใครอยู่ด้วย
1: สงสัยอยู่ครับ
0: อาจารย์นัทครับนมองในศาสนาของอิสลามมองว่าการไปลดทอนคุณค่าคนอื่นเนี่ยมันอิสลามมองยังไงครับ
2: เป้าหมายของศาสนาอิสลามเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สติวงตระกูลและก็ตัวศาสนาเองคนเราแต่ละคนนั้นน่ะที่จะดำรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้นั้นมีหน้าที่ต่อไปนี้1หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้า2หน้าที่ต่อตนเองนั้นถ้าเจ็บป่วยต้องรักษานี่คือหน้าที่ต่อตนเอง
0: ครับ
2: หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าคือเวลารักษาพบผู้ป่วยมาละหมาดอาจจะครับจะเข้าไปตรวจผู้ป่วยเตียงนี้ยังละหมาดอยู่บนเตียงอย่างนี้เป็นต้นเขานั่นคือหน้าที่ของเขาต่อพระเป็นเจ้าของเขาเขาเป็นความเป็นคนสมบูรณ์คืออะไรเขาไม่ลืมพระเป็นเจ้าของเขาเขายังละหมาดอยู่ไปยืนละหมาดที่ระเบียงหน้าที่ต่อตนเองนะหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์เช่นการบริจาคไตอะไรเงี้ยถ้าเขาทำได้นะหรือหน้าที่ต่อสัตว์โลกและหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อมคราวนี้ประเด็นต่ออย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์ถามเรื่องศัลยกรรมความงามเนี่ยก็มาลองดูว่าในอิสลามให้เกณฑ์คุณธรรมที่จะตัดสินดังนี้นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ทั้งทางธุรกรรมทางการเงินการค้าการตลาดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปฏิบัติต่อเครือญาติพี่น้องและการปฏิบัติในจริยธรรมทางการแพทย์เช่นเดียวกันนั่นก็คือมีประเด็นต่อไปนี้ก็คือ1สิ่งนั้นกรณีนั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมแต่ละคนหรือมนุษย์ที่เป็นมุสลิมแต่ละคนนั้นต้องทํา a must ปฏิเสธไม่ได้นะครับประการแรกก่อนปฏิเสธไม่ได้ต้องทําเช่นผู้ป่วยต้องละหมาดเพราะไปถึงจะตรวจยังละหมาดอยู่นี่เป็นต้นใช่มั้ยหรือบางทีพอมาตรวจหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอให้ไปกินยานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกนาทีมาไปฉีดยานี้ก่อนผู้ป่วยบางคนอาจจะคิดว่ามันจะทําให้เสียศีลอดบอกว่าไม่ได้ครับผมวันนี้ผมถือศีลอดมาเคยกินนะจริงๆแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้ในการแพทย์สมัยใหม่หมออาจจะต้องไม่หงุดหงิดว่านั่นเป็นหน้าที่ที่เขามีต่อพระเป็นเจ้าของเขาหรือต่อตัวเขาเองก็คือเขาจะเป็นคนตายไปจากโลกนี้โดยไม่บวชไม่ถือศีลอดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะสามก็คือสิ่งศาสนาอนุโลมนะหรือศาสนาส่งเสริมให้ทำก่อนศาสนาส่งเสริมให้ทำอนุโลมให้ทำไม่ส่งเสริมและก็ห้ามทำเอาเช่นประเด็นที่ง่ายสุดคือหมูเนี่ยห้ามกินนะหมูเนี่ยห้ามกินแต่ถ้าไม่มีอะไรกินเลยอยู่ในตึกที่ถล่มลงมาแล้วก็ติดอยู่ใต้ครัวแล้วก็ข้างบนก็ยังขุดเจาะกันอยู่4วันแล้วยังขุดลงมาไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ข้างในครัวที่อยู่ใต้ดินไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูพะโล้กระป๋องอย่างเนี้ยแล้วหรือว่ากุนเชียงอะไรเนี่ยคำๆไปเจอเนี่ยก็รู้เพราะว่าทํางานในครัวตลอดว่ามันเป็นกุนเชียงอย่างเดียวเนี่ยต้องทําคืออะไรครับต้องรักษาชีวิตนี่เกณฑ์คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ก่อนผู้นั้นต้องรักษาชีวิตก็คือต้องทํานะ
0: สนว่ากินได้
2: กินได้แต่กินโดยสติว่าไปทางชีวิตไม่ใช่กินหมดทั้งพวงเลยคุณเชียงโอ้รู้งี้กินมาหลายวันแล้วไม่ใช่คือกินพอรอดชีวิต
0: พอประทังชีวิต
2: พอประทังชีวิตประทังชีว
0: ิ
2: ต
0: มาอร่อยว่ากินเยอะ
2: ด้วยเหตุนี้ในอิสลามเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือไม่มีอะไรดีจริงชั่วจริงหมูเนี่ยไม่ใช่ชั่วร้ายนะพอถึงเวลาพระเป็นเจ้าก็อนุญาตให้กินได้ดีซะอีกก็คือได้ต้องทำคือต้องรักษาชีวิตนะทีนี้ถ้าเราดูว่าประเด็นของการทำศัลยกรรมความงามเนี่ย นักศึกษากลับไปดูซิว่าเมื่อกี้เราได้บอกแล้วว่าพระธรรมธรรมะเนี่ยคือตัวชะรีอะห์เนี่ยคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองวงตระกูลคุ้มครองธรรมะหรือศาสนาเองถ้าชายคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยหญิงคนหนึ่งไม่สาวคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยแต่ไปเปลี่ยนหน้าตัวเองเนี่ยหนึ่งก็คือทรัพย์อิสลามสอนว่าทั้งหมดในโลกจักรวาลนี้เป็นของอัลเลาะห์ลิลลาฮิมาไม่ใช่ของเราเนี่ยคล้ายๆธรรมะเหมือนกันนะภรรยาไม่ใช่ของเราสามีไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่ยอมให้ไปสัมมนาไหนไกลๆใช่มั้ยสามีไม่ใช่ของเราภรรยาไม่ใช่ของเราอิสลามก็สอนให้สติตรงนี้เหมือนกันว่าไม่มีอะไรเป็นของเราตังก็ไม่ใช่ของเรานะเราเป็นผู้แทนของอัลเลาะห์ใช่มั้ยผู้แทนของอัลเลาะห์จึงมีหน้าที่บริหารคล้ายๆกับคลังจังหวัดจ่ายได้แค่ไหนผู้ว่าจะเอาเงินคุณจ่ายได้มั้ยคุณต้องดูแลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสตังค์ที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่เอาไปไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยเพียงแค่อยากจะได้จมูกแบบนี้ได้หน้าแบบนี้อันนี้ก็ไม่มีความจําเป็นใช้ตังค์1สตังค์ใช่มั้ย2ทําเสร็จแล้วผิดวงตระกูลใช่มั้ยพ่อแม่พี่น้องถ่ายรูปยืนกัน7คนอันนี้ไม่เหมือนใครเลยผิดวงตระกูลก็คือผิดวงตระกูลไม่ได้เจ็บป่วยแต่ถ้าเจ็บป่วยเป็นยังไงเช่นแผลเบิร์นไฟไหม้ใช่มั้ยไฟไหม้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามจนทั้งหน้าตาหน้าเกลียดเหมือนอย่างกรณีหลายปีก่อนมีแม่คนนึงเป็นลมบ้าหมูแล้วก็มีลูกเล็กๆ2ขวบแล้วแกก็ทําขนมอยู่หน้าเตาไฟใช่มั้ยแล้วก็เป็นลมบ้าหมูก็ล้มลงไปในไฟหน้าก็เสียโฉมเลยแล้วลูก2ขวบกว่าๆนี่ก็ร้องไห้หนีไม่ยอมหาแม่อันเนี้ยอิสลามก็คือนี่คือคุณค่ามนุษย์ก็คือจําเป็นต้องทําก็คือนำเขากลับมานำตัวเองกลับมาสู่ดุลยภาพหรือคุณภาพหรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์รักษาสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกทำให้เป็นมนุษย์ที่ดีผู้คนในสังคมให้เกียรติไม่มีใครรังเกียจทำให้ผิวหนังสามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าโจมตีร่างกายนี่คือต้องทำเห็นไหมแล้วก็ส่งเสริมด้วยถ้าหากมีสตังค์ไม่ใช่ว่าที่ดินโดนเวรคืนได้17ล้านแต่ไปรักษา30บาทนั่นก็คือส่งเสริมก็คือส่งเสริมให้เอาตังนั้นมาใช้เห็นไหมส่วนอนุโลมก็คือการทำสัญญกรรมความงามซึ่งถ้าหากไม่เจ็บป่วยเนี่ยห้ามทำกลายเป็นอนุโลมด้วยต้องทำด้วยส่งเสริมด้วยนี่คือเกณฑ์จริยธรรมอิสลามซึ่งแวรี่ขึ้นลงเสมอถ้าหากนักศึกษามีโอกาสได้ไปเป็นหมอในโรงพยาบาลต่อไปนักศึกษาจะได้เจอผู้ป่วยของนักศึกษาซึ่งเป็นชาวอาหรับซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยนักศึกษาจะได้พูดคุยกับเขากับญาติพี่น้องเขากับลูกหลานของเขาในการปรึกษาระหว่างการให้การรักษาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะพบทันทีว่าสิ่งเหล่านี้จะกระจายออกมาจากพฤติกรรมและก็โลกทัศน์และก็ความเชื่อของผู้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเพราะฉะนั้นอย่างสิ่งที่ไม่ส่งเสริมเนี่ยเช่นถ้าหากว่าไม่ได้เจ็บป่วยมากคือต้องหมายว่าอาจจะเป็นปากแหว่งเนี่ยก็คือต้องทำเหมือนต้องทำและก็ส่งเสริมให้ทำถ้ามีสตังค์มากนะครับส่งเสริมให้หาหมอที่ดีที่สุดแต่ไม่ส่งเสริมเมื่ออะไรเมื่อไปบอกหมอว่าขออย่าเพียงแค่ให้ดูดีเท่านั้นแต่ขอให้ปากไปเหมือนดาราคนนั้นด้วยเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คือกลายเป็นไม่ส่งเสริมหรือห้ามไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่านี่ก็คือประเด็นที่เรามองถึงจริยธรรมและก็คุณธรรมตามเกณฑ์อิสลาม
3: ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแน่นอนครับผมจะต้องไปพบปากกับผู้คนนะฮะในฐานะเป็นผู้รักษาเป็นในฐานะไปเจอกับผู้ป่วยเนี่ยซึ่งถ้าเขาได้เข้าใจความคิดนะความเชื่อความเข้าใจหรือวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับมันก็จะหนึ่งก็คือสร้างคุณธรรมความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในฐานะที่เขาเป็นแพทย์ที่ดีควรจะมีโจรจะเห็นคุณค่าของความเป็นคนนะมากขึ้นไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับโรคแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอผู้รักษากับผู้ป่วยซึ่งก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยก็ควรจะได้ปฏิบัติต่อคนด้วยกันยังไงบ้างนะครับส่วนอีกสองก็คือว่าในวิชามนุษยศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่ทำให้รู้จักสังคมมากขึ้นกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่ออกไปสู่สังคมก็จะไปเจอกับบุคคลที่มีความหลากหลายวิถีชีวิตที่แตกต่างความเชื่อที่แตกต่างทัศนคติต่อชีวิตที่แตกต่างเนี่ยวิธีคิดที่แตกต่างอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้คนที่เรียนเนี่ยได้เอาไปปรับใช้ได้เมื่อเราก็ได้ความรู้วิชาเหล่านี้ไปแล้วนี่เขาได้ไปปรับใช้ในสังคมได
4: ้จากการบรรยายและการให้ข้อสรุปของวิทยากรเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับทัศนะในเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งมีแนวทางร่วมกันคือการให้ความสำคัญต่อการเกิดของชีวิตและการดำรงชีวิตอยู่รวมทั้งการรักและรักษาชีวิตทั้งของตนและของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกทั้งการเคารพต่อสิทธิของการดำรงชีวิตของเพื่อนมนุษย์ เป็นสิ่งที่ทำให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามคันรองที่ควรและมีความสุขท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-78หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: ครับ
1: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตั้งบทปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นี่นะแม
1: ่จ้ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี
0: ้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู
1: ่
0: เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิงถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมา
0: อ๋อ
1: มันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละหรือ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ๋
1: อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: โอ้ครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายแต่คนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยเห็นไหมโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสาร
1: จริ
0: งอยู่แล้ว
1: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้ทุเอง
1: โอเค
0: นี่
2: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับ

0: จะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
1: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
2: ผักกาดซิว
1: ผักกาดซิว
2: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ไปแกงไข่ปลาก็ได
1: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
2: ใช่ใช่
1: ก็จะมีผักเนี้ย
2: ใช่ใช
1: ่ผมไม่รู้ชื่อ
2: เขาจะเอาต้นเล็ก
1: ๆนี่ตรงนี้เลย
2: ค่ะ
1: อันนี้ด้วย
2: สองต้นก็ได้
1: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
0: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
2: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี้ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
1: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโอ้โหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
0: ตอนนี้ก็อวบแน่น
3: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็วัดเดือครับ
1: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
1: โหนี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
1: สูงๆใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
1: นี่คือต้นมะเดื่อโหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
1: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเคียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: ยังมี
1: นี่ตะกร้า
4: คร
1: ับ
4: ผม
1: อ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เคียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
1: ็เข้านี่เลย
4: ครับถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
1: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได้เลย
1: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก
4: ็
1: จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
1: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
1: ตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
1: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะ ว่าอาจารย์ยังไงบ้าง โอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอะ หันมาบอกช่วยเถอะ ช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
4: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
1: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
4: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
4: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
1: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
4: ตำน้ำพริก
1: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
4: ครับ
1: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
4: ๆครับเพราะมันยังไม่เต็มที
1: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
4: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
1: มะเขือเทศ
4: ครับ
1: ผมใหญ่มากนี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้นี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
3: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับ ผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียว

0: มันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
1: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดือนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับ
2: นี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
3: หนึ่งสอง
2: เออเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
3: หนึ่งสอง
2: มา
4: พักก่อนหน่อยพี่
2: พักก่อน
4: โอเคครับ
2: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
4: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
2: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
4: ครับโอ้เกินแล้วครับเนี่ย
2: เกินอ้าวเกินแล้ว
4: เกินถ้วยครับ
2: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
4: ่ครับผม
2: นะ
4: ครับผม
2: โอ้เหนื่อยแล้วอันนี้เยอะ
0: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
5: ะ
1: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
5: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
5: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
1: โอ้โหนี่นะน้ำยาง
5: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
5: ใช่ค่ะ
1: ตัว
5: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
5: ะ
1: ได้เลยครับ
5: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
0: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
5: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
5: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
5: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
1: พี่ภูต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
5: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
5: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
2: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
5: ตามด้วยปลาสองช้อน
2: ปลาสองช้อนนะครับ
5: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไปเลยค่ะ
2: ไม่แซ่บเอ็มรู้ไประ
1: หว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
5: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
5: ใส่เลยค่ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะคะ
2: เติมความหอมเข้าไปอีก
1: ว้าวพอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
0: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
5: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
5: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
5: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่

0: ผัก
1: ผักค่ะ
0: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
1: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
0: โอเค
1: แล้วผักมันจะไม่หวาน
0: ครับนี่ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยกิลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
1: จ้า
0: หอมมากเลยอ่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
0: โอ้โหเรียบร้อยครับตักขึ้นจานเลย

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างเงี้ยเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แป๊บอย่างนี้แหละค่ะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดแมนนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บๆ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ๊ะมะเดื
1: ่อได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ๊ะ
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบาง
0: ๆ
1: ชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: าครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะมันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับ และขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้คุณสักคู่ไหมเนี่ย
1: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
1: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
1: ใส่บูทตรงข
0: ้อแล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: จ๋อมเลย
1: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
1: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยจันทบุรีต้นไม้ประจำจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีสินค้าหัตถกรรมทำรายได้ให้กับจังหวัดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะไม้แกะสลักซึ่งทำจากไม้จามจุรีจามจุรีมีชื่อเรียกอื่นๆได้แก่ก้ามกุ้งก้ามปูฉำฉาลังสารสาสำลาสำสาตุตตูเป็นพันไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เรือนยอดแผ่กว้างคล้ายร่มใบมีขนาดเล็กแกนกลางใบประกอบและก้านใบประกอบแยกแขนงตรงข้ามกันบนแขนงมีใบย่อยรูปไข่หรือรูปรีดอกสีชมพูโคนดอกสีขาวออกดอกรวมกันเป็นกระจุกช่วงเดือนสิงหาคมถึงกุมภาพันธ์ผลเป็นฝักแบนยาวฝักอ่อนสีเขียวฝักแก่สีน้ำตาลเมล็ดแข็งผลมีเนื้อสีชมพูรสหวานสัตว์เคี้ยวเอื้องชอบกินเป็นอาหารขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมิสเตอร์เอชเอสเลดอธิบดีกรมป่าไม้คนแรกของไทยเป็นผู้นำมาปลูกที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อพุทธศักราช2443จุดประสงค์เพื่อให้ร่มเงาเพราะเป็นไม้โตเร็วแผ่กิ่งก้านสาขาขยายกว้างลักษณะครึ่งวงกลมต่อมานิยมปลูกเพื่อเลี้ยงตัวครั่งเพราะตัวครั่งจับเนื้อไม้ได้ดีทำให้ผลผลิตครั่งมีคุณภาพต้นจามจุรีนอกจากจะให้ร่มเงายังใช้เนื้อไม้ในการแกะสลักใบและฝักใช้เป็นอาหารสัตว์เนื้อในของฝักแก่ใช้หมักเพื่อผลิตแอลกอฮอล์นอกจากนี้ยังเป็นยาสมุนไพรเปลือกปนละเอียดเป็นยาสมานรักษาแผลแก้โรคในปากใบแก้กระหายน้ำแก้ท้องเสียดับพิษเมล็ดแก้โรคผิวหนังทั้งต้นแก้อาเจียนเป็นเลือดแก้บิด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เทพโพงามและแม่จุ๋มภัสราวรรณทรงพีรพัฒน์คู่รักที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถึง35ปีกลับต้องสะดุดลงเพียงเพราะความไม่เข้าใจกันจนทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจขอแยกทางเพื่อเดินออกจากชีวิตของประเทศแต่ในวันนี้เขาทั้งคู่ได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันอีกครั้งและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่จุ๋มได้บอกเอาไว้ว่าจะขออยู่เคียงข้างป๋าตลอดไปเพราะอะไรที่ทำให้คนสองคนที่รักกันและเคยเลิกไปกลับมาครองคู่กันอีกครั้งหนึ่งเราไปติดตามความรักของเขาทั้งคู่กันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีป๋า
1: สวัสดีครับ
2: สุ่มค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะรายการที่จะมาเติมเต็มความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มก่อนนะคะ3
1: ตกลงถามใครก่อน
3: ถาม
2: ป๋าเทพก่อน
1: นี
2: ่นะแล้วก็แม่จุ๋มเป็นอันดับ2รองมา
1: เออถามป๋าเทพก่อนก็ว่าถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มตกลงป๋าเลยตั้งใจอ่ะกูจะพูดยังไงดีวะเนี่ยจะได้ตอบไงก่อน
3: ป๋าตอบก่อนเลย
2: ป๋าตอบก่อนแต่เป็นคำถามเดียวกัน
1: ครับ
2: ค่ะว่า35ปีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยรักๆเลิกเป็นแบบนี้ตลอดนะคะจุดเริ่มต้นที่มาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยค่ะมาจากความรักหรือเปล่าคะ
1: เราจะเลิกคนที่2มา
3: ครับ
1: เพราะว่าป๋ามี3ครอบครัวก่อนที่ว่าจะมาถึงมันเนี่ยก็3
3: นี่คือครอบครัวที่4หรือครอบครัวที
1: ่3
3: ที่3มีมา2ก่อนหน้านี
1: ้มา2
3: ครับ
1: ว่าชีวิตมันไม่ลงรอยกันก็เลยเป็นไปตามวิถีชีวิตให้มาเจอกับก็หลังก็ถือว่าก็โอเคอ่ะเพราะอยู่กันมานี่นานแล้ว
3: มาถามไอ้ถึงจุดแตกหักที่ถึงขั้นแบบว่าลำบากมากจนต้องตัดสินใจแยกกันอยู
1: ่
3: ว่าชอบต้องมีการแฮมก่อนตอบด้วย
4: เราไม่ได้ตัดสินใจที่จะแยกกันนะเพราะว่าบางทีอยู่ลิ้นกับฟันอ่ะ
3: ครับ
4: ค่ะพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่เงี้ย
1: ค่ะอ๋อก็อันใจนั้นยังได้ก็ดีนะ
4: ก็อารมณ์ของป๋าเนี่ยถ้าหากว่าคนในวงการจะรู้ว่าป๋าเป็นคนอารมณ์ประมาณไหนใจร้อนคือแบบอะไรก็ไม่ได้เงี้ย
3: งั้นก่อนเข้า
1: พูดดีๆพี่พูด
3: หักที่มันแยกกันอยู่ช่วงอยู่ด้วยกันน่ะก็มีความสุขดีใช่ไหม
4: มันถามว่ามีความสุขดีไหมเอาเป็นว่าเรารักเขาอะเราก็มีความสุขที่เราจะอยู่กับคนที่เรารัก
3: นี่
4: ใช่
3: แล้วแม่ไปประทับใจอะไรคนอย่างป๋าป๋าเขามีคนอย่างป๋ามาก่อนนะ
1: มันพูดเหมือนดูถูกไงไม่คนอย่างป๋า
4: ใช่
3: เขามีมาก่อน2ครอบครัวแล้วเขามาจีบเราม
4: ัน
3: เรารู้พ่อดมนะ
4: ใช
1: ่พูดตรงๆนะไม่ได้อยู่ในสายตาเลยก่อนเนี้ย
4: ขนาดนั้น
1: จริงๆจริงๆไม่ได้คิดจะจีบ
4: ณเดชณเดชเลย
1: ป๋าไม่โกหกหรอกมันก็รู้ว่าป๋าไม่ได้นั่นหรอกแต่มีไอ้จิ๋มอ่ะไอ้จิ๋มเข็มเล็กอ่ะ
4: แม่สื
1: ่อถามเลยเล่า
4: ให้เราฟังแม่สื่อมากกว่าเนาะ
1: เ
4: ราก็ไม่สนใจเขาเหมือนกันคือเป็นคนที่ชอบดูตลก
3: ชอบ
4: คนมีความสามารถชอบคนเก่งว่างั้นเถอะ
1: อ๋อแต
4: ่ไอ้คนหล่อนี่ทีหลังเลยน
3: ะ
4: ชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งป๋าเขาแบบว่าเป็นตลกที่ในห้องอาหารที่แม่ร้องเพลงเนี่ยเป็นคณะเดียวที่แบบว่าเพื่อนๆในกลุ่มเราเนี่ยคณะป๋ามาแล้วไม่เป็นป๋านะคณะเทพโพงามมาแล้วก็วิ่งกรูกันไปอยู่ข้างหน้าเลยไปรอดู
3: แม่ประทับใจในความเก่งของป๋า
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วป๋าล่ะประทับใจอะไรในตัวแม
1: ่ดูแล้วไม่มีจุด จริงไม่มีเลยไม่มีเลยแทนที่มันจะช่วยเราอะไรเงี้ยมีแต่กูเหนื่อยคนเดียวเลยยังไม่รู้เลยยังนั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวเลยกูคนเดียวเลยหัวทิ่มหัวตำทั้งอะไรไปดูมาอีกทีนั่งกดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยชีวิตมันอยู่จริง
4: ๆเดี๋ยวก่อน
1: ชีวิตเป็นจริง
4: ๆเดี๋ยวให้รูปมาเป็นพยานนะว่าตกลงฉันหรือตัวเองที่ว่านั่งกด
1: ทำไม

0: กูเห็นทุกวันน่ะมาให้ลูกอะไรอีกอ่ะลูกมันจะไม่เห็นเลยลูกมันต้องไปเรียนมั่งอะไรมั่ง
1: ค่ะ
0: นี่อยู่กับมันทุกวันทำไมจะไม่รู้นิสัยมันบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยป๋าก็ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละบางทีไม่ใช่กว่าจะกินข้าวอันแรกก็นู่นตีสามโมงเย็นอะไรเงี้ยมันบางทีมันโมโหเหมือนกันนะบางทีเนี่ยการกระทำเขาอย่างเงี้ยเขาเป็นประจำแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหนก็ถือว่ามันเหมือนกับขี้ตะไคร่น้ำอ่ะมันเกาะติดอย่างนั้นแบบเราก็ขี้เกียจเอาเขี่ยมันออก
1: ป๋าบอกว่าใครอยู่กับป๋าได้เกิน2ปีนี่เก่งมาก
2: เขาพูดเขาพูดเลยอยู่กับเขามาเขาบอกว่า2ปีก็เก่งเนี่ยตอนนี้มัน38ปีแล้วก็ให้รู้ว่าฉันน่ะอึดแค่ไหนไง
1: ค่ะ
2: เขาต้องรู้ตัวว่าทำไมเขาถึงพูดว่า2ปีก็เก่ง
1: แล้วถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนที่มีความสุขที่สุดคะที่อยู่กับป๋า
2: แรกๆนะแรกมากกว่าไม่ว่าอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรดิป๋าจะแบบโอ๊ยฉันอยากนั่งเครื่องบินมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่า
1: พาไป
2: ก็จะไปแสดงที่ไหนก็ต้องจองตั๋วเผื่อไปต่างประเทศไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะยังไม่มีตัวใหม่ไงก็เลยยังหาใหม่ยังไม่ได้ไงก่อนและเล่มๆไปยังอื่นอีกก่อน
1: แต่หมวยทราบมาว่าตอนที่เริ่มจีบกันใหม่ๆเนี่ยป๋าจะมีของไปให้แม่จุ๋มตลอดเลย
2: ตอนที่แบบว่าเริ่มที่ว่าเริ่มจะหันมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปที่บ้านที่ห้องพักกับแม่อะไรเงี้ยป๋าเขาไปต่างจังหวัดไปไหนมาเขาก็จะมีของมาฝากไม่เคยแบบไปมือเปล่า
0: จะให้พลาดไปองค์เดียวเลย
2: พระเลี่ยมทอง
0: ไป
2: ตักบาตรวันปีใหม
1: ่ป๋าสายเปรย์เหมือนกันเนาะ
0: เปรย์เลย
2: ให้พระ
0: แต่ว่าผมมาอยู่กับมันเอาทองของมันไปอีก2บาทไปให้เพื่อน
2: ไม่ไปทำเพลงพอแค่รักกันเนี่ยก็ทำธุรกิจแล้วแต่เราก็ไม่นึกว่าแบบจะทำจนหมดเนื้อหมดตัวนะไม่คิดเลยทำตลอด
1: นี่คือเรื่องราวความรักของป๋าเทพและแม่จุ๋มนะคะป๋าเทพเนี่ยตลกอัจฉริยะแล้วแม่จุ๋มก็บอกว่าประทับใจในความสามารถของป๋าเทพส่วนแม่จุ๋มเองก็เป็นถึงลูกพ่อดมเป็นเจ้าของคณะตลกชวนชื่นความรักของทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ความรักของแม่จุ๋มของป๋าเทพสะดุดลงสั่นคลอนได้เรื่องราวเป็นอะไรติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
3: เมียคอยมาคมเมียมาคมเมียมาคม
4: ผ่านมาคมผ่านมาคมเมียคอยมาคมผ่านมาคมผ่านมาคมปรบมือค่ะปรบมือให้กับบทเพลงเมียคอยมาคมเพลงดังเพลงเดียวของป๋าเทพ
5: ปากดีเหลือเกินนะแกก็ดังเพลงเดียวเหมือนกันแหละเพลงคำถามถามมากี่ปีแล้วถามมากี่ปีแล้วเมื่อไหร่จะได้คำตอบสุดท้ายก็ต้องมานั่งขายขนมเปี๊ยะช่วยพ่อทั้งพี่ทั้งน้องเลยวะ
6: พ่องี้ไม่ต้องช่วยดีไหมล่ะพ
5: ่
6: อ
5: ไม่ช่วยก็ได้คุณไทย
6: ครับ
5: ก็แค่ตัดออกจากกองมรดกแค่นั้นก็จบโอเคไหม
7: นี่เขาถามกันมาว่าหน้าอย่างป๋ามีมรดกจะยกให้ลูกนี่เหรอ
5: ไหนวะ
7: น
5: ี่อ่ะนี่มันถามหรือแกถามเนี่ยมากไปแล้วนะจอดเดี๋ยวมันเหนียว
7: เฮ้ยทำไมของอ่างเถิดเทิง
4: เฮ้ยแต่คำถามนี้ดีคุณทิวถามแม่จุ๋มถามว่าเพราะอะไรทำให้ถึงรักกับป๋าเทพมาอย่างยาวนานครับขอจุดเริ่มต้นของความรักหน่อย
5: โถยบันไลลวกบันไลลวกแท้ๆมึงอยากจะรู้ทำไมว่าเรื่องอดีตเนี่ยฮะรู้แล้วมันถูกหวยหรือไงวะฮะ
6: เอาละพ่อใจเย็นๆลูกค้าเขาก็อยากจะแซวว่าแม่อยากจะเล่าไหม
7: เล่าหรอเล่าก็เล่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะที่คาเฟ่แห่งหนึ่ง
5: สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติครับพบกับผมเทพโพงามอีกแล้วนะครับสโลแกนร้านนี้มีอยู่ว่าไม่มาเที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีนะครับ เป็นประจำครับที่นี่นะครับอาหารรสชาติโอชาราคาย่อมเยาเอาใจลูกค้ามาที่นี่เลยนะ
7: ในตอนนั้น

0: ท่านเป็นนักร้องประจำอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้แล้วทุกๆวันไม่ว่าจะก่อนทำงานหรือหลังทำงานฉันก็ไม่เคยเอาเวลาไปพักผ่อนเพราะว่าฉันชอบมาเกาะหน้าเวทีเพื่อคอยดูตลกที่เท่ที่สุดในดวงใจป๋าเทพโพงามเพราะว่าความมีเสน่ห์แพรวๆแล้วไม่เหมือนใครของเขาทำให้ฉันคิดว่าฉันจะต้องเอาชนะใจผู้ชายคนนี้เพื่อเอามาเป็นของฉันให้ได้
1: นี่นี่นี่แม่นักร้องสาวสวยเวลาพี่เทพมาขึ้นเวทีนะตามมาเกาะขอบเวทีประจำแบบนี้นี่

0: ผมว่าวันนี้สงสัยเราต้องมีเพลงคู่สักหนึ่งบทเพลงนั่นแหละครับถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเขานะลูกค้าครับอยากฟังหรือเปล่า
1: มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขินมากๆเพลงมนต์รักดอกคำใต
2: ้นี่ขนาดเขินนะเนี่ย

0: ได้กุลหอมระมุนช่วยกินละไมโอละนอเจ้าดอกคำตายอย่าบอกนะใครๆว่ารักเราได้สู่สวรรค์
1: ยังไม่ได้ร้องยังไม่ได้ร้อง
2: ก็เพลงคู่ไง
1: ก็เพลงคู่ฉันต้องร้องสิ
2: ไม่มายืนคู่เฉยๆไม่ต้องร้องเพลงคู่ไงเออ
1: แม้ฉันจะรู้ว่าป๋าเขาก็ร้องไปตามอารมณ์เพลงของเขานั่นแหละแต่ภายในใจฉันนะสิกลับคิดว่ามันเหมือนมีคำสั่งจากฟ้าลงมาว่าฉันจะต้องรักกับผู้ชายคนนี้และจะต้องดูแลผู้ชายคนนี้ตลอดชีวิตของเขาและแล้วเราสองคนก็ได้ครองรักกันผ่านไปเป็นเวลา10ปีป๋าก็พยายามคิดค้นธุรกิจต่างๆเพื่อจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขแต่ก็ไม่เกิดผลสำเร็จจนกระทั่งมาถึงวันที่ป๋าต้องล้มละลาย
3: พี่จะขึ้นเวทีไหวเหรอพี
2: ่เฮ้ยไหวสิแหมเรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว
3: สู้ๆนะพี่
2: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณเต๋อมิกนะครับมาเป็นประจำเลยทั้งครอบครัวนะครับอาหารถูกอาหารแพงมีนะครับอาหารถูกก็พวกสลัดเนื้อไก
4: ่ที
2: ่ไก่ตัวขนาดนี้ที่ละ5บาทสั่งมากิน
4: เล่นให้ดี
2: สลัด
4: เล่นให้ดีเดี๋ยวป๋าจัดการเงินให
2: ้ไก่ตัวใหญ่มากครับสลัดเนื้อไก่ที่ละ5บาทสลัดเนื้อออกหมดเหลือแต่กระดูกสั่งมาแทะกันดูนะครับน้ำส้มสักแก้วกาแฟทั้งถ้วยถือว่าท่านให้เกียรตินะครับ
1: ด้วยแววตาของป๋าในวันนั้นทำให้ฉันยิ่งต้องคิดว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งผู้ชายคนนี้คนที่ยอมข่มความทุกข์ของตัวเองไว้ในใจเพื่อจะมอบความสุขให้กับค
5: นที่มันเป็นตัวอะไรเนี่ย
1: ฉันจะไม่ทิ้งเขาเด็ดขาดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นป๋าได้เริ่มพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไปทำการเปิดร้านหมูกระทะแต่ด้วยความที่ป๋าก็มีอารมณ์ร้อนแล้วก็แตกคอกับหุ้นส่วนป๋าจึงแยกไปเปิดสาขา2ด้วยตัวเองแต่ตัวฉันนั้นต้องยังคงอยู่สาขาแรกเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับป๋าและต้องคอยเที่ยวไปเที่ยวมาที่ร้านสาขาแรกโดยที่ป๋าก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องไปร้านที่แกเกลียดเพื่ออะไรในระหว่างที่ป๋าไปทำธุรกิจอยู่ที่ร้านสาขาที่2นั้นป๋ารู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่ฉันทำอยู่และไม่เคยเข้าใจเลยว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่อใคร
2: ไปร้านบ้านั้นมาอีกแล้วใช่ไหมร้านใหม่ก็มีแล้วทำไมไม่อยู่ที่นี่เที่ยวไปเที่ยวมาทำไมอะไรอวรอะไรมันสักหนาโธ่อะไรอวรมากก็ไปอยู่กับมันเลยไป
1: ป๋าคะนี่เป็นเงินกำไรจากของสาขาแรกฉันไปเอามาให้ป๋า
6: เอาพี่นักข่าวกลับมาทำไมอะคะสัมภาษณ์ป๋าเสร็จแล้วไม่ใช่หรอ
3: ก็เมื่อกี้อะตอนคุยกับป๋าป๋าบอกว่าเดี๋ยวพี่จุ๋มจะกลับเข้ามาพี่ก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์พี่จุ๋มต่ออยากให้สกู๊ปมันแน่นๆขึ้นหน่อยแต่ว่าพี่เองอะไม่รู้จักพี่จุ๋มนะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงคนไหนเหรอ
6: หนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันพี่จุ๋มอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ร้านนี้เห็นป๋าบอกว่านู่นไปช่วยร้านอื่นนู่นร้านคู่แข่งร้านเนี้ยเขาไม่เคยเข้าหรอกไม่มีใครรู้

0: หรอกร้านเนี้ย
1: เฮ้ย
2: ป้าเขาเป็นไรอ่ะ
1: ป้าฉันว่าฉันจะไปบวชชีแล้วล่ะเผื่อมันจะหายเครียดไปบ้าง
3: พอเจอปัญหาก็จะหนีไปเลยไปถ้าคิดว่าไปแล้วมันดีก็ไป
2: ไม่ใช่คนเดียว
3: ไปเลยไป
1: ติดตัวเลยอ่ะฉันขอเงินไปบวชชีหน่อยสิค่ารถแค่นั้นแหละ
3: ฉันไม่ได้ดูแลเรื่องเงินนู่นไปคุยกับอีเตี้ยนู่นมันดูแลเรื่องเงินดูแลร้านนี้ทุกอย่างไปคุยกับมันดีๆไป

0: ทำไมพี่จุ๋มถึงไปอยู่สาขาแรกทั้งที่ป๋าก็ย้ายออกมาทำสาขา2
1: คือตั้งเราขายบ้านไปแล้วเราก็มาอยู่ลาดพร้าวใช่ไหมมาทำหมูกระทะซึ่งเราก็ไม่รับงานอะไรเลยทีนี้เงินใช้จ่ายเงินหมุนเงินอะไรก็ไม่มีทีนี้เขาบอกว่ามันยังปันผลไม่ได้
2: เขาก็บอกว่าการปันผลนี่ต้องรอเป็นปีนู่นอะไรนู่นอ้าวเฮ้ยเราก็จะไหวเหรอเรา
0: อ๋อพระป่าก็ต้องใช้เงินทุกเดือน
2: ใช้เงินทุกเดือน
0: จะรอยังไงปันผลรายปีใช่ไห
1: มแต่เราคิดว่าผลประโยชน์ตรงนี้เราก็ไม่ควรจะทิ้งไปเพราะเราก็เริ่มต้นมากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นรู้สึกว่าทางร้านเนี้ยเขาไม่มีป่าเขาเริ่มระส่ำระสายแล้วอ่ะทีนี้พอมันไปไม่รอดเราก็เลยแบบว่าพอเรากลับมาทางเนี้ยมาเราก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งตรงที่ว่าที่ถือปาตกี้เนี่ยก็เราก็มาให้ป๋าแล้วก็เราก็วิ่งไปยืมเงินเพื่อนอีกก็ไม่พอลงสาขาใหม่อ่ะก็ เราก็เลยแบบว่าเครียดอ่ะก็ดูแล้วเด็กก็ไม่เคารพเราอะไรอย่างเงี้ย
2: กูเครียดกว่ามึงแล้วตอนนี
1: ้ก็เลย
2: มึงเล่าซะยาวมากมายอะไร
3: แล้วแม่จุ๋มได้บอกป๋ามั้ยคะว่าที่อยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเพราะว่าต้องการดูแลผลประโยชน์เพราะว่าป๋าเองก็เข้าใจว่าทำไมแม่จุ๋มไม่มาช่วยสาขา2ตอนนั้นได้คุยกันไหมคะ
1: ก็คุยนะแต่เหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดเวลาไงพอตกเย็นเราก็เลิกดึกเหมือนกันตกเย็นเราก็ต่างคนต่างแยกกันทำงานแต่ก็บอกอ่ะเหมือนกับมาก็ดึกแล้วก็เหมือนกับแบบว่าป๋าก็มันมีเด็กๆด้วยหลายๆคนมันอาจจะเป็นปัจจ
2: ั
1: ย
2: เด็กๆอะไรเด็กๆอะไรอ่ะ
0: เด็กในร้าน
1: เด็กในร้านใช่ๆค่ะ
0: เราไม่น่าร้อนตัวนะเราอ่ะ
3: ป๋าเองเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสู
2: ง
3: แล้วก็ตัดสินใจอะไรมาจ๋าเด็ดเดี่ยวทําธุรกิจมาหลากหลายแม้ว่าบางธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ป๋าจะบอกกับแม่จุ๋มเสมอว่ามันคือบทเรียนมันคือกำไรชีวิตขณะที่แม่จุ๋มเองเนี่ยจะมองอีกมุมนึงว่ามันเหมือนเป็นชนวนระเบิดบางทีที่ทำให้ชีวิตคู่มันมีปัญหาเพราะว่าบางทีเวลาที่ป๋าโกรธอย่างเงี้ยค่ะป๋าก็ไม่บอกแม่
2: มันไม่ต้องบอกแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันทำหรือว่าเราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเห็นอยู่แล้วอะทำไมต้องอธิบายอีกหรืออะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวเราพักอารมณ์ของป๋ากับแม่จุ๋มเอาไว้ครู่เดียวนะคะเดี๋ยวมาคุยกับแขกรับแชร์แขกรับแชร์ของเราวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกเป็นบุคคลตัวอย่างของการดูแลความรักได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นผู้ชายที่อบอุ่นพ่อรองเขามูลคดีนะคะพ่อเองเคยบอกค่ะว่าตัวพ่อนี่คือร่างกายแต่หัวใจก็คือแม่ทุมแม้ว่าวันนี้แม่ทุมจะไม่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นการจากกันเพียงแค่ร่างกายแต่หัวใจและความรู้สึกไม่ได้จากกันและอีกท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์นะคะอาจารย์อู๋สมพลชัยสิริโรจน
0: ์สวัสดีครับ
3: สองท่านค่ะ
0: ต้องถามเลยบุคคลตัวอย่างเรื่องความรักพ่อรองครับพ่อรองได้เห็นชีวิตของป๋าเทพกับแม่จุ๋มแล้วพ่ออยากจะบอกอะไรไหม
4: ต้องบอกว่าคู่เนี้ยที่มันอยู่กันมาได้ทุกวันเนี่ยเพราะจุ๋มนะพ่อจุ๋
3: ม
4: ซึ่งป๋าเทพเนี่ยเรารู้ดีว่าอารมณ์มันเป็นยังไง
0: ฮะ
4: พูดง่ายๆบ้าๆบอๆแหละ
0: ครับ
4: แล้วเป็นคนที่ดื
3: ้อ
4: ไอ้ป๋าเทพมันดื้อมากมันไม่ค่อยฟังคำอะไรของใครบางทีใครเตือนก็ไม่ค่อยอยากจะฟังเพราะถือว่าตัวเองเป็นใหญ
0: ่
4: ตัวเองเป็นผู้นำฉันเชื่อมั่นนี่เป็นความดีของป๋าเทพอย่างคือเชื่อมั่นในตัวเองคนเราลงมีความเชื่อมั่นมันก็พร้อมจะทำทุกอย่างตรงนี้ผิดกูไปทำใหม่อีกแล้วตรงนี้พลาดเอาไปทำใหม่อีกแล้วแต่ทุกอย่างที่ป๋าเทพมันทำมันไม่มีความชำนาญเลยทั้งอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นผมเป็นพ่อรองพ่อรองหยุดทำแล้วไม่เอาแต่ป๋า

0: เทพไม่เคยหยุดป๋าเทพคิดว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องประสบความสำเร็จเพื่อครอบครัวเพื่อเมียเพื่อลูกเพื่อบริวารครอบครัวนี้บอกได้เลยว่าคู่นี้อยู่กันจนตายไปข้างเพราะอะไรรู้ไหม
1: ดีป่ะพ่อดีไหม
0: เพราะว่าขนาดที่ไอ้เทพเป็นไฟจุ๋มมันเป็นน้ำตลอดถ้าเป็นไฟทั้งคู่บ้านไหม้ไปนานแล้ว
2: พ่อรองพูดผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับไม่ใช่สำหรับเฉพาะป๋ากับพี่จุ๋มนะกับทุกคู่ฮะเราตอบตัวเราเองว่าเรารักใครสักคนเพราะว่าเราเหมือนเขาเขาเหมือนเรากินช็อกโกแลตเหมือนกันแต่ลึกลงไปกว่านั้นเรามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไอ้ความแตกต่างตรงนั้นหาที่มันดึงดูดเข้าหากันเมื่อกี้พ่อรองบอกว่าแม่จุ๋มมีเหตุมีผลรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรต้องวางแผนป๋าบอกอูจะเอาอย่างนี้แหละมันคนละขั้วฮะแต่นั่นฮะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามาต้องเจอกันต้องมาอยู่กันความรักมันไม่เกี่ยวความสุขความทุกข์ฮะ
3: ใช
2: ่ถูกไหมครับ
3: เข้าใจกัน
2: มันไม่ใช่แค่มีความสุขแล้วนี่เรียกว่าความรักใช่ไหมฮะพ
0: ่อใช่ถูกต้อง
2: มันไม่ใช่ว่ามีทุกข์เราไม่รักกันมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสุขรักกันเพราะว่าเราพูดดีๆกันพอทะเลาะกันแปลว่าเราไม่รักไม่ใช่เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่มันมีบางอย่างใช่ไหมฮะป๋ามันมีบางอย่างนะป
0: ๋
2: า
0: ใช่แต่มันดึงดูดเข้ามาหา
2: จะอยู่หรือไม่อยู่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะ
0: แต่ผมมั่นใจว่าไอ้เนี่ยอยู่ไหม
1: ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเดี๋ยวเรามาให้ช่วยแชร์อีกค่ะค่ะกลับมาคุยกันต
0: ่
1: อกับป๋าเทพแล้วก็แม่จุ๋มนะคะอย่างที่บอกว่าป๋าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองสูงทำธุรกิจบางทีก็เป็นหนี้
3: อาจจะทำงานอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องลงเองไงถ้าเกิดว่าเราไปให้คนอื่นลงนี่เราไม่รู้แล้วมันทำเสียหายเราก็ไม่รู้เหมือนอย่างทำเสียหายไงป๋าไม่เคยไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเลยป๋าไม่อยากเอาอะไรที่เป็นเรื่องที่ปัญหาเอามาอยู่ในสมองซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังไม่เอาออกเนี่ยมันจะคิดอะไรไม่ได้เลยเพราะไอ้ของเก่าแม่งยังไม่ออกจากสมองสมมติป๋าถามเลยมึงอย่ามาเรื่องเก่าๆมาใส่ไม่เอาอยากจะได้แต่เรื่องใหม่ๆที่เข้ามาสมองเรา
1: แล้วเพราะจุดนี้เองที่ทำให้แม่จุ๋มประทับใจก็คือแม้ว่าวันที่ป๋าถูกฟ้องล้มละลายป๋าก็ยังไปเล่นตลกเหมือนเดิม
3: ไม่เป็นไร
1: อยู่หน้าเวทีก็ยังสร้างความสุขให้
3: คนดูทั้งประเทศไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่โดนฟ้อง
1: ตรงนี้ก็เลยทำให้แม่จุ๋มเห็นใจป๋า
4: ก็คือยอมรับแล้วสภาพที่อยู่กับป๋าเนี่ยเรายอมรับว่าเราเป็นเมียใช่ไหมคะเราเป็นคู่กันไปแล้วว่าเอาตรงๆ38ปีเนี่ยเขาไม่ได้พาเรามาสบายคือเรามาลำบากเราก็ไม่ได้ไปโทษว่าเขาเนี่ยมาทำให้เราลำบากแต่ว่าอย่างเราเล่นโทรศัพท์เราทำกับข้าวช้าแต่เราก็มีเหตุผลของเราว่าทำไมแต่เหมือนกับแบบว่าเมื่อเราคิดจะอยู่กับเขาแล้วอ่ะเมื่อแม้ว่าเขาจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจอ่ะแต่เราคิดว่าเบื้องบนน่ะถ้าเราไหว้พระสวดมนต์น่ะเราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
1: แต่แม้ว่าจะรักมากแต่ทำไมมีช่วงหนึ่งแม่จุ๋มถึงยอมให้ป๋าออกจากบ้านไปตั้ง3เดือน
4: ป๋าไปเองค่ะไม่ได้อยากให้ออกไป
3: เพราะฉะนั้นหมอนวดตอนนั้นไปเจอกันมันสวยอ่ะมันสวย
5: จริงๆเป็นเจ้าชู้ได
3: ้ไม่เหมือนนี่เลย
6: พี่พูดจริงเหรอไปทำไปติดหมอนวดจริงๆเหรอ
3: เออไม่พูดโกหกทำไมจริงๆเลย
4: ในช่วง3เดือน
3: มีวันหนึ่งมันมาไงยังไม่รู้ป๋านอนในรถ
4: เออนอนรอผู้หญิง
3: อ้าวเข้ามาได้ไงวะ
4: เค้าไม่ได้จอดที่มืดๆนะมันจะมีเหมือนไฟสีเหลืองๆช่วงตรงนั้นน่ะแล้วก็ไปโงกดูเค้านอนหลับจริงๆอ่ะหลับเลยเคาะ
1: กี่โมงคะที่ไปตอนนั้น
4: ประมาณตี1ตี2เราก็เปิดประตูเข้าไปนั่งคุยกับเขาอ่ะค่ะคุยกับเขาว่าจะยังไง
6: ช็อกมั้ยตอนที่แม่ไปเคาะประตู
3: ถ้ามีซาวน์เนาะตะตาปะปะปะปะนี่เลยอ่ะแต่กูก็พยายามทำใจให้สบายพยายามแต่แม่งแต่ซาวไปแล้วนะเนี่ย
1: แม่จุ๋มเปิดเข้าไปแล้วไปแบบด้วยท่าทีแบบไหนอะคะ
4: เขาอยู่ตรงที่ตรง
1: เขาอยู่ตรงคนขับ
4: ใช่
1: โอเคแม่จุ๋มเปิดข้างๆ
4: แต่คุยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็บอกว่าอ่ะบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านของเรานะครอบครัวก็ครอบครัวของเรานะจะกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวฉันไปรอที่บ้านก็คืนนั้นยังไม่กลับ
3: ก็มันบอกแล้วว่ากลับเมื่อไหร่ก็ได้
4: เขาไม่ตามกลับไปเลยนะ
6: ไม่กลับแต่วันรุ่งขึ้น
4: วันรุ่งขึ้น
6: กลับบ้านเลย
4: รุ่งขึ้นกลับบ้าน
6: ทำไมวันรุ่งขึ้นถึงอยู่ดีก็กลับเลยฮะ
3: เพราะกลับคืนนั้น

0: เสียศักดิ์ศรีอีก
1: แล้วไปมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจที่จะไปบวช
2: ช่วงที่ว่าหมูกระทะนั่นแหละค่ะ
3: แล้วถามจริงที่กำลังร้านกำลังจะเริ่มเนี่ยทำไมไม่อยู่ทำไมไม่มาดูแลร้านเราเนี่ยที่เราลงทุนเนี่ยเงินทุกอย่างเนี่ยเอามาเนี่ยมาเพื่อใครอ่ะ
2: ร้านเปิดไปแล้ว
4: ที่
2: ไป
4: บว
2: ชแล้วนี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน
4: เห็นด้วยกับผมไหมพ่อรองพี่อู๊ดมันเหมือนกับเป็นการที่เขาไม่สื่อสารกัน
5: ถูกต้อง
4: แค่นั้นเอง
5: นี่ตรงนี้นั่งคุยกันอยู่อ่ะเพราะเขาไม่คุยกันไงเพราะไอ้ทางนี้ก็ไอ้ทางนี้ต้องการทางนี้เข้าใจเองไอ้ทางนี้พอจะพูดก็กลัวไอ้นี่โวยมันก็เลยไม่รู้เรื่องกันทั้งชาติ
4: คือมันเป็นอยู่แค่จุดเดียวคือไม่สื่อสารกัน
3: มันผมว่าไม่เกี่ยวนะพี่มันเกี่ยวตรงที่ว่าอายุประสบการณ์หรือว่าการอยู่บนโลกนี้มานานแล้วเนี่ยทำไมล่ะต้องไปพูดอะไรที่มันเยอะๆเข้าใจเองมั่งสิมึงมีลูกแล้วมึงมีผัวแล้วมึงทำไมยังคิดอะไรไม่ออกอย่างเงี้ย มันต้องเป็นดิมันต้องรู้ไง
4: อ่ะแล้วพอศึกออกมา15วันกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขหรือว่า
2: ไม่ไม่ไม่ก็นี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน9เดือน
4: เพราะอะไรครับ
2: ก็เป็นว่าที่เราพอเราศึกมาเนี่ยที่บ้านที่อะไรเปล่าไม่ได้มีตังไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟถูกตัดหมดเลย
4: 15วันนั้น
2: 15วันที่ไปบวชอ่
4: ะ
2: เงินเขาก็ไม่มีเหมือนกับแบบว่าร้านเริ่มจะเจ๊งเหมือนกันก็เราก็เลยไปนอนกับพ่อดมอ่ะ
4: เดี๋ยวแล้ว15วันนั้นที่ป๋าทิ้งบ้านเช่าป๋าไปอยู่ไหน
2: มานอน
3: นอนอยู่ที่นั่นแหละ
4: ที่ร้านเฝ้าเลย
3: ที่ร้านอยู่นั่นคนเดียวมาตลอด
4: อ๋อตั้งแต่เริ่มก่อสร้างตอนเปิดมาก็คือนี่คือเหตุผลที่ถึงได้เป็นจุดดำในใจเรา
3: ไม่รู้มันจะอยู่ไปทำไมกัน
4: อ๋อเราก็นอนเฝ้าที่นั่นเลย
3: นอนที่นั่นดูแล
4: มีห้องนอนให้ป๋าไหม
3: ไม่มีป๋าก็นอนในห้องไอ้อะไรห้องออฟฟิศอ่ะ
2: นอนบนโซฟา
3: บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย
2: ที่หมูกระทะนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วพอ
3: เรา
2: คือกลับมาเนี่ยเราเข้าไปนอนที่บ้านเช่าน่ะมันก็ไปนอนไม่ได้อ่ะเพราะว่
4: า
2: ตัดไฟตัดน้ำทุกอย่างมันนอนไม่ได้ก็เลยไปนอนบ้านพ
4: ่อครับ
2: แล้วก็โทรแต่วันมีตอนเป็นแม่ชีละ9วันนะศึกมาไม่ศึกมาทำความสะอาดที่บ้านอะไรอย่างโอ้ที่บ้านมันเละเทะเลยก็ทำความสะอาดเจก็โทรไปหาป๋าว่าป๋าอยู่ไหนอะไร
3: มันไม่ได้ช่วยให้มีกำลังใจไงดีที่ว่าป๋าที่ไม่เป็นคนที่ไม่ยอมเท่านั้นเองถ้าป๋ายอมนะป๋านี่กระจายหมดแล้วครอบครัวไม่ได้อยู่กันอย่างนี้หรอกเพราะเรามองทุกอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อป๋าเหรอกูพรุ่งนี้จะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยเพื่อใครอ่ะที่ทำเนื้อน่ะเพื่อใครอ่ะ
4: พอหมูกระทะ9เดือนที่แยกกันแล้วทำไมถึงกลับมาอยู่ด้วยกันได
2: ้ก็ป๋าเขาก็เจ๊งจากไอ้หมูกระทะเนาะแล้วเขาก็กลับไปที่ศาลายาเขาก็ไปเช่าที่แล้วก็จะทำเปิดร้านกาแฟอะไรนี่แหละ
3: ที่แบบให้เช่า 3,000 บาทอะริมถนนนะแต่ที่แบบประมาณ50ตารางวาเองป๋านอนยังอยู่คนเดียวของแม่งกองอยู่นั่นคนเดียวป๋านี่แหละ
1: แล้วที่ป๋ามาอยู่คนเดียวที่ศาลายาป๋าคิดถึงแม่จุ๋มคิดถึงลูกไหมคะ
3: ป๋าบอกแล้วป๋าไม่เคยมาเอาของอะไรมาใส่สมองหรอกผ่านแล้วผ่านเลยอ่ะไม่เป็นไรทีนี้ว่าครั้งหน้าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของพรหมลิขิตป๋าก็บอกว่ามันทับไปได้ก็ดีเพราะว่าเราก็อยู่กันมาอีกอย่างนึงเรามาคิดว่าเราอยู่กันมา30เกือบ40ปีเนี่ยมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยป๋าบอกกับมันลองดูซิลองอย่างนั้นมั่งเพราะว่าป๋าก็เหนื่อยเหมือนกันนะยังไงดีอ่ะเรามาหยุดพักกันดีกว่าหรือว่าไม่แน่ต่างคนต่างไปมันอาจจะได้อะไรดีๆไปบ้างคือขืนอยู่ต่อไปกูว่ามึงต้องอยู่งี้นะจนตายไปแล้วว่ามันนี่ประโยชน์อ่ะ
4: ซึ่งทุกครั้งคือแม่เป็นคนต้องไปง้อ
2: ตลอดชีวิตป๋าไม่เคยมาง้ออยู่แล้วอยู่กันมาจะ40ปีเนี่ยค่ะ
3: แล้วแต่ใครอ่ะมันเป็นมนุษย์ที่ไม่มีไปห้ามใครฉันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฉันไม่เคยไปเจาะจมูกฉันไม่เคยไปขังคอกสัตว์เหมือนคนเหมือนกันคนฉันก็ปล่อยฉันไม่ได้ว่าเอาตรงที่ว่าความพอใจที่อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็โอเคฉีกไปแล้วกัน
1: เดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อน
4: เอาไว้ก่อนโอเค
1: ถามพ่อรองกับอาจารย์อู๊ดนะคะ
4: ในกรณีที่ฝ่ายนึงต้องเป็นฝ่ายง้ออยู่ตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไหมครับควรจะเริ่มต้นใหม่หรือฝืนง้อต่อไปเรื่อย
5: ๆไม่หรอกมันต้อง

0: มาปรับตัวกันใหม
1: ่
0: ต้องปรับกันใหม่คือจุ๋มก็ต้องทำอย่างเงี้ยแต่จุ๋มต้องยอมเทพมากกว่านี
2: ้
0: เพื่อจะรักษาครอบครัวเอาไว้เมื่อเรารู้ว่าสามีเราเป็นคนอย่างเงี้ยก็ต้องยอมแต่เทพก็ต้องคุยกับเมียบ้างนะคุยกับลูกกับเมียบ้างต้องอธิบายต้องอธิบายให้เมียฟังบ้างบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
2: ่
0: เขาก็อยากจะรู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
3: ่ไม่ใครก็ใครก็ต้องมีคนง้อสักคนถ้าจะรักษาความสัมพันธ์ไปถ้าเราไม่ถือศักดิ์ศรีว่าไอ้ง้อถ้าฉันง้อก่อนแล้วฉันเสียฟอร์มนะฮะแล้วก็อีกหลักอีกข้อหนึ่งที่ผมใช้ของผมเองนะอยากได้อะไรให้ก่อนอยากให้เขาเข้าใจพยายามเข้าใจเขาอยากให้เขาคุยกับเราแล้วก็คุยกับเขาก่อนผมใช้หลักแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องง้อไม่ง้อนี่ก็ง้อนะฮะแล้วก็ถ้ามันจะช่วยให้อีกคนหนึ่งมีโอกาสมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครเริ่มมันก็ต่างคนต่างไปตรงไปตรงมาคงเห็นได้ประมาณนี้ครับ
1: งั้นผมถามพ่อรองกับพี่อู๊ดได้ไหมครับว่าไอการที่ต้องทนต่อไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเช่นความเข้าใจเหมือนทั้งคู่จริงๆเขารักกันแหละเรารู
3: ้
1: แต่เหมือนกับมันไม่มีความเข้าใจตรงนั้นมันจะทนได้อีกนานขนาดไหนโดยทั่วไปพ่อรองครับ
0: คือถ้าเราไม่ทนมันก็ต้องแตกกัน
1: อ
0: ่ะถ้าไม่ทนก็ต้องต่างคนต่างอยู่เราจะเอาอย่างนั้นหรือเรารักกันไม่ใช่หรือรักกันเพื่อต้องการให้ครอบครัวมันยังอยู่เป็นครอบครัวต่อไปแล้วเมื่อเราทนมาได้ถึงขนาดนี้30กว่าปีก็ทนอีกนิดเถอะนะ
1: พี่อุ้ยนะครับ
3: ตรงนี้ผม
4: ป้าบอกใช่พ่อใช่
3: เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยคืออยากได้อะไรให้ก่อนนะฮะแล้วโอเคมันก็เป็นทางเสี่ยงนะเหมือนกับชีวิตอื่นๆที่เราเสี่ยงบางทีเราเสี่ยงให้อะไรไปเราอาจจะได้รับอะไรบางอย่างกลับมาหรือบางทีเราให้อะไรไปเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยผมว่ามันเป็นปกติของชีวิตนะฮะแต่คราวนี้ไอ้ส่วนที่ว่าจะทนหรือไม่ทนเนี่ยผมขึ้นอยู่กับขณะที่เราตัดสินใจอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องทนตลอดเวลามั้ยนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าต้องทนเราก็ต้องกลับมาดูว่าจริงๆเราต้องการอะไรเราต้องการสมมุติถ้าพูดกว้างๆนะครับต้องการอิสรภาพต้องการเป็นตัวของตัวเองแล้วเราไม่ต้องการใครเราก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอิสรภาพฉันก็เป็นของฉันก็โอเคนะแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าอยู่กับใครคนนี้อีกสักคนมันโอเคกว่าถึงแม้ว่าอย่างที่ผมพูดตอนต้นจะสุขบ้างจะทุกข์บ้างจะทะเลาะกันบ้างจะดีกันบ้างแต่มันยังมีใครสักคนเรารู้สึกว่าอันนี้โอเคกว่าเราก็อาจจะเลือกทางนี้แต่ที่สำคัญคือเราได้เลือกฮะคุณจะเป็นอิสระก็ได้ไม่ต้องแคร์ใครก็ได้หรือจะแคร์ใครสักคนแคร์มากพอหรือขณะเดียวกันคุณอาจจะเจอบางช่วงซึ่งคุณก็เป็นตัวของตัวคุณเองได้ในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีคนคนนั้นอยู
2: ่
3: ทั้งหมดกับเราเลือกหรือเปล่าเราได้เลือกอะไรที่ตัวเราเองต้องการแล้วเราอยู่กับมันได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเข้าคนอื่นเขาคงปรับเข้าใจของเขาเองครับ
4: ค่ะขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเรื่องราวของป่าเทพกับแม่จุ๋มนะคะไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่างที่บอกก็คือป่าเทพเป็นคนเด็ดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆแล้วก็มีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนในตัวป่าเทพอยู่นะคะแต่ว่าแบบฉบับความอ่อนหวานความอ่อนโยนแบบอัจฉริยะขั้นเทพป่าเทพเนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ความรักและความสงสารที่ฉันเคยมีให้กับผู้ชายคนนี้เคยมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นแต่มันคงยากที่ฉันจะกลับไปครองคู่ชีวิตกับเขาได้เพราะมีถ้อยคำหนึ่งที่เขาเคยพูดกับฉันว่าก
1: ลับไปซะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่แกซะแยกกันอยู่ทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้ไปเลยไม่ต้องมาอะไรอาวรณ์ทั้งนั้นแหละไปซะไป

0: ไงบ้างอะลูก
1: แย่แม่นอนแต่ไอ้ตู้แคบๆที่ทำงานอะบ้านช่องไม่รู้จะกลับ
2: ถ้าแม่ไปหาพ่อแกหน่อยก็ดีนะแม
0: ่โอ้ยแม่ก็อยากไปอะแต่ลูกๆก็คงรู้อยู่แล้วว่าทำไมแม่ถึงไปไม่ได
1: ้โอ้ยแม่แม่ก็รู้ว่าพ่อเขาเป็นคนยังไงแม่จะไปถือสาอะไรอ่ะเอากับคำพูดของแกแม่อย่าไปคิดมากเลยนะแม่นะ
2: แม่นะไปหาพ่อกันเดี๋ยวพวกเราพาไป
0: ภายในหัวใจของฉันภาพของผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งสงสารยังคงเด่นชัดอยู่ทุกวินาทีชายผู้ยืนเคียงคู่ร้องเพลงกับฉันบนคาเฟ่ชายผู้เคยมองฉันด้วยแววตาที่น่ารักน่าหลงไหลเขาผู้เคยมอบรอยยิ้มที่เป็นกำลังใจให้ฉันและเขาผู้เคยมอบความรักให้ฉันฉันยังจดจำมันได้เสมอแต่ในความเป็นจริงนั้น
3: มาทำไมอ่ะ
1: โอ้
2: พ่
1: อมาหาพ่อก็พูดกับแม่ดีๆหน่อยสิ
3: ก็ฉันก็พูดของฉันอย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนวะพ่อโถ
2: พ่อพ่อแม่แกอุตส่าห์บากหน้ามาหาถึงนี่ลดทิฐิหน่อยเราอะ
3: ลดทิฐิจะมาก็ไม่โทรบอกไม่บอกล่วงหน้านึกอยากจะมาก็มาวันนี้มีอะไรการไม่ว่างคุยหรอกเข้าใจนะ
0: พาไทยทอฟฟี่พาแม่กลับเถอะแม่ไม่ไหวแล้ว
1: พา
3: แม่จะไปไหนอ่ะไปอะไรการแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้วรอไม่ได้เหรอ
0: มีมุมรอก็รอได้ดิก็ฉันก็รอคอยรอชีวิตแล้วเนี่ย
3: โอเคไปนะ
0: เดี๋ยวยันนี้จะกินอะไรจะทำให
3: ้ทำอะไรก็ทำเถอะได้หมดอ่ะ
0: แล้วก็นี่ล่ะค่ะมันคือความรักที่คุณถามฉันมา
2: โคตรซึ้งเลยครับ
3: พอได้ไปพอไม่ต้องไปซึ้งอะไรมากมายหรอกไม่โถรำคาญ
2: เขินก็บอกเราอะ
3: ถามมาเยอะแยะไล่มามากมายขนาดนี้มันซื้อมั้งเปล่าว่าขนมเปี๊ยะเนี่ย
1: เดี๋ยวนะคุณฮิวบอกว่าอยากฟังครับแต่ไม่ซื้อผมแพ้ถั่วหาม
0: แล้วนี่ล่ะค่ะก็คือป๋าเทพผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งหลงทั้งสงสารและแม้ว่าฉันจะเลือกชีวิตมาในสายตาของใครอาจจะดูเสี่ยงแต่นี่คือผู้ชายที่ฉันเลือกมาแล้วฉันคิดว่าฉันเลือกไม่ผิดค่ะ

0: น่ารักมากก่อนที่จะกลับมาถามทางนี้ไทร้องไห้ทำไม
1: ชอบน่ารักดีครับ
2: ไลฟ์สด
0: เหตุการณ์อะไรที่มันทำให้เราดูเมื่อกี้แล้วถึงกับขั้นน้ำตาไหล
1: ก็ไม่มีอะไรก็ดูตอนที่ผมพยายามบอกแม่ให้ไปแหละ
0: มันยากไหมตอนนั้นที่จะบอกให้แม่กลับไปง้อพ่อ
1: เขาไม่ยอมกลับไปครับผมไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงกลับไปไม่ได
2: ้
1: ทั้งที่พ่อก็อยู่คนเดียวอยู่อย่างนั้นแหละเราก็บอกแม่ไปเถอะทางนี้อยู่ได้แม่ไปอยู่กับพ่อเดี๋ยวทางนี้ยังไงถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวเราไปช่วยกันเพราะตอนนั้นผมก็เปิดร้านเหมือนจะเป็นร้านกาแฟครับแต่นี่มันก็ติดค่าเช่าเขาอยู่แล้วก็แบบพยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับพยายามอยากจะทำกับน้องให้มันดีขึ้นแต่มันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจมันไม่ดีก็คือต้องล้มกันไปครับก็เลยแบบพยายามบอกแม่ไปเถอะไปอยู่กับพ่อก่อนพ่ออยู่คนเดียวเดี๋ยวจะตามไปจะเคลียร์ทางร้านก่อนให้เรียบร้อยแต่เขาไม่ยอมไปเหมือนเขาเรื่องอะไรผมอยากรู้กันแม่เรื่องอะไร
2: ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปแล้วพ่อเขาจะยังไงไง
0: คือเรา

0: กลัวว่าไปก็จะโดนตะเพิดกลับมาแล้วเราก็จะเสียใจอีก
1: ลูกก็ไล่จังเลยบอกไปอะไรอย่างนั้นทั้งสองคนนะท็อฟฟี่ด้วย
0: ไทยด้วยแล้วเพราะอะไรเราถึงยอมไปวันนั้น
1: ก็เหมือนกับแบบว่าเขาบอกว่า
2: อยากมีปฏิสัมพันธ
0: ์เฮ้ย
1: ก็
2: มันนานเดือนหลายเดือนแล้วนี
1: ่ก็ลูกก็ไล่นี่แหละ
0: ครับ
1: ก็เราก็คิดว่าก็เราก็กล่าวเดือนก็เราไม่ได้ข่าวว่าเขามีใครไงเราก็คิดว่าถ้าเรากลับไปถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการเราเดี๋ยวก็เราก็จะสังเกตได้เองก็เลยไปชวนรู้สึกว่าไปสองครั้งที่จะดีกันนะไปครั้งแรกรู้สึกจะไปกับน้องจอยน้องสาวจอยชวนชื่นอ่ะน้องจอยก็ไปถ่ายละครแถวนั้นก็พาไปกระป๋าก็กำลังกวนไส้หัดทำขนมเปี๊ยะอยู่ก็ทำแค่วันละ100-200ลูกทำเองอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาก็อีกครั้งหนึ่งก็มากับแม่แจ๊ดก็มาอีกทีครั้งนั้นแหละที่ป๋าบอกว่าเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวไปอะไรการก่อนก็นั่งรอเขาที่ร้านนั่นแหละร้านเป็นร้านข้าวแกงเปิดร้านข้าวแกงร้านกาแฟ
3: ค่ะคำพูดนั้นคือหวานสุดเลยไหมคะ
1: นั่นแหละเหมือนก็ว่าเขาบอกให้รอเขาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกให้พี่ร้านกลับไปก่อน
3: พอแม่ได้ยินว่าป๋าให้อยู่รอรู้สึกยัง
1: ก็รอเลย
2: เป็ดแม
1: ่รอเลย
0: เรารอเพราะเราอยากเจอเขาหรือเรารอเพราะเราอยากไปไหนต่อนะ
1: เรารู้อยู่ว่ามันต้องมีต่อแน่
2: มนุษย์อะมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเลยหรอก
0: ครับ
2: ก็สักวันมันก็ต้องหมดกันไปอยู่แล้วถึงจะอยู่กันก็ต้องมีจากกันสักวันถึงจากไปดีหรือจากไปจากเป็นหรือจากตายอีกละมันก็มันไม่ใช่อยู่แค่นี้หรอกคนเพียงแต่ว่ามาอยู่ในโลกร่วมกันแล้วก็ช่วยๆกันละกันเพราะว่าอีกหน่อยเราก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วที่ทำมาบอกแล้วทุกอย่างนี่ก็ทำให้
0: ครอบครัว
2: เพื่ออะไรครอบคร
0: ั
2: ว
0: สรุปแล้วปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบางทีการแยกมันก็ทำให้คิดถึงกันแล้วก็ลดที่ถี่ได้ง่ายหน่อยแต่มันก็ต้องมีตัวเชื่อมในตัวเชื่อมกรณีนี้ก็คือลูก
1: ๆ
0: ที่พาให้พ่อแม่ลดที่ถี่ลดกำแพงของตัวเองเพื่อมาเจอกันเขารักกันมากคู่นี้จริง
2: แกรู้ได้ยังไง
0: ในฐานลึกๆถ้าไม่รักกันนะป๋าไปที่อื่นแล้วและถ้าแม่ไม่รักป๋าแม่เข้าไปกับคนอื่นแล้วแต่สุดท้ายแล้วรักกันอ่ะลึกๆแต่คู่นี้อาจจะเป็นเพียงแค่คู่เดียวที่เขาเหมาะกันกับการกัดกันไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เขารักกันเหมือนที่
2: จะไม่ใช่เต่านะจะไม่ใช่เต่านี่ไปกัดกัน
0: พี่อู๊ดบอกเพราะไอ้ความแตกต่างนี่แหละมันคือตัวเกาะให้เขาได้อยู่ด้วยกันผมว่าคู่นี้สุดท้ายแล้วก็รักกันนั่นแหละแต่แค่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมรับ
3: ค่ะป๋าไม่ยอมพูดต้องถามแม
0: ่
3: ว่าแม่มีอะไรอยากจะบอกป๋าในสิ่งที่ไม่เคยได้บอก
1: มันเหมือนเวลาเนี้ยสมมติว่าทุกคนได้ยินได้เห็นที่ป๋าพูดน่ะคือไม่มีความดีเลยอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ดีไม่อะไรเลยแต่ก็คืออยากให้รู้ว่าอยากจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่ยังไงก็อยู่ตรงนี้ตลอด

0: ก็ไม่มีแล้วหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหน
1: เราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป่าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป่าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
2: บางครั้งอยากมีอะไร
0: เดี๋ยว
2: อยากมีอะไรสักหน่อยไหม
0: บางครั้ง
2: จะจบรายการแล้วอยากมีอะไร
0: นี่ไงจะพูดนี่ไงบางครั้งไอ้คำพูดสวยๆงามๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงหรอกแต่เอาตรงที่ว่า
1: ให้เด็กๆ
0: ความเป็นจริงความเป็นธรรมชาติให้อยู่ก็แล้วกันไม่จำเป็นต้องใช้คำพูด
2: ครับ
0: แค่นั้นเอง
2: แสดงว่าป๋าก็เห็นแหละว่าแม่ก็
0: จะทำอะไรเห็นหมดไม่ต้องมาพูด
2: เก่งที่อยู่เกิน2ปีตามที่ป๋าท้าเอาไว้ได
3: ้แล้วป๋าได้ยินที่แม่พูดเมื่อกี้แล้วอ่ะป๋ารู้สึกยังไงคะที่แม่บอก
2: ที่แม่บอกว่าถึงป๋าจะมองแม่ว่าพูดนู้นพูดนี่พูดนั่นจนคนมองแม่ไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วแม่ก็จะยังอยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้างๆป๋านี่แหละ
0: พูดตอนนี้ใช่ไหม
2: พูดตอนนี้แต่เอาสวยๆน่าจะปิด

0: รายการแล้ว
1: รู้ไหมอีกข้างหน้ามันจะมีอะไร
0: เฮ้ยไม่เอาไปนะจะจบรายการแล้ว
1: มันยังไม่รู้ไงชีวิตมนุษย์ล่ะแกรู้หรือว่าแกได้แค่นี้จบแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนแกจบปริญญามันเนี่ยแกสำเร็จแล้วเหรอไม่ใช่นั่นคือขั้นปฐมที่แกจะต้องมาเรียนกับมหาลัยชีวิตต่อไปอีก
2: นี
1: ่มันเรื่องซับซ้อนเยอะอย่ามาพูดเดี๋ยววันหลังกูมาดีกว่ากูคุยเยอะเยอะแต่จำมึงพูดเยอะรีบแฉป่ารู้ดี
0: ก็เอาเป็นว่าทางนี้เคลียร์แล้วแหละตั้งแต่ที่เราดูละครเมื่อกี้ไปทำแค่แชร์ดีกว่า
3: ค่ะพ่อรองคะทั้งหมดเรื่องราวความรักของป๋าเทพกับแม่จุ๋มในวันนี้พ่อรองมองยังไงคะ
4: ก็มองว่าคู่นี้เป็นคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์ให้กันและกันแต่ไอ้อีกคนนึงมันไม่แสดงออกเพราะนั้นอีกฝ่ายก็ต้องเป็นผู้แสดงออกตลอดไปอันนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ว่าคนเราที่จะรักกันและครองรักกันให้ยืนยาวได้เนี่ยมันต้องอดทนเข้าใจและให้อภัย
1: นี่ลองพูดดีมาก
0: เนี่ยทำไมเราไม่พูดแบบนี้แล้วทำไมเราไม่พูดแบบนี้เมื่อกี
1: ้ผมพูดไม่เป็นผมมีศักดิ์ศรี
0: เยี่ยมเยี่ยมแต่ให้ล้มศักดิ์ศรีอยากพูดแบบเมื่อกี้ไหมก็อยากอยู่
1: เป็นคำที่อยากพูดแต่ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เรา
1: ไม่ใช่เราไม่ใช่เรา
0: ได้แค่นี้ผมพอใจแล้ว
1: ครับผม
0: อยากพูดแบบเมื่อกี้แหละแต่ไม่ใช่เรา
1: ไม่ใช่ถ้าเป็นผมจะต้องอีกคำพูด
0: โอเคดีแล้วแต่แค่บอกว่าอยากได้แบบนี้ผมก็ดีใจแล้วพี่อุ้นครับเห็นครอบครัวดีแล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
5: คำหนึ่งที่เข้ามาในใจผมตอนนี้คือความรักคงไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะ
3: ใช
5: ่มันขึ้นอยู่กับคนที่เรารักมันขึ้นอยู่ที่เรา
1: เข้าใจกัน
5: เข้าใจแล้วภาษาที่เราใช้มันก็ต่างกันแต่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถข้ามไอ้ความแตกต่างแล้วยังเกี่ยวข้อยกันได้อยู่ผมว่าวันนี้ป๋ากับพี่จุ๋มพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นให้ระลึกถึงความผูกพันอันนั้นที่อยู่ลึกลงไปเกินกว่าที่จะอธิบายด้วยคำพูดอะไรสักทีเดียวผมต้องขอบพระคุณมากเลยครับผมได้เรียนรู้อะไรจากพี่จุ๋มกับป๋ามากๆเลยครับ
3: ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดด้วยนะคะวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะ
5: ขอบคุณครับ
3: อย่างที่อาจารย์อู๊ดบอกนะคะว่าความรักไม่มีสูตรสำเร็จเหมือนกับคู่ของป๋านะคะต้องใช้เวลาถึง38ปีถึงจะหาสูตรได้ว่าสูตรนี้ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้วันนี้ขอบคุณป๋าขอบคุณแม่จุ๋มมากๆค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะที่นี่เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณป๋าค่ะ
1: พี่นะขอโทษอาจารย์ครับโกรธไม่ได
2: ้โอ้โหหวานมาก
0: โอ้
3: เก่งมากเลยอะแปลว่านี่ doesn't need to be perfect just need to be united
4: อันนี้เลือกมาชอบรูปนี้เป็นที่สุดเพราะว่าพบพี่น้องเลย
3: อย่างปกติได้ถ่ายรูปพ่อครูบ่อยไหม
4: ไม่ค่อยบ่อยไม่พอจะไปทำงานเลยคร
3: ับ อ๋อนัดดิลงคิวไว้เป็นคิวถ่ายรูปพ่อครู
1: แกอยู่ไหมฉันอยู่บ้านเนี่ยแทบไม่ได้คุยเลยเลยส่วนมากต่างคนต่าง
0: เพราะอะไร
1: ไม
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ย
4: แต่พอได้มาทำธุรกิจกับคุยกันมากเนี่ยช่วงนี้คุยกัน
0: โอ้รูปนี้น่ารักมากตอนนี้ป๋าหนุ่มมาก
3: ป๋ามี
1: ผมยังมีผมอยู
5: ่อันนี้
1: มีผม
5: อันนี้ไทยอ่ะเนี่ย
0: อันนี้ไทย
5: ตัวเล็ก
3: ๆนัดไปถ่ายรูปแบบนี้อีกสักรูปนึงตอนนี้ได้ไหม
1: เอาแน
3: ่เอางี้ไม่ต้องเข้าสตูดิโอนัดทุกคนไปเจอที่ร้านอาหาร
5: อ๋อ
3: เออได้ไหมงั้นท้ายจัดแล้วส่งกลับมาให้รายการด้วยอยากเห็น
6: ผมจะรักเขามากที่สุดในโลกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนึงสามารถรับอารมณ์เราได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะโกรธเราจะขึ้นเราจะอะไรก็ตามผมจะให้ความสำคัญว่าผู้หญิงคนนี้เก่งที่สุดแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือสุดท้ายแล้วป๋าก็ยอมรับว่าพี่จุ๋มมาเก่งเพราะแกพูดเองว่าถ้าทนแกได้2ปีสุดท้ายแล้วแกทนมาได้เกือบ40แสดงว่าป๋าก็เห็นแต่แค่ป๋าเป็นคนใจป๋าแข็งแค่นั้น

แม่จุ๋มสุดยอดจริงๆอะค่ะคือรักแล้วก็เข้าใจแต่เหมือนว่าแม่จุ๋มเนี่ยเขาชัดเจนตั้งแต่วันแรกก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความรักความศรัทธาในตัวผู้ชายคนนี้แม่ชื่นชมในความสามารถของป่าเทพแล้วก็แม่ก็รู้สึกอย่างนี้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของชีวิตคู่ก็ตาม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ความหลากหลายทางชีวภาพบายเบโดเห็ดจัดได้ว่าเป็นเชื้อราขั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ในทางการเกษตรเห็ดกลับถูกจัดให้เป็นพืชชั้นต่ำสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเห็ดสามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ซึ่งลักษณะของเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกเห็ดคือส่วนที่อยู่บนสุดของเห็ดซึ่งมีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไปก้านเห็ดคือบริเวณที่ติดเป็นเนื้อเดียวกับดอกเห็ดซึ่งคอยรองรับดอกเห็ดให้ชูขึ้นด้านบนครีบเห็ดคือบริเวณที่ทำให้เกิดสปอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงใต้หมวกเห็ดวงแหวนคือบริเวณที่เกิดจากเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดระหว่างก้านดอกกับขอบหมวกเห็ดขาดออกจากหมวกเห็ดเมื่อบานเยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเปลือกคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกสุดที่ทำหน้าที่หุ้มหมวกเห็ดและก้านไว้เมื่อยังเป็นดอกอ่อนอยู่และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณโคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมวกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นอาหารจึงทำให้เห็ดถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเห็ดที่ทานได้และเห็ดพิษซึ่งเห็ดทั้ง2ชนิดเมื่อดูจากลักษณะผิวเผินภายนอกแล้วก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในลักษณะของอาหารและการสกัดมาทำเป็นยาแต่ทราบหรือไม่ว่าเชื้อราจากเห็ดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุบรร

จุภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกวัสดุในการดูดซับเสียงจนไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยการนำเชื้อราบริเวณรากของเห็ดซึ่งมีเส้นใยอยู่เป็นบริเวณมากมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปจากพืชที่มีประโยชน์เพียงแค่ใช้ในการรับประทานให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายรอบตัวเราไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย